0: นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่คว้าสิทธิ์เข้าแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมได้สำเร็จนายกรัฐมนตรียืนยันในการประชุมสุดยอดผู้นำ The Bangkok Business Summit 2026ว่ารัฐบาลกำลังเร่งทบทวนกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุน
1: คณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ประชุมนัดแรกวันนี้เพื่อวางแนวทางกำกับดูแล Data Center และอุดช่องโหว่ทางกฎหมายรองประธานาธิบดีสหรัฐระบุความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านไม่ใช่สงครามต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรียืนยันในการประชุมสุดยอดผู้นำ The Bangkok Business Summit 2026ว่ารัฐบาลกำลังเร่งทบทวนกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนและผลักดันการเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานประเทศพร้อมเป็นพันธมิตรในการสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
2: เมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวในงานประชุมสุดยอดผู้นำ The Bangkok Business Summit 2026ภายใต้แนวคิด Reinvent Thailand Resilient ASEAN ซึ่งคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ร่วมกับธนาคารโลกจัดขึ้นเพื่อประกาศความพร้อมและนำเสนอศักยภาพเชิงลึกของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการลงทุนระดับภูมิภาคว่าทั่วโลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ใน4มิติหลักได้แก่ความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์การรุดหน้าของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุรัฐบาลจึงต้องเร่งเปลี่ยนความท้าทายเหล่านี้ให้เป็นโอกาสเพื่อเสริมความยืดหยุ่นและการแข่งขันของประเทศพร้อมย้ำว่าประเทศไทยไม่ได้นำเสนอเพียงทำเลที่ตั้งแต่เสนอความลึกซึ้งด้านอุตสาหกรรมนักลงทุนไม่ต้องเริ่มจากศูนย์เพราะไทยมีคลัสเตอร์อุตสาหกรรมซัพพลายเออร์และระบบนิเวศที่พร้อมซึ่งรัฐบาลกำลังเร่งทบทวนกฎระเบียบกว่า 7,000 ฉบับเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนและผลักดันการเข้าเป็นสมาชิก OECDเพื่อยกระดับมาตรฐานประเทศโดยไทยพร้อมเป็นพันธมิตรในการสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่เติบโตไปด้วยกันภายใต้แนวคิด Build with Thailand ไม่ใช่แค่ Build in Thailand ด้านนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าโลกกำลังเผชิญความผันผวนเชิงโครงสร้างส่งผลให้เศรษฐกิจทั้งโลกและไทยตกอยู่ในสภาพ K-shape หรือรูปแบบการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ไม่สมดุลกระทรวงอุตสาหกรรมจึงเร่งส่งเสริมให้มีการใช้มอก9999ใน SME เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและยกระดับให้เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกได้พร้อมเสนอกรอบยุทธศาสตร์สำหรับอุตสาหกรรมขั้นสูงและอุตสาหกรรมเกษตรสมัยใหม่เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยทั้งด้านการเติบโตและการกระจายโอกาสสอดคล้องกับแนวทางของธนาคารโลกที่เสนอให้ไทยเร่งเปลี่ยนผ่านการผลิตต้นทุนต่ำมูลค่าต่ำไปสู่เศรษฐกิจฐานความรู้และนวัตกรรมเพื่อให้คนไทยสามารถก้าวไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีปฏิพลสุทธพรหมารายงาน
1: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบบริษัท Data Center ย่านพระราม9พร้อมเก็บตัวอย่างน้ำและดินตรวจสอบในห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียดคาดว่าจะทราบผลภายใน 2-3 สัปดาห์ขณะที่วันนี้คณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center จะมีการประชุมนัดแรกเพื่อวางแนวทางกำกับดูแลอุดช่องโหว่ทางกฎหมาย
3: เมื่อวานนี้นายจตุรงค์อัศวไตรธรรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการกรมควบคุมมลพิษได้ลงพื้นที่บริษัท Data Center ย่านพระราม9พร้อมเก็บตัวอย่างน้ำจากบ่อพักน้ำภายในโครงการ1จุดและดินบริเวณจุดท่อน้ำทิ้งลงสู่คลองที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อนำไปตรวจสอบในห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียดว่ามีสารปลอมปนที่เป็นอันตรายหรือไม่หลังมีประชาชนร้องเรียนได้รับกลิ่นคล้ายน้ำมันบริเวณท่อระบายน้ำใกล้พื้นที่โครงการคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์จะทราบผลตรวจจากนั้นจะถูกนำมาเชื่อมโยงกับข้อมูลแนวท่อระบบระบายน้ำและผลตรวจจากจุดต่างๆเพื่อหาคำตอบว่าสารที่ตรวจพบในท่อสาธารณะเป็นสารชนิดใดก่อนพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวว่าปัญหา Data Center มีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาให้จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center เพื่อกำกับดูแลในทุกมิติพร้อมระงับทุกโครงการ Data Center ไว้ก่อนเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน
4: การให้ความสำคัญของเราเนี่ยมีมติครม.ออกระเบียบสำนักนายกมาเมื่อวันที่5สิงหาคมไงครับที่ต้องมีการตั้งคณะกรรมการแล้วมีมติของคณะกรรมการชุดนี้ซึ่งเป็นกรรมการที่จะบริหารจัดการ Data Center ให้ครอบคลุมในทุกเรื่อง
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center หรือบอร์ด Data Center ขึ้นมาเพื่อพิจารณาและแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้วยืนยันว่ารับทราบปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นพร้อมเชื่อมั่นว่าคณะกรรมการทุกคนทราบถึงบทบาทหน้าที่และแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้วด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าในวันนี้จะประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1/2569หลังนายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานซึ่งภารกิจเร่งด่วนคือการวางกรอบแนวคิดและแนวทางการกำกับดูแลกิจการ Data Center ในภาพรวมเพื่อให้การลงทุนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจไทยพร้อมป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมจึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบข้อกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งหมดเพื่ออุดช่องโหว่และปรับปรุงแก้ไขให้รัดกุมยิ่งขึ้น
5: ทาง BOI เนี่ยหยุดไปตั้งแต่เดือนเมษายนแล้วนะครับแต่ว่ามันก็จะมีคนที่ไม่ได้ขอ BOI วันนี้ที่ไม่ขอ BOI ก็จะไปดูว่ามีกฎหมายอะไรอยู่บ้างหลายอันยังไม่มีกรอบในการกำกับดูแลซึ่งกฎตอนนี้เข้าใจว่ามีหน่วยงานเยอะเหมือนกันนะครับกระทรวงพลังงานมีทั้งในเรื่องผังเมืองมีทั้งเรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นกทม.ก็ได้เรียนเชิญท่านผู้ว่าแล้วก็คือมันมีหลายกฎกับหลายกติกาเราจะเอาตรงนี้มากางเพื่อจะได้รู้ให้ชัดเจนว่ามันมีกฎตรงไหนมีส่วนรั่วไหลตรงไหนและมีตรงไหนที่ยังไม่กำกับ
3: ขณะที่กรมธุรกิจพลังงานแจ้งความเอาผิด Data Center ย่านพระราม9หลังพบมีการลักลอบสำรองน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายเบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำและลงบันทึกประจำวันไว้พร้อมประสานขอเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมจากกรมธุรกิจพลังงานเพื่อประกอบการดำเนินคดีตามมาตรา65แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับชวิสาประทุมมารายงาน
0: กระทรวงมหาดไทยเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนปฏิบัติตามประกาศเตือนภัยอย่างเคร่งครัดและขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำประกันภัยพิบัติทั่วหน้าครอบคลุมประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศ
6: ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวานนี้นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายณัชชนนท์ศรีก่อเกื้อสส.สงขลาพรรคภูมิใจไทยเกี่ยวกับปัญหาอุทกภัยในจังหวัดน่านว่าสาเหตุสำคัญมาจากฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานทำให้มีน้ำสะสมสูงดินอุ้มน้ำจนอิ่มตัวจนเกิดดินสไลด์และน้ำป่าไหลหลากอย่างไรก็ตามแม้หน่วยงานรัฐจะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าแต่เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและรุนแรงจึงส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบดังนั้นรัฐบาลจึงต้องเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนปฏิบัติตามคำเตือนภัยอย่างเคร่งครัดส่วนแนวทางระยะยาวรัฐบาลอยู่ระหว่างพิจารณาจัดทำประกันภัยพิบัติทั่วหน้าครอบคลุมประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศสำหรับ3ภัยหลักได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวเบื้องต้นกำหนดเงินช่วยเหลือ 10,000 บาทกรณีอุทกภัยและ 5,000 บาทกรณีวาตภัยและแผ่นดินไหวไม่รวมค่าซ่อมแซมบ้านที่อาจกำหนดวงเงินสูงสุด 100,000 บาทกรณีเสียชีวิต2ล้านบาทพร้อมคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในวันที่1ตุลาคมนี้
7: ตรงนี้เนี่ยนะครับเราได้เข้าไประดมในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือเยียวยานะครับใช้เวลาประมาณ7วันในการที่จะฟื้นฟูสภาพการสัญจรนะครับแล้วก็ระบบสาธารณูปโภคให้กลับมาอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับก็ยังมีในเรื่องของการเยียวยาที่เป็นการจ่ายเงินก็ยังมีมติของครม.ที่เยียวยาในเรื่องของครัวเรือนละ 9,000 บาทนะครับแล้วก็ค่าเสียชีวิต2ล้านบาทกรมปปเนี่ยนะครับได้แจ้งผ่านธนาคารออมสินนะครับให้โอนเงินนะครับเข้าบัญชีผู้ประสบภัยภายในระยะเวลา3วันทำการหากเอกสารนะครับครบถ้วนก็สามารถจะโอนจ่ายได้เลยทันทีให้กับทายาทผู้เสียชีวิต
6: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้ภาครัฐจะเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันโดยจะมีค่าเบี้ยประกันต่อปีประมาณ 15,500 ล้านบาทถือเป็นวงเงินที่น้อยกว่าวงเงินการจ่ายเงินเยียวยาที่ภาครัฐจ่ายให้ผู้ประสบภัยในแต่ละปีที่ผ่านมายังไม่รวมถึงค่ารักษาพยาบาลค่าถุงยังชีพค่าจัดตั้งศูนย์พักพิงและค่าอาหารหากไม่เกิดสถานการณ์ขึ้นวงเงินที่เสียไปถือเป็นการป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้าไม่ให้เกิดความเสียหายมากกว่าเดิมและเป็นการจำกัดความเสี่ยงภาครัฐจ่ายเงินน้อยลงแต่การคุ้มครองจะครอบคลุมและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนมากขึ้น นิตยาคุณสิมรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันผู้ลงทะเบียนโครงการ THAI Passport เป็นผู้ใช้งานจริงเตรียมหารือกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสนับสนุนอินเทอร์เน็ตราคาถูกหรือฟรีในต่างจังหวัดให้เข้าถึงการใช้ AI อย่างทั่วถึงนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยความคืบหน้าโครงการ THAI Passport หลังเปิดให้ประชาชนใช้งานตั้งแต่วันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาโดยยืนยันว่าจากการตรวจสอบล่าสุดมีผู้ใช้งานรายวันกว่า 500,000 คนขณะที่ยอดลงทะเบียนรวมอยู่ที่ประมาณ 1,300,000 ถึง 1,400,000 คนส่วนตัวเลขที่ปรากฏในช่วงแรกเป็นข้อมูลเพียง 9-10 ชั่วโมงแรกของวันเปิดตัวยืนยันว่าไม่มีการสร้างจำนวนผู้ใช้งานปลอมและเตรียมจัดทำแดชบอร์ดเพื่อให้ตรวจสอบตัวเลขได้อย่างโปร่งใสทั้งนี้ยอมรับว่าสิ่งที่น่ากังวลมากกว่าปัญหาการใช้งานโมเดลคือจำนวนผู้ลงทะเบียนที่เริ่มชะลอตัวและความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเนื่องจากผู้ใช้งานส่วนใหญ่กระจุกตัวในเมืองจึงเตรียมประสานกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหาแนวทางสนับสนุนอินเทอร์เน็ตราคาถูกหรือฟรีสำหรับครูนักศึกษาและประชาชนในต่างจังหวัดเพื่อเปิดโอกาสให้เข้าถึง AI ระดับโปรได้ทั่วถึง
0: ธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมออกเกณฑ์ควบคุมสินเชื่อออนไลน์ไตรมาส4ปีนี้จัดระเบียบธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน 3,600 แห่งเพื่อยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดทำหลักเกณฑ์กำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อเพื่อซื้อสินค้าแบบเงินผ่อนบนแพลตฟอร์มออนไลน์ว่าล่าสุดคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินได้อนุมัติเกณฑ์เบื้องต้นแล้วโดยเตรียมเปิดรับฟังความคิดเห็นภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้ก่อนประกาศบังคับใช้อย่างเป็นทางการภายในไตรมาสที่4ซึ่งจะกำหนดให้ผู้ให้บริการ BNPL ที่มีอยู่ประมาณ6แห่งต้องเข้ามาขอใบอนุญาตประเภทใหม่ให้ถูกต้องตามกฎหมายควบคู่ไปกับแผนการยกระดับกำกับดูแลกลุ่มธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงินหรือ Non Bank กว่า 3,600 แห่งครอบคลุม24ประเภทธุรกิจให้มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นโดยเปลี่ยนผ่านบริบทจากการมุ่งเน้นเสถียรภาพของธนาคารพาณิชย์มาสู่เป้าหมายหลักในการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อป้องกันการถูกเอาเปรียบด้านดอกเบี้ยหรือเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมรวมถึงการอุดช่องโหว่เพื่อสกัดกั้นกลุ่มทุนสีเทาธนาคารแห่งประเทศไทยจึงเตรียมนำระบบข้อมูลและเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบพร้อมขยายอัตรากำลังบุคลากรเพื่อรองรับภารกิจความท้าทายนี้
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่วัดกองเสาอำนวยสิทธิ์ตำบลนาบอนอำเภอนาบอนจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
6: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเดินหน้า National Cloud หรือ Cloud แห่งชาติค่ะปัจจุบันระบบ Cloud กลางภาครัฐรองรับระบบงานของหน่วยงานรัฐแล้วกว่า 4,000 ระบบและรัฐบาลกำลังยกระดับสู่ National Cloud โดยเน้นการจัดซื้อทรัพยากร Cloud แบบรวมศูนย์เพื่อลดการลงทุนที่ซ้ำซ้อนตั้งเป้าในปี2570ลดค่าใช้จ่ายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ30หรือกว่า 2,100 ล้านบาทพร้อมยกระดับความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อให้หน่วยงานรัฐพัฒนาบริการดิจิตอลให้ประชาชนได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ ระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: 7นาฬิกา15นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายเจดีแวนซ์รองประธานา

0: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายบัสเซมดริฟี่ประธานสันนิบาตตูนิเซียเพื่อสิทธิมนุษยชนที่ระบุว่าตูนิเซียมีนักโทษ20รายเสียชีวิตระหว่างถูกควบคุมตัวในเรือนจำในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องจากสภาพอากาศร้อนจัดหลังตูนิเซียเผชิญคลื่นความร้อนจนอุณหภูมิสูงถึง45องศาเซลเซียสประกอบกับปัญหาไฟฟ้าดับและน้ำประปาถูกตัดเป็นเวลานานรวมถึงสภาพเรือนจำมีปัญหาการระบายอากาศไม่เพียงพอและมีความแออัดสูงอย่างไรก็ตามทางการตูนิเซียยังไม่ได้ยืนยันว่ามีผู้เสียชีวิตในเรือนจำจากคลื่นความร้อนในช่วงที่ผ่านมาขณะที่องค์กรแพทย์รุ่นใหม่ของตูนิเซียระบุว่าช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาหน่วยฉุกเฉินพบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากโรคลมแดดจำนวนมากในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตจากโรคลมแดดถึง200ราย
1: ศูนย์รณรงค์ด้านเยาวชนและสิ่งแวดล้อมของไนจีเรียเปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย37รายและมีผู้สูญหายอีกหลายรายในพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำไนเจอร์ทางตอนใต้ของไนจีเรียหลังสูดดมไอระเหยสารเคมีประเภท45หรือเพนเทนซึ่งเกิดจากกระบวนการผลิตพลาสติกระหว่างการลักลอบขโมยน้ำมันจากท่อส่งที่ใช้ลำเลียงน้ำมันดิบจากบริษัทอินโดรามาเอลเมปิโตเคมีคอลเมื่อวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นขณะเดียวกันยังมีรายงานพบร่างผู้เสียชีวิตลอยอยู่ในแม่น้ำแต่ยังไม่สามารถกู้ร่างขึ้นมาได้ทั้งนี้การลักลอบขโมยน้ำมันเป็นปัญหาเรื้อรังในไนจีเรียและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งบริเวณพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำไนเจอร์ซึ่งมีทรัพยากรน้ำมันและก๊าซจำนวนมากแต่ประชาชนในพื้นที่ยังเผชิญกับความยากจนหลังถูกละเลยและได้รับผลกระทบจากมลพิษของน้ำมันมานานหลายสิบปี
0: สถาบันสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติของเนเธอร์แลนด์หรือ RIVM เปิดเผยว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสเวสต์ไนในเนเธอร์แลนด์9รายในจำนวนนี้เสียชีวิต1รายโดยผู้ติดเชื้อ1รายตรวจพบจากการบริจาคเลือดขณะที่ผู้ติดเชื้อรายอื่นได้รับการยืนยันระหว่างเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลซึ่งไวรัสเวสต์ไนมักแพร่ระบาดในสัตว์ปีกตามธรรมชาติและสามารถติดต่อสู่คนหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโดยมียุงเป็นพาหะต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกปรัชญาพรหมบรมมอบใจกันดอกไม้พระราชทานและกระเป๋าผ้าโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยและพระบรมราชูปถัมภ์พระราชทานให้แก่คณะนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเจ้าหน้าที่ทีมและผู้บริหารสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยณสเตเดียม29จังหวัดนนทบุรีหลังจากที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสามารถคว้าแชมป์การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026พร้อมคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิงในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาในวันเดียวกันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีไปทำเนียบรัฐบาลให้การต้อนรับคณะนักกีฬาและผู้แทนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยชุดคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีแก่นักกีฬาสตาฟโค้ชและทีมงานทุกคนที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วเข้าร่วมโอลิมปิกเกม LA 2028ได้สำเร็จพร้อมมอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนสมาคมที่คว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026จำนวนทั้งหมด 14,760,000 บาทเพื่อยืนยันนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันวงการกีฬาและนักกีฬาของไทยอย่างต่อเนื่องด้านนายพิชโพธารามิกผู้ถือหุ้นใหญ่ JAS และโมโนเพิ่มเงินอัดฉีดจากเดิม5ล้านเป็น10ล้านบาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับทีมนักตบสาวไทยที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วสู่โอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาทำให้รวมแล้วนักตบสาวไทยได้เงินรางวัลไปแล้วกว่า24ล้านบาทการแข่งขันแบดมินตันโวทัวร์ซูเปอร์750ไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบ2ชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ3ของโลกเอาชนะลู่กวางซูจากจีน2-0เกมตอนรอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอกับอันเดอร์อันทอนเซนมืออันดับ5ของโลกจากเดนมาร์กด้านหญิงเดี่ยวสุภนิดาเกตทองมือ30ของโลกตบชนะจิวปินเชียนมืออันดับ18ของโลกจากไต้หวัน2-0เกมตอนรอบ8คนสุดท้ายไปพบกับอากาเนะยามากูชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากการประกาศอันดับโลกประจำสัปดาห์ของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI ทีมสปรินต์จักรยานลู่ไทยขยับขึ้นมาอยู่อันดับ4ของเอเชียเป็นรองแค่ญี่ปุ่นคาซัคสถานและจีนเท่านั้นทำให้มีลุ้นคว้าโควต้าเข้าร่วมศึกชิงแชมป์โลก2026ขณะที่จายอังสุธาสาวิทจะมีโอกาสได้โควต้าในรายการคีรินและสปรินต์บุคคลโดยเชื่อมั่นว่าทีมสปรินต์ไทยที่ประกอบด้วยจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์มีศักยภาพพอที่จะทำเวลาลงมาให้อยู่ในช่วง43วินาทีซึ่งมีโอกาสลุ้นเหรียญใดเหรียญหนึ่งในเอเชียนเกมครั้ง

0: ที่20ที่ญี่ปุ่นพี่เจตกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่5ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุดิเปรสชันโซเดลบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้วพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายสกลนครกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดและศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลบบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:58 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรและเวลา 21:04 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร33เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:45 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง53เซนติเมตรและเวลา 16:03สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง43เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:33 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:27
2: 1นาทีกับกปท.ปัญหาน้ำท่วมถนนเป็นปัญหาที่หนักอกหนักใจสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนหลายคนโดยเฉพาะผู้ที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือรถยนต์ EV ที่ยังคงมีความกังวลว่าหากเจอน้ำท่วมถนนจะต้องทำอย่างไรขับรถลุยต่อหรือจอดรอก่อนดีนะโดยรถยนต์ไฟฟ้าจะมีแบตเตอรี่ที่เป็นชิ้นส่วนสำคัญอยู่ด้านล่างตัวถังออกแบบให้ป้องกันน้ำเข้าเครื่องยนต์และระบบไฟฟ้าภายในรถสามารถขับผ่านน้ำได้ในระดับที่ปลอดภัยดังนั้นหากขับเจอน้ำท่วมควรประเมินสถานการณ์ก่อนลุยน้ำดังนี้ระดับน้ำสูงไม่เกินครึ่งล้อรถที่ระดับ40เซนติเมตรขับผ่านได้ระดับน้ำสูงเกินขอบประตูรถยนต์มีความเสี่ยงสูงไม่ควรขับต่อขับลุยน้ำเมื่อมั่นใจว่าปลอดภัยขับที่ความเร็วต่ำลดแรงปะทะจากคลื่นน้ำใต้ท้องรถ ระมัดระวังสิ่งกีดขวางมากระทบแบตเตอรี่เช่นก้อนหินท่อนไม้ปิดแอร์ป้องกันน้ำพัดเข้าไปยังชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าอาจจะส่งผลเสียหายต่อรถได้แนะนำหากเจอน้ำท่วมเป็นทางยาวควรเปลี่ยนเส้นทางไม่ควรขับลุยน้ำเกิน30นาทีเสี่ยงน้ำเข้าระบบแบตเตอรี่และหลีกเลี่ยงการขับรถลุยน้ำขณะรถติดเสี่ยงจอดแช่เป็นเวลานานทั้งนี้ให้เจ้าของรถตรวจเช็คสภาพรถยนต์หลังลุยน้ำที่ศูนย์บริการเพื่อความมั่นใจในการใช้งานค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าอรรถกถาอรรถกถาเขียนออ่างรอหันถอถุงกอไก่ถอถุงสระอามาจากภาษาสันสกฤตอรรถกับกถาอัตถะแปลว่าความหมายความหมายที่ได้จากการวิเคราะห์และตีความประโยชน์ส่วนกถาแปลว่าเรื่องดังนั้นอรรถกถาจึงแปลว่าเรื่องเกี่ยวกับความหมายที่ได้วิเคราะห์หรือตีความไว้หรือเรื่องที่เป็นประโยชน์ในภาษาไทยอรรถกถาเป็นชื่อรวมๆใช้เรียกคัมภีร์ภาษาบาลีซึ่งมีความสำคัญรองจากพระไตรปิฎกเนื้อหาของอรรถกถาเป็นคำอธิบายขยายความหมายของคำข้อความและเรื่องราวของบุคคลสถานที่และเหตุการณ์ต่างๆที่กล่าวไว้แต่ย่นย่อหรือกล่าวไว้ไม่ชัดเจนในพระไตรปิฎก
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
7: วันนี้เสนอตอนโรคหลอดเลือดแดงในสมองตีบโรคหลอดเลือดแดงในสมองตีบหรืออุดตันเป็นกลุ่มโรคที่พบบ่อยที่สุดประมาณ30%อาจเกิดจากหลอดเลือดแดงในสมองมีพยาธิสภาพแบบชนิดตีบในตำแหน่งใดก็ได้เนื่องจากสภาวะหลอดเลือดแข็งจากการที่มีไขมันไปพอกภายในผนังหลอดเลือดแดงหรือเกิดจากความดันเลือดสูงโรคเบาหวานซึ่งมีผลทำให้หลอดเลือดแดงทั่วร่างกายตีบจึงทำให้เกิดภาวะเนื้อสมองตายอาจเกิดกับระบบหลอดเลือดแดงของสมองส่วนหน้าหรือส่วนหลังซึ่งอาการและอาการแสดงของโรคจะแตกต่างกัน
8: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเกี่ยวกับการตรวจสอบสถานประกอบการทั่วกรุงเทพมหานครที่ดำเนินกิจการในลักษณะเดียวกับ Data Center ย่านพระราม9เพื่อป้องกันการลักลอบกักตุนน้ำมันค่ะ
9: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำไห้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
9: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงพลังงานเข้าตรวจสอบและดำเนินคดีกับ Data Center ย่านพระราม9ที่ลักลอบกักตุนน้ำมันเกือบ 200,000 ลิตรโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งถือเป็นความผิดทางอาญาที่มีโทษทั้งจำและปรับแม้ปัจจุบันจะมีการระบายน้ำมันออกจากพื้นที่แล้วแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเดินหน้าปูพรมตรวจสอบสถานประกอบการลักษณะเดียวกันทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อความปลอดภัยของชุมชน เช้านี้เชิญติดตามรับฟังรายละเอียดได้จากนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
12: สวัสดีค่ะท่านเลขาคะ
13: สวัสดีค่ะโอค่ะ
12: ค่ะท่านเลขาคะความคืบหน้าล่าสุดของการลงพื้นที่เข้าไปตรวจสอบศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระรามเก้าค่ะที่พบว่ามีการจัดเก็บน้ำมันเกือบ 200,000 ลิตรโดยไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยค่ะตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
13: ต้องนำเรียนอย่างนี้ก่อนค่ะว่าก่อนที่เมื่อวานนี้โอจะเข้าไปเนี่ยก่อนหน้านี้ทางกระทรวงพลังงานเนี่ยได้รับเรื่องร้องเรียนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ Data Center ที่บริเวณถนนพระราม9ว่าอาจจะมีการลักลอบเก็บกักตุนน้ำมันโอเลยได้ประสานท่านรองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเนี่ยลงพื้นที่ไปตรวจสอบเบื้องต้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็พบว่าเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่เข้าตรวจสอบเนี่ยก็พบว่ามีการเก็บน้ำมันนะคะจำนวนประมาณ190,000 ลิตรอยู่ในพื้นที่นะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยได้ออกคำสั่งให้มีการนำน้ำมันออกนอกต้องเอาน้ำมันออกไปเพราะเนื่องจากว่าการเก็บน้ำมันนี้ต้องขออนุญาตจากกรมธุรกิจพลังงานซึ่งบริษัทแห่งนี้ยังไม่ได้รับอนุญาตนะคะคือโดยข้อกฎหมายแล้วเนี่ยหากท่านใดหรือใครหรือสถานประกอบกิจการใดก็แล้วแต่มีการเก็บน้ำมันตั้งแต่ 15,001 ลิตรขึ้นไปเนี่ยต้องมีการขออนุญาตมาที่กรมธุรกิจพลังงานเพื่อที่จะต้องดูในเรื่องของความปลอดภัยดูในเรื่องของวิธีการเก็บนะคะเพื่อความปลอดภัยเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะทีนี้ก็เป็นพอหลังจากที่เจ้าหน้าที่น่ะตรวจสอบพบว่ามีการเก็บน้ำมันโดยไม่อนุญาตเนี่ยประมาณ 190,000 ลิตรเนี่ยก็มีการสั่งให้เอาออกนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ได้มีการลงบันทึกนะคะเพื่อจะดำเนินคดีต่อไปเมื่อวานนี้โอก็เลยได้รับมอบจากท่านรัฐมนตรีเอกนัทให้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบว่าคำสั่งที่เจ้าหน้าที่สั่งให้ออกเนี่ยเอาออกหรือยังออกจริงหรือไม่นะคะก็ไปตรวจพบว่าได้เอาออกไปแล้วแต่ถึงแม้ว่าเอาออกไปแล้วความผิดเกิดขึ้นแล้วก็ได้นำไปสู่การดำเนินคดีจะร้องทุกข์กล่าวโทษแล้วก็แจ้งความวันนี้นะคะช่วง10 โมงเช้าจะเห็นว่ากรมเจ้าหน้าที่จากกรมธุรกิจพลังงานเนี่ยได้รับมอบอำนาจจากท่านอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเนี่ยไปแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะซึ่งมีความผิดนะคะเป็นคดีอาญาจำคุก2 ปีปรับไม่เกิน200,000หรือทั้งจำทั้งปรับนะคะ
12: ค่ะท่านเลขาคะเรามีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการลงพื้นที่แล้วก็ดูแลความปลอดภัยในส่วนนี้ไหมคะ
13: ค่ะต้องเรียนอย่างนี้ค่ะในสถานประกอบกิจการต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ Data Center หรือเป็นธุรกิจอื่นเนี่ยการจะประกอบกิจการธุรกิจเนี่ยจะต้องมีในเรื่องของการขออนุญาตในการก่อสร้างขออนุญาตในการเข้าใช้อาคารขออนุญาตเกี่ยวกับเรื่องของการจดแจ้งทะเบียนการค้าและรวมถึงขออนุญาตถ้าหากทำเกี่ยวกับธุรกิจ Data Center เนี่ยถ้าเกิดจะต้องมีการสำรองน้ำมันเพื่อใช้ในการปั่นไฟในระบบฉุกเฉินในกรณีที่ไฟตกไฟดับนะคะเขาก็จะใช้น้ำมันในการปั่นไฟเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยต้องมีการขออนุญาตในการเก็บน้ำมันนะคะเพื่อใช้สำหรับการปั่นไฟเนี่ยมาที่กรมธุรกิจพลังงานทีนี้กฎหมายเนี่ยมันก็จะมีหลายส่วนด้วยกันที่จะต้องเข้าไปดูเมื่อวานนี้ท่านผู้ว่าชัชชาติเนี่ยก็ได้มีการแถลงข่าวร่วมกับกระทรวงพลังงานด้วยว่าเราเห็นตรงกันว่าณวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้มีคำสั่งตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ให้มีคณะกรรมการ Data Center เพื่อมีการทบทวนและก็จัดระเบียบเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจ Data Center ทั้งหมดโดยภาพรวมของทั้งประเทศฉะนั้นเนี่ยระหว่างเนี้ยก็ยังไม่มีการอนุญาตหรืออนุมัติให้กับผู้ประกอบการ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงระหว่างนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอันดับแรกก่อนก็คือหยุดก่อนนะคะอันที่2เนี่ยก็จะมีการทบทวนแล้วก็สร้างมาตรการแล้วก็รวมถึงมีการจัดระเบียบให้เรียบร้อยเพื่อเราต้องมีการทบทวนด้วยเช่นเรื่องว่าการประกอบธุรกิจนี้จะมีผลกระทบในเรื่องของไฟเรื่องของน้ำเรื่องของสิ่งแวดล้อมเกิดการจ้างงานเกิดการกระตุ้นหรือหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในระบบของประเทศไทยหรือไม่นะคะอันนี้ก็เป็นหลักการที่ทางรัฐบาลเนี่ยให้ความสำคัญนะคะ
12: ค่ะเรามีการประเมินความเสี่ยงในเรื่องของความปลอดภัยในพื้นที่ที่ตั้งของ Data Center ที่อยู่ใกล้กับชุมชนที่ค่อนข้างหนาแน่นแล้วก็เป็นสถานพยาบาลด้วยนะคะตอนนี
13: ้ถูกต้องค่ะถูกต้องคือโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยเราก็ได้มีการสั่งระงับทั้งหมดคือโดยต้องดำเนินอย่างนี้ค่ะว่าก่อนที่เราเห็นข้อมูลเนี่ยเรื่อง Data Center เนี่ยเกิดมาก่อนนะคะบางเจ้าเนี่ยเกิดตั้งแต่ปี63 65 66 67แต่ปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่ที่ท่านรัฐมนตรีเอกนัทเนี่ยมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนานเนี่ยยังไม่เคยออกใบอนุญาตสถานที่เก็บน้ำมันสำหรับธุรกิจ Data Center ให้กับธุรกิจให้กับผู้ประกอบการใดเลยในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะ
12: จริงๆแล้วในกรุงเทพมหานครนี้ค่ะมีพื้นที่ที่ทำ data center เนี่ยประมาณอยู่กี่แห่งคะ
13: วันนี้ได้ติดตามข่าวจากสื่อโซเชียลมีเดียนะคะก็พบว่าทางสื่อมวลชนเนี่ยก็พยายามเกาะติดสถานการณ์แล้วก็มีการรวบรวมข้อมูลเนี่ยตอนนี้ที่โอเห็นตามสื่อต่างๆเนี่ยก็มี30บ้าง40บ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะท่านรัฐมนตรีเอกนัทเนี่ยก็ยืนยันชัดเจนว่าจะมีการระดมปูพรมตรวจสอบในส่วนของธุรกิจ Data Center ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งหมดนะคะอันดับแรกเนี่ยดูก่อนว่ามีการได้รับอนุญาตถูกต้องหรือไม่หากไม่ได้รับอนุญาตถูกต้องในเรื่องของการเก็บน้ำมันนะคะตามกฎหมายของกระทรวงพลังงานเนี่ยก็จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนถ้าเกิดมีใครที่เคยนะคะในอดีตได้รับอนุญาตให้เป็นสถานที่เก็บก็ต้องดูว่าตอนที่ขออนุญาตเนี่ยเก็บเท่าไหร่เก็บเกินกว่าที่ขออนุญาตก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยเช่นกันค่ะ
12: ค่ะท่านเลขาคะคือตอนนี้เนี่ยน้ำมันเนี่ยออกจากในพื้นที่หมดแล้วใช่ไหมคะ
13: ถูกต้องค่ะเมื่อวานนี้โอเอาท่อแป๊บเนี่ยจุ่มลงไปในถังเลยค่ะเพื่อที่จะได้ make sure ว่ามันไม่มีน้ำมันอยู่ในถังจริงๆซึ่งโอก็ยืนดูเจ้าหน้าที่ในการตรวจวัดด้วยตัวเองด้วยเช่นกันค่ะแล้วก็เดินเข้าไปดูในระบบมอนิเตอร์นะคะปริมาณน้ำมันในห้องคอนโทรลรูมด้วยก็พบว่าไม่มีเลยค่ะ
12: ค่ะทีนี้หลังจากนี้เนี่ยกระทรวงพลังงานได้มีการประสานกับกรุงเทพมหานครหรือว่าหน่วยบรรเทาสาธารณภัยในการจัดทำแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินเฉพาะหน้าค่ะสำหรับรับรองรับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นไหมคะ
13: โดยปกติแล้วเนี่ยแผนรับมือภัยพิบัติเนี่ยมันจะมีหลายขั้นตอนหลายระดับนะคะซึ่งก็เริ่มตั้งแต่ในส่วนของระดับปันเล็กน้อยนะคะระดับ1ระดับ2ระดับ3ระดับ4ระดับ5โดยหลักการแล้วเนี่ยระดับ1ถึง3ก็จะเป็นในส่วนของกรุงเทพมหานครในฐานะที่เป็นหน่วยงานท้องถิ่นเป็นหลักนะคะพอระดับ4ระดับ5เนี่ยก็จะเป็นอยู่ในระดับของผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วรวมไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งปกติแล้วเนี่ยกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็จะมีแผนเผชิญเหตุอยู่แล้วอยู่ที่กรมป้องกันสาธารณภัยในส่วนของกระทรวงพลังงานเนี่ยหากมีในเรื่องของสถานที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยก็จะมีแผนและขั้นตอนในการที่จะเข้าไปให้คำแนะนำและร่วมภารกิจในการเหตุเผชิญเหตุด้วยกับกรุงเทพมหานครด้วยเช่นกันค่ะ
12: ค่ะที่เมื่อสักครู่นี้ท่านเลขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีการปูพรมทั่วกรุงเทพเลยในการที่ตรวจสอบอาคาร Data Center ทั่วกรุงเทพมหานครเลยเนี่ยค่ะตอนนี้เราพอจะมีพฤติกรรมสถานที่ที่มีพฤติกรรมลักลอบกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงในลักษณะนี้เนี่ยอีกไหมคะ
13: ตอนนี้เรามีข้อมูลจากทางสื่อโซเชียลมีเดียแล้วก็สื่อมวลชนนะคะส่งเข้ามาก็เดี๋ยวไม่มีการละเว้นก็คือตรวจหมดค่ะอย่างที่เรียนค่ะถ้าเกิดตรวจแล้วไม่มีใบอนุญาตจะถูกดำเนินคดีนะคะถ้าเกิดเคยได้รับอนุญาตไปนานแล้วแต่ว่าเก็บเกินก็ถูกดำเนินคดีเช่นกันแต่วันนี้เนี่ยชัดเจนว่าท่านรัฐมนตรีก็ประกาศชัดนะคะวันนี้ท่านก็ได้มีการตอบกระทู้สดในสภาด้วยแล้วก็ได้เชิญท่านรัฐมนตรีชัยชนกแล้วก็รวมถึงส.ส.พรรคประชาชนเนี่ยมาร่วมหารือเพื่อวางแนวทางแล้วก็กำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องของการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องของ data center แล้วรวมถึงการทบทวนแผนต่างๆเนี่ยตอนนี้ก็จะมีการหยุดไว้ก่อนแต่ว่าขณะเดียวกันที่เราหยุดเนี่ยเราก็จะมีการปูพรมตรวจสอบด้วยเช่นกันค่ะ
12: ค่ะในอนาคตเนี่ยจะมีการจัดโซนนิ่งสำหรับ data center ไหมคะ
13: มีค่ะถูกต้องค่ะก็คิดว่าน่าจะดำเนินการได้เร็วๆนี้แต่ก็คงจะเป็นเดือนเช่นกันเพราะว่าอาจจะต้องมีในเรื่องของการออกระเบียบประกาศหรือว่ากฎหมายนะคะเพื่อที่จะได้บังคับใช้กฎหมายวันนี้เนี่ยหน่วยงานทุกหน่วยงานเนี่ยมีกฎหมายที่ตัวเองกำกับดูแลหรือถืออยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยถ้าหากทุกหน่วยงานเนี่ยบูรณาการความร่วมมือบังคับใช้กฎหมายในส่วนที่ตัวเองกำกับดูแลอยู่เนี่ยก็จะสามารถดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนไม่ให้เกิดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนได้เช่นกันค่ะ
12: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะให้ท่านเลขานะคะฝากถึงพี่น้องประชาชนค่ะให้ความเชื่อมั่นพี่น้องประชาชนในการดูแลควบคุมกำกับData Center ทั่วกรุงเทพมหานครแล้วก็อาจจะขยายผลไปทั่วประเทศด้วยเลยเนี่ยค่ะ
13: ค่ะขณะนี้รัฐบาลก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการจัดสร้างธุรกิจประเภท Data Center นะคะตอนนี้ก็จะเห็นว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็มีคำสั่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยตั้งท่านรองนายกเสนาธิการเนี่ยเป็นประธานคณะกรรมการ Data Center แล้วก็มีรัฐมนตรีอีกหลายกระทรวงแล้วก็รวมถึงผู้บริหารอีกหลายกระทรวงเนี่ยเข้ามาเป็นบอร์ดในคณะนี้เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์นะคะแล้วก็มีการทบทวนแล้วก็รวมถึงมีการจัดระเบียบ Data Center ทั้งหมดเพื่อไม่ให้กระทบกับ ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในเรื่องของค่าไฟค่าน้ำโดยเฉพาะเรื่องสิ่งแวดล้อมการเกิดเม็ดเงินที่หมุนเวียนในเศรษฐกิจการจ้างงานให้กับพี่น้องประชาชนและรวมถึงการส่งเสริมธุรกิจ SME ในประเทศด้วยก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้มั่นใจส่วนผู้ประกอบการท่านใดที่ตอนนี้คิดว่าในเมื่อตอนนี้รัฐบาลเนี่ยสั่งว่าขอให้หยุดก่อนแล้วรอหลักเกณฑ์ให้เรียบร้อยเนี่ยก็อย่าฉวยโอกาสจังหวะนี้เนี่ยรีบลงทุนเพราะไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านจะเกิดความเสียหายท่านก็จะมาโทษตัวเจ้าหน้าที่ไม่ได้เพราะเนื่องจากว่าวันนี้รัฐบาลก็ให้ความชัดเจนกับทุกคนอยู่แล้วนะคะว่ารอหลักเกณฑ์เรียบร้อยแล้วเราก็จะเปิดให้มีการลงทุนแต่ว่าในการลงทุนนั้นก็จะต้องไม่มีการเอาเปรียบหรือว่ามาสร้างผลกระทบให้กับประชาชนคนไทยด้วยค่ะ
12: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านเลขาถิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
13: สวัสดีค่ะขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
14: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
1: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลนำเสียงสะท้อนจากประชาชนใน5จังหวัดภาคใต้ขับเคลื่อนมาตรการเร่งด่วนแก้ปัญหาเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการบริหารจัดการภัยพิบัติพร้อมผลักดันโครงสร้างพื้นฐานในระยะยาวยกระดับการคมนาคมเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจในพื้นที่ติดตามในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
15: เคาะข่าวเล่าประเด็น
16: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาถือเป็นการประชุมครม.สัญจรครั้งแรกในรัฐบาลของนายอนุทินชาญวีรกูลและเป็นพื้นที่แรกในการลงไปรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสเพื่อนำเสียงสะท้อนไปสู่การลงมือทำผ่านมาตรการเร่งด่วนหรือควิกวินครอบคลุม4เรื่องสำคัญได้แก่เศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการบริหารจัดการภัยพิบัตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวย้ำถึงแนวทางการทำงานต้องลงมือทำและนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ประชาชนสัมผัสได้โดยด้านเศรษฐกิจเร่งปลดล็อกข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจรวมทั้งขุดลอกบำรุงรักษาร่องน้ำปัตตานีและร่องน้ำสงขลาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตเร่งแก้ปัญหาความยากจนดูแลกลุ่มเปราะบางเพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการประกอบอาชีพเดินหน้าก่อสร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2รวมทั้งหารือกับมาเลเซียให้แรงงานไทยได้รับการคุ้มครองและดูแลอย่างเหมาะสมด้านความมั่นคงจะสร้างความมั่นคงควบคู่กับการทำงานร่วมกับประชาชนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยและบริหารจัดการจุดผ่านแดนการป้องกันและบริหารจัดการภัยพิบัติได้จัดสรรงบเร่งด่วนกว่า142ล้านบาทเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติพร้อมเห็นชอบหลักการปรับปรุงรูปแบบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยสู่ระบบประกันภัยสำหรับครัวเรือนถือเป็นการปรับปรุงรูปแบบการบริหารจัดการภัยพิบัติครั้งสำคัญตั้งเป้าครอบคลุมประชาชนทั่วประเทศกว่า30ล้านครัวเรือนเพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับเงินเยียวยาเร็วกว่าและมากกว่าระบบเดิมเมื่อเกิดภัย
17: 1. คุ้มครองประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศ 2. ภัยที่คุ้มครองคืออุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหว 3. ความคุ้มครองแบ่งออกเป็นความคุ้มครองที่อยู่อาศัยวงเงินสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อครั้งทุกครั้งที่เกิดเหตุความสูญเสียต่อที่อยู่อาศัยโดยใช้หลักเกณฑ์ของปภ.นี่นะครับจะได้รับความคุ้มครองที่ 100,000 บาทไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปีความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจ่ายผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทโดยความช่วยเหลือเบื้องต้นสามารถจ่ายได้ภายใน15วันและความช่วยเหลือเพิ่มเติมภายในอีก15วันภาครัฐจะเป็นผู้ชำระค่าเบี้ยประกันประมาณ 15,500 ล้านบาทต่อปีถ้าเทียบแล้วน้อยกว่าจำนวนเงินที่เราจ่ายในเรื่องของการเยียวยา
16: นอกจากมาตรการเร่งด่วนแล้วรัฐบาลยังวางโครงสร้างพื้นฐานในระยะยาวเปลี่ยนศักยภาพด้านคมนาคมของภาคใต้โดยคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่2ในเส้นทางสายใต้3ช่วงได้แก่ชุมพรสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่และชุมทางหาดใหญ่ประดังเบซาวงเงินลงทุนรวมกว่า 16,798 ล้านบาทพร้อมเดินหน้าโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาและสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาจะช่วยยกระดับการคมนาคมการท่องเที่ยวและการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจของพื้นที่ทั้งหมดนี้สะท้อนแนวทางของรัฐบาลที่ต้องการเปลี่ยนเสียงสะท้อนจากพื้นที่ให้เป็นการแก้ปัญหาและพัฒนาที่เกิดขึ้นจริงเพื่อทำให้ประชาชนใช้ศักยภาพของพื้นที่ได้อย่างเต็มที่รัฐบาลจะทำงานโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นความปลอดภัยเพิ่มขึ้นสร้างโอกาสมากขึ้นยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนผลิตนาฏของแสงสุขรายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปลดล็อกนกปลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกพ้นจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองสามารถเพาะเลี้ยงได้ถูกกฎหมายแต่ต้องปกป้องประชากรนกในธรรมชาติไม่ให้ถูกลักลอบล่าติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
18: เมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่กฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองฉบับที่3พุทธศักราช2569โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1กันยายน2569เป็นต้นไปอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562ด้วยการปลดล็อกนกปลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกให้พ้นจากการเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเพื่อเปิดทางให้สามารถเพาะเลี้ยงและซื้อขายได้อย่างถูกกฎหมายซึ่งการปลดล็อกครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ที่มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมการเลี้ยงนกกรงหัวจุกมาอย่างยาวนานสามารถเพาะเลี้ยงและต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้และพัฒนาไปสู่สัตว์เศรษฐกิจได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมย้ำว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ประชากรนกในธรรมชาติอย่างเข้มข้นจึงกำหนด3มาตรการสำคัญเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์กับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนประกอบด้วยมาตรการที่1คุ้มครองนกในพื้นที่ป่าอย่างเข้มข้นกระทรวงทรัพย์จะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายเพื่อปกป้องนกปลอดหัวโขนในพื้นที่ธรรมชาติทั้งอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่ห้ามล่าสัตว์ป่าโดยเพิ่มการลาดตระเวนเชิงรุกตั้งด่านตรวจสกัดกั้นการลักลอบดักจับและขยายผลปราบปรามเครือข่ายค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายพร้อมพัฒนาระบบข่าวกรองและฐานข้อมูลรวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับประชาชนในพื้นที่มาตรการที่2กำกับดูแลนกนอกพื้นที่ป่าอย่างเป็นระบบโดยร่วมกับสมาคมและเครือข่ายผู้เลี้ยงสำรวจและขึ้นทะเบียนนกรวมถึงควบคุมการเคลื่อนย้ายนกให้เป็นไปตามกฎหมายพร้อมยกระดับสวัสดิภาพสัตว์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและกลุ่มผู้เลี้ยงเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์และสุดท้ายมาตรการที่3ยกระดับการเพาะพันธุ์ให้ถูกต้องตามกฎหมายกระทรวงทรัพย์จะส่งเสริมมาตรฐานฟาร์มและกรงเลี้ยงสนับสนุนให้มีผู้เชี่ยวชาญดูแลขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะพันธุ์และจัดทำเครื่องหมายประจำตัวนกตามมาตรฐานเดียวกันรวมทั้งจัดทำฐานข้อมูลผู้เลี้ยงทั่วประเทศและเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการเพื่อผลักดันการเพาะพันธุ์เชิงพาณิชย์ให้มีมาตรฐานสร้างอาชีพและรายได้ควบคู่กับการอนุรักษ
19: ์นกกรงหัวจุกหรือนกปลอดหัวโขนนั้นเป็นสัตว์ที่พี่น้องชาวภาคใต้นิยมชอบแล้วก็มารวมกลุ่มด้วยความรักความสามัคคีมีการแข่งขันกันฟังเสียงนกทุกสิ่งทุกอย่างก็จะปลดล็อกจากสัตว์คุ้มครองออกไปทำให้พี่น้องประชาชนเคลื่อนย้ายนกโดยที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วนะครับรัฐบาลเล็งเห็นถึงความสำคัญให้ต่อยอดประสานเศรษฐกิจของชุมชนชาวบ้านที่ชื่นชอบนกกรงหัวจุกหรือนกปลอดหัวโขน
18: รัฐบาลและกระทรวงทรัพย์ต้องการให้การปลดล็อกนกกรงหัวจุกเกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริงทั้งในด้านวิถีชีวิตการสร้างอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนแต่ต้องไม่เปิดช่องให้เกิดการลักลอบจับนกจากธรรมชาติโดยจะติดตามสถานการณ์ประชากรนกในธรรมชาติอย่างต่อเนื่องพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ทางวิชาการเพื่อใช้ประกอบการบริหารจัดการในอนาคต พบการลักลอบจับนกจากธรรมชาติส่งผลกระทบต่อประชากรนกปลอดหัวโขนกรมอุทยานจะพิจารณานำกลับมาเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเหมือนเดิมทันทีเพื่อรักษาสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์ของประชาชนกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ท่านผู้ฟังคะกรุงเทพมหานครยังคงขับเคลื่อนบ้านอิ่มใจร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อเป็นสถานที่พักพิงและฟื้นฟูคนไร้ที่พึ่งให้สามารถกลับมายืนหยัดในสังคมและพึ่งพาตนเองได้ก่อนที่ปัญหานี้จะทวีความรุนแรงจนเรื้อรังและยากต่อการแก้ไขเชิญติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
20: การแก้ไขปัญหาคนไร้ที่พึ่งหรือคนไร้ที่อยู่อาศัยยังคงเป็นโจทย์สำคัญในการพัฒนาเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครหรือกทม.เนื่องจากการเพิ่มจำนวนขึ้นของคนกลุ่มดังกล่าวสะท้อนถึงสภาพเศรษฐกิจที่ถดถอยทั้งยังส่งผลต่อความปลอดภัยของพลเมืองและภาพลักษณ์โดยรวมของเมืองในสายตานักท่องเที่ยวต่างชาติกทม.ซึ่งเล็งเห็นความสำคัญของปัญหานี้จึงพยายามวางแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนผ่านการขับเคลื่อนบ้านอิ่มใจอย่างต่อเนื่องซึ่งบ้านอิ่มใจนั้นจะเป็นทั้งที่พักอาศัยชั่วคราวและศูนย์ฟื้นฟูสำหรับคนไร้ที่พึ่งซึ่งนายธีรวีวีระวันรองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคมกทม.เล่าว่าจากการดำเนินการของบ้านอิ่มใจตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาปัจจุบันได้มีคนไร้ที่พึ่งเข้าพักอาศัยในบ้านอิ่มใจแล้วกว่า100คนซึ่งได้รับการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตทั้งสุขภาพกายและใจหากพร้อมก็จะได้รับการฝึกอาชีพเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างไรก็ตามยังมีคนไร้ที่พึ่งอีกไม่น้อยที่ยังไม่พร้อมจะเข้าสู่ระบบทำให้กทม.ยังคงต้องทำความเข้าใจและพยายามแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเพื่อฟื้นฟูคนไร้ที่พึ่งให้เข้มแข็งและพร้อมกลับคืนสู่สังคม
21: เราเปิดดำเนินการมาตั้งแต่กุมภาพันธ์ปี69นี้นะครับตั้งเกณฑ์เอาไว้ก็คือคนที่อยากจะฝึกอาชีพเราก็จะมีกิจกรรมฝึกอาชีพให้เรามีวิทยากรมาฝึกอาชีพให้ตามที่เขาต้องการนะครับสามารถที่จะไปหางานเองได้จำนวนคนที่มาเข้าพักอยู่กับเราเนี่ยในบนอาคารเนี่ย100กว่าคนแล้วก็อยู่ที่ด้านนอกที่อาจจะไม่ได้สะดวกเข้าสู่ระบบอีก100กว่าคนนะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยจะพยายามแก้ปัญหาที่ต้นเหตุให้ได้ปัญหาที่ต้นเหตุมันก็จะมาจากเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของปัญหาในครอบครัวรวมถึงปัญหาสุขภาพด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามช่วยเหลือสนับสนุนให้เขาแก้ปัญหาเหล่านั้นให้ได้แล้วกลับคืนสู่สังคม
20: ขณะเดียวกันในด้านการติดตามความคืบหน้าของบ้านอิ่มใจนายชัชชาติ ศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งได้ลงพื้นที่และพูดคุยกับกลุ่มคนไร้ที่พึ่งโดยตรงก็ได้สะท้อนแนวคิดถึงปัญหาคนไร้ที่พึ่งว่าหลายคนหรือหลายกรณีเกิดจากหลายปัญหาที่สะสมกันและกทม.มองว่าการปล่อยคนกลุ่มนี้ไว้บนถนนไม่อาจแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนจึงจำเป็นที่จะต้องพยายามนำคนไร้ที่พึ่งมาเข้าสู่กระบวนการดูแลและฟื้นฟูซึ่งจำเป็นต้องบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย
22: ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยปัญหามันก็ไม่มีทางดีขึ้นเราเริ่มจากการทำบ้านอิ่มใจไว้ก่อนเพื่อรองรับบ้านอิ่มใจต้องมีหมอมีพยาบาลดูแลมีนักสังคมสงเคราะห์มาดูนักจิตวิทยาแล้วก็ดูแลประวัติทำบัตรให้ดูสิทธิ์ต่างๆการปล่อยเข้าบนถนนโดยอ้างสิทธิ์ว่ามีสิทธิ์อยู่บนถนนเนี่ยมันไม่ทำให้ชีวิตก็ดีขึ้นเลยผมว่ามีแต่แย่ลงผมว่าทุกอย่างก็จะค่อยๆซุดโทรมลงแล้วสุดท้ายติดถนนออกไม่ได้ผมว่าดีใจที่บูรณาการนะเพราะว่ามันก็ต้องมาทุกหลายฝ่ายไม่มีใครรับผิดชอบด้านเดียวเนี่ยเรามีทั้งสุขภาพทั้งจิตวิทยาด้านความสะอาดอสเศรษฐกิจตำรวจต่างๆทุกคนก็ผมมาด้วยจิตใจที่เอื้อเฟื้อแผ่มีเมตตานะก็พยายามดูแลเขา
20: ในมุมหนึ่งปัญหาคนไร้ที่พึ่งอาจเป็นกระจกที่สะท้อนถึงความป่วยไข้ของสังคมเช่นกันและการเริ่มแก้ไขก่อนปัญหาจะลุกลามย่อมเป็นเสมือนการรักษาให้สังคมยังคงดำเนินต่อไปได้โดยเฉพาะการฟื้นฟูให้คนไร้ที่พึ่งสามารถกลับมายืนหยัดและพึ่งพาตนเองได้ก่อนที่วันหนึ่งทุกมุมของเมืองใหญ่จะมีแต่คนไร้ที่พึ่งเต็มไปทุกคนแห่งจนสะท้อนถึงวิกฤตที่รุนแรงของสังคมไปมากกว่านี้ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
23: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GIT

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันศุกร์ที่4กันยายนพุทธศักราช2569แรม7ค่ำเดือน9ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับหลายๆคนก็จะได้หยุดงานกันแล้วนะ
1: ครับ
2: แล้วก็ได้ติดตามพวกเราด้วยนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับ8นาฬิกาหลังเคารพธงชาติถึง9นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และสวทในภูมิภาคเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเรานะครับช่างเทคนิคโดยคุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณทุนชัยคำรอดนะครับประสานงานวันนี้คุณนวพันธ์สมหมายและ Facebook Live ดูแลโดยทีมงาน New Media ครับซึ่งตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเข้ามาทักทายพวกเราได้ครับ
1: ครับประเด็นข่าวสารในวันนี้นะครับหลังจากที่คุณสนธิลิ้มทองกุลนะครับนักเคลื่อนไหวแล้วก็แกนนำผู้ชุมนุมในระดับสูงนะครับจำกันได้ไหมฮะพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะครับม็อบเสื้อเหลืองในสมัยนั้นนะครับเมื่อวานนี้ออกมาให้ข่าวว่าวันที่7กันยายนซึ่งตรงกับวันจันทร
2: ์
1: จะมีการแถลงข่าวเพื่อเตรียมนำมวลชนเนี่ยลงถนนนะฮะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ผู้สื่อข่าวก็ไปถามนายกรัฐมนตรีในประเด็นนี
2: ้
1: ว่าคุณสนธิพูดแบบนี้แล้วรัฐบาลมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับเมื่อวานนี้ท่านนายกก็ออกมาตอบการหัวสวความคืบหน้านะครับมีคนสอบถามกันมาไม่ใช่คนสอบถามหรอกครับ ข้อมูลต่างๆที่ทางพรรคฝ่ายค้านเนี่ยเขามีการจัดอีเวนต์ทุกสัปดาห
2: ์
1: เรื่องของการหัวสวคำถามสำนวนที่หลุดที่รั่วออกมาที่บอกว่าสำนวนชุดที่26เนี่ย
2: ครับ
1: ท่านได้แต่ใดมานี่คือการตั้งคำถามของใครก็ไม่ทราบ
2: ครับ
1: นะฮะอ้าวแต่ว่าเรื่องของข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยก็มีคนที่เขาสงสัยว่าเอ๊ะข้อมูลนี้มาจากไหนจับเรื่องเชื่อมโยงกันมายังไงนะครับรวมถึงประธานกรรมาธิการตำรวจเนี่ยก็เรียกคุณภริศวัชรศิลป
2: ์
1: คุณยิ่งชีพอัชชานนท์ไอลอเนี่ยช่วยมาแจงให้หน่อยว่าการเผยแพร่เอกสารเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับที่ DSI เขาบอกหรือเปล่าว่าเป็นเอกสารทางราชการและมันอาจจะเป็นความลับและการนำไปเผยแพร่เนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อรูปคดีก็มีการเรียกไปคำถามถูกตั้งว่าการที่คณะกรรมการตำรวจเนี่ยสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยที่มีคุณวัชรพงษ์ครูวิจิตรสุวรรณส.ส.สระบุรีพรรคภูมิใจไทยในฐานะเป็นประธานกรรมการนะฮะเรียกไปเนี่ยมีวาระซ่อนเร้นหรือไม
2: ่
1: เพราะว่ามาจากภูมิใจไทยแต่ในกรรมธิการเนี่ยมีหลายพรรค
2: ครับ
1: คำถามคือการเรียกไปเนี่ยเรียกเพื่อสอบถามเป็นการกดดันหรือไม
2: ่
1: นะฮะอันนี้ในทางการเมืองที่เขาตั้งข้อสังเกตนะฮะการเมืองร้อนแรงส่วนไทย AI Passport ใช้มาแล้วกี่วันคุณณัฐพงษ์ฮะ
2: น่าจะประมาณคงขอนับก่อนประมาณ
1: 31วันนี้เริ่ม31
2: 1สัปดาห์พอดี
1: ถึงแล
2: ้วน่าจะถึงนะวันนี้วันที่4 31ประมาณ5วัน
1: ประมาณ5วัน
2: 5วันครับ
1: ประมาณ5วัน
2: ครับ
1: นะฮะผลตอบรับเป็นยังไงฮะ
2: ก็ 500,000 user ใช่ไหม
1: 500,000 ผู้ใช้งาน
2: ครับ
1: คนลงทะเบียนล้านกว่าข่าวบอกว่ามีคนใช้งานเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 500,000
2: ครับ
1: คือเปิดใช้งานจริง
2: ก็คือลงทะเบียนไปแต่ว่ามาใช้งานจริงๆเนี่ยประมาณ 500,000 ท่าน
1: 500,000 ท่านนะฮะก็ตีว่าครึ่งนึงแล้วกัน
2: ครับ
1: ให้เพิ่มหน่อยให้เพิ่มหน่อยอ่ะครึ่งนึง
2: ครับ
1: สอบผ่านไหม
2: ต้องให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังประชาชนที่ใช้เนี่ยเป็นคนตอบ
1: อันนี้พูดในเชิงปริมาณ
2: ครับ
1: นะฮะคือการที่จะนำตัวเลขหรือว่าปริมาณมาตัดสินเนี่ยผมมองว่ายังไม่เป็นธรรมสักเท่าไหร
2: ่ครับ
1: นะฮะเพราะตัวเลขตั้งเป้าไว้ที่6ล้านด้วยเงิน 1,600 ล้าน
2: ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
2: ครับ
1: พอคนลงทะเบียนล้านกว่าใช้จริงอยู่ 500,000 แต่คนที่จะใช้แล้วเกิดประโยชน์จริงๆเนี่ยถ้าดูตัวเลขณวันนี้เนี่ย
2: ครับ
1: น่าจะน้อยกว่า 500,000นะฮะสำหรับโครงการนี
2: ้
1: แต่โครงการนี้ก็มีการพัฒนากันอย่างต่อเนื่องวันแรก มีการเจนภาพออกมาแล้วเป็นภาษา
2: จะบอกว่าภาษาอะไรดี
1: ภาษาต่างดาว
2: ภาษาไทยก็จะไม่ใช่
1: ตอนนี้เริ่มดีขึ้น
2: ฮะครับแล้วก็หลักวิธีการใช้เนี่ยคนก็เริ่มเรียนรู
1: ้
2: กับการใช้ AI เพราะบางทีเนี่ยบางทีเราพิมพ์รายละเอียดเข้าไปใช่ไหมครับแต่ว่าสุดท้ายเราเลือกโหมดเลือกวิธีการเจนออกมาเนี่ยที่ไม่ถูกต้องบางทีก็จะไม่ได้รับในสิ่งที่เราอยากจะได
1: ้ครับผมพิจเทียบอย่างนี้ได้ไหมเรามีรถสปอร์ต
2: ครับ
1: แต่เราขับไม่เป็นเข้าเกียร์ไม่เป็นเอาแบบนั้นไหมไม่ถึงขั้นนั้น
2: ยังไม่ถึงขั้น
1: เพราะว่าไม่ถึงขั้นนั้นเพราะว่าไทย AI Passport เนี่ยมันยังจะมีจุดหลายจุดเนี่ยที่ถือว่าไม่ตรงกับการคาดหวังของประชาชน
2: ครับ
1: ไม่ตรงกับการคาดหวังของประชาชนวิธีการทดสอบเนี่ยง่ายๆ
2: ครับ
1: ใช้ AI ฟรีตั้งคำถามเดียวกัน
2: ครับ
1: และไปใช้ไทย AI Passport ก็ตั้งคำถามเดียวกันและกดให้ตอบ
2: ครับ
1: คุณจะเห็นว่า2คำตอบเนี่ยมันแตกต่างกัน
2: ใช่
1: บ
2: างทีเนี่ยถ้าสมมติว่าผมเจนใน AI ฟรีคือง่าย
1: ๆ
2: คิดมาให้เราเรียบร้อยแล้วก็ได้มาเลยแต่ถ้าผมไปเจนในไทย AI Passport เนี่ยบางทีถามผมตอบ
1: กลับมาซ้ำผมเจอเหมือนกัน
2: กว่าจะได้คำตอบที่เราอยากจะได้
1: เหมือนผมถามว่าวันนี้จะกินอะไรดีเขาก็ย้อนกลับมาถามย้อนกลับมาถามว่าอยากจะกินแบบไหน อะไรแบบนี้
2: แต่มันก็เป็นเรื่องที่ดีนั่นแหละแต่ประเด็นคือบางทีมันก็อาจจะแตกต่างจากตัวฟรีที่อำนวยความสะดวกเราได้มากกว่าในมุมมองของผมนะคะ
1: คำถามคือเราคาดหวังสูงเกินไปหรือเปล่าผมก็ไม่ใช่คนอะไรคาดหวังอะไรสูงมากนะครับแต่ผมก็ไม่ใช่คนใฝ่ต่ำ
2: ครับ
1: ดังนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่มันออกมาเนี่ยมันควรจะอยู่ในระดับที่ประชาชนเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงๆไม่น้อยกว่า AI ฟรี
2: ครับ
1: ไม่น้อยกว่า AI ฟรีคือปัญหาที่เกิดเนี่ยผมคาดว่ามันเกิดจากฮับก็คือตัวเชื่อมต่อเนี่ยระหว่าง AI หลายๆตัว
2: ครับ
1: ที่มันเป็นตัวกรอง
2: ครับ
1: ว่าเฮ้ยคำถามตรงนี้เนี่ยมันจะต้องเข้า AI ตัวนี้แล้วมันตอบยังไงผมลองตั้งคำถาม
2: ครับ
1: ตั้งคำถามสอบถามเรื่องเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของสถาบันพระมหากษัตริย
2: ์
1: ถ้าถาม AI โดยที่ไม่ผ่านไทย AI Passport เนี่ยจะบอกออกมาว่าในยุคนั้นใครเป็นอะไรยังไงแต่ถ้าเกิดผ่านไทย AI Passport บอกว่ามีกฎหมายและนโยบายอะไรต่างๆเนี่ยที่ไม่สามารถวิพากษ์วิจารณ์สถาบันได
2: ้ครับ
1: ซึ่งจริงๆเจตนาผมไม่ได้ต้องการวิพากษ์วิจารณ
2: ์
1: ผมอยากรู้ประวัติศาสตร์อ
2: ยากรู้ประวัติศาสตร์
1: ใช่เขาก็ถามว่าอยากจะรู้ในเชิงรัฐศาสตร์หรือว่าจะรู้ในเชิงเศรษฐกิจพอกดเข้าไปในเชิงเศรษฐกิจในเชิงรัฐศาสตร์เอาช่วงไหนอีกคือถามเราซ้ำอีกอ
2: ่
1: ะตรงนั้นมันคือตัวเชื่อมต่อของตัว AI อีกทีนึงพูดง่ายๆเราไม่ได้เข้า AI โดยตรงแต่ว่ามันมีตัวกรองอีกชั้นนึงทำให้บางครั้งเนี่ยมันเป็นอุปสรรคต่อการทำงานแทนที่จะเร็วกลายเป็นช้า
2: ครับ
1: ตรงนี้ก็คือ
2: ไม่ตอบโจทย์ในบางจุด
1: ใช่ซึ่งตรงนี้ก็ต้องฝากทาง DE เนี่ยช่วยไปกระตุ้นทางเอกชนที่เขาเป็นผู้รับเหมาโครงการนี้มา
2: ครับ
1: ช่วยทำให้มันดีขึ้นแต่ก็คือเท่าที่เห็นนะมันมีพัฒนาการ
2: ครับ
1: มีพัฒนาการเหมือนกันในการที่จะพัฒนาไทย AI Passport นะครับส่วนการประเมินไทย AI Passport เนี่ยอย่างที่ผมบอกต้นสัปดาห์บอกว่าถ้า 2-3 วันนี้เราจะประเมินไทย AI Passport ว่าผ่านไม่ผ่านเนี่ยมันเร็วเกินไปต้องปล่อยให้ใช้งานไปสักพักดูว่าการพัฒนาเนี่ยจากผู้ใช้เนี่ย
2: จะ
1: ประมาณ 500,000 คน 500,000 คน
2: ครับ
1: จะมีการพัฒนาแล้วก็มีการปรับอย่างไรนะครับต้องดูทางด้านของ DE นะฮะส่วน Data Center นะฮะเป็นประเด็นนะครับเป็นประเด็นร้อนเลยฮะเป็นจำเลยสังคม
2: ครับ
1: ที่พอทางรัฐบาลเห็นเช่นนั้นปุ๊บเนี่ยก็มีการตั้งบอร์ด Data Center เพื่อที่จะกำหนดกรอบและระเบียบในการจัดตั้ง Data Center เพราะ Data Center มาเร็วกว่ากฎหมาย
2: ครับ
1: กฎหมายตามไม่ทันนะฮะดังนั้นต้องมีการขีดเส้นกำหนดกฎระเบียบอะไรต่างๆเนี่ยขึ้นมาเพื่อให้การประกอบกิจการ Data Center เนี่ยมันไม่กระทบกับวิถีชีวิตพี่น้องประชาชนไม่กระทบกับสิ่งแวดล้อมวันนี้ 8:30 ท่านนายกก็จะเป็นประธานในการประชุมแล้วก็มีคุณเอกนิตินิติธันประภาสเป็นผู้ที่เป็นหัวเรือหลักนะครับในการประชุมในครั้งนี้ด้วยนะครับทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่เราจะมาไล่เรียงกันนะครับไปดูเรื่องของการชุมนุมทางการเมืองครับ
2: ครับวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าพอมีข่าวออกมาที่ทางคุณสนธิลิ้มทองกุลนะครับอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยหรือว่าม็อบเสื้อเหลืองที่เคยเกิดขึ้นเมื่อช่วงหลายๆปีที่ผ่านมานะครับพอมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีก็ต้องบอกว่ามีการแถลงนะครับเพราะว่านักข่าวก็ไปถามด้วยนะครับถึงในการแสดงออกของประชาชนตรงนี้นะครับซึ่งทางคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับมีการกล่าวถึงประเด็นดังกล่าวนะครับที่คุณสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจะมีการนัดแถลงข่าววันที่7กันยายนนี้นะครับคือการแถลงข่าวในวันนี้เนี่ยเป็นในเรื่องของการแถลงว่าจะลงถนน
1: ครับ
2: นะครับมีการจัดม็อบเกิดขึ้นและในส่วนนี้นะครับท่านนายกเองก็บอกว่าในส่วนของท่านนายกเนี่ยก็ย้ำในการแสดงออกของประชาชนนะครับว่าไม่จำเป็นต้องมีการมาทวงหรือว่ามาต้องการทวงคืนอะไรนะครับมองว่าการแสดงออกเนี่ยเป็นสิทธิ์ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญนะครับแต่ก็ต้องดูอยู่ในกรอบกฎหมายเชื่อว่าการแถลงข่าวเนี่ยรอดูทิศทางก่อนแต่ก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหานะครับยังไงก็วันที่7นี
1: ้ครับ
2: วันจันทร์นี้น่าจะมีความชัดเจนนะครับอย่างที่เมื่อวานนี้เรานำเสนอไปนะครับอาจจะมีส่วน
1: คือการชุมนุมการชุมนุมทุกการชุมนุมเนี่ยมันจะต้องมีประเด็นในการจุดติดซึ่งคุณสนธิลิ้มทองกุลเนี่ยเป็นแกนนำระดับสูงในการชุมนุมในแต่ละครั้งจำกันได้ไหมฮะพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยหรือม็อบเสื้อเหลืองเนี่ย เริ่มต้นเนี่ยในสมัยคุณทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีประมาณปี2540กว่าตอนนั้นเนี่ยมีการจัดรายการเมืองไทยรายสัปดาห
2: ์
1: อยู่ที่สวนลุมคุณสนธิก็เป็นผู้จัดรายการนะครับกับอีกท่านหนึ่งนะฮะคุณสโลชามั้งถ้าผมจำไม่ผิดในสมัยนั้นก็มีการจัดทุกสัปดาห์เป็นอีเวนต์ก็มีการวิพากษ์รัฐบาลนะฮะเรื่องของการขายหุ้นชินขอบของคุณทักษิณเรื่องการใช้อำนาจรัฐในการเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนนะฮะคุกคามเสรีภาพสื่อหรืออะไรต่างๆเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์กันทุกสัปดาห
2: ์
1: แล้วก็คนก็มามากขึ้นมากขึ้นและสุดท้ายเนี่ยมันก็เป็นการชุมนุมเนี่ยปิดล้อมทำเนียบ
2: ครับ
1: มันจะเริ่มจากจุดเล็กๆและขยายใหญ่ไปเรื่อย
2: ๆ
1: นะครับอันนี้คือการชุมนุมที่จะต้องมีประเด็นในการจุดติดในทางการเมืองนะฮะแล้วก็พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในสมัยนั้นเนี่ยอย่าได้ปรามาสเรื่องของกำลังความสามารถนะครับสมัยนั้นเนี่ยคุณทักษิณเนี่ยไม่สามารถกลับมาเมืองไทยได
2: ้ครับ
1: ยุคคุณสมชายวงสวัสดิ์ยุคคุณสมัครสุนทรเวช
2: ครับ
1: ก็เพียงพร้อมด้วยพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะฮะแต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยจุดตัดของการชุมนุมเนี่ยนะฮะการชุมนุมเนี่ยจะต้องแสดงให้เห็นว่ากลไกสภาไม่สามารถแก้ไขอะไรได้เลย
2: ครับ
1: สังเกตว่าในสมัยพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยก็มีข้ออ้างบอกว่าองค์กรอิสระหรือว่ากลไกในสภาเนี่ยไม่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์
2: ร
1: ัปชันรัฐบาลขาดความชอบธรรมในทางการเมืองนั่นแหละมันคือประเด็นที่จุดติดในทุกยุคทุกสมัยสมัยนปช.เสื้อแดงชุมนุมในสมัยรัฐบาลอภิสิทธ
2: ิ
1: ์ที่สะพานผ่านฟ้าลีลาดและนำมาสู่การสลายการชุมนุมในแถวๆนั้นนะฮะจำได้ไหมฮะก็มีคนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตตอนนั้นก็มีประเด็นก็คือรัฐบาลตั้งอยู่ในไปตั้งรัฐบาลในค่ายทหาร
2: ครับ
1: แล้วก็มาชุมนุมปิดล้อมทำเนียบ
2: ครับ
1: ในสมัยคุณอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีอันนี้ก็คือเกิดจากบอกว่าเฮ้ยรัฐบาลมันไม่มีความชอบธรรมในการบริหารประเทศกลไกสภาไม่สามารถแก้ไขปัญหาอะไรได
2: ้
1: นี่คือความเหมือนกัน
2: ครับ
1: เหมือนกันอีกอันนึงก็คืออีกยุคนึงกปปส.กปปส.โดยกำนันสุเทพ
2: ครับ
1: ออกมาชุมนุมชัตดาวน์กรุงเทพแต่ก่อนที่จะชัตดาวน์กรุงเทพเนี่ยมันเกิดจากสมัยคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยเรื่องของการนิรโทษกรรมสุดซอยก่อน
2: ครับ
1: กลุ่มผู้ชุมนุมไม่เห็นด้วยออกมาชุมนุมเป็นกลุ่มเล็กๆก่อนแล้วเริ่มขยายวงมากขึ้นสุดท้ายลามไปทั่วกรุงเทพการจราจรการอะไรไปไม่ได้ชัตดาวน์กรุงเทพ
2: ครับ
1: และก็นำไปสู่การปฏิวัติการรัฐประหาร
2: ครับ
1: ในสมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาใช่ไหมฮะ
2: คสช.
1: ใช่ซึ่งประเด็นเนี่ยก็คล้ายคลึงกัน
2: ครับ
1: ก็คือกลไกสภาไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ต้องมาใช้วิธีการนอกสภา
2: ครับ
1: ก็คือการเดินลงถนนเพื่อเรียกร้องสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับในการที่จะการเมืองเนี่ยเปลี่ยนรูปแบบอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะเกิดความชอบธรรมนะฮะมีประชาธิปไตยแล้วก็มีสิทธิเสรีภาพ นี่คือการเรียกร้องในทุกยุคทุกสมัย
2: ครับ
1: นะฮะถ้าดั้งเดิมก่อนเนี่ยก็คือต้องเป็น14ตุลา
2: ครับ
1: นะฮะสมัยจอมพลถนอมกิตติขจร

0: ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ต่อการชี้แจงต่อคณะกรรมการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรว่าวันนี้คุณยิ่งชีพไม่ได้มาด้วยนะครับคือกรรมการเนี่ยเรียกคุณพฤทธิ์และคุณยิ่งชีพมาให้ข้อมูลเพื่อที่จะสอบถามว่าข้อมูลเนี่ยมันเป็นยังไงที่บอกว่ามีข้อมูลของคณะอนุที่26ท่านได้แต่ใดมานะฮะก็คุณยิ่งชีพก็ไม่ได้มาที่ประชุมสอบถามถึงข้อมูลนะฮะในการหัวสวคุณพฤทธิ์ก็บอกว่าข้อมูลได้รับมาจากหลายแหล่งหลายรูปแบบโดยสสมีหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนนำเสนอต่อสาธารณะหากข้อมูลใดมีมูลความจริงก็จะนำเสนอในรูปแบบของข้อเท็จจริงรวมทั้งตั้งคำถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ตรวจสอบเพิ่มเติมจากการตรวจสอบที่ผ่านมาสามารถสรุปได้ว่าข้อมูลดังกล่าวเนี่ยมีมูลความจริงเนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกมายอมรับว่าเรื่องการแจ้งเตือนดังกล่าวเป็นความจริงและมีการดำเนินการสอบสวนวินัยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้วและยังบอกได้ว่าการถูกเชิญให้ร่วมประชุมในครั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการว่าจะพิจารณาให้ความสำคัญในประเด็นใดหวังว่าคณะกรรมการจะใช้มาตรฐานเดียวกันกับส.ส.ทุกคนเชื่อว่าสมาชิกจากทุกพรรคการเมืองจะได้รับการพิจารณาด้วยมาตรฐานที่เป็นธรรมหากพบว่าคณะกรรมการชุดใดมีวาระประเด็นอยู่ในความสนใจของประชาชนอยู่ภายใต้ขอบเขตของคณะกรรมการก็หวังว่าจะได้รับความร่วมมือในการเชิญผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจงให้ข้อมูลร่วมกันเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสและเกิดประโยชน์กับประชาชนมากที่สุดครับ
1: ครับส่วนทางประธานกรรมาธิการตำรวจนะครับก็มีการออกมาพูดถึงในเรื่องนี้นะครับเมื่อวานนี้ช่วง 9:30 ที่ผ่านมานะครับก็ทางในส่วนของการประชุมคณะกรรมการการตำรวจนะครับสภาผู้แทนราษฎรที่มีคุณวัชรพงษ์ครูวิจิตรสุวรรณนะครับส.ส.ส.ส.สระบุรีพรรคภูมิใจไทยในฐานะเป็นประธานกรรมาธิการวาระพิจารณาในกรณีที่มีการเผยแพร่เอกสารที่เป็นรายงานการสอบสวนคดีพิเศษในปี2568นะครับในฐานความผิดอ้างยี่และความผิดที่อื่นๆที่เกี่ยวข้องผ่านสื่อสาธารณะของทางคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์นะครับและก็คุณยิ่งชีพอัชชานนท์ที่เป็นผู้อำนวยการไอลอนะครับแล้วก็ในส่วนของผู้บังคับการกองปราบปรามเข้าให้ข้อมูลด้วยซึ่งทางคุณวัชรพงษ์นะครับก็ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมกรรมาธิการว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย DSI ได้ไปร้องทุกข์ที่กองปราบปรามนะครับกรณีที่มีบุคคลเนี่ยนำเอกสารไปเผยแพร่ต่อที่สาธารณะซึ่งในข้อความเนี่ยไปแจ้งความร้องทุกข์ในลักษณะของการทำให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงานของ DSI นะครับซึ่งกรรมาธิการเองก็มีการหยิบยกหารือการทำงานของ DSI ขณะนี้เอกสารเนี่ยหลุดไปได้ยังไงนะครับแล้วก็ต้องมาตรวจสอบเพราะว่าเป็นการเปิดเผยเอกสารจากฝั่งเดียวจากฝ่ายเดียวนะครับซึ่งกรรมาธิการเองก็มีหน้าที่หาข้อเท็จจริงเพื่อที่จะให้สังคมเนี่ยได้รับทราบข้อเท็จจริงส่วนการจะเอาผิดผู้ที่เปิดเอกสารหรือไม่นั้นอยู่ที่ว่ากองปราบพิจารณาแล้วว่าบุคคลที่นำไปเปิดเผยเนี่ยมีความผิดมาตราใดนะครับซึ่งเมื่อถามว่ากรรมาธิการตำรวจเนี่ยอยู่ในสัดส่วนของรัฐบาลการชี้แจงจะไม่ถูกมองว่าเป็นการสกัดทางการเมืองเพื่อปิดปากในการเปิดเผยข้อมูลคดีหัวสวคุณวัชรพงษ์กล่าวว่าตรงนี้เนี่ยไม่ใช่นะครับตนออกมาให้มุมมองให้มองว่าเนี่ยกรรมาธิการเราจะทำหน้าที่ให้บุคคลต่อไปนี้เนี่ยจะทำการเปิดเผยเอกสารต่างๆต้องมีที่มาที่ไปอย่างชัดเจนเพื่อที่จะไม่เป็นการกล่าวหาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้นนะครับซึ่งก็ถามอีกนะครับว่าการที่ DSI เนี่ยจะแจ้งความจะต้องมีการตรวจสอบคนภายในหรือไม่นั้นนะครับคุณประชาพงศ์บอกว่าตนเนี่ยยังไม่เห็นรายละเอียดเอกสารที่ DSI หอบไปแจ้งความนะกรรมาธิการจึงได้มาชี้แจงเพราะว่าต่อไปนี้เนี่ยจะต้องกระทบต่อความมั่นคงในการทำงานของ DSI ซึ่งก็เป็นหน่วยงานที่เหมือนเป็นที่พึ่งสุดท้ายของประชาชนหากปล่อยให้มีเอกสารเช่นนี้หลุดไปหรือว่าการหลุดไปมันหลุดมาได้ยังไง DSI ก็ต้องหาตัวคนผิดให้ได้ว่ามันออกมาอย่างนี้ได้อย่างไรเพราะว่ามันมีผลต่อรูปคดีและก็มีผลต่อการปฏิบัติงานซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่ควรหลุดออกมานะครับย้ำนะครับว่าจุดประสงค์ของกรรมาธิการเนี่ยคือการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ใช่การเอาผิดกับคนที่เปิดเผยใช่หรือไม่คุณผลิตคุณวัชรพงษ์นะครับกล่าวว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยมาตนเนี่ยก็มีการเชิญคุณยิ่งชีพเนี่ยมาเปิดเผยข้อมูลด้วยแต่ว่าสุดท้ายแล้วคุณยิ่งชีพเนี่ยไม่ได้มาอย่างที่คุณสมพลเล่าไปก็น่าเสียใจอยู่เพราะว่าเราก็อยากได้ข้อเท็จจริงแล้วก็เอกสารที่คุณยิ่งชีพมีอยู่เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะชัดแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูลเพียงฝ่ายเดียวนะครับจึงอยากให้คุณยิ่งชีพเนี่ยนำเอกสารต่างๆเหล่านี้ มาชี้แจงว่า

0: ได้มายังไงเพราะว่าหากยังจำกัดว่าได้มีเอกสารบางอย่างที่ถึงขนาดศาลแจ้งว่าพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรียุติธรรมในขณะนั้นนะครับมีการอยู่ปฏิบัติหน้าที่และก็ก้าวไก่จึงคิดเห็นว่าประเด็นนี้เนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ต้องหาข้อเท็จจริงออกมาให้ได้แล้วก็ยืนยันว่าการตรวจสอบนี้เนี่ยไม่ใช่เกมการเมืองเพราะว่ากรรมาธิการเราก็ประกอบด้วยหลายพรรคการเมืองรวมถึงพรรคประชาชนเองด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นฝั่งกรรมาธิการตำรวจออกมาชี้แจง
1: ครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าหลักการแล้วเนี่ยคือถ้าเกิดการเปิดเผยข้อมูลของราชการเนี่ยถ้าเป็นข้าราชการอย่างคุณณัฐพงษ์กับผมเนี่ยเอาข้อมูลของกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยออกไปเผยแพร่และเกิดความเสียหายอันนี้มีความผิดนะฮะ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามีโทษจำคุกเนี่ยไม่น้อยกว่า2ปี
0: ครับ
1: ตัวนี้มันเป็นความผิดแล้วก็ของ DSI เนี่ย คุณตัดกกต.ออกไปนะ DSI เนี่ยมันเป็นข้อหาเรื่องเกี่ยวกับการปราบปรามการฟอกเงินอ
0: ้
1: างยี่ซ่องโจรนะฮะตรงนี้เนี่ยมันเป็นมีเรื่องของพยาน มีเรื่องของพยานอะไรต่างๆเนี่ยที่อาจจะถูกทำลายหลักฐานสั่งพยานหลักฐานพยานวัตถุพยานบุคคลเนี่ยอาจจะไปติดสินบนอาจจะถูกสั่งเก็บหรือว่าอาจจะถูกทำลายยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานเนี่ยอันนี้มันเป็นข้อกังวลของ DSI
0: ครับ
1: ที่เขาบอกว่าการเปิดสำนวนออกมาเนี่ยมันจะมีผลกระทบกับรูปคดีก็ประมาณนี
0: ้ครับ
1: นะฮะส่วนสำนวนของกกต.อันนี้ไม่เกี่ยวนะฮะอันนี้แยกกัน
0: ครับ
1: สำนวนของกกต.ก็คือต้องดูว่าเฮ้ยมันมีการหัวจริงหรือเปล่าตรงนี้เองเนี่ยเดี๋ยววันที่14เนี่ย14ก็จะรู
0: ้
1: 14กันยายนเนี่ยกกต.ก็จะออกมาแถลงบอกว่าจะมีการส่งเนี่ยสำนวนเนี่ยไปให้ศาลฎีกาเนี่ยหรือไม่อย่างไร
0: ครับ
1: ทั้งหมดกี่คนนั้นก็ต้องจับตามองเป็นคนละประเด็นกับ DSI นะฮะ
0: ครับ
1: ติดตามดูเรื่องของในทางการเมืองส่วนการแต่งตั้งโยกย้ายนะฮะรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขยืนยันการแต่งตั้งโยกย้ายโปร่งใสให้ตรวจสอบตามกฎหมายหลักเกณฑ์คัดเลือกผู้บริหารต้องเป็นคนที่มีวิสัยทัศน
0: ์
1: วิสัยทัศน์คือมองการไกลทันสมัยก็คือไม่ล้าหลังนะ
0: ครับ
1: มีทัศนคติอันนี้เพิ่งเคยได้ยินนะฮะแคนดูพร้อมลงมือทำแก้ปัญหาไม่ใช่อายุหรืออาวุโสเป็นหลักนะฮะอันนี้โดยคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะฮะก็คือบอกว่าการแต่งตั้งผู้บริหารเนี่ยจะต้องดูองค์ประกอบรอบด้านทั้งประสบการณ์วิสัยทัศน์แล้วก็ความสามารถในการตัดสินใจไม่ใช่ดูเพียงอายุและความอาวุโสเนี่ย คือหน่วยงานราชการเวลาแต่งตั้งเนี่ยปกติเขาจะดูความอาวุโสอยู่มากี่ปีอายุราชการเท่าไหร่ใกล้เกษียณไหมเราก็จะเห็นบ่อยๆว่าเวลาแต่งตั้งราชการเนี่ยโอ้โหใกล้ๆเกษียณแต่หลังๆเนี่ยตั้งแต่ช่วงหลังๆเนี่ย คุณจะเห็นไหมว่าปลัดกระทรวงเนี่ยในแต่ละกระทรวงอายุยาวๆอ
0: ่
1: ะอายุราชการเนี่ยอย่างน้อยๆนะ5 ปี 7ปีนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเขาก็มองกันแบบนี้อันนี้ผมคิดเองนะ
0: ค
1: ือถ้าเราตั้งคนที่ใกล้ๆจะเกษียณ2-3 ปีปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องมาเริ่มต้นใหม
0: ่
1: เราก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่แต่ถ้าเกิดปูทางเนี่ยให้คนที่เขามีอายุราชการเนี่ยที่ยาวแล้วก็มีความสามารถต้องเน้นย้ำนะฮะมีความสามารถและเหมาะสมเนี่ยมันก็จะทำให้การบริหารงานเนี่ยมันมีความต่อเนื่องไม่ใช่ปีนี้เกษียณปีหน้าก็เกษียณอีก
0: ครับ
1: แล้วก็ไปเรื่อย
0: ๆมันก็จะต้องมีการแต่งตั้งไปเรื่อย
1: ๆแต่ถ้าเกิดมีการส่งไม้ต่อที่มีคุณภาพเนี่ยมันก็ดีไงฮะ
0: ก็จะได้เป็นหลักยาวๆไปเลยแต่ว่าก็ต้องมาดูอีกทีนึง
1: มันม
0: ีหลายองค์ประกอบ
1: คือมันเหมือนเหรียญ2ด้านอ
0: ่
1: ะที่เราต้องดูเพราะว่าคนที่อายุเยอะมีความอาวุโสเนี่ยเขาก็มีประสบการณ
0: ์
1: เขาก็มีความสามารถความเหมาะสมเขาก็
0: ม
1: ีส่วนอีกฝั่งนึงเขาก็บอกว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดต้องมาเริ่มใหม่อ่ะทุกๆ1ปีทุก2ปีเนี่ยการบริหารงานเนี่ยมันก็ไม่ต่อเนื่อง
0: ครับ
1: เขาก็มองแบบนี้ก็ได้ก็คือเป็น2มุมที่เราต้องมามองแล้วก็ชั่งน้ำหนักการแต่สุดท้ายนะฮะในทางการเมืองแล้วก็ในอะไรต่างๆเนี่ยมันก็คือมีคำเดียวฮะเพื่อความเหมาะส
0: ม
1: จบทุกอย่าง
0: ครับ
1: เพื่อความเหมาะสมเนี่ยจบทุกอย่างนะอันนี้ก็คือเรื่องของระบบการบรรจุและต่างๆแต่ผมสังเกตนะ
0: ครับ
1: เนี่ยหลังๆที่มีการแต่งตั้งปลัดกระทรวงหรือข้าราชการในระดับสูงเนี่ย อายุราชการเนี่ยจะเหลือเยอะ
0: ก็ยังจะมี
1: อย่าง5ปีสมัยก่อนเนี่ย1ปี2ปีจะเกษียณถึงจะได
0: ้
1: แต่เดี๋ยวนี้5ปี6ปี7ปีทั้งนั้นเลยนะฮะ
0: ช่วงนี้
1: เกิดความต่อเนื่อง
0: ช่วงนี้ก็ใกล้แล้วนะเพราะว่ามีหลายๆท่านก็จะเกษียณอายุราชการนะครับก็เป็นประเด็นเพราะว่ากระทรวงสาธารณสุขนี่น่าจะยังไม่ได้มีการเปิดเผยออกมานะครับ
1: นะฮะแต่นั่นแหละก็ ก็ขนลุกกันเหมือนกันไงคือคนที่จะขึ้นสู่ตำแหน่งหรืออะไรพวกนี้ก็จะมีแคนดิเดตใช่ไหมตามหลักอาวุโสแม้แต่ตำรวจเนี่ยนะก็มีตามหลักอาวุโสแต่ก็มันมีหลักอีกอันนึงเนี่ยมาเพิ่มก็คือความสามารถ
0: ครับ
1: นะ
0: ในมุมมองของคุณสมพลมองไงครับ
1: ผมก็มองว่า2อย่างเนี่ยมันต้องควบคู่กันไป2อย่างมันก็ควบคู่กันไปคือจะเอาอายุอย่างเดียวเนี่ยแล้วความสามารถไม่มีเนี่ยมันก็ไม่ตอบโจทย์แต่ถ้าเกิดจะเอาความสามารถอย่างเดียวแล้วก็ไม่ดูอาวุโสข้ามหัวกันเลยเนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องมันก็ต้องอาศัยหลักเกณฑ์กลางๆเนี่ยที่ไม่มีอคติเน
0: ี่
1: ยในการที่จะเลือกนะฮะอ้าวเรามีไทย AI Passport ไม่ใช่หร
0: อ
1: ลองใช้ไทย AI Passport ในการคัดเลือกดูไห
0: ม
1: อ้าว AI ไม่มีลำเอียงนะ
0: แต่ว่า AI ก็ไม่รู้ว่าประวัติการ
1: ก็คุณก็ส่งประวัติมาสิคุณก็ส่งประวัติมาแล้วก็เพื่อความเป็นธรรมส่งไทยให้เข้าไปใน AI มันเอาเท่าที่รู้นะไม่มีอคตินะ
0: แต่มันก็เป็นแค่หนึ่งองค์ประกอบ
1: ไม่มีเด็กนายนะ
0: แต่ผมก็มองว่าเป็นหนึ่งองค์ประกอบเฉยๆเพราะว่าสุดท้ายแล้วพฤติกรรมต่างๆเนี่ยหรือว่าคุณก็ใส่ส่วนตัว
1: ค
0: ุ
1: ณก็ใส่พฤติกรรมลงไป
0: AI
1: เคยถูกร้องเรียนไหม อ้าว AI มันประเมินได้นะ AI เนี่ยมันไม่มีอคติแฝงนะไม่มีเด็กนายนะ
0: ก็ส่วนหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วการคัดเลือกผมแน่นอนว่ามันไม่ใช่อยู่ที่คนคนเดียว
1: ถูกนะครับเอาละถ้าเกิดคนที่ได้ก็บอกโอ้เหมาะส
0: ม
1: ถ้าคนไม่ได้บอกเฮ้ยไม่เป็นธรรม
0: นะครับก็เป็นปกตินะครับแล้วก็ทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็อย่างที่บอกนะครับย้ำในเรื่องของการมองในเรื่องของทัศนคติทันสมัย
1: นะอันนี้ก็เป็นมิติใหม่ในการแต่งตั้งโยกย้าย
0: ครับ
1: นะฮะแม่อ่านข่าวเสร็จเขาจะโยกย้ายเราไหมเนี่ย
0: ไม่โยกเราทำหน้าที่ถูกต้อง
1: แต่มันก็เป็นสองมุมมองแหละคือสมัยก่อนเนี่ยใกล้เกษียณถึงได้ตำแหน่งแต่ปัจจุบันเนี่ยกฎเกณฑ์นี้เนี่ยถูกขั้นด้วยความสามารถวิสัยทัศน
0: ์
1: ทันสมัยทัศนคติลงมือทำเนี่ยก็คือความสามารถอันนี้ก็เอามาเป็นเกณฑ์อีกอันนึงที่มาเป็นตัวชี้วัดในการที่คุณจะเป็นผู้บริหารนะฮะพักสักครู่ฮะ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
3: ์คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์กล้าเปิดเผยต้องได้รับการปกป้องหากคุณแจ้งเบาะแสส่งหลักฐานหรือเปิดเผยข้อมูลการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐโดยสุจริตแล้วถูกกลั่นแกล้งฟ้องคดีหรือดำเนินการทางวินัยอย่ายอมให้การฟ้องหยุดความจริงคุณสามารถขอรับความคุ้มครองและความช่วยเหลือจากสำนักงานปปช.ได้ตามกฎหมายสอบถามเพิ่มเติมสำนักงานปปช.1205พบเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตแจ้งเบาะแสร่วมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
4: มันอยู่เบื้องหลังคอยชี้นำคอนเทนต์ในโลกออนไลน
5: ์น่ากลัวมากมันคืออัลกอริทึมที่คอยคัดเลือกเนื้อหาที่เราชอบให้มาปรากฏซ้ำ
4: ๆน่ากลัวก็เพราะว่าหากไม่รู้เท่าทันเราจะรับข้อมูลด้านเดียวและมีอคติ
5: รู้ทันอัลกอริทึมอย่าให้อารมณ์ร่วมที่มีในเนื้อหามาบดบังสติปัญญา
4: อัลกอริทึมจะไม่มีทางเก่งไปกว่าเราร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ไ หนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
8: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
1: ์ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับติดตามข่าวสารกันต่อนะครับล่าสุดฮะมีข่าวว่าบุหรี่ไฟฟ้านะครับที่มีอันตรายอยู่แล้วสูบบุหรี่เนี่ยมันอันตรายถูกไหมมันมีสารนิโคติน
0: ม
1: ีไอระเหยเนี่ยที่มันทำลายสุขภาพล่าสุดเนี่ยเขามีการผสมสารเคมีลงไปนะฮะไม่ใช่เพื่อสุขภาพนะครับ
0: มัน
1: จะทำให้ท่านตายเร็วฮะเขาบอกผสมสารเคมีอันตรายลงไปในบุหรี่ไฟฟ้าสารที่ว่านั้นมันเป็นยังไงแล้วก็จะส่งผลกระทบกับร่างกายอย่างไรนะฮะพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สาภูมิศรีสุมะจากศูนย์พิษวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดีครับตอนนี้คุณหมอพร้อมอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
9: สวัสดีครับ
10: สวัสดีครับ
0: ครับคุณหมอครับล่าสุดมีข่าวว่ามีการแฝงสารบางอย่างลงไปในบุหรี่ไฟฟ้ามีการผสมลงไปตรงนี้ครับรายละเอียดตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับ
10: ครับผมตามในข่าวเนี่ยของบ้านเราหรือโซนเอเชียเนี่ยก็จะมีข่าวเรื่องของการผสมสารเม็ดแอมเฟตามีนหรือว่าตระกูลยาบ้านะครับรวมถึงญาติๆของมันเนี่ยนะครับเข้ามาด้วยแล้วก็อีกตัวนึงที่เพิ่งเป็นข่าวในช่วงปี2ปีนี้นะครับก็จะเป็นสารนำสลบอีโทมิเดตนะฮะซึ่งจริงๆเป็นยาที่คุณหมอดมยาเขาใช้นำสลบก่อนผ่าตัดนะ
1: ครับ
10: คร
1: ับแล้วเดี๋ยวนะฮะสารนำสลบหรือยาสลบใช่ไหมอันเดียวกันไหมฮะเนี่ย
10: ใช่ครับใช่ครับ
1: โอ้ครับมี2ตัวที่น่ากลัวเม็ดแอมเฟตามีนเนี่ยก็คือคล้ายๆกับยาบ้า
0: ครับ
1: ส่วนเอกสารที่นำสลบเนี่ยคุณหมอผมสงสัยเนี่ยไปใส่ปุ๊บมันสูบไปไม่สลบเหรอฮะ
10: ตรงเนี้ยเดิมเนี่ยมันเป็นยาฉีดครับคราวนี้พอเขาเอามาใช้เนี่ยคือต้องการสูบให้เมาให้มึนให้เหมือนกับง่วงเมาเหมือนดื่มสุราครับแบบเดียวกันเพราะฉะนั้นด้วยความเข้มข้นที่ปกติเขาฉีดอ่ะอันนี้เขาเอามาสูบเขาก็ต้องการให้มึนเมาแบบนี
1: ้ครับ
10: เพียงแต่ว่าในของบ้านเราเท่าที่อ่านในข่าวเนี่ยมันเป็นคอมบิเนชันคือใส่คู่เลยแอมเฟตามีนหรือตระกูลยาบ้าเนี่ยถ้าได้รับเยอะมันจะดีดมันจะมีอาการกระวนกระวายใช่ไหมครับลุกลี้ลุกลนถ้าเยอะเกินไป
1: กระตุ้นประสาท
10: ถ้าเยอะไม่มากเนี่ยเขาอาจจะทำให้รู้สึกเหมือนกับล่องล่องลอยๆเหมือนมีความสุขมากๆเกินตัวกระตุ้นที่เหมาะสมนะครับคราวนี้คนใช้เขาเอาสองตัวนี้มารวมกันแม้เขาก็ต้องการที่จะเคลิ้มเคลิ้มเมาๆแต่ว่าก็ไม่ได้อยากจะดีดอารวาสถึงขนาดนั้นนะครับก็เลยเอาตระกูลที่ออกฤทธิ์ต่างกันมาอยู่ด้วยกันครับ
1: โอ้โหครับแม่พอนำสารเกี่ยวกับทำให้เคลิ้มทำให้สลบมารวมกับยาบ้าด้วยนะฮะสารเหล่านี้เนี่ยจะมีผลเสียต่อร่างกายยังไงบ้างฮะระยะสั้นระยะยาวเนี่ย
10: ครับผมก็เอาระยะสั้นก่อนนะครับตระกูลยาบ้าเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วก็คือว่าเป็นสารกระตุ้นอาจจะทำให้มีหัวใจเต้นผิดจังหวะนะครับความดันโลหิตเปลี่ยนแปลงค่อนในทางสูงเนาะแล้วก็ในรายที่ใช้เยอะหรือปริมาณมากๆเนี่ยก็อาจจะทำให้มีหัวใจวายหรือว่าเรื่องของความดันโลหิตสูงจนมีปัญหาเรื่องของหลอดเลือดสมองได้นะครับทั้งเส้นเลือดสมองตีบหรือว่าสมองขาดเลือดนะครับอันนี้ก็จะเป็นเฉียบพลันของฝั่งยาบ้านะครับของฝั่งตัวเรื่องของยานำสลบอิโทมิเดตตัวนี้นะครับก็โดยปกติเนี่ยก็ทำให้ง่วงซึมนะครับเพียงแต่ว่าในขณะที่สูงจนเกินไปก็อาจจะทำให้หลับลึกแล้วก็หยุดหายใจได้นะครับเนาะความดันโลหิตตกได้ด้วยนะครับคราวนี้ในรายที่ใช้กันเรื้อรังเนี่ยต้องบอกว่าผู้ผสมเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการให้คนเสพเนี่ยตายในทันทีนะครับเขาต้องการให้ติดแล้วก็ใช้ของเขาไปเรื่อยๆไม่แต่ว่าระยะยาวจะมีผลยังไงเนี่ยเขาไม่สนเนี่ยเขาต้องการให้ขายได้เฉย
1: ๆ
10: ทั้งสองตัวเนี่ยเสพติดได้นะครับโดยที่ตระกูลยาบ้าที่บอกคือทำให้เหมือนกับสมองส่วนที่การรับรู้เรื่องของสิ่งที่พึงพอใจหรือว่าการได้รับรางวัลในสมองเนี่ยมันถูกกระตุ้นขึ้นมาแม้เขาก็ถ้าชีวิตเขาไม่มีความสุขอะไรเลยเขาใช้พวกนี้เขาจะรู้สึกสุขขึ้นมาทั้งที่จริงๆไม่มีตัวกระตุ้นอะไรเลยนะครับคราวนี้ในระยะยาวเนี่ยหัวใจกับหลอดเลือดเนี่ยทำงานหนักมากก็จะนำไปสู่เรื่องของเส้นเลือดหัวใจตีบ ความดันโลหิตสูงนะครับเส้นเลือดสมองนะครับกลุ่มนี้แล้วก็เนื่องจากเนื้อสมองตรงนี้มันถูกกระตุ้นเกินความเหมาะสมครับก็จะทำให้เกิดโรคทางจิตประสาทเป็นลักษณะเหมือนโรคทางจิตได้เป็นโรคจิตได้นะครับเนาะช่วงที่หยุดใช้ช่วงแรกเนี่ยก็อาจจะทำให้มีอารมณ์เหวี่ยงกลับลงไปในด้านที่แบบเหมือนชีวิตไม่มีความสุขเลยก็อาจจะกลายเป็นซึมเศร้าหรือว่าเป็นภาวะเครียดที่ค่อนข้างรุนแรงอาจจะมีการทำร้ายตนเองได้ด้วยนะครับ
1: ครับ
10: สำหรับตัวเอทโทมิเดตที่เป็นยานำสลบเนี่ยปกติเนี่ยไม่มีใครเขาใช้กันยาวๆนะครับนะเพียงแต่ว่าอันเนี้ยคนเขาเอามาใช้ผิดประเภทแล้วก็ใช้กันเรื้อรังจริงๆแล้วเนี่ยอิโทมิเดตเนี่ยในระยะสั้นเนี่ยเขามีการรบกวนการสร้างฮอร์โมนบางชนิดนะครับเพียงแต่ว่ามันเกิดแค่ระยะสั้นแล้วก็เราไม่ได้ใช้ต่อเนื่องคราวนี้ถ้าหากว่ามีการไปใช้ต่อเนื่องครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือฮอร์โมนตัวที่ผิดปกติเนี่ยมันจะกระตุ้นให้เกิดปัญหาเรื่องของความดันโลหิตสูงนะครับร่วมกับเกลือแร่ผิดปกติคือมันเป็นฮอร์โมนที่ควบคุมความดันและเกลือแร่ในร่างกายครับ
1: ค
10: ราวนี้พอฮอร์โมนตัวนี้ถูกรบกวนนะครับทำให้มีการคั่งของสารตั้งต้นบางตัวเนี่ยทำให้มีการดูดกับเกลือและน้ำเข้าในร่างกายเยอะขึ้นความดันโลหิตก็จะสูงนั้นเราก็จะเจอว่าอายุไม่เท่าไหร่เอง17 18ทำไมความดันโลหิตสูงแล้วอย่างนี้นะครับนะแล้วก็มีเกลือแร่ที่ผิดปกติคือเกลือแร่โพแทสเซียมจะเสียออกไปทางปัสสาวะเยอะๆซึ่งอันนี้แหละเป็นอันตรายถึงชีวิตได้คือเกลือแร่เนี้ยถ้าต่ำมากๆจะหัวใจเต้นผิดจังหวะเสียชีวิตได้เลยครับเพราะฉะนั้นทั้งเฉียบพลันนะครับก็มีหัวใจเต้นผิดจังหวะทั้งเรื้อรังก็มีหัวใจเต้นผิดจังหวะเช่นเดียวกันครับ
0: ครับผมถามนิดนึงครับถ้าสมมติว่าเป็นการสูบของผู้ที่สูบเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบอยู่แล้วแต่ถ้าสมมติคนที่อยู่รอบข้างล่ะครับได้รับกลิ่นบุหรี่ที่เป็นสารเมทแอมเฟตามีนหรือว่าสารที่มีนำสลบตรงนี้เข้าไปด้วยเนี่ยจะมีผลกระทบตามมาด้วยไหมครับ
10: ต้องบอกว่าได้รับโดสน้อยลงมากกว่าแต่อย่างนี้ครับข้อมูลการศึกษาเนี่ยเนื่องจากว่าโดยทั่วไปเขาไม่ได้ตรวจจาก2ตัวนี้เนาะเวลาเป็นบุหรี่มือ2คืออันเนี้ยเป็น2ตัวที่เขาเพิ่งตรวจจับเจอในช่วงนี
1: ้
10: นะครับแต่ข้อมูลการได้รับสารจากบุหรี่มือ2มีมาสักระยะแล้วแต่ว่าเป็นการตรวจเรื่องของนิโคตินกัญชานะครับแล้วก็เรื่องของกลุ่มของผู้ที่เป็นโรคทางเดินหายใจแล้วได้รับบุหรี่มือ2ในลักษณะแบบนี้นะครับผมยกตัวอย่างของกลุ่มของที่เนื่องจากว่านอกจาก2ตัวที่เราพูดเนี่ยมันมีตัวอื่นที่มีผสมทั่วโลกนะครับก็จะมีการพูดถึงการใส่กัญชาการใส่เคตามีนนะครับการใส่ยาแก้ปวดตระกูลมอร์ฟีนหรือเฟนทานิลเข้าไปเนี่ยนะครับกลุ่มนี้ก็มีการพูดถึงว่าถ้าได้รับควันบุหรี่มือ2เนี่ยนะครับในกลุ่มที่ได้มีผู้ใช้สารกัญชาเนี่ยก็มีโอกาสที่ตรวจเด็กในบ้านแล้วจะมีกัญชาสารกัญชาเนี่ยอยู่ในปัสสาวะได้อันนี้มีข้อมูลนะครับเรื่องของนิโคตินนะครับก็มีการตรวจว่ามีนิโคตินอยู่ในปัสสาวะของเด็กได้อันนี้ก็มีการถูกพบบ้างเช่นเดียวกันแล้วก็ลักษณะข้อมูลที่เป็นทางอาการเลยชัดเจนเนี่ยก็คือเรื่องของทางลมหายใจนะครับเนาะซึ่งตัวเด็กที่อยู่ในบ้านเดียวกับผู้ที่สูบบุหรี่รวมถึงบุหรี่ไฟฟ้าและได้รับเป็นมือสองเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกิดหอบหืดที่กำเริบรุนแรงและก็ต้องเข้าโรงพยาบาลมากกว่าด้วยนะครับประมาณ 1.2 เท่านะครับ
1: ครับครับโอ้พูดถึงบุหรี่ไฟฟ้านี่เป็นภัยเงียบจริงๆนะฮะบางทีไม่กลิ่นไม่มีนะฮะควันเนี่ยไม่มีกลิ่นนะฮะแล้วก็สารเจือปนต่างๆเยอะควันและนิโคตินในบุหรี่เนี่ยจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพยังไงฮะ
10: ครับผมถ้าพูดถึงตัวนิโคตินเองเนี่ยสมัยก่อนคนเขาเข้าใจผิดว่าจริงๆแล้วนิโคตินเนี่ยสูบแล้วมันกระปี้กระเป๋ามันตื่นตัวนะฮะแต่ว่านิโคตินเนี่ยมันไปกระตุ้นให้ร่างกายทำงานหนักเกินไปมันกระตุ้นความดันให้มากขึ้นนะครับระยะยาวเนี่ยเดิมเนี่ยเขาเชื่อว่ามีแต่เรื่องของทางเดินหายใจทุ้งลมโป่งพองใช่ไหมครับนะคอพืชมะเร็งปอดแบบนั้นแต่ปัจจุบันเนี่ยก็พบแล้วว่าโรคทางเรื่องของระบบหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยก็เพิ่มมากขึ้นด้วยไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบนะครับหรือว่ากลุ่มของstroke หรือว่าเส้นเลือดสมองตีบหรือแตกนะครับซึ่งก็เป็นโรคที่เป็นกันง่ายขึ้นในปัจจุบันอยู่แล้วอันนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงที่สูงมากขึ้นนะครับแม้ว่าอาจจะผลเลือดดีอะไรดีแต่ว่ามาใช้พวกนี้ก็ถือว่าเพิ่มความเสี่ยงให้โรคหัวใจและหลอดเลือดที่เราอาจจะตรวจเลือดไม่เจอด้วยนะฮะในหมายถึงว่าเราตรวจเช็คอัพประจำปีสุขภาพเนี่ยเราไม่ได้เช็คเรื่องพวกนี้ใช่ไหมครับงั้นถ้ามีสูบพวกนี้อยู่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงตั้งแต่แรกแล้วครับ
1: คุณหมอครับถ้าในมุมมองคุณหมอแล้วเนี่ยบุหรี่มวนที่ขายในตามท้องตลาดเนี่ยกับบุหรี่ไฟฟ้าที่สูบเนี่ยอะไรมันพิษร้ายแรงกว่ากันฮะคืออันไหนตายเร็วกว่ากันฮะพอเปรียบเทียบได้ไหม
10: ถ้าตายเฉียบพลันเนี่ยถ้าตายเฉียบพลันเนี่ยก็ต้องบอกบุหรี่ไฟฟ้าแล้วครับคืออย่างนี้ครับผมไม่อยากให้มองบุหรี่ไฟฟ้าเป็นเปรียบเทียบกับตัวบุหรี่จริงอย่างเดียวเนาะ บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเป็นแค่อุปกรณ
1: ์
10: เขาจะใส่อะไรเข้าไปในเรื่องของเขาเลยอย่างในต่างประเทศเนี่ยที่เสียชีวิตเยอะๆจะเป็นยาแก้ปวดตระกูลเฟนทานิลรู้จักเฟนทานิลนะเป็นยาแก้ปวดที่แบบ ช้ในคนไข้มะเร็งเลยครับหรือว่าในคนไข้ที่แบบปวดเรื้อรังในโรงพยาบาลเลยรุนแรงมากเข้าออกมาใส่ฮะแล้วก็ขนาดที่สูงมากๆมันทำให้หยุดหายใจเสียชีวิตวัยรุ่นอเมริกันนี่เสียชีวิตด้วยเฟนทานิลค่อนข้างเยอะนะครับและส่วนหนึ่งก็คือใส่ในอุปกรณ์บุหรี่ไฟฟ้าด้วย
1: ฉะ
10: นั้นอุปกรณ์บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอุปกรณ์การสู
1: บ
10: เขาจะสูบอะไรจะเสพอะไรเขาเปลี่ยนได้เรื่อย
1: ๆครับเฟนทานิลเนี่ยเขาเอามาใส่ไปทำไมฮะยาแก้ปวดฮะ
10: ก็หนึ่งก็คือไม่ปวดสองก็คือทำให้เคลิ้มๆลอยๆได้เหมือนกันขนาดสูงๆมันจะเริ่มงงเงียงงเงียเช่นเดียวกัน
1: ครับอยากเมาว่าอย่างนั้นเถอะอยากเคลิ้มแบบนั้นนะฮะ
10: ใช
1: ่
0: ครับอยากให้คุณหมอฝาก
10: ครับจริงๆมีสารอื่นๆที่ต้องระวังอีกนิดหน่อยครับ ที่เคยเคลมกันว่าสารในบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ก่อมะเร็งก็หลังๆเริ่มตรวจเจอมากขึ้นเนื่องจากว่ามันมีการใส่กลิ่นใส่ตัวทำละลายเพื่อที่จะใส่กลิ่นและสารต่างๆเข้าไปมากขึ้นก็เริ่มตรวจเจอพวกฟอร์มาลดีไฮด์ซึ่งอาจจะเจอในเราอาจจะรู้จักฟอร์มาลินนะครับฟอร์มาลดีไฮด์เป็นส่วนหนึ่งของฟอร์มาลินน้ำยารองศพเนี่ยนะครับก็อยู่ในนั้นนะครับหรือว่าสารก่อมะเร็งอื่นก็เริ่มตรวจพบมากขึ้นนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถามว่าการศึกษาเกี่ยวกับมะเร็งทำไมยังไม่โผล่ออกมามากนักต้องเท้าความก่อนว่าตอนที่เรารู้ว่าบุหรี่เป็นสารก่อมะเร็งกว่าจะรู้อะครับมันกระเถิบออกไปเป็นแบบเป็นสิบสิบปีอะเพราะว่าจริงๆการเกิดมะเร็งมันไม่ได้สูบวันนี้แล้วเป็นพรุ่งนี
1: ้
10: เพราะฉะนั้นสาเหตุที่ข้อมูลทางมะเร็งยังไม่มาแต่ว่าหมายถึงว่าไม่มาในคนเนี่ยแต่ว่าในหลอดทดลองในตัวการตรวจเจอสารเนี่ยก็เริ่มมามากขึ้นแล้วนะครับ
0: ครับแสดงว่าก็มีอันตรายเยอะขึ้นมากๆฟอร์มาลินนี้ฉีดไปจะทำเรียกว่าดมไปจะได้อะไรเพราะปกติจะฉีดในศพนะได้อะไรคร
10: ับก็เป็นสารระคายเคืองครับเป็นสารระคายเคืองก็จริงๆเขาไม่ได้จงใจจะใส่ฟอร์มาลินนะครับแต่ว่าด้วยความว่าตัวทำละลายที่เขาใช้ตัวสารเคมีที่เขาใช้เนี่ยมันไปโดนความร้อนแล้วก็ระเหยเป็นพวกสารตระกูลนี้ออกมา
0: ก็จะทำให้เคลิ้มใช่ไหมครับ
10: ก็ฟอร์มาลดีไฮด์นี่ทำให้เกิดอาการระคายเคืองเขาไม่ได้จงใจจะใส่เขาจงใจจะเป็นใช้ตัวทำละลายเพื่อจะใส่กลิ่นช็อกโกแลตสตรอเบอรี่อะไรเงี้ยครับก็ต้องใจจะใส่กลิ่นอย่างอื่นก
1: ็
10: ต้องมีตัวทำละลายให้เท่านั้นเองครับ
1: เป็นคุณสมบัติทางเคมีที่จะใส่ตัวเสริมเข้าไป
0: ครับ
1: นะฮะ
0: ครับอยากให้คุณหมอฝากข้อคิดถึงสังคมหน่อยครับตอนนี้มีการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเยอะแล้วก็ที่สำคัญคือเด็กๆ ด้วยนะครับตรงนี้ให้คุณหมอให้ข้อคิดกับครอบครัวสังคมเกี่ยวกับพิษบุหรี่ไฟฟ้านะครับ
10: ครับผมสำหรับการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยก็เป็นต้องบอกว่าเป็นอุปกรณ์ที่นำไปสู่การเสพยาอื่นๆมากขึ้นถึงแม้ว่าจะมีการบังหน้าว่าเป็นการให้นิโคตินอย่างเดียวนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเพียงอุปกรณ์หนึ่งผู้ขายเขาต้องการให้คนติดเพราะงั้นเขาสามารถจะใส่ยาเสพติดอะไรเข้าไปก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วยาเสพติดเหล่านี้ก็จะเป็นอันตรายต่อทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังต่อสุขภาวะรวมถึงสุขภาพทางจิตของผู้ใช้ด้วยรวมถึงคนที่อยู่รอบๆตัวก็มีโอกาสที่จะได้รับสารระคายเคืองหรือสารต่างๆเข้าไปได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้เฝ้าระวังนะครับว่าจริงๆมันเป็นของผิดกฎหมายด้วยถ้าเจอก็แจ้งนะฮะผู้ปกครองแจ้งคุณครูนะแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับอันนี้ก็จะลดการสัมผัสบุหรี่ไฟฟ้าได้และที่สำคัญที่สุดถ้าไม่มั่นใจเพราะบางอันหน้าตาเหมือนของเล่นหน้าตาเหมือน USB drive หน้าตาเหมือนของในชีวิตประจำวันนะครับถ้าไม่มั่นใจก็ขอเด็กเขาตรวจดูได้เลยนะครับแล้วก็เอามานั่งดูนั่งพินิจพิจารณากับคุณครูหรือว่ากลุ่มคนที่เขามีข้อมูลนะครับทางตัวอย่างรูปของบุหรี่ไฟฟ้าเพราะจริงๆคุณครูนี่อบรมเรื่องพวกนี้พอสมควรเลยครับบางโรงเรียนนี่เป็นโรงเรียนสีขาวนะมีความรู้เรื่องอุปกรณ์พวกนี้มีการตรวจกระเป๋าเรื่องพวกนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
1: ครับเท่ากับคุณครูและผู้ปกครองต้องเท่าทันเด็กและเยาวชนด้วยนะครับถ้าไม่รู้ว่านี่คือสิ่งเสพติดนี่คือสิ่งที่ผิดกฎหมายเพราะบุหรี่ไฟฟ้านี่มีไว้ในครอบครองซื้อขายนี่ไม่ได้ใช่ไหมมันผิดกฎหมายใช่ไหม
10: คร
1: ับ
10: ผิดกฎหมายครับ
1: ครับครับเอาละครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์สาภูมิศรีสุมะจากศูนย์พิษวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดีที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างส
10: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับนี่คือพิษภัยนะฮะของบุหรี่ไฟฟ้านะครับที่พิษมากขึ้นนะครับ
0: ผมฟังแล้วผมยังรู้สึกเลยว่าถ้าสมมุติว่าเราไปได้รับกลิ่นยาบ้า
1: เราไม่สูบอ่ะแต่เราไปบังเอิญ
0: ไปได้กลิ่นมาเนี่ย
1: ไอ้คนรอบข้างสูบ
0: เราผิดด้วยมั้ยเนี่ยอันตรายนะครับ
1: ถ้าแฟนสูบนี่ทำยังไงเลิกกับแฟนไหมหรือจะให้เขาเลิก
0: ด่าก่อน
1: ด่าก่อนใครเขาเรียกว่าไงขับเคลื่อนด้วยแรงด่า
0: ขับเคลื่อนด้วยแรงด่าก่อน
1: ไ
0: ม่ถูกต้องนะครับเรื่องนี้นะครับก็ฝากกันไว้นะครับเป็นอันตรายต่อชีวิตแล้วก็คนรอบข้างด้วยนะครับ
1: ครับไปดูเรื่องไทย AI Passport กันบ้างนะฮะก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะบอกว่าเวอร์ชันฟรีดีกว่าของไทย AI Passport คุณชัยชนกก็ออกมาปฏิเสธ ว่าไม่จริง
0: ครับ
1: บอกว่าไม่จริงนะฮะด้วยเหตุผลหลายเรื่องนะฮะอาจจะเป็นเรื่องของเราใส่คำสั่งไปปุ๊บเนี่ยมันไม่ใช
0: ่
1: นะฮะบอกว่าตัวโปรใช้ไม่ดีเท่าของฟรีต
0: ้
1: องไปดูว่าคุณใช้งานตัวโปรอันไหนทำเรื่องอะไรเปรียบเทียบกับตัวฟรีอย่างไรเพราะทุกโมเดลทุกอันที่อยู่ในแพลตฟอร์มล้วนเป็นโมเดลที่มีรายละเอียดแตกต่างกันออกไปอันนี้การชี้แจงของคุณชัยชนกนะฮะอ่ะนี่ก็คือบอกว่าแพลตฟอร์มอะไรต่างๆเนี่ยก็คือการใช้เนี่ยมันจะต้องมีการอะไรอะไรมากกว่านี
9: ้คือต้องเลือกใช่ไหมคือคุณชัยชนกเขาบอกว่า
1: ค
9: ุ
1: ณช
9: ั
1: ยชนก
9: พยายาม
1: จะบอกตรงนี้แล้วก็ในการสื่อสารเนี่ยที่มีคนเขาตั้งข้อสังเกตว่าโมเดลเนี่ยเดียวกันเช่น Gemini ChatGPT เขาใช้ตัวฟรีแล้วใส่คำสั่งเดียวกันลงไปในแอปพลิเคชันนั้น AI ตัวนั้นแล้วไปใช้ใน Thai AI Passport ก็เลือก
9: Gemini เหมือนกัน
1: ถูกต้องแต่คำตอบออกมาเนี่ยไม่เหมือนกันพอไม่เหมือนกันปุ๊บเนี่ยก็มีการเปรียบเทียบละว่าอันไหนเนี่ยดีกว่ากัน
0: ครับ
1: อันไหนดีกว่ากันก็ปรากฏว่าเขาก็บอกว่าเฮ้ยของฟรีมันดีกว่าเขาก็บอกว่าของฟรีมันดีกว่าคุณชัยชนกก็บอกว่าไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นอันนี้ผมก
9: ็
1: สรุปโดยสั้นๆ
9: ต้องให้เรียกว่ายังไงเวลาเราจะเลือกใช้ AI อย่างคุณทรงพลอย่างผมเนี่ยใช้หนึ่งแพลตฟอร์มผมก็ไม่ได้มีการไปเลือกแต่หลายอันนะคุณทรงพล
1: คือ Thai AI Passport เนี่ยมันจะมีตัวเลือกว่าคุณจะใช้ AI ตัวไหนแล้วพอเลือกปุ๊บเนี่ยมันจะมีบอกว่าคุณจะเลือกคุณสมบัติอย่างไรวิเคราะห์อย่างรวดเร็ววิเคราะห์ปานกลางหรือว่าวิเคราะห์โดยละเอียดแล้วก็รวมถึงว่าจะเอาแบบไหนแบบย่อหน้าแบบอะไ
0: ร
1: นะฮะแล้วกดยืนยันลงไปเปรียบเทียบ AI 2ตัวเนี่ยก็ทำได้นะฮะแต่ว่าคือผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยมันยังไม่ประทับใจกับความคาดหวังของประชาชนที่คาดหวังไว้ค่อนข้างสูงเพราะประชาชนเนี่ยผมพูดแทนเลยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเขามีความคิดว่าAI ที่เขาใช้อยู่ทุกวันนี้เนี่ยจะถูกอัปเกรดให้มันเป็นเวอร์ชันที่แบบเสียตังค
0: ์อ่
1: ะสมมติผมใช้ Gemini ปุ๊บเนี่ยผมก็นึกว่าจะอัปเกรดผมเนี่ยให้เป็นเวอร์ชันเสียตังค์ด้วย AI ที่ผมมีอยู
0: ่
1: แต่ปรากฏว่ามันคือการใช้ฮับหรือว่าตัวเชื่อมต่อเนี่ยที่เรียกว่า Thai AI Passport เชื่อม AI หลายๆตัวเข้าไปซึ่งเราจะต้องผ่านเว็บท่าตัวนั้นเว
0: ็
1: บพอร์ทัลเนี่ยหรือตัวฮับเนี่ยถึงจะไปใช้ AI ตรงนั้นได
0: ้
1: พูดง่ายๆเนี่ยเหมือนมีเครื่องกรองน้ำไปอยู่ระหว่างท
0: ่อ
1: ในแต่ละท่อ
9: แล้วเราต้องเลือกท่อเองด้วย
1: แล้วเราก็ต้องเลือกท่อเองแล้วก็ผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยถ้าเป็นน้ำเนี่ยก
0: ็
1: คือน้ำที่ไม่แรง น้ำที่ไม่แรงเป็นน้ำที่สะอาดเป็นน้ำที่ไม่แรงแต่ถ้าเกิดคุณใช้ AI ตัวเดียวของคุณเพียวๆ เนี่ยน้ำจะออกมาค่อนข้างแรงเหมือนผ่านปั๊มน้ำ
9: อาจจะเป็นน้ำที่ไม่ได้กรองหรืออะไรก็แล้วแต่บางทีคือมันตอบโจทย์คนที่คนอยากได้นะตอนนั้นเลย
1: ก็อย่างที่ผมบอกแหละเราต้องใช้เวลาในการประเมินอันนี้มันเร็วไปเพราะว่าเรื่องของเทคโนโลยีกับ AI เนี่ยต้องให้เวลาต้องให้เวลาปัญญาประดิษฐ์ให้เวลานักพัฒนาเราต้องคอยส่งเนี่ยปัญหาอุปสรรคไปแล้วเขาก็จะค่อยๆแก้ไขและพัฒนาตามสิ่งที่เราเนี่ยร้องขอไปนะฮะมันคือการพัฒนาของ AI คำถามอยู่ที่ว่าในทางการเมืองนะเขาก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์อีกบอกว่ายอดเนี่ยที่มันออกมาปุ๊บเนี่ยไม่ใช่ยอดจริง
0: ครับ
1: ที่มีคนไปลงทะเบียนล้านกว่าคน active user ที่ใช้อยู่ 500,000 คน
0: ครับ
1: เป็นตัวเลขเนี่ยที่ตั้งขึ้นมาโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือรัฐบาลนั่นแหละ
0: ครับ
1: มีประเด็นนี้ออกมาเนี่ยก็มีการชี้แจงกันออกมา
9: ครับตรงนี้นะครับทางคุณชัยชนกนะครับก็มีการออกมาเปิดเผยนะครับกับโครงการไทย AI Passport นะครับยอด 500,000 กว่าคนเนี่ยมีการตรวจสอบแบบรายวันนะยอดลงทะเบียนตอนนี้ก็อย่างที่บอกนะครับ1,300,000 ถึง 1,400,000 คนโดยประมาณนะเพราะว่าการขึ้นของตัวเลขเนี่ยก็อยู่ประมาณนี้อยู่นะครับส่วนตัวเลขที่ปรากฏในช่วงแรกเนี่ยเป็นข้อมูลเพียง 9-10 ชั่วโมงแรกของวันเปิดตัวนะครับแล้วก็ยืนยันว่าไม่มีการซ่อสร้างยอดปลอมแน่นอนนะครับแล้วก็จะมีการเตรียมจัดทำแดชบอร์ดแดชบอร์ดเนี่ยก็คือเป็นเหมือนแผนภูมิแผนผังนะครับว่าจำนวนที่ลงทะเบียนตอนนี้เนี่ยเป็นอย่างไรนะเพื่อให้การตรวจสอบเนี่ยหรือว่าการนำเสนอข้อมูลที่แท้จริงเนี่ยเห็นได้แบบเรียลไทม์นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีการนำมาจัด พื่อที่จะทำให้ตัวเลขเนี่ยได้โปร่งใสนะครับคุณชัยชนกนะครับยอมว่าสิ่งที่กังวลมากเนี่ยคือปัญหาการใช้โมเดลคือยอดลงทะเบียนเริ่มชะลอตัวแล้วก็ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเนี่ยเนื่องจากว่าการที่พอมีการประมวลผลออกมานะครับในส่วนที่ใช้ไทย AI Passport ค่อนข้างที่จะเยอะเนี่ยคืออยู่ในกลุ่มตัวเมือง
1: ครับ
9: แต่ว่าก็จะมีการประสานนะครับกับฝั่งทางกระทรวงอว.กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับสนับสนุนในเรื่องของอินเทอร์เน็ตราคาถูกหรือว่าอินเทอร์เน็ตฟรีสำหรับคุณครูนักศึกษาและก็ประชาชนในต่างจังหวัดนะครับเพื่อจะได้เปิดโอกาสให้หลายๆท่านเนี่ยได้เข้าถึง AI ระดับโปรที่ได้ทั่วถึงซึ่งขณะเดียวกันนะครับก็มีการชี้แจงนะว่าไทย AI Passport เป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมโมเดล AI จากภาคเอกชนนะครับไม่ได้สร้างขึ้นเองจึงอาจจะให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างจากแอปพลิเคชันที่เคยใช้หรือว่าพฤติกรรมของโมเดลแต่ละโมเดลที่หลายๆคนใช้อยู
1: ่
9: นะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการยืนยันนะว่าการรวบรวมโมเดลแต่ละโมเดลนั้นเนี่ยก็คือมันอาจจะมีข้อแตกต่างหลายๆคนอาจจะคิดว่าการใส่อีเมลที่มีการลงทะเบียนในวันแรกเนี่ยอาจจะเอาไปใช้ในอีเมลที่อัปเกรดในแต่ละแอปเนี่ยอันนี้คือไม่ใช่นะครับก็จะต้องมาใช้ในเว็บไซต์ aipass.go.th แทนนะครับแล้วก็ทางนี้เองกระทรวง EDE นะครับก็ได้มีการสั่งปรับค่าเริ่มต้นของระบบจากโมเดลฟรีให้เป็นโมเดลระดับสูงสุดหรือว่าโปรเพื่อให้ประชาชนได้รับประสบการณ์ที่ดีนะครับซึ่งก็ไม่ต้องกังวลเรื่องการจ่ายโทเค็นหรือว่าการจ่ายเงินเพราะรัฐบาลก็จะมีการสนับสนุนตามสัญญาที่มีการให้ไว้กับผู้บริการนะครับ
1: ครับการใช้ AI ที่มีคุณภาพเนี่ยหรือว่าการประเมินว่าโครงการนี้ประสบความสำเร็จหรือไม่เนี่ยก็คงไม่ใช่การดูที่ตัวเลขเนี่ยของผู้ใช้งานแต่ว่ามันคือการใช้ AI แล้วมันเกิดประโยชน์กับชีวิตท่านอย่างไรเช่นเมื่อก่อนท่านต้องทำงานหามรุ่งหามค่ำถึงดึกถึงดื่นเนี่ย AI ช่วยให้คุณเนี่ยสามารถสรุปงานได้เร็วทำงานด่วนเนี่ยสามารถทำได้ไวจากเดิม2ชั่วโมงเหลือ15นาทีนะครับคุณก็จะเวลา1ชั่วโมงกว่าๆเนี่ยไปใช้ในการดำเนินชีวิตเนี่ยในการที่จะพักผ่อนหย่อนใจไปซื้อของฝากแฟนหรือคิดถึงทำสิ่งต่างๆเนี่ยที่มันพัฒนางานให้คุณมากขึ้นนี่คือการทำ AI เนี่ยให้ใช้กับชีวิตจริงให้เรามีชีวิตที่มันมีคุณภาพชีวิตมากยิ่งขึ้น
9: ผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะแต่ก่อนเนี่ยเวลาเราจะหาคำศัพท์อะไรเราต้องเปิดหนังสือหลังๆมาถ้าสมมติจะหาคำศัพท์มาใช้ Talking Dick หลังๆมาใช้ Google เนี่ยอันนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ AI
1: ใ
9: ช่มันก็จะเปลี่ยนตามยุคไป
1: คือมันจะช่วยให้เราเนี่ยใช้ชีวิตที่สบาย
9: ครับ
1: แล้วก็ง่ายขึ้นนั่นนะฮะนี่คือวัตถุประสงค์ของ AI ไปดูเรื่อง Data Center กันบ้างนะครับหลังจากที่โอ้โหกลายเป็นจำเลยสังคมนะฮะที่ไหนมี Data Center คนก็ตกอกตกใจ Data Center ก็มีมานานแล้วนะครับ
9: ครับ
1: ธนาคารสถาบันการเงินบริษัทเอกชนต่างๆในสมัยก่อนๆเนี่ย
9: ครับ
1: เวลาเขาจะเก็บข้อมูลเขาจะเช่าเซิร์ฟเวอร
9: ์
1: รู้จักไหมเซิร์ฟเวอร์คือที่เก็บข้อมูล
9: ครับ
1: ขนาดใหญ
9: ่ทางข้อมูล
1: ทางข้อมูลบางธนาคารบางบริษัทก็จะมีเซิร์ฟเวอร์ของตัวเอง
9: ครับ
1: แต่ถ้าใหญ่ๆหน่อยก็จะไปเช่าเซิร์ฟเวอร์เขานี่แหละเรียกว่า data center
9: ครับ
1: ในยุคเริ่มแรกนะฮะก็คือไปเช่าเซิร์ฟเวอร์เก็บข้อมูลคือ data center แต่ปัจจุบันมีการพัฒนาของ AI ระบบ cloud ในการเก็บข้อมูลก็จะต้องมีการตั้ง data center หรือว่าศูนย์เก็บข้อมูลเซิร์ฟเวอร์เนี่ยใหญ่ขึ้น
9: ครับ
1: นะฮะแล้วก็พอมีการลงทุนเกี่ยวกับ data center ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะฮะสิ่งที่มันจะเกิดผลกระทบก็คือสิ่งแวดล้
9: อม
1: สิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นยังไงมลพิษด้านเสียงพัดลมเนี่ยที่อยู่ในระบบหล่อเย็นเนี่ยของ data center จะทำงานตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้ความเย็นเดซิเบลหรือว่าตัวความดังเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 80-90 เดซิเบล
9: ครับ
1: ซึ่งถ้าคนบ้านอยู่แถวนั้นนะฮะ
9: ได้ยินแน่นอน
1: คือมันก็จะรบกวน
9: ระบายความร้อนอีก
1: มันจะใช่แล้วมันมีการระบายความร้อนถ้าหน้าร้อนเนี่ยหายห่วงแล้วนะครับ
9: โอ้โห
1: ร้อนระอุ
9: ครับ
1: นะฮะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเรื่องของการใช้น้ำใช้ไฟเนี่ยใช้น้ำใช้ไฟเยอะ ความเสถียรของระบบไฟฟ้ารวมถึงการเก็บถังน้ำมันแกลลอนน้ำมันเนี่ยเอาไว้เวลาฉุกเฉินเวลาปั่นไฟซึ่งเขาจะต้องมีถังน้ำมันเนี่ยในการสำรองปั่นไฟไว้48ชั่วโมงเพื่อเกิดเหตุการณ์ไฟดับไฟตกนะฮะอันนี้คือ data center ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะคือกฎหมายของไทยเนี่ยมันยังไปไม่ถึง คือสิ่งต่างๆมันเข้ามาเร็วทำให้กฎหมายของไทยยังมีช่องว่างช่องโหว่นะฮะดังนั้นแล้วเราจะต้องกำหนดกรอบและกติกาเพื่อ ขีดเส้นในการประกอบกิจการ Data Center ให้ไม่เดือดร้อนกับประชาชนนะฮะวันนี้ฮะคุณเอกนิตินิธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับก็มีการเปิดเผยว่าจะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center หรือว่าบอร์ด Data Center นะครับก็จะมีนัดแรกในวันนี้ครับ 8:30 ท่านนายกก็มานะครับคุณเอกนิติก็มาแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องก็มาพร้อมกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ Data Center เนี่ยก็มีเรื่องของข่าวว่ามันมีผลกระทบต่างๆเนี่ยกับประชาชนนะฮะคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมก็จะมีการวางกรอบแนวคิดแนวทางในการกำกับดูแล Data Center ในภาพรวมเพื่อให้เกิดการลงทุนที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจพร้อมไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อสังคมนะฮะต้องติดตามดูนะฮะเพราะว่า Data Center เนี่ยก็เกิดการลงทุนมหาศาลนะฮะมี36โครงการมูลค่ากว่า 700,000 ล้านบาทอันนี้ข้อมูลปี67นะครับเออแต่ว่าคำถามคือผลกระทบสิ่งแวดล้อมในชุมชนเนี่ยมันเกิดกันเยอะคือแย่งการใช้ไฟฟ้าการสะสมน้ำมันเรื่องของกลิ่นเรื่องของความร้อนอะไรต่างๆเนี่ยก็จะต้องมีการกำกับดูแลแล้วก็นักวิชาการก็เสนอว่าการตั้ง Data Center ต่อไปจากนี้ควรมีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่อย่างนั้นถ้าไม่ผ่านสร้างไม่ได
9: ้
1: นะฮะ
9: ครับก็ต้องติดตามกันต่อนะครับตอนนี้จะมีการประชุมการเกิดขึ้นนะครับมาติดตามข่าวสารของพวกเรากันได้ใหม่นะครับสำหรับบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับวันนี้เราหมดเวลาแล้วนะครับต้องลาไปก่อนครับผมณัฐพงศ์สารบุตรครับ
1: ทรงพลชูเวศสวัสดีครับ
9: สวัสดีครับ
11: มงคลชีวิต38ประการตอนที่10กล่าววาจาอันเป็นสุภาษิตหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
2: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพิญญรุ่งสมัยกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่ทั่วประเทศรับมือฝนตกหนักต่อเนื่องถึงวันที่7กันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
7: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
8: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
4: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่ทั่วประเทศรับมือฝนตกหนักต่อเนื่องถึงวันที่7กันยายนนี้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากควรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
9: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยสถานการณ์สภาพอากาศประเทศไทยในช่วงนี้ว่าพายุโซนร้อนโซเดลซึ่งเคลื่อนตัวทางตอนใต้ของประเทศจีนได้ขึ้นฝั่งและอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเพรสชันแล้วโดยในช่วงเช้าบางพื้นที่มีอากาศเย็นลงอุณหภูมิลดลง 1-2 องศาเซลเซียสซึ่งช่วยให้พื้นที่น้ำท่วมหรือดินอุ้มน้ำสามารถระเหยความชื้นออกไปได้ดีแม้พายุจะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่ร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงยังส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่7กันยายนโดยพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ภาคเหนือโดยเฉพาะฝั่งตะวันตกอาทิจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนซึ่งยังคงรับอิทธิพลลมมรสุมโดยตรงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากควรติดตามสถานการณ์สภาพอากาศอย่างใกล้ชิดนันทพัฒน์แสนตุ้มรายงาน
4: ด้านสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูล จ้งเรือทุกลำระมัดระวังการเดินเรือและหลีกเลี่ยงพื้นที่เกิดเหตุเรือจมหากเกิดเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วน1199ตลอด24ชั่วโมง
10: นายธนัทขวัญนุ้ยเจ้าพนักงานตรวจท่าชำนาญการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูลเปิดเผยว่าด้วยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูลได้รับแจ้งเกิดเหตุเรือจมบริเวณเกาะกลางหมู่เกาะตารุเตาเส้นทางไปเกาะหลีเป๊ะเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางน้ำผู้อำนวยการเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูลในฐานะเจ้าท่าจึงประกาศเตือนไปยังผู้ควบคุมเรือเจ้าของเรือผู้ประกอบการเรือผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยวผู้ประกอบอาชีพประมงและชาวเรือทุกประเภทระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวโดยไม่จำเป็นและขอให้ปฏิบัติตามคำสั่งการประกาศแจ้งเตือนของเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆอย่างเคร่งครัดในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินให้ติดต่อสายด่วน1199ตลอด24ชั่วโมงอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
4: กระทรวงพลังงานตรวจสอบ Data Center ย่านพระราม9พบกักเก็บน้ำมันเกือบ 200,000 ลิตรโดยไม่มีใบอนุญาตพร้อมสั่งเคลื่อนย้ายออกทันทีเพื่อความปลอดภัย
11: นางสาวธิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานโดยกรมธุรกิจพลังงานเข้าตรวจสอบศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center บริเวณถนนพระราม9หลังได้รับร้องเรียนว่าอาจมีการลักลอบกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยผลจากการตรวจสอบพบว่ามีการจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงรวมประมาณ 190,000 ลิตรโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่3เจ้าหน้าที่จึงออกคำสั่งทางปกครองให้ผู้ประกอบการเคลื่อนย้ายน้ำมันทั้งหมดออกจากพื้นที่โดยด่วนเนื่องจากยังไม่ได้รับอนุญาตให้จัดเก็บน้ำมันในปริมาณดังกล่าวทั้งนี้กฎหมายกำหนดว่าสถานประกอบการที่จัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงตั้งแต่ 15,001 ลิตรขึ้นไปต้องยื่นขออนุญาตต่อกรมธุรกิจพลังงานเพื่อให้ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยวิธีการจัดเก็บระบบเผชิญเหตุและมาตรการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมวาสนาตระเกตรายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: Everyday English
1: กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดำเนินรายการโดยดร.พัชรีอิ่มศรี
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Everyday English รายการภาษาอังกฤษสำหรับทุกคนที่ต้องการฝึกภาษาอังกฤษค่ะในวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ฟังไปทดสอบตัวเองกันนะคะว่าเราเนี่ยมีความแม่นในการใช้ภาษาอังกฤษกันแค่ไหนนะคะในวันนี้ที่ฉันจะมีประโยคที่ผิดของภาษาอังกฤษมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะแล้วก็พอคุณผู้ฟังได้ฟังเนี่ยคุณผู้ฟังก็ลองสังเกตดูนะคะว่าเอ๊ะประโยคนี้เนี่ยผิดตรงไหนนะคะแล้วเดี๋ยวดิฉันก็จะเฉลยให้ทราบค่ะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะเราให้เครดิตจากเว็บไซต์กันก่อนนะคะต้องขอขอบคุณเว็บไซต์นะคะ www.engvid.com นะคะสำหรับที่มาของประโยคเหล่านี้ค่ะค่ะในวันนี้นะคะเราจะนำประโยคที่เกี่ยวข้องกับการใช้การปฏิเสธมาฝากรู้ฟังกันนะคะประโยคนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งประโยคที่คุณครูชอบออกเช่นเดียวกันนะคะดิฉันก็จะมีหมายเหตุนิดนึงนะคะว่าในบางสำเนียงเนี่ยเขาก็จะอนุญาตนะคะว่าใช้ประโยคแบบนี้ก็ได้อะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าเวลาที่เราทำข้อสอบไวยากรณ์เนี่ยนะคะเราก็จะต้องยึดเขาเรียกว่าเป็นภาษาอังกฤษมาตรฐานเอาไว้ก่อนนะคะดังนั้นถ้าเราไปฟังภาษาอังกฤษสำเนียงใดๆและเขาใช้ประโยคที่ตรงข้ามกับสำเนียงมาตรฐานก็อย่าไปโต้เถียงกันนะคะเพราะจริงๆแล้วภาษาเนี่ยก็เป็นเรื่องของความหลากหลายนะคะบางครั้งสำเนียงนี้ก็พูดแบบนี้อีกสำเนียงนึงก็พูดอีกแบบนึงอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราดูในแง่ของไวยากรณ์เนี่ยก็จะยึดความถูกต้องในแง่ของภาษาอังกฤษมาตรฐานไว้ก่อนนะคะเหมือนเดิมนะคะดิฉันจะพูดประโยคนี้2ครั้งด้วยกันคุณผู้ฟังลองฟังดีๆนะคะประโยคนี้ไม่ยากค่ะฟังดูว่าประโยคนี้นั้นผิดตรงไหนค่ะประโยคนี้บอกว่า I did not meet nobody I did not meet nobodyดิฉันพูดช้าๆชัดๆให้เพราะว่ารายการของเราเนี่ยบางครั้งก็มีเด็กๆฟังอยู่นะคะดังนั้นถ้ามีเด็กๆฟังรายการของคุณครูอยู่นะคะเด็กๆได้เรียนไปหรือยังเอ่ยนะคะว่าประโยคนี้นั้นผิดตรงไหนค่ะถ้าจะพูดให้เร็วขึ้นนะคะก็จะเป็น I didn't meet nobody เฉลยแล้วนะคะประโยคนี้เนี่ยเด็กๆถ้าฟังรายการของครูอยู่นะคะสังเกตว่าเราเป็นประโยคปฏิเสธค่ะI did not นะคะดังนั้นในภาษาอังกฤษนะคะความมาตรฐานของภาษาอังกฤษก็คือเราไม่สามารถใช้ปฏิเสธซ้อนปฏิเสธได้นะคะดังนั้นเราจะไม่สามารถใช้คำว่า nobody ได้นะคะถ้าเด็กๆเจอประโยคนี้ในข้อสอบนะคะหรือว่าเด็กๆแต่งประโยคนี้เองเนี่ยนะคะเด็กๆจะต้องเปลี่ยนจาก nobody เป็น anybody นะคะดังนั้นประโยคที่ถูกต้องก็จะเป็น I did not meet anybodyฉันไม่ได้พบใครเลยนะคะ I did not meet anybody ค่ะหากคุณผู้ฟังนะคะต้องการที่จะสอบถามหรือว่าแนะนำรายการนะคะก็ติดต่อพวกเราเข้ามาได้ค่ะที่0756720009นะคะหรือว่าจะอีเมลก็ได้ค่ะที่ ipathar@w.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: Everyday English

0: เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโชคดีคุณทำประกันภัยแต่ถ้าประกันภัยของคุณมีปัญหาYeah! ยังมีคปภ.คอยดูแลคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
1: รักสามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะเข้มแข็งมั่นคงจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยข่าว9โมงค่ะ
0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวตอบโจทย์ทุกยุทธศาสตร์จากรัฐสู่ประชาชนในรายการคุยข่าว9โมงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9นาฬิกา10นาทีถึง10นาฬิกาทางสวทฝั่งอ่าวไทยสวทชุมพร FM 100 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวททุ่งสงFM 97 MHz และสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการคุยข่าว9โมงค่ะเรามาเจอกันเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้ค่ะวันนี้อยู่กับมุขออนปวีวงวชิราผู้สื่อข่าวจากสวทสุราษฎร์ธานีนะคะรายการคุยข่าว9โมงของเราสวทสุราษฎร์ธานีเป็นแม่ข่ายค่ะส่งเสียงส่งสัญญาณถ่ายทอดไปยังพื้นที่3จังหวัดผ่าน6สวทด้วยกันนะคะจังหวัดแรกก็คือจังหวัดชุมพรค่ะผ่านทางสวทชุมพรจังหวัดที่2คือจังหวัดนครศรีธรรมราชผ่านทางสวทนครศรีธรรมราชและสวททุ่งสงค่ะและจังหวัดที่3ก็คือจังหวัดสุราษฎร์ธานีผ่านทางสวทสุราษฎร์ธานีค่ะสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้และสวทเกาะสมุยนะคะส่วนอีกหนึ่งช่องทางที่เปิดให้คุณผู้ฟังได้มาร่วมจัดรายการสดๆไปพร้อมๆกับมุกนั่นก็คือทางเพจ Facebook สวทสุราษฎร์ธานีค่ะเรามี Facebook Live นะคะให้กับคุณผู้ฟังได้มาติดตามกันด้วยนะคะก็ทักทายคุณผู้ฟังในทุกช่องทางเลยค่ะวันนี้ค่ะเรามาเจอกันวันศุกร์ที่4เดือนกันยายนพุทธศักราช2569ตรงกับแรม7ค่ำเดือน9ปีมะเมียนะคะวันนี้4กันยายนถือว่าเป็นวันสำคัญต่อเรื่องของระบบนิเวศเนื่องจากเป็นวันสัตว์ป่าโลกหรือว่า National Wildlife Day ค่ะเป็นการมาเชิญชวนร่วมป้องกันเนาะสัตว์ป่าเพื่อรักษาระบบนิเวศที่ยั่งยืนคุณผู้ฟังคะซึ่งคุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าปัจจุบันเนี่ยทั่วโลกเราเนี่ยมีสัตว์ป่ากว่า 18,000 สายพันธุ์นะคะที่กำลังจะเสี่ยงสูญพันธุ์แล้วจากการถูกคุกคามแล้วก็สภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงค่ะรวมถึงการสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยนะคะซึ่งสัตว์ป่าไม่ใช่แค่สิ่งมีชีวิตแต่คือหัวใจสำคัญในการรักษาเรื่องของความสมบูรณ์ของธรรมชาตินั่นเองค่ะซึ่งในประเทศไทยเนาะถ้าเกิดมองเรื่องของสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าที่เสี่ยงจะสูญพันธุ์ก็อาจจะมีประมาณ21ชนิดด้วยการเป็นสัตว์ป่าหายากด้วยนะคะซึ่งต้องได้รับการคุ้มครองอย่างเข้มงวดค่ะก็จะแบ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนาะไม่ว่าจะเป็นกระสู้แรดกูปีแมวลายหินอ่อนค่ะควายป่ากวางผาเก้งหม้อสมเสร็จละองละมั่งเลียงผาแล้วก็สมันนั่นนะคะรวมถึงสัตว์น้ำเองอย่างจะเป็นเรื่องของวานสีน้ำเงินคือด้วยฝั่งขาววานรูด้าวานโอมูระแล้วก็พยูนค่ะส่วนกลุ่มนกกันบ้างก็จะได้แก่นกกระเรียนพันธุ์ไทยค่ะนกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธรนกชนหินค่ะนกเต้าแร้วท้องดำเต่ามะเฟืองและปลาฉลามวานนั่นเองคือด้วยฝั่งขาซึ่งทุกคนก็มีส่วนที่จะร่วมกันอนุรักษ์เรื่องของสัตว์ป่าของเราให้อยู่คู่กับลูกหลานของเราไปอีกนานๆได้นะคุณฟังค่ะซึ่งวันนี้ก็ถือเป็นวันสำคัญที่ทำให้ทุกคนทั่วโลกเนี่ยได้มาตระหนักถึงความสำคัญของสัตว์ป่าเพื่อรักษาระบบนิเวศที่ยั่งยืนนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็ย้ำกันเนอะในช่วงแรกของรายการของเราเช่นเคยค่ะรายการของเราค่ะวันนี้นำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นทั้งในพื้นที่3จังหวัดของเรานะคะรวมถึงข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในระดับประเทศค่ะโดยวันนี้เองนะคะเรายังมีการได้รับเกียรติเนาะเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นครั้งแรกในภาคใต้ค่ะกับโครงการวิ่งกับลูก Positive Parenting Fun Run ครั้งที่5ซึ่งเดี๋ยววันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณหมอแล้วก็บุคลากรจากสถาบันสุขภาพจิตเด็กแล้วก็วัยรุ่นภาคใต้อำเภอพุนเพ็ญจังหวัดสุราษฎร์ธานีบ้านเราเนี่ยแหละมาร่วมพูดคุยกันสดๆในรายการถึงเกี่ยวเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตเด็กแล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะแล้วก็กิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่สุราษฎร์ธานีรวมถึงภาคใต้ตอนบนที่อยากจะเชิญชวนทุกคนมาร่วมกิจกรรมดีๆในครั้งนี้ด้วยค่ะ แต่ก่อนอื่นที่เราจะไปติดตามข่าวสารเรื่องราวต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะคะเรามาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันกันก่อนวันนี้มีประเด็นอะไรที่ยังคงต้องติดตามแล้วก็น่าสนใจกันบ้างนะคะเริ่มที่พยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะโดยพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะคะบริเวณภาคใต้ฝั่งตอนออกมีฝนฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญคือมรสุมตอนตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยค่ะขอให้ประชาชนเองระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและก็ลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยนะคะดูเจาะเป็นรายฝั่งกันบ้างเริ่มต้นที่ภาคใต้ฝั่งตอนออกกันก่อนค่ะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองประมาณ 40% ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรดูกันต่อที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะวันนี้มีฝนมากกว่าฝั่งตะวันออกค่ะอยู่ที่ประมาณ 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตร

ได้รับการแต่งตั้งเนาะให้เป็นหัวเรือใหญ่ในการติดตามประชุมเรื่องของการควบคุม Data Center ในพื้นที่ของพื้นที่ของประเทศไทยเนาะโดยเฉพาะในศูนย์กลางเมืองอย่างกรุงเทพแล้วก็พื้นที่ EEC นั่นเองนะคะคุณผู้ฟังคะซึ่งวันนี้ก็จะมีการหารือกันนัดแรกระหว่างกระทรวงพาณิชย์สภาพัฒน์กรุงเทพมหานครการไฟฟ้าการประปาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อเป็นการเร่งจัดทำหลักเกณฑ์ด้านการจัดโซนนิ่งนะคะรวมถึงในเรื่องของการทบทวนมาตรการคุณผู้ฟังคะเกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมอาคารสิ่งแวดล้อมแล้วก็ความปลอดภัยมีการพัฒนา Data Center ให้สอดคล้องกับพื้นที่แล้วก็ไม่กระทบกับประชาชนซึ่งมีการยอมรับเลยค่ะว่าปัจจุบันเนาะหลายหน่วยงานรับผิดชอบกฎหมายคนละส่วนค่ะแต่ยังขาดกลไกเชื่อมโยงการพิจารณาในภาพรวมการประชุมนัดนี้วันนี้ก็จะมีเป็นมิติที่สำคัญนะคะที่จะทำให้เกิดเรื่องนี้ยังคงแบบว่าเรื่องของการพัฒนากระตุ้นเศรษฐกิจยังคงเดินหน้ากันไปแบบเศรษฐกิจใหม่เนาะควบคู่กับความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนด้วยนั่นเองค่ะจากเรื่องนี้คุณผู้ฟังคะจริงๆมุกไปหาข้อมูลเพิ่มเติมจาก BOI นะคะหรือว่าสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนค่ะก็พบว่าตั้งแต่ห่วงปี67ถึงปี69นะคะประเทศไทยของเราโดย BOI เนี่ยมีการส่งเสริมการลงทุน Data Center เนี่ยอยู่ที่ประมาณ42โครงการค่ะซึ่งพบว่าบริษัทไทยเนาะใน14-12โครงการเนี่ยเป็นบริษัทไทยอยู่ที่ประมาณ15โครงการรองลงมาคือจีนแล้วก็สหรัฐอเมริกาค่ะโดยไทย15โครงการเนาะจีนอยู่ที่ประมาณ10โครงการสหรัฐอยู่ที่5โครงการค่ะประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เนี่ย4โครงการญี่ปุ่น2โครงการมาเลเซียร่วมกับฮ่องกงเนี่ย1โครงการฮ่องกง1โครงการสิงคโปร์1โครงการอินเดีย1โครงการออสเตรเลีย1โครงการและฝรั่งเศสอยู่ที่1โครงการค่ะซึ่งรวมกำลังประมวลผลหรือว่า IT โหลดแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3,400เมกะ

ก็ AWS นั่นเองนะคะก็เอาเรื่องนี้เล่าเป็นเคียงข่าวให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันด้วยจะได้รับข้อมูลในครบถ้วนในทุกมิติแล้วก็หลากหลายกันมากขึ้นนั่นเองค่ะทีนี้มากันต่อคุณผู้ฟังคะในประเด็นข่าวสารอื่นๆกันบ้างนะคะกรณีที่กระทรวงพลังงานต่อยอดเรื่องนี้มันจะมีตรงย่านพระราม9ค่ะที่พบว่ามีการกักเก็บน้ำมันกว่า 1.9 แสนลิตรโดยไม่มีใบอนุญาตนะคะตอนนี้ก็มีการสั่งให้เคลื่อนย้ายออกทันทีเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนค่ะโดยเรื่องนี้เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ได้เปิดเผยหลังจากที่กระทรวงพลังงานลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะอาคาร Data Center ในพื้นที่ของถนนพระราม9เนาะหลังได้รับร้องเรียนในเรื่องของการกักตุนน้ำมันนะคะซึ่งก็มีการสั่งให้ย้ายออกแล้วแล้วก็มีการเนื่องจากไม่ได้รับอนุญาตเนาะให้จัดเก็บน้ำมันในบริเวณในปริมาณดังกล่าวค่ะทั้งนี้ค่ะกฎหมายกำหนดว่าสถานประกอบการที่จัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงเนาะก็ตั้งแต่ 15,001 ลิตรขึ้นไปเนี่ยต้องยื่นขออนุญาตต่อกรมธุรกิจพลังงานเพื่อให้ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยวิธีการจัดเก็บค่ะระบบเผชิญเหตุแล้วก็มาตรการเรื่องของการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนั่นเองค่ะก็ยังเป็นประเด็นที่ให้ความสนใจกันอยู่แล้วคงต้องติดตามกันต่อนะคะทีนี้มากันต่อเรื่องของฟ้าฝนกันเล็กน้อยค่ะประกาศกรมอุตุเนี่ยมีการประกาศฉบับที่5ค่ะเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่7กันยายนน่ะนะคะซึ่งกรณีโซเดลเนาะก็ไม่ได้กระทบที่บ้านเราอ่ะนะคะถ้าเกิดภาค

ว่าเวเนซุเอลาค่ะยังไม่พร้อมจัดการเลือกตั้งทั่วไปขึ้นใหม่แม้ว่าสหรัฐจะสามารถทำให้ประเทศนี้หลุดพ้นจากอำนาจเผด็จการของอดีตประธานาธิบดีค่ะของนิโคลัสมาดูโรนะคะมาได้โดยยืนยันนะคะว่าสถานการณ์ทั่วไปในเวเนซุเอลาขณะนี้กำลังเป็นไปได้ด้วยดีค่ะภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลสหรัฐกับรัฐบาล

รักษาการของเวเนซุเอลาโดยแถลงการของทรัมป์มีขึ้นหลังจากที่สหรัฐกับเวเนนะคะเพิ่งทำข้อตกลงร่วมกันให้สหรัฐเนี่ยเข้าไปควบคุมสิทธิ์แล้วก็ผลประโยชน์ในปริมาณน้ำมันปริมาณสำรองน้ำมันดิบกว่า 6.5หมื่นล้านบาร์เรลหรือว่าคิดเป็น 20% ของน้ำมันสำรองของเวเนซุเอลานะคะซึ่งเป็นข้อตกลงที่ทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ค่ะว่าทำให้ความสำคัญกับการควบคุมทรัพยากรของเวเนซุเอลามากกว่าที่จะคืนประชาธิปไตยให้กับประเทศนี้นั่นเองค่ะมากันดูต่อคุณผู้ฟังคะจากข่าวสารภาพรวมในประเทศนะคะมาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นใน3จังหวัดภาคใต้ของเรากันบ้างนะคะเริ่มต้นที่ประเด็นแรกค่ะจังหวัดชุมพรได้มีการส่งมอบความห่วงใยแก่ผู้ต้องขังนะคะในโครงการทานน้ำใจนะคะ เขาเรียกว่าจากกาชาดสู่ผู้ต้องขังในเรือนจำค่ะมาเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะทางด้านของนายเทียนชัยชูกิตติวิบูลนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรค่ะพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะได้นำสิ่งของเครื่องใช้เครื่องจำเป็นแล้วก็ยารักษาโรคมามอบให้แก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ค่ะที่เรือนจำหลังสวนแล้วก็เรือนจำชุมพรนะคะในโครงการทานน้ำใจจากกาชาดสู่ผู้ต้องขังในเรือนจำโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าร่วมด้วยค่ะซึ่งนายเทียนชัยก็บอกนะคะว่าโครงการนี้เนี่ยขอชื่นชมความบูรณาการความร่วมมือนะคะระหว่างเหล่ากาชาดค่ะแล้วก็เรือนจำเนาะซึ่งถือเป็นภารกิจสาธารณกุศลที่แสดงถึงความห่วงใยต่อเพื่อนมนุษย์โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติตามแนวทางของสภากาชาดไทยค่ะที่มุ่งเน้นการบรรเทาทุกข์แล้วก็ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะผู้ที่ขาดโอกาสนะคะคุณผู้ฟังคะซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เองก็ถือว่าได้มาร่วมกันนะเพื่อให้ผู้ที่ก้าวพลาดค่ะมีสุขอนามัยแล้วก็คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะอีกทั้งยังเป็นการย้ำเตือนให้ผู้ต้องขังเนี่ยได้ตระหนักว่าสังคมยังคงพร้อมที่จะอบรับและให้โอกาสทุกคนเสมอพร้อมกันนี้ผู้ว่าได้ฝากข้อคิดให้แก่ผู้ต้องขังนะคะว่าขอให้ใช้ช่วงเวลาที่อยู่ในเรือนจําในการปรับปรุงตนเองค่ะศึกษาความรู้และฝึกฝนทักษะอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพสุจริตนะคะแล้วก็ทําประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติเมื่อได้รับอิสรภาพในอนาคตนั่นเองค่ะมากันต่อค่ะจังหวัดได้มีการอัญเชิญถ้วยพระราชทานมอบแก่เยาวชนชนะเลิศการแข่งขันทักษะภาษาไทยครั้งที่20ค่ะเรื่องนี้นำโดยนายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรค่ะก็ได้เป็นประธานในพิธีอัญเชิญและมอบถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะในโครงการจัดงานสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติครั้งที่20นั่นเองค่ะซึ่งถือว่าการเป็นด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะและดำเนินตามรอยพระยุคลบาทในการอนุรักษ์ภาษาไทยให้กับให้ถูกต้องค่ะโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น3ระดับควบคุมรวม21ทักษะนะคะครอบคลุมการคัดลายมือการเขียนตามคำบอกการเปิดพจนานุกรมการแต่งคำประพันธ์ซึ่งได้รับความสนใจจากสถานศึกษาในจังหวัดชุมพรทุกสังกัดรวมกว่า113แห่งค่ะมีนักเรียนเนี่ยเข้าร่วมกว่า 1,175 คนค่ะโดยนายเทียนชัยก็ระบุค่ะยินดีกับเยาวชนทุกคนนะคะที่ได้รับความรางวัลนี้ความสำเร็จในครั้งนี้ก็แสดงถึงความภาคเพียรและทักษะที่เชี่ยวชาญพร้อมเน้นย้ำถึงพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะที่ทรงมีพระราชดำรัสว่าเรามีเราโชคดีเนาะที่มีภาษาของตนเองมาตั้งแต่โบราณกาลนั่นเองค่ะจากในเรื่องนี้ค่ะมาดูกันต่อชุมพรเองเดินหน้าพลังสตรีเสริมทักษะการเงินพัฒนาอาชีพสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืนโดยเรื่องนี้นางสาวประดับชูดำพัฒนาการจังหวัดชุมพรก็เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพลังสตรีสร้างสรรค์สานพลังชุมพรสู่ความยั่งยืนค่ะเพื่อเสริมสร้างความรู้และก็ทักษะด้านการบริหารจัดการเงินการออมการจัดการหนี้สินและการเปิดมุมมองด้านการประกอบอาชีพให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในยุคปัจจุบันนะคะซึ่งสตรีเองถือเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาจังหวัดเนื่องจากมีบทบาททั้งในการดูแลครอบครัวการประกอบอาชีพการสร้างรายได้และก็การขับเคลื่อนกิจกรรมสาธารณประโยชน์หากสตรีได้รับโอกาสในการพัฒนาความรู้มีเครือข่ายที่เข้มแข็งและสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้อย่างเหมาะสมย่อมก่อให้เกิดพลังสำคัญค่ะในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากการยกระดับในเรื่องของคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างยั่งยืนนะคะก็ถือว่าเป็นโครงการดีๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชุมพรด้วยค่ะจากจังหวัดชุมพรมาต่อที่จังหวัดนครศรีธรรมราชคุณผู้ฟังคะนครศรีวันนี้มีหลากหลายประเด็นข่าวสารที่ต้องติดตามกันเช่นเดียวกันนะคะ
โดยไปติดตามกันในประเด็นแรกกันก่อนค่ะมีการเปิดโครงการมหกรรมความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะคะคุณผู้ฟังคะโดยเฉพาะในเรื่องของของประชาชนทุกกลุ่มค่ะโดยเรื่องนี้นายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะนครศรีธรรมราชเนี่ยเป็นประธานในการเปิดโครงการนี้นะคะซึ่งจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลสำเร็จและก็ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายค่ะอยู่ที่ประมาณเกือบ150ท่านนะคะเพื่อที่จะมาขับเคลื่อนและเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ที่สำเร็จในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมทั้งมีการจัดทำแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในปี2570ด้วยนั่นเองค่ะก็อีกหนึ่งโครงการดีๆในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะมากันต่อค่ะในประเด็นในเรื่องของอุทกภัยกันบ้างค่ะชนประทานที่15ปล่อยขบวนเครื่องจักรเครื่องมือเพื่อรับมือกับอุทกภัยฤดูฝนปี69เรื่องนี้ค่ะนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ร่วมในกิจกรรมปล่อยขบวนคาราวานเครื่องจักรเครื่องมือเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนนะคะซึ่งขบวนดังกล่าวก็จะมีการระดมเครื่องสูบน้ำกว่า62เครื่องเครื่องผลักดันน้ำ20เครื่องรถขุดรถตัก15เครื่องแล้วก็เรือกำจัดวัชพืชเนี่ย8หน่วยรวมถึงรถบรรทุกขนาดต่างๆ50คันรวมทั้งสิ้นกว่า155หน่วยพร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานค่ะกว่า70คนเพื่อเตรียมเคลื่อนย้ายเข้าประจำจุดตามแผนการให้ความช่วยเหลือในพื้นที่รับผิดชอบทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์นั่นเองค่ะมากันต่อคุณผู้ฟังคะมีการจัดมหกรรมวิชาการรวมพลังเพื่อการศึกษานะคะโดย เรื่องนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะหรือว่า All for Education กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนั่นเองเพื่อขับเคลื่อนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะนำโดยนายเอกชัยสุนทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เข้าร่วมกิจกรรมการเสวนาในงานมหกรรมวิชาการรวมพลังเพื่อการศึกษานะคะซึ่งจัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยให้เชื่อมโยงและก็สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศนโยบายและก็ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการค่ะตลอดจนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดโดยมุ่งส่งเสริมให้สนับสนุนให้เด็กและก็เยาวชนนะคะสามารถพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่นั่นเองค่ะมากันต่อคุณผู้ฟังคะเรื่องของการถอดบทเรียนระบบการดูแลผู้ใช้ยาเสพติดนะคะแล้วก็สร้างความร่วมมือเครือข่ายเพื่อการดูแลยาเสพติดอย่างต่อเนื่องผ่านแนวทางของโครงการทูบีนัมเบอร์วันค่ะซึ่งจังหวัดเองก็นำโดยนายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เป็นประธานในการเปิดโครงการนี้นะคะเพื่อให้เยาวชนเนาะมีทักษะในการปฏิเสธยาเสพติดสามารถเป็นพลังสำคัญในการป้องกันยาเสพติดในชุมชนค่ะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานแล้วก็ภาคบริการต่างๆเนี่ยร่วมกันนะคะคุณผู้ฟังคะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆในจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองค่ะจากจังหวัดนครมาติดตามกันต่อในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะสุราษฎร์ธานีเมื่อวานนี้ก็มีหลากหลายประเด็นเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ฟังคะนำโดยองคมนตรีค่ะได้ลงพื้นที่มาบรรยายพิเศษแก่เยาวชนนะคะให้ปฏิบัติตนในฐานะคนไทยใต้ร่มพระบารมีพร้อมส่งเสริมเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็วัฒนธรรมสุจริตในสถานศึกษาค่ะนำโดยหม่อมหลวงบรรณดาเดชกุลองคมนตรีก็บรรยายในพิเศษนะคะในหัวข้อจะประพฤติปฏิบัติสิ่งใดขอให้ล้ำลึกในความเป็นไทยใต้ร่มพระบารมีค่ะให้กับโรงเรียนมนักเรียนชั้นมปลายจาก11โรงเรียนในสังกัดของสพมสุราษฎร์ธานีชุมพรนะคะจัดขึ้นที่โรงเรียนสุราษฎร์ธานีเนาะก็ถือว่าเป็นการย้ำชัดเรื่องนี้แหละค่ะแล้วก็ให้น้องๆทุกคนเนาะช่วยสร้างความตระหนักการมีจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็ความโปร่งใสพร้อมทั้งให้สถานศึกษาเองเนี่ยเป็นพื้นที่แห่งความดีงามและก็วัฒนธรรมสุจริตอันจะนำไปสู่การพัฒนาพลเมืองคุณภาพแล้วก็สังคมที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืนในอนาคตนั่นเองค่ะกันต่อที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยบูรณาการหน่วยงานจัดตั้งศูนย์บัญชาการรับมืออุทกภัยแล้วก็ภัยแล้งปี69ค่ะผู้ว่าก็มีการสั่งเตรียมความพร้อมให้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทันทีนะคะก็นำโดยนายจุมพจน์อนัชชัตสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เป็นประธานในการเตรียมความพร้อมดังกล่าวนะคะก็มีการสั่งตั้งศูนย์บัญชาการค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือวาตภัยอุทกภัยดินถล่มแล้วก็คลื่นลมแรงตลอดจนเรื่องของศูนย์บัญชาการภัยแล้งต่างๆนะคะให้มีความพร้อม
ทุกอย่างเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองค่ะก็ครบถ้วนข่าวสารคุณผู้ฟังคะในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราชแล้วก็สุราษฎร์ธานีในเวลาที่เราจะมาติดอาวุธติดความรู้ข้อกฎหมายในชีวิตประจำวันวันนี้จะนำเสนอเรื่องราวประเด็นอะไรไปติดตามพร้อมๆกันกับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้เลยค่ะนาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุดพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:30 น.

0: สำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นหัวข้อบุตรนอกกฎหมายหรือว่าบุตรนอกสมรสนี่ครับสามารถรับมรดกของบิดาของเขาได้ไหมครับเมื่อบิดาของเขาถึงแก่ชีวิตหรือว่าเสียชีวิตนะครับกรณีตามกฎหมายนะครับกฎหมายจะบัญญัติว่าบุคคลที่จะมีสิทธิ์รับมรดกคนอื่นเนี่ยต้องเป็นทายาททายาทตามกฎหมายก็จะมี6ลำดับนะครับทายาทโดยธรรมตามมาตรา1629นะครับ1ก็คือผู้สืบสันดาน2บิดามารดา3พี่น้องร่วมบิดามารดาด้วยกัน4พี่น้องร่วมแต่บิดามารดานะครับ5ปู่ย่าตายาย6ลุงป้าน้าอาซึ่งสิทธิ์ในการรับมรดกต่างๆเหล่านี้ก็จะเรียงตามลำดับเลยนะครับไม่มีทายาทลำดับที่1ก็ตัดทายาทลำดับ2ก็ตัดไปเรื่อยๆนะครับจนสุดสายนะครับหากไม่มีใครรับมรดกก็จะตกแก่แผ่นดินนะครับสำหรับบุตรนอกกฎหมายหรือบุตรหมายถึงนะครับบุตรที่เกิดจากบิดามารดาที่ไม่จดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมายนะครับซึ่งการจดทะเบียนสมรสของบ้านเรานะครับหรือตามกฎหมายไทยนะครับจะห้ามกฎหมายห้ามนะครับห้ามจดทะเบียนสมรสซ้อนนะครับเพราะฉะนั้นบุคคลคนหนึ่งก็จะจดทะเบียนสมรสได้แค่ครั้งเดียวนะครับคนที่มาซ้อนในภายหลังนะครับก็จะเป็นการสมรสซ้อนก็จะเป็นโมฆะนะครับแต่บุตรนอกกฎหมายนี้ก็ยังไม่เสียสิทธิ์นะครับในการที่จะรับมรดกของบิดาตนเองนะครับหากปรากฏได้ว่านะครับบุตรนอกกฎหมายนั้นนะครับบิดาได้มีการอุปการะเลี้ยงดูหรือให้การศึกษาหรือให้ใช้นามสกุลนะครับหรือแสดงออกบุคคลอื่นๆนะครับว่าบุคคลนั้นเป็นบุตรของตนนะครับไม่ว่าจะเป็นการแจ้งทางนายทะเบียนในสูติบัตรอะไรต่างๆนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้กฎหมายให้ถือว่าเป็นการรับรองบุตรโดยพฤตินัยนะครับซึ่งก็จะให้เกิดสิทธิ์ถือว่าบุตรดังกล่าวเป็นผู้สืบสันดานนะเป็นทายาทลำดับที่1 นะครับมีสิทธิ์รับมรดกของบิดาซึ่งไม่ได้จดทะเบียนสมรสนี้เช่นกันนะครับในส่วนของมารดาจะไม่มีปัญหานะครับเพราะเนื่องจากว่ามารดาตามกฎหมายเนี่ยถือว่าเป็นผู้อุ้มท้องนะกฎหมายไทยนะครับหรือว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับกำหนดให้ว่าบุตรที่เกิดจากหญิงนะครับถึงแม้ไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะครับถือว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของหญิงเสมอนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีที่มารดาเสียชีวิตนะครับบุตรจึงสามารถรับมรดกของมารดาได้เสมออยู่แล้วนะครับก็จะมีปัญหาแค่กรณีที่บิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับส่วนบิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนี้นะครับไม่ก่อให้เกิดสิทธิ์ในการรับมรดกของบุตรนะครับกรณีนี้ต้องพึงระวังนะครับเพราะฉะนั้นแต่การที่จะทำให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายก็มีหลายขั้นตอนเช่นเดียวกันนะครับคือร้องศาลให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายหรือจดทะเบียนสมรสภายหลังนะครับหรือมีการจดทะเบียนรับรองบุตรนะครับ
1: รู้ไหมคะว่าทุกๆ10วินาทีจะมีคนเป็นโรคเบาหวาน2คนขึ้นไปและจะมีคนตายด้วยโรคเบาหวานมากกว่า 20% ในอีกไม่ช้านี้จะใกล้เคียงกับคนตายด้วยโรคเอสโรคเบาหวานกำลังคืบคลานสู่กลุ่มทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะเด็กและวัยรุ่นถ้ายังไม่เลิกพฤติกรรมเสี่ยงที่จะทำให้คุณน้ำหนักเกินคุณจะเป็นคนหนึ่งที่อาจจากโลกนี้ไปด้วยโรคเบาหวานมาร่วมพิชิตความอ้วนพิชิตเบาหวานด้วยการลดหวานมันเค็มเพิ่มผักผลไม้และออกกำลังกายอย่างเพียงพอเริ่มตั้งแต่วันนี้คุณก็จะปลอดจากโรคเบาหวานได้ง่ายๆด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราชโทรศัพท์0753600068

0: แกว่ามันจะดีขึ้นป่ะ
1: ไม่รู้ดิแต่เห็นแกเงียบไปหลายวันแล้วนะเป็นอะไรหรือเปล่าม
0: ันอธิบายไม่ถูกว่ะเหมือนข้างในมันหนักไปหมดบอกใครเขาก็คงว่าเราคิดมากไปเอง
1: เฮ้ยคิดมากไม่ผิดนะเว้ยแต่ถ้ามันหนักเกินไปลองหาคนช่วยยกออกดูไหมล่ะ
2: บางความรู้สึกอธิบายให้คนใกล้ตัวฟังอาจจะยากให้เราช่วยรับฟังและหาทางออกไปพร้อมกันสายด่วนสุขภาพจิตโทร1323ปรึกษาฟรีตลอด24ชั่วโมงเพราะความสบายใจของคุณสำคัญที่สุด
3: 9:41 นาทีคุณผู้ฟังขาได้เวลาที่เข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการของเราคุยข่าว9โมงค่ะถ้าเกิดใครดู Facebook Live ตอนนี้นะคะมุกไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะแต่อยู่กับพี่ๆคนสวย3คนของเราที่วันนี้อยากจะมา PR งานดีๆแล้วก็ประชาสัมพันธ์งานที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีของเราอย่างที่มุกได้เกริ่นไว้ในช่วงแรกค่ะกับครั้งแรกของภาคใต้ในเรื่องของงานกิจกรรมเดินวิ่งกับลูก Positive Parenting Fun Run ครั้งที่5นะคะไม่รอช้าคุณผู้ฟังขาวันนี้เราอัดแน่นด้วยข้อมูลแน่ๆขอต้อนรับพี่ๆค่ะจากทีมสถาบันสุขภาพจิตเด็กแล้วก็วัยรุ่นภาคใต้สวัสดีค่ะ
4: สว
3: ั
4: สดีค่ะ
3: ค่ะเดี๋ยวมุกอยากจะให้แต่ละท่านแนะนำตัวนิดนึงค่ะก่อนที่เราจะมาพูดคุยในกิจกรรมนี้กันนะคะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะแพทย์หญิงคคณาวานิชเจริญนะคะเป็นผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ค่ะ
3: ค่ะท่านต่อไปค่ะ
5: ค่ะสวัสดีค่ะนางสาวอ่อนวิไลอินชนะค่ะรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ค่ะ
3: ค่ะ
6: ค่ะสวัสดีค่ะพิชยาศาสนัทค่ะนักสังคมสงเคราะห์ค่ะ
3: โอเคค่ะพี่ๆ3คนอยู่กับเราวันนี้ย่อมจะมีกิจกรรมพิเศษที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ด้วยรวมถึงเป็นครั้งแรกของภาคใต้ด้วยนะคะไม่รอช้าคุณผู้ฟังขางานในครั้งนี้ค่ะชื่อกิจกรรมว่าวิ่งกับลูก Positive Parenting Fun Run ครั้งที่5มีความเป็นวิ่งกับลูกเนาะนั่นมันน่าจะเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวด้วยถูกต้องมั้ยคะอยากให้ผอ.เล่าถึงความเป็นมาเป็นไปวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ให้ฟังนิดนึงค่ะ
4: ค่ะเนื่องด้วยกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขนะคะได้นำเรื่องโปรแกรม Positive Parenting มาใช้ในการดูแลเด็กนะคะซึ่งจริงๆแล้วเราก็มีโปรแกรมที่ใช้ในสถานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นโปรแกรมที่ให้ผู้ปกครองกับเด็กได้มีกิจกรรมทำร่วมกันค่ะสร้างวินัยเชิงบวกแล้วก็สร้างเรื่องของเด็กเก่งเด็กดีด้วยค่ะทีนี้กิจกรรมนี้ค่ะอาจจะไม่ได้ทั่วถึงทุกที่เพราะว่าทำในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ะแล้วก็เลยมีกิจกรรมงานวิ่งกับลูกเพิ่มขึ้นค่ะเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปที่มีบุตรหลานได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกันค่ะโดยที่ครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3เนี่ยจัดมี3ครั้งอ่ะนะคะจัดที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะแล้วก็อีกครั้งนึงเนี่ยจัดที่จังหวัดขอนแก่นค่ะซึ่งก็เป็นทั้งหมด4ครั้งแล้วแล้วก็ของเราเนี่ยเป็นครั้งที่5ซึ่งมาจัดครั้งแรกที่ภาคใต้ค่ะ
3: ก็ถือว่าให้พี่น้องชาวใต้ได้มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย
4: ค
3: ือเป็นกิจกรรมในระดับประเทศแต่เลือกที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีของเราในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถูกต้องไหมคะผอ.
4: คะ
3: ซึ่งอย่างที่ผอ.บอกแล้วค่ะความสำคัญที่คิดว่าทำไมเราถึงคือการจัดงานมาต่อเนื่องถึงครั้งที่5มันต้องมีการเห็นในเรื่องของความสำคัญของงานมากๆเลยเนาะความสำคัญจริงๆในเรื่องของสุขภาพจิตเด็กหรือสถานการณ์ตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างทำไมเราถึงต้องจัดกิจกรรมนี้ขึ้นนะคะ
4: ก็เนื่องด้วยว่าเด็กปัจจุบันมีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตเยอะขึ้นค่ะทุกกลุ่มวัยเลยค่ะตั้งแต่เด็กเล็ก0ถึง5ปีระดับประถมวัยก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของพัฒนาการการสื่อสารแล้วก็การปฏิสัมพันธ์ร่วมกับคนอื่นค่ะพอเด็กเป็นกลุ่มวัยเรียนก็จะอาจจะมีปัญหาเรื่องของการเรียนเรื่องของสมาธิสั้นแล้วก็ไปเด็กวัยรุ่นก็อาจจะมีเรื่องของปัญหาเรื่องอารมณ์พฤติกรรมรวมไปถึงเรื่องของภาวะซึมเศร้าค่
3: ะ
4: ซึ่งพบว่าปัญหาสุขภาพจิตเหล่านี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรามองไปแล้วว่าต้นตอปัญหาจริงๆเนี่ยจะเกิดจากการที่การเลี้ยงดูในวัยเด็กค่ะซึ่งอาจจะเริ่มจากปฏิสัมพันธ์ที่อาจจะน้อยลงระหว่างภายในครอบครัวค่ะซึ่งพ่อแม่ก็อาจจะมีเวลาน้อยลงหรือว่าการเล่นกับลูกที่ยังไม่เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสมค่ะเราก็เลยมีกิจกรรมดีขึ้นเพื่อให้ผู้ปกครองมีทักษะความรู้ที่จะนำไปดูแลเด็กต่อในอนาคตค่ะ
3: อืมค่ะทางพี่อนุวิไลหรือว่าพี่พิชญาที่เป็นนักสังคมสงเคราะห์ด้วยเนาะมีส่วนใหญ่อยากจะเสริมตรงนี้เพิ่มเติมไหมคะค่ะ ได้ค่ะ
6: ก็ในเรื่องของสถานการณ์ตอนนี้นะคะก็คือเกี่ยวกับสุขภาพจิตอย่างที่เราเห็นตามข่าวเนาะมันก็มีเข้ามาเรื่อยๆซึ่งมันก็เกิดแบบพฤติกรรมเรียนแบบขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็แบบอยากจะส่งเสริมในมุมดีๆในเกี่ยวกับทั้งการดูแลแล้วก็ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆนะคะให้กับเด็กๆแล้วก็วัยรุ่นมากขึ้นนะคะ
3: อืมค่ะก็ถือว่าได้มาเป็นช่วงเวลาเนาะที่เราเหมือนจะช่วยจัดช่วยเซตจริงๆพอช่วงวัยตอนนี้ค่ะเหมือนครอบครัวเดี่ยวก็มากขึ้นด้วยแล้วก็พ่อแม่พอเลิกงานหมั่นทำงานก็ไม่ได้มีเวลาให้กับลูกเนาะเหมือนเราเซตช่วงเวลานี้วันนี้ไว้จัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อที่จะส่งเสริมการใช้เวลาด้วยกันด้วยถูกต้องไหมคะทั้ง3ท่านเนาะค่ะทีนี้หลายคนมุกเชื่อว่าน่าจะอยากจะรู้แล้วแหละว่ากิจกรรมของเราเนี่ยไฮไลท์ในงานจะมีอะไรยังไงบ้างจัดวันไหนเวลาไหนการสมัครจะเป็นทางไหนได้บ้างคะ
6: ค่ะก็ไฮไลท์ของงานเลยนะคะก็คือของเราอะไม่ใช่ฟันลันไม่ใช่ฟันรันทั่วไปที่เราไม่ได้เน้นเกี่ยวกับความรวดเร็วเนาะเราจะเน้นในเรื่องของการส่งเสริมความผูกพันค่ะก็คือความพิเศษตลอดระยะเส้นทาง4กิโลเมตรเนี่ยค่ะเราจะมีกิจกรรม5ฐานกิจกรรมด้วยกันค่ะก็จะมีการกอดส่งรักชมจากหัวใจพูดคุยให้รู้ใจเดินไปด้วยกันและพ่อแม่เลี้ยงบวกค่ะซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ค่ะจะส่งเสริมสัมพันธภาพในครอบครัวมากขึ้นด้วยแล้วก็ยังเสริมทักษะ EQ ให้กับเด็กๆแล้วก็วัยรุ่นด้วยค่ะก็กิจกรรมเราจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569นี้
3: ค่ะ
6: ก็ตอนนี้เราก็เริ่มเปิดรับสมัครแล้วค่ะก็เราจะรับเพียงแค่300ครอบครัวเท่านั้นค่ะก็เราจะปิดรับวันที่31ตุลาคมนี้
3: ค
6: ่
3: ะ
6: ก็ค่าสมัครค่ะก็จะมีรายละเอียดอยู่ค่ะก็399ในรูปแบบทั่วไปค่ะแล้วก็จะมีรูปแบบ VIP ก็คือ 1,000 บาทค่ะ
3: อ
6: ันนี้ก็คือเราสามารถสมัครผ่านช่องทางเพจ Facebook สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ได้ค่ะแล้วก็สำหรับใครที่สนใจ อยากจะร่วมทำบุญหรือว่าสมทบทุนตรงนี้ก็ผ่านการสั่งซื้อเสื้อโดยที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งได้ค่ะ
3: ก็สมทบได้ช่วยเหลือได้บริจาคได้เนาะเป็นการเหมือนช่วยส่งเสริมกิจกรรมหรือว่าช่วยสร้างความสัมพันธ์กระชับความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวด้วยอันนี้มุกถามแทนคุณผู้ฟังค่ะสมมติว่ามุกมีลูกแล้วก็มีครอบครัวนะคะสมมตินะคะตอนนี้ยังไม่มีนะคะอยากจะพาลูกไปเนี่ยคือสมัครแบบกลุ่มอย่างเงี้ยค่ะคือมุกอะที่บอกว่า300ครอบครัวเนี่ยก็คือต้องมีสมมติมุกเป็นแม่1คนก็พาน้องไปคนนึงอันนี้ก็ถือว่าเป็น
6: 1ครอบครัว
3: แล้วโอเคแต่สมมติถ้าเกิดคุณพ่ออยากไปด้วย
6: ก
3: ็รวมเป็น3คนก็คือ1ครอบครัวก็คือไม่ได้จำกัดว่าใน1ครอบครัวต้องมีกี่คน
6: ใช่ค่ะก็เราจะนับเป็น1ครอบครัวค่ะหรือว่าบางคนอาจจะเป็นคุณตาคุณยายคุณป้าคุณน้าคุณอาได้หมดเลยค่ะเพียงแค่ว่ามีลูกๆหลานๆมาด้วยร่วมกันค่ะก็เราก็จะนับเป็น1ครอบครัวค่ะ
3: โอ้ดีมากๆค่ะก็จริงๆบางคนครอบครัวใหญ่ก็ชวนกันมาได้เนาะหรือจริงๆอยากจะถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็เดี๋ยวติดต่อได้นะคะจากทางเพจของอะไรนะคะขอให
6: ้ในเพจ Facebook สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ค่ะก
3: ็
6: ถ้าอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัครก็อินบ็อกซ์เข้าไปได้เลยค่ะแล้วก็จะมีแอดมินคอยตอบคำถามอยู่ค่ะ
3: โอเคค่ะมุกว่าหลายคนที่ฟังอยู่ก็น่าจะสนใจมุกเองก็สนใจแต่เสียดายว่ายังไม่ได้มีครอบครัวนะคะแต่ถึงว่าสมมติถ้าเกิดพอยต์สำคัญคือต้องมีลูกถูกต้องไหมคะพ
6: ี
3: ่สาวคนสุดท้ายโอเค
6: ลูกก็ได้หลานก็ได้
3: หลานก็ได้ก็จูงมือกันไป
6: ใช่ค่ะก็มาร่วมเป็นกิจกรรมก็คือเหมือนแบบแต่ละวันเราอาจจะไม่ได้มีเวลาที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกันอย่างเงี้ยค่ะเพราะส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เด็กก็อยู่กับหน้าจอแล้วก็ไม่ค่อยได้มีกิจกรรมครอบครัวร่วมกันเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆมาร่วมกิจกรรมกันได้ค่ะ
3: อืมค่ะก็เป็นการเสริมแล้วก็จริงๆน้องๆก็ไม่ได้มีการกำจัดอายุด้วยเนาะก็คือเหมือนเด็กแล้วก็เยาวชน
6: ใช่เรามีจำกัดอายุอยู่ค่ะ2-15ปี
3: อ๋อ2-15ปีโอเคค่ะถ้าเกิดหลังจากนั้นนี่อาจจะไม่ได้ถ้าเกิดเป็นคนในครอบครัวมาได้แต่ก็ต้องมีน้องๆที่อายุ2-15ในครอบครัวมาด้วยถูกต้องไหมคะ
6: ใช่ค
3: ่ะอันนี้ก็สำคัญแล้วก็ย้ำมากๆจริงๆงานนี้ค่ะพอมุกแค่อ่านเราก็รู้สึกว่ามันก็น่าสนใจเพราะว่ามันไม่ได้มีเกิดขึ้นบ่อยๆเนาะนอกจากคนในโรงเรียนอาจจะมีแค่พ่อแม่ผู้ปกครองบางคนที่จะเอาเหตุอาจจะมีกิจกรรมโฮมรูมหรือว่าไปเจอเด็กเจอน้องๆบ้างแต่กิจกรรมนอกๆที่มีการฐานให้ความรู้ด้วยแต่ละฐานก็มีการคาดหวังการพูดคุยกันมากขึ้นในครอบครัวด้วยถูกต้องไหมคะ
6: ใช่ค่ะแต่ละฐานเราก็จะมีกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะแต่ละด้านแตกต่างกันไปค่ะก็คือทักษะเหล่านี้ผู้ปกครองจะได้นำกลับไปใช้กับเด็กๆที่บ้านได้ด้วยค่ะ
3: ค่ะแล้วอย่างผลตอบรับ4ครั้งที่ผ่านมานะคะถือว่าโอเคไหมคะพ่อหรือว่าพี่อ่อนไหวค่ะ
4: ผลตอบรับที่ผ่านมาถือว่าดีมากเลยค่ะทางจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยพอเปิดรับสมัครปุ๊บก็รอบครั้งสุดท้ายเนี่ยค่ะก็มีคนสมัครเต็มเลยค่ะแต่ว่าทางภาคใต้นี่อาจจะเป็นกิจกรรมใหม่อยู่ค่ะก็จะต้องเชิญชวนพ่อแม่ผู้ปกครองมาช่วยกันในส่วนตรงนี้ค่ะ
3: ค่ะสั่งจำเป็นไหมคะว่าต้องอยู่ในพื้นที่สุราษฎร์ธานีเท่านั้นหรือว่าภาคใต้จังหวัดไหนที่ได้ยินข่าวก็มาได้เลย
4: ไม่จำเป็นค่ะอยู่ที่ไหนก็ได้ค่ะ
3: อย่างตอนนี้เนาะพี่น้องชาวชุมพรใช่ไหมคะพี่น้องเกาะสมุยเนาะหรือว่าพี่น้องชาวนครศรีธรรมราชฟังรายการของเราอยู่เพราะรายการของเรากระจายไปที่3จังหวัดด้วยค่ะสนใจมาร่วมกันได้หรือว่ามีญาติๆอยู่ในจังหวัดอื่นในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ของเราจริงๆจังหวัดอื่นทั่วประเทศก็มาได้ถูกต้องไหมคะแค่ว่าครั้งนี้จัดที่สุราษฎร์ธานี
4: ค่ะ
3: ค่ะอ่ะน่าสนใจมากว่าท่านผอ.หรือว่าท่านพี่ๆมีอะไรอยากจะฝากเพิ่มเติมไหมคะ
5: เดี๋ยวจะมีกิจกรรมออนทัวร์ไปรับสมัครตามโรงเรียนนะคะปฏิทินการออกตามโรงเรียนเดี๋ยวจะชี้แจงหน้าเพจสถาบันค่ะติดตามได้ถ้าเกิดว่าท่านใดที่ต้องการเห็นเสื้อหรือว่าต้องการพูดคุยซักถามกับเจ้าหน้าที่ที่ประจำฐานก็คือเดี๋ยวจะมีออกตามโรงเรียนด้วยค่ะ
3: ออนทัวร์ไปให้ความรู้ให้ข้อมูลเนาะทีนี้นี่ขนาดยังไม่ออนทัวร์ค่ะพี่ออนอะไรค่ะมูรู้สึกว่าก็น่าสนใจแล้วแล้วถ้าเกิดมีคนสมัครเข้ามาเกิน300ครอบครัวนะคะอันนี้เรามีแผนหรือว่าเตรียมแผนสำรองไว้ยังไงบ้างคะทางสุขภาพชาวบ้านสุขภาพจิตค่ะเผื่อไว้เป็นวิสเคลคิดเผื่อไว้ค่ะ
4: ก็จริงๆเรารับได้อยู่ที่300ครอบครัวค่ะเพราะว่าเรื่องด้วยเรื่องสถานที่ของเรามีความจำกัดแล้วก็มีการกิจกรรมเข้าฐานด้วยค่ะ
3: ค่ะ
4: อาจจะต้องถ้าเต็มเร็วเราอาจจะต้องขออนุญาตปิดรับสมัครก่อนแต่สามารถที่จะร่วมสนับสนุนเราได้ด้วยการซื้อเสื้อค่ะ
3: ค่ะจริงๆถึงแม้ไม่ใช่กิจกรรมนี้เนาะเดี๋ยวเราก็ยังสามารถติดตามกิจกรรมอื่นๆของสถาบันสุขภาพจิตเด็กภาคใต้ของเราได้ด้วยถูกต้องไหมคะโดยปกติอะค่ะอยากให้เล่าภารกิจให้ฟังสักนิดนึงเนาะเผื่อคุณผู้ฟังอยู่เราอาจจะนึกภาพไม่ออกอย่างสมมติเรามีทั้งสวนสลานลมใช่ไหมคะแล้วก็อันนี้เป็นสุขภาพจิตเด็กโดยเฉพาะเลยด้วยค่ะอาจจะเล่าขอบเขตหรือว่าถ้าเกิดผู้คุณผู้ฟังที่สนใจอยากจะไปร่วมกิจกรรมหรือว่าไปปรึกษาที่สถาบันเนี่ยของเราเป็นยังไงบ้างภารกิจของเราอะค่ะ
4: ก็เราเป็นหน่วยงานหนึ่งของกรมสุขภาพจิตค่ะที่ดูแลเขตสุขภาพที่11ก็คือพื้นที่การดูแลของเราจะเป็น7จังหวัดภาคใต้ตอนบนตั้งแต่ชุมพรลงมาเลยนะคะก็จะดูแลในส่วนของเราเนี่ยจะแตกต่างจากโรงพยาบาลสวนสลานลมตรงที่เราจะดูแลเด็กเป็นหลักโดยที่เราดูแลเด็กที่ต่ำกว่า18ปีลงมาค่ะ
3: ค่ะ
4: ก็ภารกิจหลักของเราจะเป็นทั้งเรื่องของส่งเสริมป้องกันรักษาฟื้นฟูนะคะเราจะมีหอผู้ป่วยในหอผู้ป่วยนอกนะคะแล้วก็ตึกอำนวยการที่ให้การบริการอยู่ค่ะซึ่งเราสามารถรองรับผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตที่เด็กต่ำกว่า15ปีในเด็กผู้ป่วยในนะคะเราจะดูแล15ปีถ้าเกิน15ปีไปเนี่ยก็จะเป็นทางโรงพยาบาลสวนสลาลมดูแลต่อค่ะภารกิจของเราก็จะดูแลเด็กที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพจิตแล้วก็อาการทางจิตที่รุนแรงค่ะที่ว่าพฤติกรรมอารมณ์ที่ยากจะเกินดูแลค่ะ
3: ค่ะก็คือว่าเป็นการแบ่งแยกกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนเป็นการเพิ่มการทำงานของหน่วยงานรัฐที่เจาะจงในเรื่องของบริบทของอายุที่มันแตกต่างกันด้วยเนาะถูกต้องไหมคะผอ.คะอ่ะทีนี้สมมติว่าเหมือนมุกฟังตอนนี้อย่างที่ผอ.บอกเองหรือว่าพี่ๆบอกเองแล้วค่ะว่าปัญหาสุขภาพจิตเด็กก็มีการเพิ่มมากขึ้นเนาะคือสมมติพ่อแม่เริ่มสังเกตแล้วว่าน้องมีความภาวะที่เปลี่ยนไปอย่างเงี้ยค่ะเขาอาจจะสงสัยแต่อาจจะยังไม่ได้เป็นก็ได้เนาะอย่างสถาบันของเรามีให้คำปรึกษาหรือว่าสามารถไปพบเพื่อประเมินอาการเบื้องต้นหรืออะไรอย่างนี้ยังไงได้ไหมคะเป็นคำแนะนำให้ผู้ปกครองเนาะค่ะ
4: ค่ะก็เบื้องต้นก็สามารถที่จะเข้ามาขอรับการปรึกษาได้ค่ะที่สถาบันค่ะหรือว่าจะใช้แบบทดสอบของกรมสุขภาพจิตเรื่องของ mental health check in เป็นแอปพลิเคชันนะคะเข้าไปประเมินสุขภาพจิตตนเองก่อนค่ะว่าเป็นยังไงบ้างค่ะแล้วก็เข้ามาขอรับการปรึกษาได้หรือว่าจะติดต่อมาช่องทางอินบ็อกซ์หรือว่าโทรศัพท์หาเบอร์จากทางช่องทางออนไลน์ก็ได้หรือจะเป็นเบอร์สายด่วนสุขภาพจิตของกรมสุขภาพจิต1323ก็ได้ค่ะที่จะให้คำปรึกษาเรื่องของการดูแลสุขภาพจิตค่ะ
3: อืมค่ะอย่างการดำเนินงานที่ผ่านมาค่ะผมอยากแอบถามนิดนึงอยากรู้ด้วยในฐานะประชาชนด้วยคือแนวโน้มของคนที่จะมาที่สถาบันสุขภาพจิตนี้เป็นยังไงแตกต่างจากเดิมไหมเพราะจริงๆค่านิยมเมื่อก่อนนะคะใครที่รู้สึกว่าเหมือนมีปัญหาก็อยากจะพยายามจะเก็บไว้อยู่นั่นแหละแล้วก็ไม่พยายามพูดหรือว่าจนปัญหามันเรื้อรังอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ผ่านมาการดำเนินงานของเราก็ถือว่าให้บริการอย่างต่อเนื่องแล้วก็เห็นเทรนหรือเห็นกระแสอะไรที่เปลี่ยนไปไหมคะ
4: ค่ะปัจจุบันนี้ ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพจิตได้ง่ายขึ้นค่ะเดิมเนี่ยอาจจะปิดตัวเองแล้วก็ไม่กล้าที่จะมาให้มารับคำปรึกษาค่ะแต่ปัจจุบันแม้แต่นักเรียนเองก็จะมีการบอกผู้ปกครองว่าอยากเจอนักจิตวิทยาอยากเจอจิตแพทย์ค่ะแล้วก็ผู้ปกครองก็พามาซึ่งตรงนี้เยอะขึ้นค่ะทุกคนให้ความสนใจกับเรื่องสุขภาพจิตมากขึ้นค่ะ
3: อืมค่ะเพราะว่ารอบเดือนที่ผ่านมาเนอะถ้าเกิดใครติดตามข่าวสารก็เรื่องของเหตุการณ์ต่างๆที่สร้างความสูญเสียมากๆที่เกิดขึ้นในโรงเรียนหรือแม้แต่ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ดีนะคะคือการป้องกันไว้ก่อนก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเราไม่ต้องรอให้เกิดเหตุแล้วมาตระหนักแล้วก็มาเสริมสร้างกันอีกครั้งหนึ่งเนาะก็ถือว่าสำคัญมากๆอย่างในมุมของทั้งคุณหมอเองทั้งพี่รองศพสถาบันหรือว่าทั้งนักสังคมอะค่ะซึ่งถือว่าเป็นวิชาชีพเนาะที่อาจจะเกี่ยวข้องกับน้องๆด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วอยากจะมีคำแนะนำอะไรไหมต่อถึงทั้งตัวน้องและทั้งตัวผู้ครองในการดูแลพวกเขาโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพจิตในสถานการณ์ปัจจุบันเพราะว่าความท้าทายด้านเทคโนโลยีก็ดีความท้าทายด้านศีลธรรมต่างๆที่เข้ามาอะไรเงี้ยค่ะอยากให้ฝากในช่วงท้ายของรายการของเรานิดนึงค่ะใครก่อนก็ได้ค่ะ
6: น้องกุ๊กฝากก่อนไหมคะได้ค่ะก็จริงๆคือเหมือนอย่างที่พี่ได้บอกนะคะว่าเหมือนสังคมปัจจุบันนะคะก็เรามีการเปิดรับมากขึ้นในเรื่องของสุขภาพจิตตรงนี้ค่ะถ้าเหมือนใครที่แบบเริ่มสงสัยหรือว่าอยากได้คำปรึกษาอย่างเงี้ยค่ะเราไม่ต้องอายเลยเพราะว่ายิ่งถ้าเราเก็บไว้มันจะสะสมขึ้นเรื่อยๆเนาะอันนี้ก็คือเรามารับคำปรึกษาเบื้องต้นได้เนาะหรือว่าแม้กระทั่งเองผู้ปกครองถ้าเริ่มสังเกตเห็นหรือว่าอยากได้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลที่มันตอบโจทย์สำหรับเด็กสมัยใหม่เนาะแล้วก็มาร่วมพูดคุยกันได้ค่ะนี้ก็คือว่าเราอย่ามองว่ามันเป็นเรื่องไม่ปกติเนาะเรามองให้มันเป็นเรื่องปกติแล้วก็คือเราจะได้แบบส่งเสริมเด็กๆได้แบบถูกวิธีแล้วก็เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันด้วยค่ะ
3: ค่ะต่อได้เลยค่ะ
4: ก็ในเรื่องของสถานการณ์ปัจจุบันค่ะมันมีความเครียดมากขึ้นค่ะอยากจะให้เราสำรวจใจของตัวเองด้วยค่ะไม่จำเป็นจะต้องสำรวจคนอื่นรอบข้างนะคะคือให้สำรวจตัวเองก่อนว่าตัวเองมีภาวะเครียดหรือเปล่าแล้วก็ถ้าตัวเองมีภาวะเครียดก็ต้องพยายามจัดการความเครียดของตัวเองค่ะเรื่องของการพักผ่อนนอนหลับต้องเพียงพอการออกกำลังกายการจัดเวลาให้เหมาะสมค่ะแล้วก็ถ้าเกินที่จะดูแลแล้วก็ขอให้ร้องขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างหรือว่าผู้เชี่ยวชาญได้ค่ะแล้วหลังจากนั้นเราอาจจะเผื่อแผ่เป็นเรื่องของการสังเกตคนรอบข้างค่ะว่าเขามีเรื่องของอารมณ์พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงยังไงค่ะเราก็สังเกตส่งต่อนะคะขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญนะคะได้ค่ะตรงนี้ค
3: ่
4: ะ
3: ได้ค่ะหรือว่าขอคำแนะนำจากทางสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ก็ได้เช่นเดียวกันหรือว่ามาร่วมกิจกรรมดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในพื้นที่ของเรานะคะกับโครงการวิ่งกับลูก positive parenting fun run ครั้งที่5ที่จะเกิดขึ้นในวันเสาร์วันอาทิตย์ค่ะที่22พฤศจิกายนนี้นะคะสนใจหรือว่าติดตามรายละเอียดก็ไปติดตามได้ผ่านทางเพจ Facebook สถาบันสุขภาพจิตเด็กและก็วัยรุ่นภาคใต้ค่ะวันนี้เราอัดแน่นจนนาทีสุดท้ายของรายการเลยคุณผู้ฟังคะยังไงต้องขอบคุณพี่ๆจากทางสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ด้วยนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดอนาคตข้างหน้าหรือว่าใกล้ๆวันเดี๋ยวมาเชิญมาอีกทีนึงได้มา PR กันอีกรอบนึงแต่ถ้าเกิดเต็มแล้วก็ได้มาให้ข้อมูลเรื่องอื่นๆด้วยค่ะหวังว่าคุณผู้ฟังจะได้ข้อมูลที่อัดแน่นแล้วก็ได้รับรู้กิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ของเราแล้วก็เชิญชวนทั้งพี่น้องชาวชุมพรนครศรีธรรมราชแล้วก็สุราษฎร์ธานีมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะคะวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะคุยข่าวก็มองมาเจอคุณผู้ฟังอีกครั้งในวันจันทร์และถึงวันศุกร์หน้านะคะวันนี้มุกออนประวิววชิราพร้อมกับพี่ช่างเทคนิคจากทั้ง6สถานีใน3จังหวัดของเราแล้วก็พี่ๆจากทีมสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันในวันจันทร์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: ข่าวต้นชั่วโมง 10:00 นกับพิญญรุ่งสมัยรัฐบาลเร่งจัดระเบียบกิจการ Data Center สกัดการลักลอบใช้ใบอนุญาตผิดกฎหมายในชุมชนเมืองอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
5: ่อขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็คร
1: ัฐบาลเร่งจัดระเบียบกิจการ Data Center สกัดการลักลอบใช้ใบอนุญาตผิดกฎหมายในชุมชนเมืองมุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1โดยระบุว่า Data Center เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัลที่มีนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศสนใจเข้ามาลงทุนอย่างต่อเนื่องแต่สร้างความท้าทายจากการใช้ทรัพยากรปริมาณสูงทั้งพลังงานไฟฟ้าน้ำที่ดินและสาธารณูปโภครวมถึงส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์โดยเฉพาะความกังวลของประชาชนต่อการตั้ง Data Center ในเขตชุมชนเมืองซึ่งกฎหมายปัจจุบันยังพัฒนาไปไม่ถึงภาครัฐจึงต้องเร่งจัดระเบียบและวางกรอบนโยบายกำกับดูแลให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้ประเทศเป็นเพียงสถานที่ตั้งแต่ต้องสร้างมูลค่าเพิ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาบุคลากรและเสริมขีดความสามารถการแข่งขันระยะยาวทั้งนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการในที่ประชุมให้คณะกรรมการร่วมกันกำหนดนิยามและสถานะทางกฎหมายของ Data Centerกำหนดมาตรฐานกรีน Data Center ผลักดันพลังงานหมุนเวียนคุ้มครองข้อมูลและสนับสนุนระบบนิเวศ AI และ Cloud พร้อมสั่งจับตาและแก้ไขปัญหาการแอบแฝงดำเนินกิจการเพื่อลดต้นทุนการใช้ใบอนุญาตผิดกฎหมายและการใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายในการจัดตั้งรวมถึงปัญหาเชิงพาณิชย์ที่สร้างความตื่นตระหนกแก่ประชาชนปฏิพลสัทพมมารายงาน
1: ขณะที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเร่งตรวจสอบการตั้งศูนย์ Data Center ยอมรับกฎหมายมีช่องว่างต้องทำคำจำกัดความ Data Center และทบทวนการปรับผังเมืองจากผู้เชี่ยวชาญ
7: นายชาติชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงการตรวจสอบตั้งศูนย์ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าเบื้องต้นรับทราบข้อมูลว่ากลุ่มธุรกิจพลังงานได้เข้าตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังพบว่าไม่มีการร้องเรียนเรื่องกลิ่นน้ำมันอยู่ระหว่างการติดตามผลของกลุ่มธุรกิจพลังงานรวมถึงกลุ่มควบคุมมลพิษ ส่วนกรุงเทพมหานครจะตรวจสอบเรื่องการขออนุญาตเปิดใช้อาคารว่ามีใบอ .6 หรือใบรับรองการก่อสร้างอาคารหรือการดัดแปลงอาคารประกอบด้วยที่ต้องมีใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งขณะนี้พบว่ามีการขออนุญาตมาทั้งหมด6จุดและให้ใบอนุญาตไปแล้ว3จุดที่ขออนุญาตมาเป็นคลังสินค้ายอมรับว่า Data Center มีมานานแล้วเพราะเป็นรูปแบบของคลาวด์ที่อยู่ในออฟฟิศทั่วไปอย่างไรก็ตามในที่ประชุมจะมีการคุยเรื่องการปรับผังเมืองคำจำกัดความของ Data Center ข้อกำหนดและการปรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมย้ำว่า Data Center ไม่เคยมีอยู่ในคำนิยามซึ่งกฎหมายอาจจะตามไม่ทันส่วนการปรับผังเมืองจะไปอยู่ตรงไหนขอให้ฟังจากทุกฝ่ายและผู้เชี่ยวชาญครั้งกฤษฎาแก้วใสรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบพร้อมกำชับหน่วยงานเร่งดูแลสิทธิและการเยียวยาอย่างเต็มที่
8: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยนายณัฐกรบุญโรภาคในอำเภอรือซอหน่วยกำลังในพื้นที่กำนันและผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวของนายอัศมินดือราซออายุ56ปีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบผอ.รศ.ตำบลรือซออำเภอรือซอจังหวัดนราธิวาสซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้แสดงความเสียใจและความห่วงใยต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตพร้อมพูดคุยให้กำลังใจญาติและครอบครัวท่ามกลางการดูแลของหน่วยงานในพื้นที่โดยยืนยันว่าจังหวัดนราธิวาสให้ความสำคัญกับการดูแลประชาชนและครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อย่างเต็มที่พร้อมกันนี้ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาและดูแลสิทธิประโยชน์ที่ครอบครัวพึงได้รับตามหลักเกณฑ์ของทางราชการเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วครบถ้วนและเหมาะสมจังหวัดนราธิวาสจะติดตามสถานการณ์และให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัยรวมถึงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มกำลังวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

แห่งสายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขอเชิญเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงประจำปี2569วันที่9ถึง13กันยายน2569นี้ณคลองในหลวงหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรร่วมเชียร์การแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยพระราชทานประเภท32ฝีพายผู้นำ32ฝีพายทั่วไป16ฝีพายทั่วไปและประเภท8ฝีพายชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานประกวดกองเชียร์กิจกรรมลานวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงประกวดวงดนตรีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายห้ามพลาดภายด้วยความกตัญญูรวมพลังด้วยความสามัคคีบนสายน้ำแห่ง

0: รายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวททุ่งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเรามาเจอกันในวันศุกร์ที่4กันยายน2569นะคะกับดิฉันมาชนกขาวทองทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการอีกเช่นเคยนะคะแล้วนอกจากดิฉันแล้วค่ะยังมีนายช่างเทคนิคควบคุมเสียง Facebook Live เชื่อมโยงสัญญาณไปยังพื้นที่จังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะปฏิบัติหน้าที่โดยพี่ก้อยกิติพงษ์พนมสวรรค์นะคะซึ่งสำหรับคุณผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชุมพรนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ทางสวทชุมพร FM 100 MHz นะคะในส่วนของคุณผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ทางสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz และในส่วนของพื้นที่เกาะสมุยนะคะคุณผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามรับฟังได้ทางสวทเกาะสมุย FM 96.75 MHz นะคะส่วนทางด้านคุณผู้ฟังค่ะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ทางสวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz นะคะและนอกจากนี้ค่ะก็ยังสามารถติดตามผ่านทางระบบ AM ได้ด้วยนะคะกับทางสถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242 GHz นะคะและนอกจากนี้ก็ยังสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้แบบสดๆเลยค่ะผ่านทาง Facebookไลฟ์นะคะในเพจของสวทชุมพรโดยพิมพ์ใน Facebook นะคะว่าสวทจุดชุมพรค่ะรวมไปถึงช่องทางออนไลน์ค่ะผ่านทางเว็บไซต์ www.prde.go.th นะคะซึ่งทางเราก็จะมีข่าวสารที่น่าสนใจที่จะมาฝากคุณผู้ฟังกันในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะซึ่งสำหรับวันนี้ค่ะมีข่าวสารที่จะมาอัปเดตคุณผู้ฟังนะคะสำหรับพลโทอดุลพัฒนากำลังพลยุค AI ดิจิทัลนะคะในการรู้เท่าทันสื่อและภัยไซเบอร์ยกระดับการป้องกันประเทศในมิติดิจิทัลนะคะและนายสุรศักดิ์ตั้งเป้ายกระดับไทยสู่จุดหมายปลายทางแห่งประสบการณ์อาหารวัฒนธรรมสุขภาพสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างความสุขให้กับทางนักท่องเที่ยวนะคะและในวันนี้ค่ะมีประเด็นพิเศษนะคะซึ่งได้รับเกียรติจากคุณยุพาพรสวัสดีพาณิชย์จังหวัดชุมพรนะคะที่จะมาให้สัมภาษณ์ในประเด็นของการโหลดกล่องผลไม้ใต้ท้องเครื่องบินโดยสารฟรีนะคะโดยการผนึกกำลังกับทางกระทรวงพาณิชย์กรมการค้าภายในร่วมกับทางกระทรวงคมนาคมนะคะโดยกรมท่าอากาศยานแล้วก็7สายการบินพันธมิตรนั่นเองค่ะซึ่งก็จะมีการดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่1กันยายนจนถึง31สิงหาคมในปี70นะคะก็นำร่องในท่าอากาศยานรอง20แห่งทั่วประเทศรวมไปถึงท่าอากาศยานชุมพรบ้านเราด้วยโดยจะเป็นยังไงก็จะมารับฟังกับประเด็นสัมภาษณ์กันนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามกับประเด็นสัมภาษณ์ของเรากันค่ะ
2: ไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับท่านคนของผมทั้งนั้นเดี๋ยวผมจัดการให้ครับ
3: สวัสดีครับท่านทรองท่านกำลังมองหานาฬิกาเรือนไหนอยู่ครับ
2: พอจะมีนาฬิกาตัวท็อปที่เหมาะกับผมบ้างไหม
3: เรือนนี้เลยครับเหมาะกับท่านรองเป็นอย่างมากเลยครับกระจกสามารถปรับให้มีความขุ่นมัวตัวเรือนทึบไม่มีความโปร่งใสครับส่วนด้านใต้ตัวเรือนเนี่ยมีช่องลับเล็กๆเหมือนกับท่านที่ชอบแอบรับเงินสินบนจากนายทุนสีเทาดำขาวได้ทั้งหมดเลยครับผม
2: แล้วทำไมหน้าปัดไม่มีเลข12
3: มันเป็นดีไซน์ครับเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีความเที่ยงตรงชอบเงินหัวประมูลชอบเก็บตังค์
2: เฮ้ยแต่จะว่าไปมันก็เหมาะกับผมดีเหมือนกันนะ
3: ครับ
4: ก็เป็นซะอย่างเงี้ยกองจนเหมือนเป็นเรื่องปกติ
2: ใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้น
3: รับสักเลยไหมครับท่าน
5: ไม่อะครับ
4: พบเบาะแสการทุจริตอย่าปล่อยเฉย จอแจ้งจับถ้ามีการยึดทรัพย์เจ้าหน้าที่รัฐที่ร่ำรวยผิดปกติมีสิทธิ์รับเงินรางวัลสินบนตอบแทนสูงสุด100ล้านบาทภายหลังคดีสิ้นสุดแล้วและทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินเมื่อทุจริตอย่าคิดว่ารอดรับโทษทางกฎหมายปรับ 100,000 ถึง 400,000 บาทยึดหรืออายัดทรัพย์จำคุกตลอดชีวิตและโทษสูงสุดประหารชีวิตร่วมกันตัดวงจรสินบนไม่ทนทุกการทุจริตพบเบาะแสการทุจริตแจ้ง1205
6: ไม่ได้อวดนะแต่ฉันมีเครื่องประดับทั้งทองทั้งเพชร
7: ผมมีตำแหน่งใหญ่โตใครๆเขาอยากวิ่งเข้าหา
8: พวกเรามีบ้านหรูมีที่ดินมากมายกินอิ่มนอนสบาย
9: ส่วนผมมีแค่ความกลัวกลัวว่าโกงไปจะมีเครื่องประดับที่ไร้ค่ากลัวว่าโกงจะได้ตำแหน่งที่ไม่มีใครนับถือกลัวว่าโกงจะมีที่อยู่ที่สูญเสียอิสรภาพผมถึงต้องกลัวก่อนโกง
0: สนทนาร้อยเรื่องเมืองเรา

0: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะกับรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยค่ะซึ่งในวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากคุณยุพพรสวัสดีท่านพาณิชย์จังหวัดชุมพรมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเรามาพูดถึงเรื่องของการโหลดกล่องผลไม้ใต้ท้องเครื่องบินโดยสารฟรีนะคะซึ่งโครงการนี้ค่ะมีที่มาแล้วก็วัตถุประสงค์ยังไงบ้างคะหัวหน้าคะ
1: ค่ะโครงการนี้ก็คือโครงการสนับสนุนการกระจายผลไม้ผ่านช่องทางท่าอากาศยานนะคะแล้วก็สายการบินที่เข้าร่วมโครงการค่ะเรามีเวลาในการจัดกิจกรรมนี้จนถึงปีหน้าเลยค่ะมีตั้งแต่วันที่1กันยายนนี้จนถึง31สิงหาคม2570นะคะคือเราให้บริการเป็น1ปีเต็มๆเลยค่ะในการในกิจกรรมครั้งนี้ค่ะเราก็มีวัตถุประสงค์เพื่อเราจะรณรงค์เรื่องการบริโภคผลไม้ภายในประเทศนะคะแล้วก็เร่งระบายผลผลิตจากแหล่งผลิตอย่างจังหวัดเราเนี่ยค่ะเราเป็นจังหวัดผลไม้นะคะใครมาเที่ยวบ้านเราจะเดินทางกลับไปเนี่ยหอบหิ้วผลไม้เป็นของฝากนะคะสามารถโหลดได้ถึง10กิโลนะคะแต่ก็จะมีผลไม้ชนิดต่างๆเน้นเป็นผลไม้นะคะยกเว้นนะคะยกเว้นผลไม้ที่มีกลิ่นค่ะอย่างทุเรียนนี่อาจจะเป็นข้อยกเว้นค่ะแต่ในช่วงนี้นะคะผลผลิตบ้านเราอย่างเช่นมังคุดนะคะมังคุดกำลังออกสู่ผลท้องตลาดเยอะแยะมากมายแล้วก็เป็นการช่วยเกษตรกรนะคะในการเร่งระบายผลผลิตนะคะแล้วก็ช่วยกันรณรงค์บริโภคผลไม้ไทยค่ะก็จะมีบริการมีกล่องเนี่ยค่ะบริการให้ถึงสนามบินเลยค่ะคุณสามารถที่จะโหลดใต้ท้องเครื่องไป10กิโลค่ะ
0: 10กิโลเลยทีเดียวนะคะค่ะแล้วประชาชนที่อยากจะมีสิทธิ์ที่จะโหลดผลไม้ฟรีค่ะมีเงื่อนไขยังไงบ้างคะ
1: ค่ะเงื่อนไขที่จะไปใช้บริการเรื่องกล่องแล้วก็สามารถโหลดฟรีได้นะคะต้องเป็นผลไม้สดเท่านั้นนะคะน้ำหนักไม่เกิน10กิโลกรัมค่ะและกล่องที่ใช้จะต้องเป็นกล่องของกรมการค้าภายในนะคะซึ่งรับได้จากจุดบริการที่สนามบินเลยค่ะ
0: จะมีบริการถึงที่เลย
1: ใช่ค่ะแต่ขอย้ำนะคะว่าผลไม้เนี่ยต้องไม่เปียกชื้นนะคะเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายของกล่องนะคะแล้วก็ต้องปิดผนึกกล่องอย่างมิดชิดนะคะแล้วก็ที่ย้ำเมื่อข้างต้นก็คือผลไม้ที่มีกลิ่นอาจจะขอเป็นข้อยกเว้นนะคะอย่างเช่นทุเรียนที่มีกลิ่นรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นข้อยกเว้นนะคะแล้วก็ผู้โดยสาร

0: เป็นของฝากนะคะจากจังหวัดชุมพรได้เลยค่ะ
1: ค่ะแล้วโครงการนี้ค่ะก็คาดว่าจะช่วยทางเกษตรกรแล้วก็ทางผู้ประกอบการผลไม้ภาคใต้ได้ยังไงบ้างคะ
0: ค่ะอันนี้ค่ะเป็นวัตถุประสงค์สำคัญเลยค่ะที่เราจะเป็นการช่วยระบายผลผลิตนะคะออกนอกแหล่งผลิตก็เป็นการช่วยพยุงราคานะคะไม่ให้ผลผลิตมันล้นตลาดแล้วก็ผู้บริโภคปลายทางนะคะก็จะสามารถที่จะได้รับบริโภคผลไม้สดๆจากสวนเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าระยะเวลาการเดินทางเนี่ยผ่านทางเครื่องบินก็จะร่นระยะเวลาในการเดินทางนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะสามารถได้รับประทานผลไม้สดจากสวนแบบวันต่อวันเลยค่ะ
1: ค่ะซึ่งสำหรับประชาชนที่กำลังจะเดินทางกลับภาคใต้หรือว่าจะภาคใต้ไปยังที่อื่นนะคะต้องการนำผลไม้ติดตัวไปก็อยากให้หัวหน้าฝากคำแนะนำในการใช้โครงการนี้หน่อยค่ะ
0: ค่ะสำหรับท่านที่มาท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรหรือเมืองรองต่างๆนะคะหลายๆจังหวัดนะคะก็ไปเลือกใช้บริการนะคะณจุดให้บริการกล่องบรรจุผลไม้ฟรีนะที่สนามบินของแต่ละจังหวัดนะคะโดยเป็นกล่องที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมการค้าภายในค่ะแล้วก็เลือกจากบรรจุผลไม้นะคะจากสนามบินโหลดใต้ท้องเครื่องไปน้ำหนัก10กิโลกรัมต่อท่านนะคะ
1: ค่ะแล้วก่อนหน้านี้ค่ะที่หัวหน้าได้เกริ่นถึงเรื่องของมังคุดที่ตอนนี้ก็คือกำลังออกสู่ตลาด อยากให้ช่วยอธิบายถึงสถานการณ์ของมังคุดในภาคใต้ตอนนี้หน่อยค่ะ
0: ค่ะในช่วงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นช่วงที่ช่วงพีคของซีซั่นนี้นะคะก็คือผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากทีนี้ค่ะเนี้ยในแต่ละหน่วยงานตอนนี้เรากำลังช่วยมีมาตรการหลายๆมาตรการค่ะที่จะมาช่วยเหลือเกษตรกรไม่ว่าจะประสานให้ผู้รับซื้อเข้ามารับซื้อที่กลุ่มของเกษตรกรโดยตรงนะคะแล้วก็จะมีทางหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นกรมการค้าภายในนะคะที่ประสานกับผู้รับซื้อซึ่งเราจะมีการคิกออฟรับซื้อผลไม้จากจังหวัดชุมพรเนี่ยจะไปกระจายผ่านทางสถานีบริการน้ำมันต่างๆซึ่งเราคาดหวังว่าในโครงการนี้จะสามารถดูดซับผลผลิตออกจากพื้นที่เราได้เป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็เกษตรกรก็จะได้ราคาที่เหมาะสมนะคะนอกจากนี้ค่ะทางกรมการค้าภายในนะคะและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพรนะคะยังมีบริการนะคะแจกนะคะรอบนี้เรามาแจกเยอะทีเดียวเลยค่ะมีบริการกล่องบรรจุผลไม้นะคะของกรมการค้าภายในให้ทุกท่านสามารถส่งผ่านทางไปรษณีย์ไทยได้ฟรีค่ะ10กิโลกรัมเช่นเดียวกันนะคะณขณะนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องเกษตรกรหรือว่ายังสมาร์ทฟาร์มเมอร์หรือผู้ประกอบการผลไม้ออนไลน์นะคะสามารถไปรับกล่องได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่านได้เลยค่ะเพราะว่าทางสำนักงานพาณิชย์เนี่ยค่ะก็กระจายผ่านไปทางสำนักงานเกษตรอำเภอนะคะแต่ละอำเภอค่ะ
1: ค่ะน่าสนใจมากๆเลยนะคะ
0: ค่ะ
1: และยังมีอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจเช่นกันก็คือโครงการดูดซับมะพร้าวผลแก่ใช่ไหมคะทางโครงการนี้ก็ต้องผู้ประกอบการนะคะต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้างคะที่จะเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ค่ะ
0: ค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีอีกข่าวนึงนะคะจากสถานการณ์ที่ณขณะนี้นะคะราคามะพร้าวผลแก่ที่มีราคาตกต่ำทางกระทรวงพาณิชย์ก็จะมีมาตรการมาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรนะคะโดยจังหวัดชุมพรนะคะเราได้รับจัดสรรงบประมาณมาให้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในการรับซื้อมะพร้าวผลแก่นะคะจำนวนถึง1,400,000ผลนะคะทุกท่านอยากทราบว่าเราจะเข้าร่วมโครงการนี้ได้ยังไงนะคะเราก็จะมีเป็น3ภาคส่วนนะคะในส่วนของพี่น้องเกษตรกรนะคะก็จะสามารถไปสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านในพื้นที่ของท่านนะคะส่วนผู้ประกอบการหรือว่าลงเนี่ยค่ะที่หรือผู้รวบรวมมะพร้าวจะขอเข้าร่วมโครงการก็สามารถมาสมัครเข้าร่วมโครงการที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพรชั้น3สารกลางนะคะขอประชาสัมพันธ์ถึงคุณสมบัตินะคะของเกษตรกรนะคะที่จะเข้าร่วมโครงการเนี่ยค่ะจะต้องเป็นเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวผลแก่ในพื้นที่จังหวัดชุมพรนะคะและได้มีการขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี2569ค่ะก่อนสิ้นสุดระยะเวลารับสมัครขณะนี้เรารับสมัครแล้วนะคะเราสมัครผู้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่9กันยายนนี้นะคะแล้วก็กรณีที่เกษตรกรไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรเราก็ไม่ได้ละเลยกลุ่มเกษตรกรกลุ่มนี้นะคะก็จะมีสามารถไปให้ทางพื้นที่รับรองมาได้นะคะก็ไปปรึกษาทางเกษตรอำเภอในแต่ละพื้นที่นะคะมะพร้าว

0: ต้องมีอายุตั้งแต่4ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็ให้ผลผลิตแล้วนะคะโดยเราจะพิจารณาผลผลิตในช่วงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม2569โดยกำหนดไว้รายละไม่เกิน10ไร่ค่ะ
1: ค่ะโอเคค่ะนี่ก็เป็นสถานการณ์ของโครงการดูดซับมะพร้าวผลแก่นะคะเรียกได้ว่าน่าสนใจทุกๆโครงการเลยทีเดียวนะคะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้หัวหน้านะคะช่วยพูดถึงเกษตรกรแล้วก็ผู้ที่สนใจเข้าร่วมทุกๆโครงการนี้ด้วยค่ะ
0: ค่ะขอย้ำนะคะว่าโครงการดูดซับแก้ปัญหาตรงนี้ค่ะดูดซับมะพร้าวผลแก่ปี2569เนี่ยค่ะเราจะรับสมัครในช่วงวันที่2ถึงกันยายน2569นี้นะคะโดยที่เกษตรกรเนี่ยค่ะจะได้รับการช่วยเหลือไม่เกิน4บาทต่อผลนะคะและนอกจากมะพร้าวผลแก่เรายังช่วยในเรื่องของเนื้อมะพร้าวแห้งนะคะเกษตรกรหรือว่าผู้รวบรวมก็จะได้รับชดเชยไม่เกิน5บาทต่อกิโลกรัมนะคะโดยที่เป้าหมายในการรับซื้อของเราค่ะมะพร้าวนี่จำนวน1ล้าน4แสนผลเนื้อมะพร้าวแห้งจำนวน70ตันนะคะย้ำนะคะเกษตรกรที่สมัครก็เป็นสมัครที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่แปลงปลูกตั้งอยู่นะคะสำหรับผู้รวบรวมและผู้รับซื้อนะคะก็สมัครได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพรชั้น3สารการจังหวัดชุมพรค่ะ
1: ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารนะคะของการโหลดกล่องผลไม้ใต้ท้องเครื่องบินโดยสารฟรีแล้วก็เรื่องราวของโครงการดูดซับมะพร้าวผลแก่ที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะขอขอบคุณคุณยุพาพรสวัสดีท่านพาณิชย์จังหวัดชุมพรนะคะที่ให้รับเกียรติมาสัมภาษณ์ในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกับประเด็นข่าวสารของเรากันต่อค่ะ
2: อย่าไปเศร้ากินเหล้าดีกว่า
3: ไม่เอาเลิกแล้ว
2: โถไหนบอกเป็นเพื่อนตายอ่ะก็ทำไมไปตายด้วยครับตายด้วยครับตาย
4: ความทรงจำนี้จะฝังใจคุณไปอีกนานดื่มแล้วครับอาจเปลี่ยนคุณเป็นฆาตกรและต้องรับโทษตาม
5: พ่อภูมิใจเปิดตัวอาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ Net Zero Energy Building หรืออาคาร70ปีพ่อภายในพื้นที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานโดยมีนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้อาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์หรืออาคาร70ปีพ่อแห่งนี้มีการออกแบบภายใต้หลักการการอนุรักษ์พลังงานภายใต้แนวคิดลดพลังงานเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อลดการใช้พลังงานในอาคารผ่านการออกแบบที่ใช้ประโยชน์จากสภาวะแวดล้อมและการใช้วัสดุอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงพร้อมการใช้พลังงานทดแทนเพื่อให้เกิดอาคารพลังงานสุทธิเป็นศูนย์ตลอดจนมีการออกแบบตามมาตรฐานอาคารเขียวภาครัฐของกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยพุทธศักราช2562
6: แต่พอมาได้มีโอกาสทำงานตรงนี้ได้มาดูอาคารแห่งนี้ได้เห็นว่าในทางปฏิบัติมันเป็นจริงนะครับได้ประหยัดพลังงานไปได้เยอะแล้วตอนที่เราได้มีโอกาสไปแจกรางวัลเกี่ยวกับการรับพลังงานที่เขาก็เอาแนวทางนี้ในภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นโรงงานบริษัทห้างร้านศูนย์การค้ากิจการโรงพยาบาลก็ปรากฏว่าทุกหน่วยงานเนี่ยเขาประหยัดพลังงานได้เยอะมากอันนี้ก็เป็นแนวทางเป็นแบบอย่างที่จะเป็นต้นแบบให้หน่วยราชการอื่นนะครับที่จะใช้ต่อไปในอนาคต
5: นอกจากนี้พ่อยังเชื่อมั่นว่าอาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์จะเป็นอาคารต้นแบบให้กับอาคารอื่นทั่วทั้งประเทศในการออกแบบก่อสร้างอาคารให้การใช้พลังงานเกิดประโยชน์สูงสุดและพร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้อาคารสำนักงานที่มีการใช้พลังงานต่ำหรือเป็นศูนย์โดยวางเป้าหมายให้ประเทศไทยมีอาคารใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์มากกว่า 2,000 อาคารภายในปีพุทธศักราช 2579 ต่อไป
7: พี่น้องต้องรู้

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่น้องต้องรู้นะคะมาติดตามในประเด็นข่าวสารของเรากันต่อค่ะโดยพลโทอดุล นะคะได้พัฒนากำลังพลสู่ยุค AI ดิจิทัลรู้เท่าทันสื่อและภัยไซเบอร์นะคะรวมไปถึงการยกระดับการป้องกันประเทศในมิติดิจิทัลด้วยค่ะโดยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะได้เปิดโครงการความร่วมมือสร้างภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์เสริมการพัฒนาศักยภาพกำลังพลด้านปัญญาประดิษฐ์นะคะซึ่งในกิจกรรมความร่วมมือระหว่างกระทรวงกลาโหมบริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนหรือว่าทาง AIS นะคะแล้วก็สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนหรือว่า DGA นะคะเพื่อการพัฒนาทักษะดิจิทัลลิเทอเรซีหรือว่า AI นั่นเองก็ได้แก่กำลังพลแล้วก็ครอบครัวค่ะให้การวางรากฐานกำลังพลดิจิทัลและยกระดับการป้องกันประเทศไปสู่ดิจิทัลดิเฟนซ์นะคะพร้อมกับขยายผลไปยังหน่วยทหารทั้ง4ภาคเลยค่ะครอบคลุมทั้งกองทัพบกกองทัพเรือแล้วก็กองทัพอากาศด้วยนะคะพร้อมกับระบุค่ะว่าทาง AI เนี่ยจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการทำงานการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็การตัดสินใจนะคะแต่ก็จะนำมาซึ่งภัยคุกคามใหม่ทั้งภัยไซเบอร์การบิดเบือนข้อมูลแล้วก็ความเสี่ยงต่อข้อมูลด้านความมั่นคงด้วยจึงต้องพัฒนากำลังพลโดยการให้ใช้ AI นะคะเป็นการรู้เท่าทันภัยไซเบอร์แล้วก็นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงควบคู่กับคุณธรรมจริยธรรมกฎหมายแล้วก็ความรับผิดชอบด้วยนะคะเพื่อการขับเคลื่อนกระทรวงกลาโหมไปสู่ Data Driven นะคะหรือว่า AI Driven นั่นเองโดยการมุ่งสร้างอาวุธทางปัญญาให้การกำลังพลเนี่ยสามารถคิดวิเคราะห์แล้วก็ใช้เทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาณพร้อมกับเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อนะคะด้วยหลักคิดก่อนคลิกคิดก่อนเชื่อคิดก่อนแชร์นะคะโดยการย้ำค่ะว่า AI เนี่ยต้องเป็นเครื่องมือเพิ่มศักยภาพของมนุษย์นะคะไม่ใช่มาทดแทนกระบวนการคิดหรือว่าการเรียนรู้นะคะด้าน AIS ค่ะสนับสนุนการ up skill re skill แล้วก็ระบบโทรทัศน์ขออภัยค่ะระบบโทรศัพท์นะคะสำหรับกำลังพลตามแนวชายแดน 30,000 ระบบด้วยกันค่ะขณะที่ DGA นะคะโดย TDGA ก็สนับสนุนใน AI Literacy นะคะโดยการบริหารจัดการข้อมูลแล้วก็จริยธรรมของทาง AI เพื่อร่วมในการขับเคลื่อนกระทรวงกลาโหมไปสู่ AI Ready Refense นะคะพร้อมกับย้ำค่ะว่าความมั่นคงยุคใหม่เนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับยุทธโภคกรเพียงแค่อย่างเดียวนะคะแต่ว่าต้องเริ่มจากคนที่มีความรู้ใช้เทคโนโลยีเป็นรู้เท่าทันภัยคุกคามแล้วก็สามารถนำเทคโนโลยีนี้นะคะมาปรับเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจได้นั่นเองค่ะโดยทางพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะก็ได้เป็นประธานในการเปิดโครงการความร่วมมือสร้างภูมิคุ้มกันไซเบอร์นะคะโดยเสริมพัฒนาศักยภาพกำลังพลด้านปัญญาประดิษฐ์ในกิจกรรมความร่วมมือระหว่างกระทรวงกลาโหมบริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนหรือว่าทาง AIS นะคะแล้วก็สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนหรือว่า DGA โดยที่มีนางสาวการติมาเลอเลิศยุติธรรมรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจองค์กร AIS นะคะแล้วก็นางสาวไอรดาเหลืองวิไลรองผู้อำนวยการรักษาการแทนผู้อำนวยการ DGA พร้อมกับทางผู้บริหารแล้วก็ผู้แทนจาก3หน่วยงานเข้าร่วมในครั้งนี้ด้วยค่ะโดยความร่วมมือในครั้งนี้นะคะก็มีเป้าหมายสำคัญเลยในการพัฒนาศักยภาพกำลังพลแล้วก็ครอบครัวนะคะให้มีความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงในยุคปัญญาประดิษฐ์นะคะโดยการมุ่งเสริมทักษะการร่วมมือในเรื่องฉลาดรู้ด้านดิจิทัลนะคะแล้วก็ความฉลาดรู้ทางด้านปัญญาประดิษฐ์ด้วยค่ะตลอดไปจนการเพิ่มคุ้มกันต่อภัยไซเบอร์เพื่อการวางรากฐานการพัฒนากำลังผลดิจิทัลนะคะเพื่อการยกระดับการป้องกันประเทศในมิติดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองนะคะโดยทางกระทรวงกลาโหมค่ะยังเตรียมขยายผลกิจกรรมไปยังหน่วยทหารในพื้นที่ทั้ง4ภาคเลยนะคะครอบคลุมทั้งกองทัพบกกองทัพเรือแล้วก็กองทัพอากาศเพื่อให้กำลังพลนี้สามารถนำองค์ความรู้แล้วก็ทักษะด้านดิจิทัลนะคะไปรวมไปถึง AI ด้วยก็ไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติภารกิจได้อย่างปลอดภัยแล้วก็เหมาะสมด้วยนะคะพร้อมกับกล่าวค่ะว่าโลกเนี่ยกำลังก้าวเข้าสู่ยุค AI แล้วนะคะโดยเฉพาะ ทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่จะเข้ามามีบทบาทตั้งแต่การทำงานเลยนะคะการบริหารจัดการแล้วก็การวิเคราะห์ข้อมูลไปจนถึงกระบวนการตัดสินใจแล้วก็มิติความมั่นคงทางประเทศด้วย AI ก็สามารถช่วยที่จะสนับสนุนการปฏิบัติงานค่ะและยังเพิ่มความแม่นยำในการวิเคราะห์สถานการณ์ได้ด้วยแต่ในขณะเดียวกันค่ะก็ยังทำให้เกิดความท้าทายแล้วก็ภัยในรูปแบบใหม่ๆนะคะทั้งการโจมตีทางไซเบอร์การบิดเบือนข้อมูลข่าวสารและความเสี่ยงจากการใช้เทคโนโลยีก็สามารถเข้าถึงหรือว่าประมวลผลข้อมูลความมั่นคงได้อย่างละเอียดมากยิ่งขึ้นนั่นเองก็ทำให้ความสำคัญนะคะกับการพัฒนากำลังพลให้ทั้งมีองค์ความรู้มีทักษะวิชาชีพแล้วก็สามารถใช้ประโยชน์ได้จากเทคโนโลยีด้วยนะคะเพื่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่องค์กรที่ขับเคลื่อนได้ด้วยข้อมูลและองค์กรที่ขับเคลื่อนได้ด้วยปัญญาประดิษฐ์นั่นเองนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะผู้ฟังคะเป้าหมายนี้ก็ไม่ได้ขึ้นอยู่เพียงแค่ทำให้กำลังพลรู้จัก AI เท่านั้นนะคะแต่ว่าต้องสามารถใช้ AI เป็นด้วยการรู้เท่าทันภัยไซเบอร์และนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงด้วยค่ะโดยต้องใช้อย่างมีวิจารณญาณควบคู่ไปกับคุณธรรมนะคะจริยธรรมความรับผิดชอบกฎหมายแล้วก็หลักความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์นั่นเองโดยทางพลโทอดุลนะคะก็ได้ยกตัวอย่างมาค่ะว่าปัจจุบันนี้นะคะเครื่องมือ AI อย่างเช่น ChatGPT เนี่ยที่สามารถรวบรวมแล้วก็ประมวลผลข้อมูลที่เปิดเผยสู่โลกออนไลน์ได้อย่างรวดเร็วเลยนะคะถึงแม้กระทั่งข้อมูลเกี่ยวกับขีดความสามารถทางทหารหรือว่ายุทธโธปกรณ์ของประเทศต่างๆนะคะก็สะท้อนที่เห็นว่าในอนาคตเนี่ยข้อมูลจะยิ่งมีความสำคัญต่อความมั่นคงมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะโดยงานด้านความมั่นคงจึงต้องให้ความสำคัญสูงสุดเลยกับความปลอดภัยการรักษาความปลอดภัยนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลองค์กรหรือว่าข้อมูลสำคัญของประเทศด้วยนะคะเพราะว่าข้อมูลเนี่ยก็ถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุดเลยและถูกนำไปใช้ในการสร้างความได้เปรียบเสียเปรียบได้ด้วยค่ะและนอกจากนี้นะคะเทคโนโลยี AI ก็ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับระบบอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนได้ด้วยนะคะระบบตรวจจับและการจดจำเป้าหมายตลอดไปจนระบบอัตโนมัติทางทหารนะคะซึ่งก็หากได้ใช้งานโดยปราศจากจริยธรรมการกำกับดูแลแล้วก็ความรับผิดชอบนะคะก็จะนำไปสู่ความเสียหายแล้วก็กระทบต่อสังคมได้นั่นเองค่ะจึงมีความจำเป็นจะต้องกำลังพลเนี่ยก็ต้องเข้าใจถึงศักยภาพแล้วก็ข้อจำกัดของเทคโนโลยีควบคู่กันไปด้วยนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะสิ่งที่ทางกระทรวงกลาโหมต้องการที่จะสร้างนะคะไม่ใช่เป็นเพียงแค่ทักษะในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเท่านั้นนะคะแต่คืออาวุธทางปัญญาให้กับทางกำลังพลนั่นเองค่ะผู้ฟังคะเพื่อให้สามารถคิดวิเคราะห์ไตร่ตรองแล้วก็นำเทคโนโลยีนี้มาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจได้จริงด้วยพร้อมกับการรับมือภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ได้อย่างเหมาะสมนะคะและนอกจากนี้ค่ะทางของพลโทอดุลนะคะก็ได้ให้ความสำคัญกับทางภัยคุกคามที่มาจากสื่อออนไลน์ด้วยค่ะผู้ฟังคะและการรู้เท่าทันสื่อนะคะโดยเฉพาะในยุคที่ข้อมูลข่าวสารและความคิดเห็นรวมไปถึงอารมณ์ความรู้สึกนะคะก็จะสามารถแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ด้วยจนในบางครั้งเนี่ยประชาชนก็อาจจะเชื่อความเห็นมากกว่าข้อเท็จจริงนะคะกำลังพลก็เลยต้องมีทักษะให้สามารถแยกแยะข้อเท็จจริงออกจากความคิดเห็นตรวจสอบความน่าเชื่อถือและแหล่งที่มาของข้อมูลนะคะรวมไปถึงการวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการตัดสินใจด้วยยึดหลักคิดก่อนคลิกคิดก่อนเชื่อคิดก่อนแชร์นั่นเองค่ะทั้งนี้ก็เพื่อไม่ให้ตนเองนะคะได้ตกเป็นเป้าหมายของภัยไซเบอร์หรือว่ากลายเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนแล้วก็ปิดเบือนข้อมูลนะคะและในขณะเดียวกันค่ะการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียเนี่ยก็มีผลโดยตรงเลยต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีผลต่อกองทัพนะคะถึงแม้ว่าปัจจุบันประชาชนก็ยังคงมีความเชื่อมั่นต่อทหารไทยในระดับที่สูงนะคะแต่ว่าในยุคที่ข้อมูลนี้นะคะก็สามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วการกระทำที่ไม่เหมาะสมของกำลังพลเพียงแค่บางคนก็อาจจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์แล้วก็ความน่าเชื่อถือขององค์กรโดยรวมได้นะคะกำลังพลทุกคนก็เลยต้องตระหนักถึงความรับผิดชอบทั้งในการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็การใช้สื่อสังคมออนไลน์นะคะอีกทั้งก็ยังแสดงถึงความห่วงใยต่อการใช้ AI ในภาคการศึกษาด้วยโดยเฉพาะกรณีที่เด็กและเยาวชนเนี่ยอาจจะต้องพึ่งพาเครื่องมือ AI ในการทำงานหรือว่าการทำการบ้านนะคะโดยการขาดกระบวนการคิดวิเคราะห์แยกแยะเรียนรู้ข้อมูลด้วยตนเองนะคะ สถาบันการศึกษาเลยมีบทบาทในการพัฒนาคนให้มีทักษะที่สอดคล้องกับโลกอนาคตนะคะแล้วก็ต้องสร้างความเข้าใจต่อการใช้ AI ว่าควรที่จะเป็นเครื่องมือช่วยเพิ่มศักยภาพนะคะไม่ได้มาเพื่อทดแทนความคิดหรือการเรียนรู้ของมนุษย์ค่ะพร้อมกับย้ำนะคะว่าการรับมือภัยคุกคามนี้ไม่สามารถดำเนินโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนะคะผู้ฟังค่ะแต่ว่าจำเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือทั้งภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาแล้วก็ประชาชนด้วยนะคะเพื่อการสร้างองค์ความรู้สร้างภูมิคุ้มกันทางดิจิทัลนะคะแล้วก็วัฒนธรรมการใช้เทคโนโลยีอย่างมีความรับผิดชอบและการพัฒนาเทคโนโลยีต้องดำเนินควบคู่ไปกับการรักษาความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยค่ะถึงแม้ว่า AI นะคะหรือว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยจะทำให้ผู้คนในโลกได้เชื่อมต่อกันอย่างรวดเร็วแล้วก็สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ก็ไม่ยอมต้องปล่อยนะคะให้ทางเทคโนโลยีกลายเป็นสิ่งที่สร้างระยะห่างระหว่างคนในครอบครัวนั่นเองโดยเฉพาะครอบครัวของกำลังพลที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนนะคะซึ่งการติดต่อสื่อสารกับคนที่รักก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการสร้างขวัญและกำลังใจนะคะพร้อมกล่าวค่ะว่าเราใช้ AI เพื่อทำงานให้เก่งขึ้นนะคะใช้โทรศัพท์เพื่อเชื่อมต่อกับโลกได้แต่ไม่ลืมนะคะว่าใช้เทคโนโลยีเพื่อการเชื่อมความสัมพันธ์กับคนที่เรารักเพราะว่าครอบครัวก็คือกำลังใจสำคัญเลยของทางกำลังพลนะคะโดยเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามแนวชายแดนนั่นเองและในโอกาสนี้นะคะท่านก็ได้มีการขอบคุณทางของ AIS นะคะที่ให้การสนับสนุนทางของกระทรวงกลาโหมทั้งในด้านของการพัฒนาทักษะดิจิทัลนะคะและการดูแลขวัญและกำลังใจของกำลังพลด้วยโดยเฉพาะในการสนับสนุนระบบโทรศัพท์สำหรับกำลังพลที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนจำนวน 30,000 ระบบเลยค่ะเพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารกับทางครอบครัวรวมไปถึงความร่วมมือในครั้งนี้ก็จะช่วยยกระดับทักษะด้าน AI ได้นะคะรู้เท่าทันภัยไซเบอร์ให้กับทางกำลังพลนั่นเองค่ะส่วนทางด้านนางสาวการติมาเลอเลิศยุติธรรมนะคะท่านรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจองค์กร AIS นะคะก็ได้กล่าวว่าความพร้อมของทางประเทศไทยในยุคที่ AI ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการที่มีเทคโนโลยีทันสมัยเพียงแค่อย่างเดียวนะคะแต่ยังขึ้นอยู่กับความพร้อมของคนด้วยที่จะสามารถเข้าใจใช้งานแล้วก็นำ AI ไปสร้างประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมนะคะดังนั้นทาง AIS แล้วก็ AIS Academy นะคะก็ให้ความสำคัญกับการupskill แล้วก็ reskill เพื่อให้คนไทยเนี่ยสามารถใช้ AI เป็นรู้เท่าทันและใช้งานอย่างปลอดภัยด้วยค่ะโดยความร่วมมือกับทางกระทรวงกลาโหมแล้วก็ DGA นะคะเพื่อการช่วยวางรากฐานกำลังพลดิจิทัลและสร้าง AI skill ecosystem นะคะให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองค่ะและในขณะเดียวกันนะคะนางสาวไอรดาเหลืองวิไลรองผู้อำนวยการรักษาการแทนผู้อำนวยการ DGA นะคะก็ได้ออกมากล่าวว่าหัวใจของการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิทัลเนี่ยไม่ได้อยู่กับเทคโนโลยีเพียงแค่อย่างเดียวอีกต่อไปแล้วค่ะแต่ขึ้นอยู่กับคนด้วยค่ะผู้ฟังขาโดยทาง DGA เนี่ยผ่านสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐดิจิทัลหรือว่า TDGA นะคะสนับสนุนหลักสูตรของ Digital Government Skill ทางด้านของ AI การบริหารจัดการข้อมูลแล้วก็จริยธรรม AI ด้วยนะคะเพื่อปิดช่องว่างด้านทักษะและยังสร้างความพร้อมให้บุคลากรนี้สามารถนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้กับการทำงานได้จริงนะคะโดยความร่วมมือทั้ง3หน่วยงานเลยจึงเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญเลยค่ะของการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะและก็เป็นอีกก้าวหนึ่งด้วยของการขับเคลื่อนกระทรวงกลาโหมไปสู่ AI Ready Defense นะคะโดยการติดอาวุธทางปัญญาให้กับทางกำลังพลอย่างเป็นระบบนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นประเด็นข่าวสารนะคะที่ทางพลโทอดุลพัฒนากำลังพลสู่ AI Digital รู้เท่าทันสื่อภัยไซเบอร์และยกระดับการป้องกันประเทศในมิติดิจิทัลนะคะมาติดตามในอีกหนึ่งประเด็นข่าวสารของนายสุรศักดิ์นะคะได้ตั้งเป้าในการยกระดับไทยสู่จุดหมายปลายทางแห่งประสบการณ์นะคะอาหารวัฒนธรรมสุขภาพสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างความสุขให้กับนักท่องเที่ยวนะคะโดยนายสุรศักดิ์ปันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะได้มีการกำหนดทิศทางของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในปี70นี้นะคะภายใต้แนวคิด The Year of Transformation นะคะโดยมุ่งผลักดันประเทศไทยสู่เอเชียโน1นะคะใน High Value เพื่อเป็นจุดหมายปลายทางแห่งประสบการณ์การเดินทางของการท่องเที่ยวนะคะตลอด365 วันเลยโดยการตั้งเป้าการท่องเที่ยวเติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ5นะคะ และการกระจายนักท่องเที่ยวระหว่างเมืองหลักแล้วก็เมืองรองที่60ต่อ40นั่นเองค่ะเป็นการปรับสมดุลตลาดและกลุ่มนักท่องเที่ยวนะคะควบคู่ไปกับการกระจายรายได้19พื้นที่ท่องเที่ยวใหม่รวมไปถึงการเปิดตัวน้องสุขใจแล้วก็น้องรักยิ้มด้วยนะคะซึ่งเป็นคาแรคเตอร์ใหม่ที่จะถ่ายทอดเสน่ห์ไทยและการสร้างความผูกพันกับทางนักท่องเที่ยวนะคะผ่านแคมเปญ365ไทยเที่ยวไทยเที่ยวได้ทั้งปีนะคะและสุขทันทีที่เที่ยวไทยเติมเมืองไทยได้ใจได้ฮิวนะคะผ่านการออกแบบทีม experienceครอบคลุมทั้งอัตลักษณ์เฉพาะของแต่ละภูมิภาคเพื่อให้มีการสร้างเหตุผลใหม่ในการเดินทางนะคะแล้วก็การต่อยอดเครือข่ายยูเนสโก Thailand Network และแหล่งท่องเที่ยวชุมชนกว่า55แห่งด้วยกันนะคะโดยการเดินหน้าสร้างอัตลักษณ์เมืองผ่านซิกเนเจอร์เดสติเนชั่นนำร่อง5จังหวัดด้วยกันค่ะผู้ฟังขาได้แก่เชียงรายอุบลราชธานีสงขลาตราดแล้วก็สมุทรสงครามนะคะพร้อมกับสร้างเครื่องยนต์การเติบโตใหม่4ด้านด้วยกันค่ะเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเข้ากับไลฟ์อีโคโนมีอาหารภูมิปัญญาไทยเทศกาลอัตลักษณ์ไทยและนอกจากนี้ก็ยังขับเคลื่อนเชียงใหม่นะคะไปสู่จุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวคุณภาพสูงทั้งการเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแล้วก็ wellness hill นะคะรวมไปถึง Wellness Hot Spring ด้วยแล้วก็เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ Coffee and Tea นะคะให้กับทางนักท่องเที่ยวเนี่ยได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตแล้วก็ภูมิปัญญาของคนในพื้นที่ซึ่งก็จะสามารถสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับทางผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นอีกด้วยนะคะโดยนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะได้ออกมาเปิดเผยถึงทิศทางของการปฏิบัติด้านการตลาดในปี70นะคะของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภายใต้แนวคิด The Year of Transformation นะคะโดยมุ่งผลักดันให้ประเทศไทยเนี่ยไปสู่เอเชียโน1 High Value นะคะซึ่งก็จะเป็นการเดินหน้าพัฒนาและการยกระดับการบริหารความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งในแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะคะเพื่อให้ทางประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางการเดินทางของท่องเที่ยวนะคะที่ตลอด365วันใน3ประเด็นด้วยกันค่ะผู้ฟังขาหนึ่งเลยก็คือ High Value Destination นะคะยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางแห่งประสบการณ์ทรงคุณค่านะคะสร้างสินค้าและบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวในทุกมิติเลยค่ะสองนะคะ Data Driven Organization นะคะโดยการพัฒนาองค์กรที่ให้เป็นหน่วยงานท่องเที่ยวที่สามารถขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะคะเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน3ค่ะ Sustainable Tourism นะคะโดยการสร้างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมแล้วก็อัตลักษณ์ท้องถิ่นนะคะเพื่อให้การท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเครื่องมือในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนไทยและยังช่วยยกระดับความยั่งยืนของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยได้ในระยะยาวด้วยนะคะพร้อมกับเชิญชวนในทุกภาคส่วนเลยในการร่วมเปลี่ยนไปด้วยกันนะคะในฐานะของทีมประเทศไทยพร้อมผลักดันการท่องเที่ยวสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่สร้างมูลค่าเพิ่มสร้างความสุขให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยด้วยเติบโตไปอย่างมั่นคงสมดุลแล้วก็ยั่งยืนนะคะโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะก็จะยกระดับการท่องเที่ยวไทยด้วยการเติบโตด้วยปริมาณไปสู่การเติบโตด้วยคุณค่านะคะสู่เป้าหมาย The Winning Goal 2027ค่ะผ่าน3ตัวชี้วัดหลักก็คือ1ค่ะรายได้จากการท่องเที่ยวเติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ5นะคะ2สัดส่วนการกระจายนักท่องเที่ยวระหว่างเมืองหลักกับเมืองรองที่60ต่อ40และ3นะคะก็คือดัชนีความภาคภูมิใจของนักท่องเที่ยวติดอันดับท็อป3เลยนะคะของทางเอเชียค่ะพร้อมกับผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นเอเชียโน1 High Value นะคะซึ่งก็จะขับเคลื่อนผ่าน4แม่ไม้นะคะก็คืออย่างแรกเลยคือการปรับสมดุลโครงสร้างทั้งในมิติการตลาดกลุ่มลูกค้าแล้วก็พื้นที่ปลายทางนะคะลดการพึ่งพาตลาดในตลาด1ค่ะโดยการแบ่งกลยุทธ์ตลาดออกเป็น3กลุ่มด้วยกันก็คือตลาดที่ต้องรักษาการเติบโตตลาดที่ต้องปรับเปลี่ยนไปสู่กลุ่มคุณภาพแบบใหม่แล้วก็ตลาดที่ต้องเร่งฟื้นฟูความเชื่อมั่นนะคะพร้อมทั้งมีการขยายฐานไปสู่ตลาดใหม่ด้วยทั้งยุโรปตะวันออกลาตินอเมริกาแล้วก็เมืองต้นทางใหม่ของ ตลาดหลักนะคะควบคู่ไปกับการจัดกลุ่มนักท่องเที่ยวใหม่ตามพฤติกรรมและแรงจูงใจซึ่งก็แบ่งเป็น4กลุ่มด้วยกันนะคะก็คือกระแสหลักประสบการณ์มูลค่าสูงแล้วก็กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูงที่มีกำลังซื้อมากอะค่ะพร้อมกับการกระจายรายได้ไปสู่19พื้นที่ท่องเที่ยวใหม่ผ่านโครงการ The Link Plus นะคะโดยการตั้งเป้าเพิ่มข้อมูลจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในพื้นที่ร้อยละ10นั่นเองค่ะ2นะคะยกระดับจาก Value for Money ไปสู่ Meaningful Destination นะคะโดยการยกระดับแบรนด์ Amazing Thailand สู่การเป็นจุดหมายที่คุ้มค่าเงินไปสู่จุดหมายที่มีความหมายค่ะภายใต้แนวคิด Healing is the new luxury นะคะพร้อมกับมีการเปิดตัวน้องสุขใจแล้วก็น้องรักยิ้มด้วยซึ่งเป็นคาแรคเตอร์ใหม่ที่จะถ่ายทอดเสน่ห์และการสร้างความผูกพันให้กับนักท่องเที่ยวนะคะผ่านแคมเปญ365ไทยเที่ยวไทยเที่ยวได้ทั้งปีแล้วก็สุขทันทีที่เที่ยวไทยเติมเมืองไทยได้ใจได้คิวนะคะพร้อมกับเปิดการออกแบบ Team Experience ค่ะครอบคลุมอัตลักษณ์เฉพาะของแต่ละภูมิภาคเพื่อให้มีการสร้างเหตุผลใหม่ในการเดินทางและการต่อยอดเครือข่าย UNESCO Thailand Network นะคะรวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวชุมชนกว่า55แห่งด้วยในการรวมถึงการเดินหน้าสร้างอัตลักษณ์ผ่านเมือง Signature Destination Branding นะคะพร้อมกับรับนำร่อง5จังหวัดค่ะได้แก่เชียงรายอุบลราชธานีสงขลาตราดแล้วก็สมุทรสงครามนะคะ3ค่ะการเปลี่ยนจุดแข็งของไทยให้เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจค่ะด้วยการสร้างเครื่องยนต์การเติบโตใหม่ใน4ด้านด้วยกันนะคะก็คือการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเข้ากับ Life Economy ได้แก่ Team Product Experience นะคะในการนำเสนอ9กลุ่มประสบการณ์ด้วยกันแล้วก็ Unseen Luxury ด้วยนะคะซึ่งก็สำหรับกลุ่ม Premium Traveler Being Tourism นั่นเองค่ะที่จะยกระดับไทยไปสู่ Global Health and Healing Destination นะคะผ่านจุดแข็งด้านการแพทย์ครบวงจรเลยในเชิง Wellness เชิงวิทยาศาสตร์แล้วก็ภูมิปัญญาไทยนะคะ Festival Economy จัดกิจกรรมระดับ World and International Event นะคะควบคู่ไปกับการต่อยอดความสำเร็จในการผลักดันเทศกาลอัตลักษณ์ไทยในปี2569นะคะได้แก่งานแห่เทียนพรรษาที่จังหวัดอุบลราชธานีงานแห่ไหลเรือไฟนะคะที่จังหวัดนครพนมแล้วก็เทศกาลแห่ดาวคริสต์มาสที่จังหวัดสกลนครไปสู่ประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวต้องห้ามพลาดเลยนะคะระดับนานาชาติแล้วก็ Future Sustainability นะคะก็ที่จะขยายพื้นที่ต้นแบบการท่องเที่ยวยั่งยืนไปสู่จังหวัดน่านนะคะและสุดท้ายก็คือกลุ่ม Wellness Valley นะคะพร้อมกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบโลคาร์บอนค่ะภายใต้มาตรฐาน Carbon Footprint Hotelรวมไปถึงกรอบการประเมินเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยค่ะและ4นะคะทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะได้เน้นการดำเนินการ3แนวทางหลักนะคะก็คือการใช้ข้อมูลเชิงลึกในการนำทางเชื่อมโยงและการแบ่งปันข้อมูลผ่านระบบ Tourism Value นะคะร่วมกับทางเครือข่ายสิทธิภาพสำนักงานในประเทศและรวมไปถึงศูนย์ปฏิบัติงานและ29สำนักงานต่างประเทศขยายขีดความสามารถในองค์ความรู้ผ่านหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงและการพัฒนาสถาบันผู้นำด้านการท่องเที่ยวนะคะซึ่งก็จะเปิดให้เป็นทางการในปี2571ค่ะและสุดท้ายก็คือการสนับสนุนนวัตกรรมจากสตาร์ทอัพนะคะที่จะช่วยให้ทุกการเดินทางมีความปลอดภัยแล้วก็สร้างความประทับใจได้ตลอดการเดินทางเลยนั่นเองค่ะซึ่งทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะก็มุ่งที่จะเปลี่ยนสิ่งที่เรามีให้เป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวต้องการนะคะสิ่งที่จะเป็นคุณค่าที่จะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันเพื่อให้ทางตลาดการท่องเที่ยวของไทยเนี่ยได้เติบโตในตลาดการท่องเที่ยวของโลกได้อย่างแข็งแกร่งยิ่งขึ้นซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเลยค่ะโดยยึดหลักการทำงาน4ประการด้วยกันค่ะก็คือความซื่อสัตย์เพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจความปลอดภัยในการสร้างความเชื่อมั่นคุณภาพเพื่อการสร้างความประทับใจและสุดท้ายก็คือประสบการณ์ที่ทางนักท่องเที่ยวอยากจะกลับมาอีกครั้งเองค่ะผู้ฟังคะเพื่อการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยไปสู่การเติบโตที่มีคุณภาพและอยากสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจกระจายรายได้แล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างยั่งยืนด้วยนั่นเองค่ะ โดยทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะก็ได้ขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวคุณภาพสูงเพื่อการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพรองรับตลาดการท่องเที่ยวของคนที่รักสุขภาพที่ตอนนี้ก็กำลังเป็นที่นิยมค่ะผู้ฟังคะโดยล่าสุดนะคะก็ได้นำจุดแข็งของเชียงใหม่เนี่ยทั้งทรัพยากรธรรมชาติภูมิปัญญาท้องถิ่นอาหารพื้นบ้านอัตลักษณ์วิถีล้านนามาประสานกับองค์ความรู้แล้วก็บริการด้านสุขภาพนะคะเพื่อการต่อยอดในเชิงพาณิชย์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทางเศรษฐกิจให้ชุมชนแล้วก็ประเทศค่ะพร้อมกับปักหมุด2เส้นทางเวลเนสทัวริซึมที่มีศักยภาพนะคะก็คือเวลเนสทริลเส้นทางสุขภาพท่ามกลางธรรมชาติและภูเขาเชื่อมโยงกับทางพื้นที่สะเมิงหางดงนะคะและทางเวลเนสฮอตสปริงก็คือเส้นทางสุขภาพที่โดดเด่นด้านวารีบำบัดและน้ำพุร้อนจากธรรมชาติเชื่อมโยงที่แม่ออนแล้วก็สันกำแพงนั่นเองค่ะผู้ฟังค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะสำหรับนายสุรศักดิ์ที่ตั้งเป้ายกระดับไทยไปสู่จุดหมายปลายทางแห่งประสบการณ์อาหารวัฒนธรรมสุขภาพนะคะโดยการสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างความสุขให้แก่นักท่องเที่ยวนั่นเองค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้แล้วค่ะผู้ฟังขาดิฉันมัชชนกขาวทองนะคะพร้อมกับพี่ช่างเทคนิคพี่ก้อยกิติพงษ์พนมสวัสดิ์แล้วก็ทีมงานสวทชุมพรนะคะต้องขอตัวลาผู้ชมผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่กับรายการร้อยเรื่องมารอฟังอ่าวไทยในวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวททุ่งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งในระยะนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งจนถึงวันที่6กันยายนเนื่องจากเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ยังคงติดตามและเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงต่อเนื่องในระยะนี้จนถึงวันที่6กันยายนโดยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งจะเพิ่มขึ้นประมาณ2เมตรถึง4เมตร80เซนติเมตรมีความเสี่ยงระดับน้ำโขงสูงกว่าระดับวิกฤตและหลากเข้าท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงในพื้นที่จังหวัดหนองคายบริเวณอำเภอสังคมศรีเชียงใหม่ท่าบ่อเมืองหนองคายโพนพิสัยและรัตนวาปีจังหวัดบึงกาฬบริเวณอำเภอปากคาดเมืองบึงกาฬบุ้งคล้าและบึงโขงหลงจังหวัดนครพนมบริเวณอำเภอบ้านแพงท่าอุเทนเมืองนครพนมและท่าพนมจังหวัดมุกดาหารบริเวณอำเภอว่านใหญ่เมืองมุกดาหารและดอนตาลรวมถึงริมลำน้ำบางสาขาของประเทศไทยที่ไม่สามารถระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขงได้โดยสะดวกเนื่องจากเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งนี้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดติยาพันยังเทียนรายงาน
1: เจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศระมัดระวังการเดินเรือในช่วงที่มีสภาพอากาศแปรปรวนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจเกิดขึ้น
7: นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศให้ระมัดระวังการเดินเรือและเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรไม่ควรออกจากฝั่งหรืองดเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า12เมตรให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและสำหรับชาวเรือในพื้นที่เขื่อนราชประภาอุทยานแห่งชาติเขาโศกขอให้ระมัดระวังเส้นทางการเดินเรือที่อาจจะเกิดลมกระโชกแรงหรือคลื่นลมแรงแบบเฉียบพลันกำชับให้ผู้โดยสารและนายท้ายเรือสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่อยู่บนเรือ หากพบว่าฝนตกชุกหรือคลื่นลมแรงขอให้พิจารณางดเดินเรือและในกรณีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีประกาศงดออกเรือหรือประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องขอให้เจ้าเรือปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดกรณีละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายแจ้งย้ายจุดลงทะเบียนช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ที่ฝ่ายปกครองชั้น2ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายประกาศแจ้งการเปลี่ยนจุดลงทะเบียนให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์กำหนดให้ยื่นคำร้องณบริเวณฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปในวันและเวลาราชการตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.สหรัฐเสนอมาตรการเพิกถอนสถานะยกเว้นภาษีของสถาบันการศึกษาที่ใช้เชื้อชาติเป็นเกณฑ์ในการรับนักเรียนนายสกอตเบเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังสหรัฐและกรมสรรพากรสหรัฐเสนอมาตรการเพิกถอนสถานะยกเว้นภาษีของสถาบันการศึกษาที่ใช้เชื้อชาติเป็นเกณฑ์ในการรับนักเรียนรวมถึงการให้ทุนการศึกษาและโครงการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเชื้อชาติโดยมาตรการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามยุตินโยบายด้านความหลากหลายซึ่งรัฐบาลกลางสหรัฐมองว่าเป็นการเลือกปฏิบัติต่อนักเรียนผิวขาวอย่างไรก็ตามข้อเสนอดังกล่าวยังต้องเปิดรับฟังความเห็นจากสาธารณะโดยกระทรวงการคลังสหรัฐคาดว่านโยบายดังกล่าวอาจกระทบสถาบันการศึกษามากถึง 18,000 แห่งและนักเรียนราว 750,000 คนที่อาจเข้าข่ายได้รับทุนการศึกษาตามเชื้อชาติขณะที่กลุ่มสิทธิพลเมืองมองว่านโยบายด้านความหลากหลายช่วยลดความไม่เท่าเทียมทางเชื้อชาติที่สะสมมานานในสหรัฐหลายสิบปีรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ในพื้นที่ตำบลละแมเฉพาะหมู่ที่11หมู่ที่13หมู่ที่15หมู่ที่16หมู่ที่17หมู่ที่18หมู่ที่19และหมู่ที่20ตำบลทุ่งคาวัดเฉพาะหมู่ที่2หมู่ที่4หมู่ที่5หมู่ที่6หมู่ที่7และหมู่ที่8และตำบลทุ่งหลวงที่มีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเขตเลือกตั้งที่2อำเภอละแมจังหวัดชุมพรกรณีแทนตำแหน่งที่ว่างในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่ตอนการเลือกตั้ง 1. ตรวจสอบรายชื่อณหน่วยเลือกตั้ง 2. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนบัตรหรือหลักฐานอื่นใดทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชน13หลักหรือหลักฐานภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านแอปพลิเคชันของหน่วยงานของรัฐไทยดี DLT QR License และบัตรคนพิการ 3. รับบัตรเลือกตั้ง1ใบ4. เข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาทและสุดท้ายหย่อนบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองเพียงเท่านี้สิทธิ์ที่ท่านมีอยู่ก็จะได้ใช้อย่างสมบูรณ์เลือกตั้งท้องถิ่นร่วมกันใช้สิทธิ์อย่างสุจริตโปร่งใส

สายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขอเชิญเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงประจำปี2569วันที่9ถึง13กันยายน2569นี้ณคลองในหลวงหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรร่วมเชียร์การแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยพระราชทานประเภท32ฝีพายผู้นำ32ฝีพายทั่วไป16ฝีพายทั่วไปและประเภท8ฝีพายชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานประกวดกองเชียร์กิจกรรมลานวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงประกวดวงดนตรีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายห้ามพลาดภายด้วยความกตัญญูรวมพลังด้วยความสามัคคีบนสายน้ำแห่ง

0: 1669ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเพศช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
1: ความสุขของประชาชนคือความภาคภูมิใจของคนอบจ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเสนอรายการอบจ.พบประชาชนข่าวสารสาระและความบันเทิงจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

พณียิ่งใหญ่แห่งสายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขอเชิญเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงประจำปี2569วันที่9ถึง13กันยายน2569นี้ณคลองในหลวงหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรร่วมเชียร์การแข่งขันเรือยาวขึ้น

เกียรติขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานประกวดกองเชียร์กิจกรรมลานวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงประกวดวงดนตรีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายห้ามพลาดภายด้วยความกตัญญูรวมพลังด้วยความสามัคคีบนสายน้ำแห่ง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเร่งจัดระเบียบกิจการ Data Center สกัดการลักลอบใช้ใบอนุญาตผิดกฎหมายในชุมชนเมืองมุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่ทั่วประเทศรับมือฝนตกหนักต่อเนื่องถึงวันที่7กันยายนนี้
1: นายกรัฐมนตรีอิสราเอลเชื่อว่าอิสราเอลใกล้บรรลุเป้าหมายในการโค่นล้มระบอบการปกครองของอิหร่านแล้ววอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยตั้งเป้าคว้าอันดับ1ใน3จากการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลเร่งจัดระเบียบกิจการ Data Center สกัดการลักลอบใช้ใบอนุญาตผิดกฎหมายในชุมชนเมืองมุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1ทับ2569โดยระบุว่า Data Center เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัลที่มีนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ

0: สนใจเข้ามาลงทุนอย่างต่อเนื่องแต่สร้างความท้าทายจากการใช้ทรัพยากรปริมาณสูงทั้งพลังงานไฟฟ้าน้ำที่ดินและสาธารณูปโภครวมถึงส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์โดยเฉพาะความกังวลของประชาชนต่อการตั้ง Data Center ในเขตชุมชนเมืองซึ่งกฎหมายปัจจุบันยังพัฒนาไปไม่ถึงภาครัฐจึงต้องเร่งจัดระเบียบและวางกรอบนโยบายกำกับดูแลให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้ประเทศเป็นเพียงสถานที่ตั้งแต่ต้องสร้างมูลค่าเพิ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาบุคลากรและเสริมขีดความสามารถการแข่งขันระยะยาวทั้งนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการในที่ประชุมให้คณะกรรมการร่วมกันกำหนดนิยามและสถานะทางกฎหมายของ Data Center กำหนดมาตรฐาน Green Data Center ผลักดันพลังงานหมุนเวียนคุ้มครองข้อมูลและสนับสนุนระบบนิเวศ AI และ Cloud พร้อมสั่งจับตาและแก้ปัญหาการแอบแฝงดำเนินกิจการเพื่อลดต้นทุนการใช้ใบอนุญาตผิดกฎหมายและการใช้ช่องโหว่กฎหมายในการจัดตั้งรวมถึงปัญหาเชิงพาณิชย์ที่สร้างความตื่นตระหนกแก่ประชาชน
1: คงจะต้องทำความชัดเจนแล้วก็มีข้ออธิบายให้กับพี่น้องประชาชนด้วยเพราะว่าตอนนี้ประชาชนอาจจะมีคิดว่าโอ้แค่เฉพาะธุรกิจ Data Center นี่จะต้องมีการเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าเป็นหมื่นๆเมกะวัตต์ซึ่งเขาก็มีความกังวลนะครับงั้นตรงนี้ก็อยากจะเชื่อว่าการประชุมในครั้งนี้ก็จะนำไปสู่การรวบรวมข้อมูลต่างๆแล้วเราก็จะมากำหนดเป็นนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ Data Center ผมก็ขอเน้นย้ำว่าท่านประธานอีกนิติว่าเนื่องจากมันต้องมีการใช้พลังงานจำนวนมากมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นจำนวนมากมีการใช้ที่ดินการลงทุนอสังหาริมทรัพย์เป็นจำนวนมากเนี่ยเราก็คงต้องทำให้มันสอดคล้องกับสภาวะการในปัจจุบัน
0: นายกรัฐมนตรีกำชับว่าทุกกิจการต้องสอดรับกับเป้าหมายเน็ตซีโร่ของประเทศและมาตรฐาน OECD โดยมุ่งเน้นพลังงานสะอาดจากธรรมชาติเช่นลมหรือแสงอาทิตย์เพื่อลดปัญหาไฟตกเมื่อเทียบกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยผลสรุปจากการประชุมจะนำไปสู่การออกประกาศการปรับปรุงระเบียบหรือการผลักดันการออกกฎหมายเพื่อบังคับใช้ต่อไปปฏิพลสัทธพรมารายงาน
2: กรุงเทพมหานครตรวจสอบการขออนุญาตใช้อาคารประกอบกิจการ Data Center พร้อมเตรียมทบทวนผังเมืองควบคุมอาคารปรับกฎหมายรองรับ
3: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงการตรวจสอบการตั้งศูนย์ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครกรมธุรกิจพลังงานไปตรวจสอบแล้วและจากที่ได้เช็คข้อมูลย้อนหลังพบว่าไม่มีการร้องเรียนเรื่องกลิ่นน้ำมันขอรอฟังข้อมูลจากกรมธุรกิจพลังงานรวมถึงกรมควบคุมมลพิษเข้าไปตรวจสอบส่วนกรุงเทพมหานครจะดูในเรื่องของการขออนุญาตเปิดใช้อาคารซึ่งการขออนุญาตต้องมีใบอ.6หรือใบรับรองการก่อสร้างอาคารหรือการดัดแปลงอาคารประกอบด้วยที่ต้องมีใบอนุญาตจากหน่วยงานอื่นมาประกอบซึ่งขณะนี้พบว่ามีการขออนุญาตทั้งหมด6จุดและให้ใบอนุญาตไปแล้ว3จุดที่ขออนุญาตมาเป็นคลังสินค้าพร้อมยอมรับว่า Data Center มีมานานแล้วเพราะเป็นรูปแบบของคลาวด์ที่อยู่ในออฟฟิศทั่วไปส่วนที่บอกว่ามีกว่า40แห่งรวมอยู่ตามสำนักงานต่างๆที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูลของแต่ละบริษัทสำหรับ3แห่งที่ให้ใบอนุญาตไปนั้นได้รับใบอนุญาตจากถังน้ำมันจากกรมธุรกิจพลังงานซึ่งสิ่งที่ร้องเรียนมาอาจจะมีเรื่องเสียงจากการทดสอบเส้นไฟฟ้าซึ่งจะมีการสั่งปิดต้องรอผู้ที่เกี่ยวข้องประเมินก่อนส่วนอีก3แห่งที่เหลือไม่ได้รับใบอนุญาต
4: คำจำกัดความของ Data Center ขนาดเท่าไหร่แล้วก็จะมีข้อกำหนดอย่างไรที่เกี่ยวข้องต้องมีการปรับเรื่องกฎหมายควบคุมอาคารหัวใจหลักก็จะมีเรื่องกฎหมายควบคุมอาคารเรื่องตัวผังเมืองเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมคืออย่างที่บอกนะ Data Center ไม่เคยมีอยู่ในนิยามผมว่าจริงแล้วกฎหมายมันอาจจะไม่ทันที่ผ่านมา Data Center เนี่ยเวลาขออนุญาตเนี่ยมันก็จะฝังอยู่กับพวกออฟฟิศอะไรเงี้ยมันมีบางส่วนซึ่งเป็นอาคารสำนักงานแล้วก็ทำ EA ปกติแต่ช่วงหลังนี่พอมันเป็นแต่นารวนปุ๊บเนี่ยเขามาขอเป็นรูปแบบทางสินค้าซึ่งเราถามไปแล้วมันไม่มีการเป็นความของ Data Center ผมว่าก็เป็นเวลาที่ดีที่ต้องปรับเรื่องคำในกับความให้มันชัดเจนขึ้นเพราะว่าผมว่า Data Center ที่มันแต่นารวนเนี่ยมันเพิ่งมีมาไม่นานนี้เป็นธุรกิจใหม่อ่ะแต่ผมว่าทุกประเทศก็คงต้องมีการปรับกฎหมายต่างให้ทันสมัยขึ้น
3: อย่างไรก็ตามในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบธุรกิจ Data Center จะมีการพูดคุยเรื่องการปรับผังเมืองคำจำกัดความของ Data Centerข้อกำหนดและการปรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมย้ำว่า Data Center ไม่เคยมีอยู่ในคำนิยามซึ่งกฎหมายอาจจะตามไม่ทันเนื่องจากการขออนุญาต Data Center จะฝังอยู่ในออฟฟิศแต่ช่วงหลังมีการขออนุญาตเป็นอาคาร stand alone ในรูปแบบคลังสินค้าซึ่งถือว่าเวลานี้เหมาะสมที่จะมีการปรับเรื่องคำจำกัดความให้ชัดเจนส่วนการปรับผังเมืองจะไปอยู่ตรงไหนนั้นขอรอฟังจากทุกฝ่ายและผู้เชี่ยวชาญซึ่งการขอใบอนุญาตเปิดอาคาร stand alone สามารถทำ EIA ตามกฎหมายได้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามารถเพิ่มข้อกำหนดได้กนิกาแก้วใสรายงาน
2: กระทรวงพลังงานตรวจสอบ Data Center ย่านพระราม9พบกักเก็บน้ำมันกว่า 190,000 ลิตรโดยไม่มีใบอนุญาตสั่งผู้ประกอบการเคลื่อนย้ายน้ำมันทั้งหมดออกจากพื้นที่โดยด่วนเพื่อความปลอดภัยนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากรมธุรกิจพลังงานได้เข้าตรวจสอบศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center บริเวณถนนพระราม9หลังได้รับร้องเรียนว่าอาจมีการลักลอบกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยผลการตรวจสอบพบว่ามีการจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงรวมประมาณ 190,000 ลิตรโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่3เจ้าหน้าที่จึงออกคำสั่งทางปกครองให้ผู้ประกอบการเคลื่อนย้ายน้ำมันทั้งหมดออกจากพื้นที่โดยด่วนเนื่องจากยังไม่ได้รับอนุญาตให้จัดเก็บน้ำมันในปริมาณดังกล่าวทั้งนี้กฎหมายกำหนดว่าสถานประกอบการที่จัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงตั้งแต่ 15,000 เอ็ดลิตรขึ้นไปต้องยื่นขออนุญาตต่อกรมธุรกิจพลังงานเพื่อให้ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยวิธีการจัดเก็บระบบเผชิญเหตุและมาตรการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
5: การเก็บน้ำมันนี้ต้องขออนุญาตจากกรมธุรกิจพลังงานซึ่งบริษัทแห่งนี้ยังไม่ได้รับอนุญาตคือโดยข้อกฎหมายแล้วเนี่ยหากท่านใดหรือสถานประกอบกิจการใดก็แล้วแต่มีการเก็บน้ำมันตั้งแต่ 15,001 ลิตรขึ้นไปเนี่ยต้องมีการขออนุญาตมาที่กรมธุรกิจพลังงานเพื่อที่จะต้องดูในเรื่องของความปลอดภัยดูในเรื่องของวิธีการเก็บเพื่อความปลอดภัยเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยเราเห็นตรงกันว่าณวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้มีคำสั่งตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยให้มีคณะกรรมการ Data Centerเพื่อมีการทบทวนและก็จัดระเบียบเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจ Data Center ทั้งหมดโดยภาพรวมของทั้งประเทศฉะนั้นเนี่ยระหว่างนี้ก็ยังไม่มีการอนุญาตหรืออนุมัติให้กับผู้ประกอบการ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงระหว่างนี
2: ้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกรมควบคุมมลพิษแก้ปัญหากลิ่นเหม็นศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9เพื่อลดผลกระทบให้กับประชาชนพร้อมเร่งหาต้นตอของแหล่งกำเนิดกลิ่นและมลพิษ
6: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าได้ให้กรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจสอบกรณีประชาชนร้องเรียนได้รับผลกระทบจากกลิ่นเหม็นคล้ายน้ำมันจนแสบจมูกและทำให้เกิดอาการคันตามตัวในย่านพระราม9กรุงเทพมหานครเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและค้นหาแหล่งกำเนิดของกลิ่นโดยเร็วโดยเฉพาะพื้นที่มีการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center อยู่ใกล้กับจุดที่ประชาชนร้องเรียนพร้อมกำชับให้กรมควบคุมมลพิษรับฟังความเดือดร้อนของประชาชนอย่างจริงจังต้องเร่งหาต้นตอให้ชัดเจนว่าเกิดจากส่วนใดหากพบการกระทําผิดที่ก่อให้เกิดมลพิษต้องดำเนินการตามกฎหมายต้องเร่งแก้ปัญหาให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดและไม่ปล่อยให้ปัญหายืดเยื้อสำหรับการกำกับดูแล Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครกรมควบคุมมลพิษและกรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่ Telehouse Thailand เขตห้วยขวางและ Damac Digital Thailand เขตสวนหลวงเพื่อรับฟังระบบการทำงานของศูนย์ Data Center และตรวจสอบระบบสำคัญที่อาจเกี่ยวข้องกับประเด็นมลพิษและความปลอดภัยทั้งระบบระบายความร้อนระบบจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงและระบบสำรองไฟฟ้าเพื่อเตรียมแนวทางกำกับดูแลให้เหมาะสมกับการขยายตัวของธุรกิจ Data Center ในอนาคตนายสุชาติย้ำว่าการลงทุนและการพัฒนาเทคโนโลยีต้องเดินหน้าแต่ต้องเดินไปพร้อมกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและประชาชนจึงต้องสร้างความเชื่อมั่นว่า Data Center สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างปลอดภัยหากพบปัญหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าไปตรวจสอบและแก้ไขอย่างรวดเร็วปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: นายกรัฐมนตรีต้อนรับคณะเอกอัครราชทูตและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศในไทยพร้อมแสดงวิสัยทัศน์เปิดกว้างเชื่อมโลกเติบโตไปด้วยกันเดินหน้าการต่างประเทศส่งเสริมการลงทุนและเทคโนโลยี
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับคณะเอกอัครราชทูตกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทยและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทยรวม76คนเข้าเยี่ยมคารวะที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลพร้อมรับฟังวิสัยทัศน์และทิศทางการดำเนินนโยบายของรัฐบาลไทย นายกรัฐมนตรีได้แสดงวิสัยทัศน์ว่าประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงเวลาสำคัญของการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลจึงเดินหน้าปฏิรูปภาครัฐควบคู่กับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตเทคโนโลยีใหม่และกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงเตรียมความพร้อมสู่การเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานกฎระเบียบและสถาบันของประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยในระยะยาวเน้นย้ำว่านโยบายต่างประเทศต้องมีส่วนเปิดโอกาสใหม่ให้แก่ประเทศและประชาชนโดยรัฐบาลมองความสัมพันธ์กับมิตรประเทศเป็นประตูสู่โอกาสทางด้านการลงทุนเทคโนโลยีองค์ความรู้ตลาดและการพัฒนาคนมนุษย์ไทยต้องการก้าวจากความสัมพันธ์ที่มุ่งเน้นเพียงการซื้อขายสินค้าและบริการไปสู่การร่วมคิดร่วมลงทุนและสร้างสิ่งใหม่ไปด้วยกันโดยเฉพาะในสาขาที่กำหนดอนาคตของเศรษฐกิจโลกพร้อมเชิญชวนคณะผู้ใช้โอกาสในการพบปะครั้งนี้แลกเปลี่ยนข้อเสนอและค้นหาโอกาสใหม่ๆนำไปสู่ความร่วมมือระหว่างไทยกับแต่ละประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรมนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการดำเนินงานด้านการต่างประเทศในระยะต่อไปว่าภารกิจสำคัญของไทยทั้งการเดินทางไปนครนิวยอร์กเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติและการประชุมพีคอปที่ประเทศฟิจิในเดือนกันยายนการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกที่กรุงเทพมหานครในเดือนตุลาคมตลอดจนการประชุมสุดยอดอาเซียนในเดือนพฤศจิกายนรัฐบาลจะใช้เวทีเหล่านี้ในการสื่อสารศักยภาพของประเทศไทยขยายความร่วมมือและสร้างโอกาสใหม่ให้แก่ประเทศรัฐบาลไทยพร้อมทำงานร่วมกับประชาคมระหว่างประเทศเพื่อเติบโตไปด้วยกันพร้อมเสริมสร้างความยืดหยุ่นความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในพิธีมอบเงินจำนวน7 ล้านบาทพร้อมสิ่งของเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติในเนปาลได้กับอัครสทูตเนปาลประจำประเทศไทยภริษนาถขวัญแสนสุขรายงาน
2: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันโครงการ THAI Passport ใช้แอปทางรัฐและไทยดีในขั้นตอนยืนยันสิทธิ์เท่านั้นและระบบจะลบข้อมูลใน30 วันเพื่อความปลอดภัยนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนต่อข้อกังวลเรื่องความปลอดภัยและการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในการใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์ภายใต้โครงการ THAI Passport ผ่านแพลตฟอร์ม AI Pass ว่าสำหรับการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือทางรัฐในช่วงแรกเป็นเพียงขั้นตอนการยืนยันตัวตนความเป็นประชาชนสัญชาติไทยเพื่อรับสิทธิ์เท่านั้นส่วนการใช้งานประจำวันจะใช้อีเมลส่วนตัวในการล็อกอินตามปกติสำหรับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยรัฐบาลได้ทำข้อตกลงที่รัดกุมกับผู้ให้บริการ AI ปลายทางขอยืนยันว่าข้อมูลที่ผู้ใช้พิมพ์ในระบบ AI Pass จะไม่ถูกนำไปเทรนโมเดลต่อและมีระบบความปลอดภัยขั้นสูงที่จะทำการล้างและลบข้อมูลทั้งหมดออกจากระบบภายใน30 วันจึงมั่นใจได้ว่าข้อมูลจะไม่รั่วไหลอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ย้ำเตือนประชาชนว่าไม่ว่าจะใช้งานแพลตฟอร์ม AI ทั้ง AI Plus ChatGPT หรือ Gemini ไม่ควรนำข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวป้อนเข้าสู่ระบบเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ใช้งานพร้อมขอเชิญชวนคนไทยลงทะเบียนใช้งานโครงการไทย Passport โดยผู้ที่ลงทะเบียนก่อนวันที่30 พฤศจิกายน 2569จะได้รับสิทธิพิเศษปรับระดับบัญชีเป็นระดับผู้สร้างสรรค์หรือระดับโปรทันทีตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อให้คนไทยสามารถเข้าถึงการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ที่มีประสิทธิภาพปลอดภัยและมีคุณภาพสามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนและการประกอบอาชีพต่อไป
8: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่ทั่วประเทศรับมือฝนตกหนักต่อเนื่องถึงวันที่7กันยายนนี้นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าพายุโซนร้อนโซเดลซึ่งเคลื่อนตัวอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีนได้ขึ้นฝั่งและอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเพรสชันแล้วแม้พายุจะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่ยังคงส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่7กันยายนโดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ภาคเหนือโดยเฉพาะฝั่งตะวันตกอาทิจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนซึ่งยังคงรับอิทธิพลมรสุมโดยตรงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งหลายพื้นที่จากฝนตกหนักในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ยังคงติดตามและเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงต่อเนื่องในระยะนี้จนถึงวันที่6กันยายนนี้โดยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งจะเพิ่มขึ้นประมาณ2เมตรถึง4เมตร80เซนติเมตรมีความเสี่ยงระดับน้ำโขงสูงกว่าระดับวิกฤตและหลากเข้าท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงในพื้นที่จังหวัดหนองคายบริเวณอำเภอสังคมสีเชียงใหม่ท่าบ่อเมืองหนองคายโพนพิสัยและรัตนวาปีจังหวัดบึงกาฬบริเวณอำเภอปากคาดเมืองบึงกาฬบุ่งคล้าและบึงโขงหลงจังหวัดนครพนมบริเวณอำเภอบ้านแพงท่าอุเทนเมืองนครพนมและธาตุพนมจังหวัดมุกดาหารบริเวณอำเภอว่านใหญ่เมืองมุกดาหารและดอนตาลรวมถึงริมลำน้ำบางสาขาของประเทศไทยที่ไม่สามารถระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขงได้โดยสะดวกเนื่องจากเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือระดับน้ำในแม่น้ำมูลและแม่น้ำฉี่ตอนล่างมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนแม่น้ำโขงตอนล่างระดับน้ำมีแนวโน้มลดลง
10: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่รับผิดชอบ5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่อุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารและนครพนมพบว่าวันนี้น้ำในแม่น้ำมูลและแม่น้ำฉี่ตอนล่างระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนแม่น้ำโขงตอนล่างระดับน้ำมีแนวโน้มลดลงขณะที่สถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่1แห่งคือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีความจุเก็บกัก 1,966 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำปัจจุบัน 1,512.75 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 453.72 ล้านลูกบาศก์เมตรสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งความจุรวม 389.443 ล้านลูกบาศก์เมตรความจุปัจจุบันประมาณ 339.45 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 49.99 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเขื่อนขนาดกลางทั้ง61แห่งยังมีความมั่นคงแข็งแรงสำหรับเขื่อนทดน้ำได้แก่เขื่อนธาตุน้อยเขื่อนลำเซบกระดับน้ำแนวโน้มเพิ่มขึ้นเขื่อนยโสธรเขื่อนลำเซบายอำนาจเจริญและเขื่อนลำดงใหญ่ระดับน้ำแนวโน้มลดลงส่วนเขื่อนลำเซบายอุบลราชธานีและเขื่อนปากมูลระดับน้ำแนวโน้มทรงตัวกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
9: จังหวัดอำนาจเจริญแจ้งเตือนประชาชนและสั่งการทุกอำเภอให้ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงนี้ถึง7กันยายนนี้
11: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคอีสานตอนล่างอุบลราชธานีแจ้งว่าตั้งแต่วันที่4ถึง7กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มในพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญเป็นพื้นที่เฝ้าระวังตลอดทั้ง4วันจึงขอให้ทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือโดยเฉพาะพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำและบริเวณที่มีฝนตกสะสมต่อเนื่องจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรับผู้อพยพให้เพียงพอกรณีเกิดสถานการณ์พร้อมเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลยานพาหนะและอุปกรณ์ช่วยเหลือให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ขอให้กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนอาสาสมัครเน้นย้ำประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ทั้งสื่อสังคมออนไลน์หอกระจายข่าวและวิทยุท้องถิ่นส่วนประชาชนให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่องพงศิริศรีหานามสวท.อำนาจเจริญรายงาน
9: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งการทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยจากภาวะฝนตกหนักในระยะนี้กำชับให้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
12: นายรัฐพลณราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับมือกับอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงวันที่4-7กันยายน2569ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักอาจมีความเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ฝนและระดับน้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมต่อเนื่องพร้อมกันนี้ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยยานพาหนะเครื่องมือและอุปกรณ์กู้ภัยให้พร้อมปฏิบัติการตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุโดยได้กำชับไปยังพื้นที่เสี่ยงภัยให้เตรียมความพร้อมในการอพยพประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางได้แก่ผู้สูงอายุผู้ป่วยเด็กผู้พิการไปยังพื้นที่ปลอดภัยหากสถานการณ์ภัยมีแนวโน้มรุนแรงสำหรับพื้นที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและพื้นที่ที่อยู่ใกล้ลำน้ำหรือเชิงเขาหากประเมินสถานการณ์แล้วมีความเสี่ยงเกิดอันตรายให้ประกาศแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวและประชาชนพร้อมพิจารณาปิดกั้นพื้นที่เป็นการชั่วคราวได้ทันทีและจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังอย่างเข้มงวดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดหากประสบเหตุหรือได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยสามารถติดต่อแจ้งเหตุและขอรับการช่วยเหลือได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด20

0: เจ้าของเรือผู้ประกอบการเรือผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยวผู้ประกอบอาชีพประมงและชาวเรือทุกประเภทระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวโดยไม่จำเป็นและขอให้ปฏิบัติตามคำสั่งการประกาศแจ้งเตือนของเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆอย่างเคร่งครัดในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินให้ติดต่อสายด่วน1199ตลอด24ชั่วโมงอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
1: ด้านสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศให้ระมัดระวังการเดินเรือในช่วงที่มีสภาพอากาศแปรปรวนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจเกิดขึ้นจากคลื่นลมแรงในระยะนี้
2: นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศให้ระมัดระวังการเดินเรือและเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรไม่ควรออกจากฝั่งหรืองดเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า12เมตรให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและสำหรับชาวเรือในพื้นที่เขื่อนราชบัพพาอุทยานแห่งชาติเขาศกขอให้ระมัดระวังเส้นทางการเดินเรือที่อาจจะเกิดลมกระโชกแรงหรือคลื่นลมแรงแบบเฉียบพลันกำชับให้ผู้โดยสารและนายท้ายเรือสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่อยู่บนเรือหากพบว่าฝนตกชุกหรือคลื่นลมแรงขอให้พิจารณางดเดินเรือและในกรณีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีประกาศงดออกเรือหรือประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องขอให้ชาวเรือปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดกรณีละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดารารัฐสืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนภัยแล้งซ้ำซากหลายพื้นที่เผชิญวิกฤตต่อเนื่องพร้อมแนะเกษตรกรนอกเขตชลประทานควรงดทำนาปรังเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคตลอดฤดูแล้ง
3: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าสถานการณ์ภัยแล้งซ้ำซากในหลายพื้นที่ของประเทศไทยยังคงน่าเป็นห่วงและในช่วงที่ผ่านมาจะมีฝนตกลงมาบ้างจากอิทธิพลของร่องมรสุมและพายุโซนร้อนแต่ปริมาณฝนที่ตกลงมายังไม่เพียงพอที่จะแก้ไขปัญหาความแห้งแล้งสะสมที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องโดยพื้นที่ที่ต้องจับตาเป็นพิเศษคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางซึ่งเป็นเขตที่มีปริมาณฝนน้อยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วโดยเฉพาะจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และมหาสารคามซึ่งถือเป็นกลุ่มพื้นที่เสี่ยงสูงที่เผชิญภาวะภัยแล้งซ้ำซากปีต่อปีเนื่องจากลักษณะภูมิประเทศที่อยู่ในเขตเงาฝนทำให้ได้รับปริมาณน้ำฝนน้อยกว่าภูมิภาคอื่นอย่างต่อเนื่องแม้ในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมามีฝนตกในเกณฑ์เล็กน้อยถึงปานกลางในหลายพื้นที่แต่ความแห้งแล้งสะสมของดินในพื้นที่ดังกล่าวทำให้น้ำฝนที่ตกลงมาถูกดินดูดซับไปเกือบทั้งหมดไม่เพียงพอที่จะก่อให้เกิดน้ำไหลผ่านหรือน้ำไหลลงสู่แหล่งน้ำและเขื่อนต่างๆได้อีกทั้งสถานการณ์น้ำต้นทุนในเขื่อนหลักทางภาคเหนือตอนบนซึ่งปัจจุบันมีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่เพียงร้อยละ60-70ของความจุอ่างเก็บน้ำต่ำกว่าปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณน้ำต้นทุนสำรองสำหรับฤดูแล้งที่จะมาถึงอยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วงสถานการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคเกษตรกรรมโดยเฉพาะพืชผลทางการเกษตรในพื้นที่นอกเขตชลประทานซึ่งต้องพึ่งพาน้ำฝนตามธรรมชาติเป็นหลัก
4: สิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษก็คือโซนที่อยู่นอกเขตชลประทานอาจจะต้องขอความร่วมมือทางเกษตรกรนะครับอาจจะต้องงดทำนาปรังนะครับที่จะต้องดูดน้ำจากน้ำใต้ดินอะไรพวกนี้เพื่อจะใช้ในด้านนี้อยากจะให้ใช้น้ำใต้ดินที่มีอยู่จำกัดเนี่ยมาในเรื่องของการอุปโภคบริโภคเป็นหลักนะครับเพราะว่าหลายๆพื้นที่เนี่ยทุกวันนี้ทางวิธีการขุดเจาะน้ำบาดาลก็มีเยอะมากกระจายตัวอยู่ในพื้นที่ทุกชุมชนโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทานนะครับถ้าทุกที่ดูดน้ำมาใช้เพื่อการเพาะปลูกของนาปังอะไรพวกนี้เพิ่มเติมอะไรเงี้ยน้ำใต้ดินที่มีอยู่จำกัดอยู่แล้วเนี่ยก็จะไม่เพียงพอนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องขอความร่วมมือทางพี่น้องประชาชนที่จะบริหารจัดการน้ำแล้วก็การใช้น้ำอย่างประหยัดตลอดช่วงครับ
3: รองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาจึงขอให้เกษตรกรในพื้นที่นอกเขตชลประทานงดการทำนาปรังในช่วงนี้เพื่อลดการใช้น้ำใต้ดินและถนอมน้ำต้นทุนสำรองไว้ใช้ในฤดูแล้งที่จะมาถึงรวมทั้งบริการหน่วยงานภาครัฐทั้งกรมชลประทานสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและหน่วยงานท้องถิ่นร่วมกันประเมินและวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างรัดกุมเพื่อให้มีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตรตลอดช่วงข้ามปีจนถึงฤดูฝนหน้านันนภาแสนตุ้มรายงาน
1: กรมการค้าภายในเดินหน้ากระจายมังคุดภาคใต้เพิ่มช่องทางจำหน่ายดูดซับผลผลิตแล้วกว่า 20,000 ตันพร้อมประสานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยกระดับคุณภาพผลผลิตรองรับตลาดต่างประเทศ
5: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าปีนี้ผลผลิตมังคุดภาคใต้มีปริมาณรวม 139,396 ตัน ออกสู่ตลาดแล้ว 93,293 ตัน

0: หรือ167โดยราคายังเผชิญแรงกดดันจากสภาพอากาศที่กระทบคุณภาพการชะลอตัวของตลาดส่งออกโดยเฉพาะจีนและผลผลิตที่เพิ่มขึ้นในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมากรมการค้าภายในจึงเร่งบริหารจัดการตลาดเชิงรุกขณะนี้ดูดซับและกระจายผลผลิตแล้วประมาณ 20,000 ตันพร้อมเชื่อมโยงผู้ประกอบการเปิดจุดรับซื้อและเพิ่มช่องทางจำหน่ายผ่านตลาดต่างๆนอกจากนี้ยังร่วมกับสายการบิน7แห่งเพิ่มช่องทางกระจายผลผลิตผ่านสนามบิน20จังหวัดโดยสนับสนุนการโหลดกล่องผลไม้ไม่เกิน10กิโลกรัมต่อผู้โดยสารใต้ท้องเครื่องบินโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันที่1กันยายน2569ถึง31สิงหาคม2570พร้อมเปิดจุดรับซื้อมังคุดเกรดโรงงานหรือเบอร์ดำ8จุดในจังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราชและปัตตานีนราธิวาสและจัดลานประมูล3จุดในจังหวัดชุมพรและนครศรีธรรมราชเพื่อเพิ่มทางเลือกและเร่งระบายผลผลิตเกรดรองออกจากพื้นที่ขณะเดียวกันได้ขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งยกระดับคุณภาพมังคุดตั้งแต่ต้นทางเพื่อเพิ่มโอกาสด้านราคาและการแข่งขันในตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะจีนซึ่งช่วงปลายเดือนนี้เป็นเทศกาลไหว้พระจันทร์และช่วงสำคัญของตลาดผลไม้จีนจะเป็นโอกาสของมังคุดไทยในการขยายตลาดและสร้างรายได้ให้เกษตรกรสริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ท่าอากาศยานอุบลราชธานีช่วยเหลือเกษตรกรไทยให้ผู้โดยสารโหลดผลไม้ไม่เกิน10กิโลกรัมฟรีเพื่อส่งเสริมการกระจายผลผลิตในช่วงฤดูกาลผลไม้นายชัยทัศน์บุญลอยผู้อำนวยการท่าอากาศยานอุบลราชธานีเปิดเผยว่าท่าอากาศยานอุบลราชธานีร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีสนับสนุนการดำเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรไทยและส่งเสริมการกระจายผลไม้ในช่วงฤดูผลไม้เพื่อเพิ่มช่องทางการนำผลผลิตจากแหล่งผลิตสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศภายใต้มาตรการนี้ผู้โดยสารที่เดินทางโดยเครื่องบินสามารถนำผลไม้บรรจุกล่องน้ำหนักไม่เกิน10กิโลกรัมโหลดใต้ท้องเครื่องบินได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางสนับสนุนเกษตรกรไทยและช่วยกระจายผลผลิตสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศสำหรับมาตรการดังกล่าวนี้ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่1กันยายนที่ผ่านมาจะสิ้นสุดในวันที่31สิงหาคม2570โดยท่าอากาศยานอุบลราชธานีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพิธีการบินและอำนวยความสะดวกและเจ้าหน้าที่สายการบินได้ร่วมประชาสัมพันธ์มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรไทยแก่ผู้โดยสารและประชาชนณท่าอากาศยานอุบลราชธานีพร้อมให้บริการกล่องบรรจุผลไม้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวเพื่ออำนวยความสะดวกในการนำผลไม้เดินทางทางอากาศยานอย่างเหมาะสมอีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: 12นาฬิกา31นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการณ์ของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิสราเอลใกล้บรรลุเป้าหมายในการโค่นล้มระบอบการปกครองของอิหร่านแล้วโดยอ้างว่ารัฐบาลอิหร่านกำลังอ่อนแอลงและพยายามดิ้นรนเพื่อรักษาอำนาจของตนเองซึ่งเป็นผลมาจากปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลนับตั้งแต่วันที่7ตุลาคมปี2566ทำให้ภัยคุกคามจากอิหร่านลดลงความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่การเลือกตั้งทั่วไปของอิสราเอลในเดือนตุลาคมนี้ซึ่งผลสำรวจความคิดเห็นของสื่อท้องถิ่นอิสราเอลชี้ว่านายกาดีไอเซนคอตนักการเมืองจากพรรคฝ่ายค้านของอิสราเอลมีคะแนนความนิยมสูงถึงร้อยละ47ส่วนนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูได้รับคะแนนความนิยมอยู่ที่ร้อยละ37โดยบรรดาพรรคฝ่ายค้านกล่าวหาว่าผู้นำอิสราเอลประสบความล้มเหลวในการทำสงครามกับอิหร่าน
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงเกษตรของบราซิลเมื่อวานนี้ที่แสดงความกังวลเกี่ยวกับกรณีที่สหภาพยุโรปหรือ EU ระงับการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากสัตว์อาทิสัตว์ปีกเนื้อสัตว์ไข่และน้ำผึ้งจากบราซิลเป็นการชั่วคราวหลัง EU อ้างว่าบราซิลไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบการใช้ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงปศุสัตว์โดยทางการบราซิลหวังว่าการเจรจาที่ดำเนินการอยู่นี้จะสามารถบรรลุข้อตกลงได้อย่างรวดเร็วเป็นกลางและโปร่งใสอย่างไรก็ตามหากการเจรจาไม่นำไปสู่ข้อตกลงที่น่าพึงพอใจในระยะเวลาที่เหมาะสมบราซิลขอสงวนสิทธิ์ในการใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อรับประกันภาวะทางการค้าที่สมดุล ทั้งนี้บราซิลถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ส่งออกเนื้อวัวรายใหญ่เป็นอันดับ2ของ EU โดยในปีที่แล้วบราซิลส่งออกเนื้อวัวไปยัง EU มากกว่า 92,000 ตันคิดเป็นมูลค่ากว่า713ล้านยูโร
3: สำนักงานบริหารจัดการและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งชาติของเนปาลออกแถลงการเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยระบุว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,259 รายและสูญหายอีก 5,083 รายด้านทางการจีนยืนยันว่ามีผู้ประสบภัยเสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากในเขตจีหลงของทิเบตซึ่งติดกับชายแดนของเนปาลจำนวน21รายและสูญหาย541รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยของเนปาลยังคงดำเนินปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่กู้ภัยเหล่านี้ต้องเผชิญกับความยากลำบากเนื่องจากถนนระบบไฟฟ้าและการสื่อสารในพื้นที่ประสบภัยยังไม่สามารถใช้งานได้
1: กรมบริการสุขภาพของบังคลาเทศหรือ DGHS รายงานว่าบังคลาเทศมีผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกแล้วอย่างน้อย111รายนับตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาและมีผู้ป่วยสะสมราว 39,532 รายซึ่งการระบาดของโรคไข้เลือดออกในปีนี้ยังอยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วงขณะที่ข้อมูลของ DGHSยังแสดงให้เห็นว่าในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาจนถึงเวลา8นาฬิกาของวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นพบผู้ป่วยไข้เลือดออกเพิ่ม 1,252 รายซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของโรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะในหลายพื้นที่ของบังคลาเทศทั้งนี้บังคลาเทศเผชิญความเสี่ยงสูงจากโรคที่มียุงเป็นพาหะโดยเฉพาะในช่วงฤดูมรสุมระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายนของทุกปีซึ่งถือเป็นฤดูการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในประเทศต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
4: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบ2ชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ3ของโลกตบเอาชนะลู่กวางซูมือ30ของโลกจากจีน2-0เกม21-1721-12 ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอันเดอร์สอันทอนเซนมืออันดับ5ของโลกจากเดนมาร์กด้านหญิงเดียวเมรัชนกอินทนนท์มือ6ของโลกแพ้คาโลยาน่านาบันโตวามือ39ของโลกจากบัลแกเรีย0-2เกม20-22และ17-21ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายขณะที่หญิงคู่พี่น้องนันทการกับเบญญาภาเอี่ยมสะอาดเอาชนะเพอร์รี่ตันกับเทียนามูลาลิทารานคู่มือ5ของโลกจากมาเลเซีย2-1เกม21-16 17-21 และ21-19 ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับซากายะฮิโรตะกับอายาโกะซากุระโมโตะคู่มือ41ของโลกจากญี่ปุ่นส่วนคู่ผสมพักพลธีระรัศกุลกับซับซีรีแต้รัตนชัยคู่มือ14ของโลกแพ้ให้กับเฟิงหยันเจ๋อกับหวงตงปิงคู่มือ1ของโลกจากจีน1-2เกม21-15 21-23 และ17-21 ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีรอบคัดเลือกกลุ่ม F นัดที่2ทีมชาติไทยเฉือนชนะทีมชาติเติร์กเมนิสถาน1-0จากการทำประตูของศิวาภิกุลหอมส่งผลให้ทัพช้างศึก U20 เก็บชัยชนะ2นัดรวดมี6แต้มเต็มขึ้นนำเป็นจ่าฝูงของกลุ่มโดยนัดต่อไปทีมชาติไทยจะลงสนามนัดสุดท้ายพบกับทีมชาติอิรักในวันที่6กันยายนนี้เวลา 19:30 นที่สนามชลบุรีสเตเดียมซึ่งต้องการเพียงผลเสมอเท่านั้นก็จะผ่านเข้าสู่การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบสุดท้ายที่อุซเบกิสถานและอาเซอร์ไบจานต่อไปเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการไวตามิล ATF Asian 14 and Under 2026สนาม1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศพิชพงศ์จีนาพันธ์มือ73เยาวชนเอเชียเอาชนะโอลิเวอร์ตันจากอินโดนีเซียมือ121เยาวชนเอเชียด้วยสกอร์6-3ทั้ง2เซตผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับเซี่ยเฉินอินจากไต้หวันมือ106เยาวชนเอเชียต่อไปนอกจากนี้ในประเภทชายคู่ พิชพงษ์ยังผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้เช่นเดียวกันหลังจับคู่กับอภิวัตรเคลือวันเอาชนะคู่ของพัชรวุฒิอนันทนสุวงศ์กับเมสันใจรัสโฮจากมาเลเซีย2-1เซต6-3 5-7และซูเปอร์ไทเบรก10-4นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดทำเนียบรัฐบาลให้การต้อนรับนักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้แทนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยชุดคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีแก่นักกีฬาสตาฟโค้ชและทีมงานทุกคนที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วเข้าร่วมโอลิมปิกเกม LA 2028ได้สำเร็จพร้อมมอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนสมาคมที่คว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026จำนวนทั้งหมด 14,760,000 บาทโดยกดปุ่มโอนเงินรางวัลแบบเรียลไทม์เข้าบัญชีนักกีฬาโดยตรงเพื่อยืนยันนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันวงการกีฬาและนักกีฬาของไทยอย่างต่อเนื่องด้านนายพิชโพธารามิกผู้ถือหุ้นใหญ่แจ๊สและโมโนเพิ่มเงินอัดฉีดจากเดิม5ล้านบาทเป็น10ล้านบาทเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับทีมนักตบสาวไทยที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาทำให้รวมแล้วนักตบสาวไทยได้เงินรางวัลไปแล้วกว่า24ล้านบาทจากนั้นทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยได้เดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่เมืองซากะประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 4-13 กันยายนนี้และเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นในระหว่างวันที่ 16-22 กันยายนนี้โดยพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวว่าการแข่งขันเอเชียนเกมเหมือนรายการชิงแชมป์เอเชียที่ไปคว้าแชมป์กลับมาเปลี่ยนแค่ชื่อรายการเท่านั้นมั่นใจว่ามีเหรียญรางวัลกลับมาฝากแฟนกีฬาชาวไทยได้อย่างแน่นอน
5: ในเมื่อเรามีกำลังใจแล้วก็ศักยภาพค่อนข้างที่จะแบบว่าในเมื่อเราเป็นแชมป์แล้วอย่างเงี้ยในรายการต่อไปก็เปลี่ยนแค่ชื่อรายการแต่ตัวผู้เล่นแล้วก็ทีมก็ยังเหมือนเดิมยังไงก็คิดว่าน่าจะติดเหรียญมีเหรียญกลับมาเมืองไทยแน่นอนค่ะแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนก็พร้อมที่จะไปลุยเอเชียนเกมค่ะเตรียมศักยภาพอย่างเต็มที่ค่ะหลังจากนี้ค่ะก็ทุกครั้งก็จะบอกทุกคนว่าในสตาร์ททีมสตาร์ทโค้ชแล้วก็น้องๆเนี่ยคือไม่ได้ประมาทตั้งแต่เกมแรกถ้าเราจะเป็นแชมป์ไม่ได้เราต้องไม่ประมาทตั้งแต่เกมแรกไม่ว่าเราจะเจอใครก็ตามแต่เนี่ยค่ะเราก็ต้องเก็บชัยชนะให้ได้ในตั้งแต่สนามแรกค่ะ
4: พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากการประกาศอันดับโลกประจำสัปดาห์ของสหพันธ์จักรยานนานาชาติหรือ UCI ทีมสปรินต์จักรยานลู่ไทยขยับขึ้นมาอยู่อันดับ4ของเอเชียเป็นรองแค่ญี่ปุ่นคาซัคสถานและจีนเท่านั้นทำให้มีลุ้นคว้าโควต้าเข้าร่วมศึกชิงแชมป์โลก2026ขณะที่จายอังสุธาสาวิทยังมีโอกาสในโควต้ารายการคีรินและสปรินต์บุคคลโดยเชื่อมั่นว่าทีมสปรินต์ไทยที่ประกอบด้วยจายอังสุธาสาวิทย์นรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์มีศักยภาพพอที่จะทำเวลาลงมาให้อยู่ในช่วง43วินาทีซึ่งจะมีโอกาสลุ้นเหรียญใดเหรียญหนึ่งในเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ญี่ปุ่นโดยมีจีนญี่ปุ่นฮ่องกงและมาเลเซียเป็นทีมตัวเต็งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยความพร้อมทีมเทควันโดไทยก่อนการแข่งขันเอเชียนเกม2026ว่าไทยได้โควต้าประเภทต่อสู้8คนแบ่งเป็นชาย4รุ่นและหญิง4รุ่นโดยเก็บตัวฝึกซ้อมและลงแข่งขันอย่างต่อเนื่องและเตรียมไปเก็บตัวที่เขาใหญ่เพื่อสร้างสมาธิและลดความจำเจก่อนการแข่งขันซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นงานหนักเนื่องจากใช้การแบ่งรุ่นน้ำหนักแบบโอลิมปิกเกมทำให้นักกีฬาไทยบางรุ่นต้องขยับน้ำหนักขึ้นเช่นหยูบันลังทับทิมแดงจากรุ่น63กิโลกรัมขึ้นมาแข่งขันรุ่น68กิโลกรัมแต่ยังเชื่อมั่นว่าจะสามารถสู้ได้อย่างเต็มที่แม้ไทยจะเสียเปรียบเรื่องรูปร่างและน้ำหนักขณะที่โค้ชเชชัดชัยเชยอมรับว่ากังวลจากการไม่มีเทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจและนักกีฬาหลายคนลงแข่งขันเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกแต่ทุกคนฟิตพร้อมโดยหยูบัลลังก์ถือเป็นความหวังสำคัญในการแข่งขันครั้งนี้ส่วนทีมประเภทท่ารำหรือพุ่มเซ่ไทยได้สิทธิ์ส่งนักกีฬา2คนและมีการแข่งขันเทควันโดเสมือนจริงเพิ่มเข้ามาโดยสมาคมตั้งเป้าคว้าเหรียญทองในการแข่งขันชิงแชมป์โลกที่เกาหลีใต้ในเดือนกันยายนนี้ด้วยปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัว รีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
6: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
7: ์วันนี้เสนอคำว่าอรรถกถาอรรถกถาเขียนออ่างรอหันถอถุงกอไก่ถอถุงสระอามาจากภาษาสันสกฤตอรรถะกับกถาอรรถะแปลว่าความหมายความหมายที่ได้จากการวิเคราะห์และตีความประโยชน์ส่วนกถาแปลว่าเรื่องดังนั้นอรรถกถาจึงแปลว่าเรื่องเกี่ยวกับความหมายที่ได้วิเคราะห์หรือตีความไว้หรือเรื่องที่เป็นประโยชน์ในภาษาไทยอรรถกถาเป็นชื่อรวมๆใช้เรียกคัมภีร์ภาษาบาลีซึ่งมีความสำคัญรองจากพระไตรปิฎกเนื้อหาของอรรถกถาเป็นคำอธิบายขยายความหมายของคำข้อความและเรื่องราวของบุคคลสถานที่และเหตุการณ์ต่างๆที่กล่าวไว้แต่ย่นย่อหรือกล่าวไว้ไม่ชัดเจนในพระไตรปิฎก
6: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ขณะนี้เวลา 12:45 นาทีต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายสกลนครกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดและศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีส่วนภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส ่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:58 น.สูงกว่าระดับเพลปานกลาง1 เมตร 2 เซนติเมตรและเวลา 21:04 น.สูงกว่าระดับเพลปานกลาง1 เมตร 33 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:45 น.ต่ำกว่าระดับเพลปานกลาง53 เซนติเมตรและเวลา 16:03 น.สูงกว่าระดับเพลปานกลาง43 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:33 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:27 น.
3: ต่อไปรับฟังข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่02-263-9600-99ต่อ1150กระทรวงวัฒนธรรมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Colors of Thai ไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากโดยเปิดพื้นที่ให้ศิลปินผู้ประกอบการชุมชนและเครือข่ายวัฒนธรรมทั่วประเทศได้นำเสนอผลงานและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมสร้างโอกาสสร้างรายได้และต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ผู้เข้าร่วมงานจะได้ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าสัมผัสนิทรรศการวัฒนธรรมผ่านเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์เรียนรู้ทุนทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมสนุกกับกิจกรรมชิมและช็อปผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมอาหารไทยและอาหารท้องถิ่นกว่า150ร้านค้าผู้สนใจเที่ยวชมงานระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนนี้ที่ Exhibition Hall 7-8 ศูนย์แสดงสินค้า Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการจำนวน10อัตราวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาอัตราเงินเดือน 18,150 ถึง 19,970 บาทและตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน12อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาหรืออนุปริญญาหลักสูตร3ปีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาอัตราเงินเดือน 13,920 ถึง 15,320 บาทผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ opsmoac.thaijobs.com ตั้งแต่วันนี้ถึง11กันยายนนี้กรมสรรพากรรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรจำนวน803อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีจำนวน60อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน64อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน164อัตราและเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานจำนวน31อัตราคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์หรืออนุปริญญาหลักสูตร3ปีต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาหรือทางเดียวกันและเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับที่สมัครสอบหรือสูงกว่าภายในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งเปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.rd.go.th หรือ tax.thaitoptop.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง18กันยายนนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาประเภทวิชาการตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นจำนวน2อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชจำนวน1อัตรา ลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการพรุงครรภ์จำนวน2อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชนจำนวน1อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และการพยาบาลผู้สูงอายุจำนวน3อัตราเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ recruit.snru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่9กันยายนนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบริหารบุคคลและนิติการโทรศัพท์042970112คณะกรรมการสรรหาเลขาธิการคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติผู้สนใจดูรายละเอียดและดาวน์โหลดไปสมัครได้ที่ www.ncsa.or.thเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง7กันยายน2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่021426887ต่อไปรับฟังบทความประจำวัน
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องความเงียบกำลังกลายเป็นของมีค่าในโลกที่ทุกคนออนไลน์ตลอดเวลาคุณผู้ฟังคะตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงก่อนนอนเราใช้เวลาอยู่กับเสียงและข้อมูลมากมายไม่ว่าจะเป็นเสียงแจ้งเตือนข้อความข่าวสารคลิปวิดีโออีเมลหรือแม้แต่การอัปเดตจากผู้คนบนโลกออนไลน์ล้วนแทรกเข้ามาในชีวิตจนบางครั้งเราแทบไม่มีช่วงเวลาที่ได้อยู่กับความเงียบจริงๆโทรศัพท์มือถือทำให้เราเชื่อมต่อกับโลกได้ตลอดเวลาเพียงปลายนิ้วเราก็สามารถรับรู้ข่าวสารพูดคุยกับคนที่อยู่ห่างไกลหรือค้นหาคำตอบได้ในทันทีเทคโนโลยีจึงไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมืออำนวยความสะดวกแต่กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตอย่างไรก็ตามการเชื่อมต่อตลอดเวลาอาจมีอีกด้านหนึ่งที่เราไม่ทันสังเกตนั่นก็คือสมองที่ไม่มีเวลาพักจากข้อมูลองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ระบุว่าสภาพแวดล้อมดิจิทัลมีทั้งประโยชน์และความเสี่ยงต่อสุขภาพจิตถึงแม้ว่าเทคโนโลยีช่วยให้ผู้คนเข้าถึงข้อมูลและเชื่อมโยงถึงกันได้ง่ายขึ้นแต่ในขณะเดียวกันการใช้งานที่มากเกินไปและรูปแบบการใช้งานบางประเภทก็อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาวะและพฤติกรรมได้เช่นเดียวกันสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างหนึ่งคือภาวะข้อมูลล้นเมื่อสมองต้องรับข้อความการแจ้งเตือนและข้อมูลใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเราอาจรู้สึกเหมือนกำลังทำหลายอย่างพร้อมกันทั้งที่จริงแล้วสมองกำลังสลับความสนใจไปมาระหว่างงานกับสิ่งรบกวนอยู่ตลอดเวลาการสลับความสนใจไปมาระหว่างงานและสิ่งรบกวนทางดิจิทัลสามารถสร้างภาระให้กับระบบควบคุมความสนใจของสมองได้นั่นจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมบางครั้งเรานั่งอยู่เฉยๆแต่กลับรู้สึกเหนื่อยหรือทำงานเสร็จแล้วแต่สมองยังรู้สึกว่าไม่ได้รับการพักเพราะร่างกายอาจหยุดทำงานแต่สมองยังคงรับข้อมูลอยู่อย่างต่อเนื่องการเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาเช็คข้อความทุกครั้งที่มีการแจ้งเตือนแม้จะใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีก็สามารถดึงความสนใจออกจากสิ่งที่กำลังทำอยู่ได้ที่น่าสนใจก็คือความเงียบไม่ได้หมายถึงการตัดจากผู้คนหรือการหนีจากโลกออนไลน์แต่หมายถึงการสร้างช่วงเวลาที่เราไม่จำเป็นต้องตอบสนองข้อมูลทุกอย่างที่เข้ามาอาจเป็นเพียงการปิดเสียงแจ้งเตือนระหว่างทำงานการไม่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาระหว่างรับประทานอาหารหรือการใช้ระยะเวลาสั้นๆก่อนนอนโดยไม่เปิดหน้าจองานวิจัยเกี่ยวกับการจำกัดการใช้โซเชียลมีเดียในกลุ่มคนหนุ่มสาวพบว่าการลดเวลาในการใช้งานลดลงเหลือประมาณ30นาทีต่อวันในช่วงการทดลองมีความสัมพันธ์กับอารมณ์เชิงบวกที่เพิ่มมากขึ้นรวมถึงระดับความวิตกกังวลภาวะซึมเศร้าความเหงาและความกลัวว่าจะพลาดสิ่งต่างๆลดลงดังนั้นความเงียบจึงอาจเป็นพื้นที่ว่างที่จำเป็นสำหรับชีวิตยุคดิจิทัลเป็นช่วงเวลาที่เราไม่ต้องรีบตอบไม่ต้องรับรู้ทุกข่าวสารและไม่จำเป็นต้องรู้ว่าใครทำอะไรอยู่ตลอดเวลาเพราะบางครั้งสิ่งที่สมองต้องการอาจไม่ใช่ข้อมูลใหม่แต่คือเวลาที่จะจัดระเบียบข้อมูลเดิมในโลกที่ทุกคนสามารถติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงความสามารถในการไม่ออนไลน์ตลอดเวลาอาจกลายเป็นทักษะที่สำคัญของชีวิตเพราะความเงียบไม่ได้หมายถึงการพลาดอะไรบางอย่างเสมอไปแต่อาจหมายถึงการได้กลับมาได้ยินเสียงของตัวเองอีกครั้งจบบทความประจำวันเรื่องความเงียบกลายเป็นของมีค่าในโลกที่ทุกคนออนไลน์ตลอดเวลาเรียบเรียงและนำเสนอโดยไอวรินอนันทเมธ
9: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลา น้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
3: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะยั้นระยะสั้นและระยะยาวซะก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกาคณิกบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

0: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
1: มีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: นครศรีธรรมราชบ้านเรากำลังเผชิญวิกฤตขยะถึงเวลาแล้วที่พวกเราทุกคนต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนอบจ.นครศรีธรรมราชขอเชิญร่วมโครงการปลุกพลังเปลี่ยนนครมาร่วมกันคัดแยกขยะจากต้นทาง 100% เปลี่ยนของเสียให้เป็นพลังงานและทรัพยากรที่มีค่าดีเดย์พร้อมกันทั้งจังหวัด1สิงหาคมนี้เริ่มที่บ้านคุณเริ่มวันนี้เพื่อเมืองนครที่น่าอยู่และยั่งยืน
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในกำกับสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์รายการต่อไปขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังรายการตลอดอ่าวไทยออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งสงอำเภอเกาะสมุยและสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี
1: ลูกป่าได้แล้วนี่
2: ตีนึ่งบ่ายโมงแล้วแม่เออ
1: เอาเปิดวิทยุเร็วแม่ยี่ฟัง
3: ตลอดอ่าวไทย
4: รับฟังข่าวสารดีวาทีสนอไพเราะเพลงดังต้องฟังตลอดอ่าวไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 13:00 นถึง 14:00 นออกอากาศผ่านทางสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวททุ่งสงFM 97 MHz และสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการตลอดอ่าวไทยนะครับเจอกันนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับกับช่วงบ่ายๆนะครับ13นาฬิกากว่าๆนะครับไปจนถึง14นาฬิกานะครับวันนี้พี่หนุ่มอารามอุไรกุลนะครับมารับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับก็มาเจอกับท่านผู้ฟังนะครับกับวันนี้นะครับวันที่4กันยายน2569นะครับย่างเข้าสู่เดือนกันยายนนะครับ4วันแล้วนะครับแล้วก็สำหรับเดือนนี้นะครับในส่วนของผู้ที่เกษียณอายุราชการนะครับก็วันที่30กันยายนนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายนะครับของการทำงานนะครับก็ช่วงนี้ก็จะมีการจัดงานนะครับแสดงเรื่องของมุทิตาจิตนะครับให้กับผู้ที่มีอายุนะครับเกษียณอายุราชการกันในปีนี้นะครับก็น่าใจหายเหมือนกันนะครับท่านผู้ฟังคนที่อยู่กับเรามานะครับบางทีผู้บังคับบัญชาที่เคยอยู่ที่เคยสอนเรื่องของการทำงานนะครับให้กับเรานะครับพอถึงเวลาเขาก็ต้องจากกันไปนะครับตามวิถีชีวิตนะครับกับวิถีชีวิตของการทำงานนะครับในส่วนของทุกคนทุกท่านด้วยนะครับไม่ว่าทุกอาชีพนะครับที่ทำงานนะครับพอถึงเวลาเราก็ต้องหยุดนะครับเมื่อร่างกายมันไม่ไหวเมื่อถึงเวลาที่ต้องกลับไปพักผ่อนนะครับกลับไปอยู่กับบ้านนะครับหลังมาบางคนก็พยายามที่จะตั้งตัวตั้งสตินะครับทำงานมาตลอดชีวิตนะครับ30ปี40ปีนะครับก็มีงานทำตลอดพอหลังจากวันที่30ธันวาคมนะครับหลายคนก็คงจะต้องเริ่มที่จะปรับตัวกันนะครับชีวิตหลังจากที่ไม่มีงานทำนะครับหลายคนก็อาจจะมีงานรองรับเอาไว้แล้วนะครับมีงานอดิเรกไว้ทำหรือบางคนก็อาจจะเดินทางไปท่องเที่ยวนะครับตามสถานที่ต่างๆนะครับก็จะได้พอให้คลายเหงากันบ้างนะครับในช่วงชีวิตที่ไม่มีงานทำนะครับก็หลายคนนะครับรับราชการมานะครับในฟังอาจจะเราอาจจะไม่รู้เลยนะครับว่าบางคนนี่ก็ทำงานที่เป็นงานที่ว่าปิดทองหลังพระนะครับอาจจะไม่มีผลงานที่ออกมาสู่สาธารณชนเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเบื้องหลังของการขับเคลื่อนนะครับต่างๆนะครับฟันเฟืองตัวเล็กๆที่คอยเป็นกลไกในการขับเคลื่อนนะครับถ้าเกิดว่าขาดตัวหนึ่งตัวใดไปนะครับก็จะไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนงานต่างๆให้มันประสบความสำเร็จกันได้นะครับไม่ว่าจะตำแหน่งเล็กตำแหน่งใหญ่แค่ไหนนะครับเราก็ต้องขับเคลื่อนไปด้วยกันนะครับขาดอันใดอันหนึ่งไปไม่ได้นะครับก็หลังจากนี้ก็ท่านที่เกษียณอายุราชการนะครับก็คงจะต้องกลับไปพักผ่อนนะครับส่วนที่เหลือนะครับก็คือเหลือเอาไว้ให้เราได้สานต่อนะครับกับปณิธานที่ท่านผู้หลักผู้ใหญ่ตั้งกันเอาไว้นะครับในการที่จะทำงานต่างๆให้ประสบความสำเร็จกันนะครับแล้วก็นะครับวันนี้นะครับท่านผู้ฟังเริ่มรายการกันด้วยเพลง1มิตรชิดใกล้นะครับของพี่โตนะครับนี่เป็นเสียงร้องของคุณพี่โตนะครับวสันต์โชติกุลนะครับก็เป็นศิลปินนะครับยุค90เลยทีเดียวนะครับที่ฟังเป็นเพลงสตริงนะครับยุคแรกๆนะครับที่มีอัลบั้มที่โด่งดังนะครับกับบทเพลงหลายบทเพลงนะครับอัลบั้มแรกที่ดังๆนะครับของพี่ป้อมกับพี่โตนะครับก็จะเป็นเพลงบ้าหอบฟางนะครับที่จุดกระแสเพลงร็อกนะครับในช่วงนั้นนะครับเป็นต้นกำเนิดของเพลงร็อกสมัยใหม่นะครับของประเทศไทยนะครับแล้วก็มีอัลบั้มหลายอัลบั้มเลยทีเดียวนะครับท่านฟังที่ออกกันเข้ามานะครับวันนี้ก็พี่หนุ่มก็มาเปิดให้ท่านฟังได้ฟังกันนะครับของเป็นเสียงร้องของพี่โตนะครับวสันต์โชติกุลนะครับหลังจากที่มีการจัดคอนเสิร์ตนะครับท่านฟังปรากฏว่าคอนเสิร์ตรอบที่เท่าไหร่นะครับจัดไม่จบนะครับปรากฏว่าเพราะว่าสถานที่จัดนะครับเกิดมีปัญหากันมานะครับต้องหยุดการกลางคันนะครับก่อนจะแยกย้ายเลิกลานะครับพี่ป้อมนะครับก็ได้ร้องเพลงน้ำเอ่ยน้ำใจนะครับเป็นการปลอบใจเป็นการให้กำลังใจให้กับทุกคนนะครับแล้วก็ในส่วนนี้นะครับท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็ไม่นิ่งดูดายนะครับนางสาวสุภมาศนะครับอิสระภักดีนะครับก็สั่งนะครับให้สคบนะครับเร่งประสานนะครับผู้จัดคอนเสิร์ตนะครับอัศนีวสันต์นะครับให้ได้ข้อสรุปนะครับร่วมกันภายในวันเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นการคืนค่าบัตรเต็มจำนวนหรือว่าเลือกย้ายรอบได้นะครับนี่ท่านก็ไม่นิ่งนอนใจนะครับกับ FC กับแฟนเพลงครับที่จองตั๋วนะครับจองโรงแรมเนี่ยบางคนจองโรงแรมจองตั๋วรางานนะครับเพื่อจะไปดูพี่ป้อมกับ
พี่โต๊ะนะครับปรากฏว่าดูไม่จบนะครับท่านก็สั่งการให้สคบเร่งเยียวยานะครับนางสาวสุภมาศนะครับอิสสละภักดีนะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับเปิดเผยว่านะครับเมื่อคืนวันที่2กันยายน2569นะครับเกิดเหตุพื้นที่นั่งยกระดับชั่วคราวบางส่วนนะครับในโซน VIP สุดตัวนะครับระหว่างการแสดงคอนเสิร์ตนะครับ Farewell Concert นะครับของอัศนีรวสันนะครับที่ Impact Arena เมืองทองธานีนะครับผู้จัดจึงยุติการแสดงแล้วก็เลื่อนไปเป็นวันที่9กันยายนนะครับเวลา18นาฬิกาแทนนะครับทันทีที่ได้รับรายงานนะครับในช่วงเช้านะครับของเมื่อวานนี้นะครับท่านก็ได้สั่งการนะครับให้สคบนะครับเร่งประสานบริษัทนะครับหนีกรุงคอนเน็กจำกัดนะครับซึ่งเป็นผู้จัดงานนะครับแล้วก็บริษัทไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะครับจำกัดผู้จำหน่ายบัตรนะครับพร้อมนำผลกระทบและก็ข้อเรียกร้องนะครับของผู้บริโภคนะครับเข้าสู่การหารือนะครับต่อมานะครับในช่วงบ่ายนะครับวันเดียวกันนะครับสคบก็ได้ร่วมประชุมกันทั้ง2ฝ่ายนะครับเพื่อหาทางออกแล้วก็กำหนดทางเลือกที่เหมาะสมนะครับสำหรับผู้ถือบัตรจนได้ข้อสรุปร่วมกันนะครับก็มีมาตรการนะครับที่จะเยียวยานะครับกำหนดให้ผู้ถือบัตรนะครับรอบวันที่2กันยายน2569นะครับที่ไม่สะดวกนะครับเข้าชมในวันที่9กันยายนนะครับก็สามารถนะครับขอคืนค่าบัตรนะครับเต็มจำนวนนะครับผ่านบริษัทไทยทิกเก็ตเมเจอร์จำกัดนะครับส่วนผู้ที่ยังต้องการชมการแสดงนะครับก็สามารถขอย้ายนะครับไปชมรอบได้นะครับวันที่3วันที่5วันที่6หรือว่าวันที่8กันยายน2569ได้นะครับก็เลื่อนได้นะครับจำนวนตอนนี้ก็เหลือ3รอบนะครับวันที่5 6 8นะครับแล้วก็ในส่วนนี้นะครับผู้จัดแจ้งว่านะครับก็ได้จัดพื้นที่รับชมนะครับในห้อง VIP นะครับให้ผู้ชมนะครับที่เดินทางมาจากต่างประเทศแล้วก็ขอเข้าชมรอบวันที่3กันยายนจำนวน30คนนะครับส่วนคำขอบัตรยืนนะครับจำนวน8รายนะครับผู้จัดก็ได้ดำเนินการตามความประสงค์แล้วนะครับผู้บริโภคนะครับไม่ควรต้องเป็นฝ่ายติดตามหาคำตอบเองนะครับการจัดรอบใหม่เพียงทางเดียวนะครับก็ไม่ครอบคลุมทุกคนนะครับท่านจึงสั่งให้สคบนะครับเร่งประสานทุกฝ่ายนะครับเพื่อให้ผู้ถือบัตรนะครับมีทางเลือกที่เหมาะสมนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อจำกัดของแต่ละคนนะครับนี่แต่ละคนก็เดินทางมาต่างจังหวัดนะครับมารางงานนะครับแล้วก็จองโรงแรมนะครับค่าที่พักค่าโรงแรมอีกนะครับดังนั้นก็แต่ละคนก็เลยมีข้อจำกัดที่ไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นทุกคนก็ต้องได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรมนะครับนี่ท่านสุภมาศก็ได้กล่าวนะครับถึงการเร่งประสานในการที่จะเยียวยานะครับให้กับผู้ที่ดูคอนเสิร์ตของพี่ป้อมกับพี่โต๊ะนะครับอัศนีวสันต์นะครับทั้งนี้นะครับผู้ที่ต้องการขอคืนเงินนะครับก็สามารถติดต่อนะครับไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะครับหรือว่าทางอีเมลนะครับ cs@thaiticketmajor.com นะครับหรือว่า call center นะครับก็หมายเลข02-262-3456นะครับผู้ที่ชำระผ่านบัตรเครดิตนะครับก็จะได้รับเงินคืนนะครับภายใน2รอบบินนะครับส่วนผู้ที่ชำระด้วยเงินสดนะครับหรือว่าโอนเงินนะครับก็จะได้รับเงินคืนนะครับภายใน15วันทำการนะครับนับจากวันที่บริษัทได้รับข้อมูลบัญชีครบถ้วนนะครับในช่วงบ่ายวันเดียวกันนะครับเมื่อวันนี้นะครับเจ้าหน้าที่สคบนะครับก็ได้ลงพื้นที่นะครับในการบันทึกภาพแล้วก็รวบรวมข้อเท็จจริงนะครับเกี่ยวกับพื้นที่นะครับภายหลังผู้จัดแจ้งว่าดำเนินการปรับแก้นะครับพร้อมรับทราบมาตรการเยียวยาไว้ติดตามผลนะครับสำหรับค่าใช้จ่ายอื่นจากการเลื่อนการแสดงนะครับเช่นค่าที่พักค่าตั๋วเครื่องบินค่าแท็กซี่หรือค่าเดินทางระหว่างสนามบินโรงแรมและก็สถานที่จัดงานครับรวมถึงค่าธรรมเนียมจากการเปลี่ยนแปลงแผนการเดินทางนะครับผู้บริโภคสามารถยื่นเรื่องนะครับพร้อมหลักฐานนะครับต่อสคบนะครับเป็นรายกรณีนะครับเพื่อให้สคบประสานผู้จัดพิจารณาเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบนะครับแล้วก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับก็ควรจะเก็บบัตรคอนเสิร์ตนะครับหรือว่าหลักฐานการชำระเงินนะครับใบเสร็จค่าที่พักตั๋วเครื่องบินนะครับใบเสร็จเดินทางนะครับใบเสร็จค่าเดินทางแล้วก็หลักฐานการติดต่อกับผู้จัดงานนะครับอันนี้ก็ต้องเก็บเอาไว้ครบถ้วนนะครับเพื่อที่จะไปยื่นยืนยันนะครับเรื่องของการเดินทางต่างๆเพื่อขอรับนะครับสิทธิต่างๆที่เราเสียไปนะครับแล้วก็ผู้บริโภคนะครับที่ไม่สะดวกนะครับติดต่อไทย
Ticket Major นะครับหรือผู้จัดงานด้วยตนเองนะครับก็สามารถนะครับไปแจ้งได้ที่สคบนะครับรับเรื่องก็ช่วยประสานได้นะครับส่วนผู้ที่ขอคืนเงินเรียบร้อยหรือว่าย้ายรอบไม่สำเร็จนะครับรวมถึงผู้ที่เห็นว่าการเยียวยายังไม่ครอบคลุมความเสียหายนะครับหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับก็สามารถร้องเรียนได้นะครับผ่านสายด่วนนะครับสคบนะครับ1166นะครับหรือว่าแอปพลิเคชันนะครับ OCPB Connect นะครับนี่ก็เป็นแอปพลิเคชันนะครับหรือไปกันที่เว็บไซต์นะครับ www นะครับ ocpb.go.th นะครับนี่ก็เป็นช่องทางต่างๆนะครับให้ท่านไปยื่นเรื่องนะครับหรือว่าไปที่ศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดก็ได้ด้วยนะครับท่านผู้ฟังทางที่ดีน่าจะสคบดีกว่านะครับเพราะว่าศูนย์ดำรงธรรมนี่น่าจะยากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ทางที่ดีก็น่าจะไปที่สคบกันนะครับสวัสดีทักทายนะครับคุณสมบัติมั่นยืนนะครับขอฟังเพลงธาตุแท้ของเธอนะครับเสมาทองคำนะครับแล้วก็แจ้งกันว่าจังหวัดชุมพรนะครับมีแดดนะครับแล้วก็แจ้งผลการรับฟังมาด้วยนะครับว่าวิทยุชัดเจนดีนะครับก็ขอขอบคุณคุณสมบัตินะครับแจ้งการรับฟังมาด้วยนะครับสวทชุมพรนะครับ FM 100 MHz นะครับรับสัญญาณจากสวทนครศรีธรรมราชกันนะครับแล้วก็ในส่วนของดินฟ้าอากาศกันสักหน่อยนะครับท่านผู้ฟังช่วงนี้ก็มีการแจ้งเตือนกันนะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยากันด้วยนะครับเรื่องของฝนตกหนักด้วยนะครับก็แจ้งเตือนกันเป็นฉบับที่5แล้วนะครับเรื่องมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนนะครับก็จะมีผลกระทบนะครับจนถึงวันที่7กันยายน2569นะครับแล้วก็ในช่วงวันที่4ถึงวันที่7กันยายนนะครับประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักมากถึงหนักมากบางแห่งนะครับโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือแล้วก็ภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางนะครับพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนะครับก็ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมนะครับซึ่งอาจจะซ้ำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากครับโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มน้ำโขงนะครับนี่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับทำพื้นที่ลุ่มน้ำโขงนะครับพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะครับคนหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะครับโดยเฉพาะกลุ่มพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะครับก็ฝากเตือนกันนะครับท่านผู้ฟังครับวันที่4ถึงวันที่7นะครับฝนก็จะมาหนักอีกรอบนึงนะครับในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนพื้นที่ภาคใต้ด้วยนะครับก็ต้อง

นะครับก็ท่านก็ติดตามกันทางช่องทางออนไลน์ของสวทนครศรีธรรมราชนะครับนี่ไลฟ์สดกันถามช่องทางเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ฟังครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางสีฟ้านะครับสีแดงนะครับแล้วก็สีดำนะครับสีดำก็ TikTok นะครับท่านผู้ฟังครับขอบคุณนะครับท่านที่ให้หัวใจส้มทาง TikTok นะครับขอบคุณมากนะครับก็ขอบคุณนะครับได้หัวใจส้มมา2ดวงนะท่านผู้ฟังครับก็ขอจอเข้าใจกันด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับจะขอบคุณอีกด้วยนะครับขอจอเข้าใจกันนะครับมาดูในเรื่องของ AI กันสักหน่อยนะครับท่านผู้ฟังเรื่องของ AI นะครับหลังจากที่ได้รับความนิยมกันนะครับในประเทศไทยนี่ก็เราก็มีเรื่องของ AI พาสปอร์ตนะครับที่ได้ลงทะเบียนกันนะครับวันนี้ก็คึกคักกันนะครับสธนครศรีธรรมราชในช่วง 11:00 นนี่คึกคักกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ฟังครับลองหัดทำนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปภาพนะครับทำวิดีโอนะครับนี่สนุกกันนะครับเอาคำสั่งนะครับพร้อมต่างๆลองเขียนกันนะครับก็เมื่อเช้านี้ประมาณ1ชั่วโมงนะครับก็ลองเล่นกันดูนะครับกับระบบ AI Passport ที่เปิดให้ลงทะเบียนฟรีกันนะครับให้คนไทยได้ใช้กันนะครับนี่5ล้านสิทธิ์นะครับที่จะเปิดให้ท่านได้ใช้กันนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของประเทศในส่วนของเมืองนิวยอร์กกันนะครับสหรัฐอเมริกานะครับนี่ตรงข้ามกับประเทศไทยนิดนึงครับนิวยอร์กนะครับห้ามนักเรียนนะครับใช้ AI นะครับจนกว่าจะเรียนถึงชั้นมัธยมปลายนะครับนครนิวยอร์กนะครับของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับสั่งระงับนะครับไม่ให้นักเรียนนะครับใช้ AI จนกว่าจะเรียนถึงชั้นมัธยมปลายนะครับนับว่าเป็นเมืองในสหรัฐอเมริกานะครับที่ได้ใช้มาตรการเข้มงวดที่สุดนะครับในการควบคุมการใช้เทคโนโลยี AI ของเด็กและก็เยาวชนนะครับโดยตอนนี้นะครับหลายๆเมืองในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับกำลังพิจารณานะครับข้อดีข้อเสียของ AIนะครับเพื่อกำหนดนโยบายการใช้ AI นะครับสำหรับนักเรียนให้เหมาะสมนะครับถึงแม้ AI จะช่วยวิเคราะห์ข้อมูลหาคำตอบในเรื่องต่างๆนะครับได้อย่างรวดเร็วนะครับรวมทั้งสามารถสร้างภาพประกอบได้หลากหลายรูปแบบนะครับแต่ก็มีความกังวลใจนะครับจากคนในแวดวงการศึกษานะครับว่าหากปล่อยให้เด็กๆนักเรียนใช้ AI เร็วเกินไปนะครับก็จะทำให้นักเรียนนะครับไม่พัฒนาการนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคิดนะครับเพราะหันมาใช้ AI นะครับช่วยทำการบ้านหรือรายงานนะครับแทนการค้นคว้าแล้วก็คิดหาคำตอบด้วยตัวเองนะครับสุรานมันดานีนะครับนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กนะครับบอกว่าเด็กนักเรียนนะครับจำเป็นนะครับต้องสื่อสารกับครูแล้วก็เพื่อนๆนะครับเพื่อเรียนรู้แล้วก็เติบโตไม่ว่าจะเป็นทั้งทักษะนะครับการใช้ชีวิตการเข้าสังคมนะครับแล้วก็ฝึกแก้ปัญหาต่างๆที่ยากๆด้วยตัวเองนะครับซึ่งโรงเรียนในนครนิวยอร์กนะครับก็จะห้ามนะครับไม่ให้เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษานะครับแล้วก็ชั้นมัธยมต้นนะครับซึ่งมีจำนวนรวมกว่า 600,000 คนนะครับใช้ AI ในห้องเรียนนะครับส่วนนักเรียนชั้นมัธยมปลายนะครับก็สามารถใช้ AI นะครับเพื่อช่วยในเรื่องการเรียนหนังสือได้นะครับในบางกรณีนะครับในส่วนของผู้ผลิตที่พัฒนาเทคโนโลยีอย่าง AI นะครับไม่ว่าจะเป็น Google หรือ Microsoft Azureปิกนะครับก็ยังไม่แสดงถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเรื่องของการห้ามเด็กๆใช้ AI นะครับก็แล้วแต่พิจารณานะครับท่านผู้ฟังจะใช้หรือไม่ใช้เราก็เป็นห่วงเหมือนกันนะครับนะเด็กที่ใช้ AI นะครับเรื่องของการขัดทักษะความคิดหรือว่าการแก้ปัญหานะครับเดี๋ยวนี้เด็กๆนะครับก็เริ่มใช้ AI กันแล้วนะครับเด็กอนุบาลนะครับป.1 นะครับเราก็ใช้โดรานะครับทุกฟังเริ่มใช้โดราหาข้อมูลนะครับอยากรู้อะไรก็ถามโดรากันนะครับนี่เรื่องของ AI เข้ามานะครับถ้าเกิดว่าใช้ไปมากๆนี่ก็อาจจะมีผลเสียได้นะครับดังนั้นเรื่องของการฝึกคิดเรื่องของ AI นะครับฝึกคิดด้วยตัวเองนะครับก็ต้องเป็นสิ่งสำคัญด้วยนะครับก็มีลูกมีหลานที่อยู่ในวัยเรียนนะครับก็ลองพิจารณากันนะครับเรื่องของอาจจะใช้หรือไม่ใช้แค่ไหนกันนะครับก็เป็นการเริ่มต้นการวางรากฐานนะครับว่าอาจจะใช้ AI อย่างไรนะครับเราเป็นคนควบคุมนะครับการใช้ AI ให้เกิดประโยชน์นะครับแล้วก็มาดูในส่วนของฐานเรือสหรัฐอเมริกากันสักหน่อยนะครับท่านผู้ฟังครับหลังจากที่เรือ USS อับราฮัมลินคอล์นนะครับเข้าเทียบท่าที่แหลมฉบังนะครับปรากฏว่าพัทยาแล้วปรากฏว่าแถวชลบุรีนะครับก็คึกคักกันนะครับทหารเรือสหรัฐอเมริกานะครับไม่ได้มุ่งเที่ยวแค่พัทยาอย่างเดียวนะครับท่านผู้ฟังครับใครเขาจะคิดนะครับปรากฏว่าล่าสุดนะครับแลนด์มาร์คของเมืองพัทยานะครับไม่ว่าจะเป็นปราสาทสัจธรรมนะครับปรากฏว่ามีทหารอเมริกันนะครับเข้าไปเที่ยวเข้าไปชมเข้าไปดูการเป็นจำนวนมากนะครับก็ทำเงินสะพัดวันละแสนด้วยนะครับกำลังพลของกองทัพเรือสหรัฐนะครับกระจายตัวเที่ยวพัทยานะครับก็เข้าไปดูปราสาท
สัจ

ธรรมนะครับตั้งแต่เช้านะครับไม่ว่าจะเป็นการไปชมงานไม้แกะสลักนะครับแล้วก็ทำกิจกรรมหลากหลายนะครับแต่ละวันก็มีรถบัสนะครับราว40คันนะครับก็จะเป็นการรับส่งนะครับกำลังพลนะครับจากท่าเรือนะครับเข้าสู่เมืองพัทยานะครับขณะที่แหล่งท่องเที่ยวนะครับเผยมีค่าใช้จ่ายทั้งค่าบัตรและค่ากิจกรรมเสริมนะครับในส่วนของปราสาทสัจธรรมนะครับผู้จัดการฝ่ายการตลาดนะครับคาดว่าเฉพาะเงินใช้จ่ายของกำลังพลสหรัฐนะครับภายในปราสาทสัจธรรมนะครับไม่ต่ำกว่าวันละ 100,000 บาทนะครับก็เป็นโอกาสทองนะครับในการที่จะกระจายรายได้ให้กับผู้ประกอบการนะครับในส่วนของเมืองพัทยานะครับทั้งนี้นะครับที่ปราสาทสัจธรรมนะครับที่ตั้งกันอยู่ที่ตำบลนาเกลืออำเภอบางละมุนจังหวัดชลบุรีนะครับก็มีทหารอเมริกันนะครับฐานเรือนะครับทั้งชายและหญิงนะครับก็เดินทางทยอยเข้ามากันอย่างต่อเนื่องนะครับมีทั้งกลุ่มประมาณ10คนแล้วก็ผู้ที่เดินทางมาเป็นการส่วนตัวด้วยนะครับส่วนใหญ่ก็แต่งกายกันแบบสบายๆนะครับด้วยเสื้อยืดกางเกงขาสั้นแล้วก็รองเท้าผ้าใบนะครับก่อนจะปฏิบัติตามระเบียบการแต่งกายของสถานที่เมื่อเข้าชมภายในตัวปราสาทนะครับซึ่งนายอนุพงศ์นะครับกล่าวว่าหากประเมินเฉพาะค่าใช้จ่ายของกลุ่มฐานเรือสหรัฐภายในปราสาทสัจธรรมนะครับคาดว่าแต่ละวันจะมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทนะครับเนื่องจากนอกจากค่าบัตรเข้าชมแล้วยังมีค่าใช้จ่ายในส่วนของกิจกรรมเสริมต่างๆนะครับนอกจากนี้นะครับการขึ้นฝั่งของกำลังพลสหรัฐนะครับในครั้งนี้ยังพบว่ามีความตื่นตัวนะครับมากกว่าหลายครั้งที่ผ่านมานะครับโดยมองว่าหลังจากกำลังพลนะครับใช้ชีวิตอยู่ในทะเลเป็นเวลานานประมาณ 7-8 เดือนนะครับเมื่อมีโอกาสขึ้นฝั่งนะครับจึงต้องการหาสถานที่พักผ่อนแล้วก็เปิดประสบการณ์ใหม่ๆนะครับไม่ได้มีเฉพาะการท่องเที่ยวยามค่ำคืนหรือว่าสถานบันเทิงเท่านั้นนะครับแต่ก็ยังมีกำลังพลอีกส่วนหนึ่งนะครับที่สนใจแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแล้วก็กิจกรรมในช่วงกลางวันนะครับก็คาดว่าประสาทสัจธรรมนะครับก็จะเป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวนะครับที่ได้รับความสนใจนะครับจากกำลังพลสหรัฐอเมริกาอย่างต่อเนื่องนะครับเนื่องจากว่าเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองพัทยานะครับแล้วก็เป็นที่รู้จักนะครับในกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับโดยเฉพาะผู้ที่สนใจสถาปัตยกรรมและก็งานไม้แกะสลักนะครับขณะเดียวกันนะครับปราสาทสัจธรรมนะครับก็ได้เพิ่มมาตรการดูแลด้านความปลอดภัยและก็อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวนะครับโดยรับการสนับสนุนจากอำเภอบางละมุงนะครับเพื่อให้การท่องเที่ยวนะครับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับทั้งนี้นะครับในช่วงที่กำลังพลสหรัฐนะครับกระจายตัวออกท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยาและก็อำเภอบางละมุงนะครับผู้ประกอบการต่างๆนะครับก็คาดว่าจะได้รับประโยชน์นะครับจากการใช้จ่ายนะครับทั้งด้านการเดินทางที่พักร้านอาหารและก็แหล่งท่องเที่ยวนะครับขณะที่ผู้ประกอบการในพื้นที่นะครับพร้อมร่วมกันทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับทั้งด้านการบริการการให้ข้อมูลและก็การดูแลความปลอดภัยนะครับเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือนนะครับตลอดช่วงเวลาพักผ่อนที่จังหวัดชลบุรีนะครับกับฐานเรือสหรัฐอเมริกานะครับก็จะพักผ่อนกันอยู่กับที่ชลบุรีนะครับจนถึงวันที่6นะครับหลังจากที่ปฏิบัติภารกิจในภูมิภาคตะวันออกกลางนะครับ200กว่าวันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ฟังครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับฟังบทเพลงเพราะๆนะครับที่ขอกันเข้ามาจากทางบ้านนะครับท่านผู้ฟังก็สามารถโทรเข้ามาขอเพลงโทรเข้ามาร่วมรายการได้นะครับส่งเบอร์2เล่มหมายเหมือนเดิมนะครับ0754460000แล้วก็0864769383นะครับบ่นแก้กลุ้มนะครับนี่เป็นบทเพลงของคุณดำแดนสุพรรณนะครับขอกันเข้ามาจากจังหวัดชุมพรนะครับเดี๋ยวพักสักครู่นะครับฟังบทเพลงเพราะๆเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายการกันต่อครับ

รายการตลอดอ่าวไทยขอเพลงได้นะคะ0754460000และ0864769383

กลับเข้ามาสู่รายการตลอดอ่าวไทยกันนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกเสียงทุกสายนะครับที่โทรเข้ามาพูดคุยโทรเข้ามาขอเพลงนะครับท่านผู้ฟังจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็บอกว่าพี่หนุ่มพูดน้อยๆหน่อยนะครับบอกว่าอยากฟังเพลงนะครับครับผมได้นะครับทุกฟังถ้าโทรเข้ามาขอเพลงกันเยอะๆนะครับพี่หนุ่มก็จะเปิดเพลงนะครับให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับกับเพลงว่าพร้อมนะครับเห็นว่าช่วงนี้ไม่ค่อยจะมีใครมาขอเพลงนะครับก็เลยพูดเยอะไปหน่อยนะครับทุกฟังครับเดี๋ยวไม่เป็นไรนะครับกับเพลงที่ขอกันเข้ามาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับขอเพลงพี่ป้อมนะครับอัศนีโชติกุลนะครับกับเพลงให้เธอนะครับแล้วก็จากจังหวัดชุมพรนะครับขอเพลงรักพี่เหมือนเดิมนะครับก็ขณะนี้เวลา 13:43 นาทีนะครับก็น่าจะทันอีก1ข่าวนะครับเดี๋ยวจบข่าวนี้นะครับก็จะให้ฟังเพลงที่ท่านผู้ฟังขอกันเข้ามานะครับก็มาติดตามกันนะครับเรื่องของการพัฒนากำลังทางทหารกันบ้างนะครับเรื่องของพลโทอดุลนะครับก็จะพัฒนากำลังพลนะครับเข้าสู่ยุค AI ดิจิทัลนะครับรู้เท่าทันสื่อภัยไซเบอร์แล้วก็ยกระดับการป้องกันประเทศนะครับในมิติดิจิทัล นะครับนี่นำ AI มาใช้นะครับในการที่จะป้องกันภัยไซเบอร์นะครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับเปิดโครงการความร่วมมือสร้างภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์นะครับเสริมพัฒนาศักยภาพกำลังพลนะครับด้านปัญญาประดิษฐ์นะครับในกิจกรรมความร่วมมือระหว่างกระทรวงกลาโหมบริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนนะครับหรือว่า AIS นะครับแล้วก็สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลนะครับองค์การมหาชนนะครับหรือว่า DGA นะครับเพื่อพัฒนาทักษะนะครับดิจิตอลเรตาซี่นะครับแล้วก็ดิจิตอลไลเทอเรซี่นะครับให้แก่กำลังพลแล้วก็ครอบครัวนะครับวางรากฐานกำลังพลดิจิทัลนะครับแล้วก็ยกระดับการป้องกันประเทศนะครับสู่ดิจิทัลดิเฟนซ์นะครับพร้อมขยายผลไปยังหน่วยทหารทั้ง4ภาคนะครับครอบคลุมกองทัพบกกองทัพเรือและก็กองทัพอากาศนะครับพร้อมระบุว่า AI นะครับก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการทำงานนะครับการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็การตัดสินใจนะครับแต่ก็นำมาซึ่งภัยคุกคามใหม่นะครับทั้งภัยไซเบอร์การบิดเบือนข้อมูลแล้วก็ความเสี่ยงต่อข้อมูลด้านความมั่นคงนะครับจึงต้องพัฒนากำลังพลนะครับใช้ AI นะครับเป็นรู้เท่าทันภัยไซเบอร์แล้วก็นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับควบคู่กับคุณธรรมจริยธรรมกฎหมายและก็ความรับผิดชอบนะครับการขับเคลื่อนนะครับกระทรวงกลาโหมนะครับสู่ Data Driven Organization นะครับแล้วก็ AI Driven Organization นะครับโดยมุ่งสร้างอาวุธทางปัญญาให้กับกำลังพลนะครับสามารถคิดวิเคราะห์แล้วก็ใช้เทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาณนะครับพร้อมเสริมการรู้เท่าทันสื่อนะครับด้วยหลักคิดก่อนคลิกคิดก่อนเชื่อคิดก่อนแชร์นะครับโดยย้ำว่า AI นะครับต้องเป็นเครื่องมือเพิ่มศักยภาพของมนุษย์นะครับไม่ใช่ทดแทนกระบวนการคิดและก็การเรียนรู้นะครับด้านบริษัท AIS นะครับซึ่งสนับสนุนการอัพสกิลรีสกิลและก็ระบบโทรศัพท์นะครับสำหรับกำลังพลตามแนวชายแดนนะครับกว่า 30,000 ระบบนะครับในส่วนของ DGA นะครับโดย TDGA นะครับก็สนับสนุนหลักสี่นะครับ AI literacy นะครับในการบริหารจัดการข้อมูลนะครับแล้วก็จริยธรรม AI นะครับเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนนะครับกระทรวงกลาโหมสู่ AI Ready Defense นะครับพร้อมย้ำว่าความมั่นคงยุคใหม่นะครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับยุทธโภคกรเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ก็ต้องเริ่มจากคนนะครับที่มีความรู้ใช้เทคโนโลยีเป็นนะครับรู้เท่าทันภัยคุกคามแล้วก็สามารถนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจนะครับก็เชื่อมั่นได้นะครับว่ากองทัพก็จะใช้เทคโนโลยีเรื่องของ AI นะครับเข้ามาใช้ด้วยนะครับในการที่จะป้องกันภัยไซเบอร์นะครับท่านผู้ฟังเดี๋ยวนี้เขาก็มี AI นะครับบางที่นะครับเขาใช้โดรนนะครับแล้วก็จับคนนะครับจับนะครับไม่ใช่จับความร้อนล็อกเป้านะครับทุกฟังไม่ใช่เขาไปจับนะครับก็คือล็อกเป้านะครับแล้วก็สามารถที่จะไปติดตามนะครับนี่จะเป็นข้าศึกนะครับเขาก็อาจใช้วิธีนี้นะครับในการที่จะล็อกคนล็อกเป้านะครับแล้วก็ใช้ฝูงโดนนะครับเข้ามาทําร้ายเข้ามาโจมตีนะครับนี่เป็นภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์นะครับดังนั้นเราก็ต้องเรียนรู้แล้วก็รู้จักใช้เรื่องของไซเบอร์เรื่องของเทคโนโลยี AI นะครับมาควบคุม AI กันนะครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีคุณกันนิกาหนูแดงนะครับที่เป็น FC รายการนะครับที่เข้ามาทักทายกันนะครับท่านผู้ฟังครับก็สำหรับวันนี้นะครับพี่หนุ่มก็จะไม่พูดมากนะครับท่านผู้ฟังครับก็จะให้ท่านได้ฟังเพลงกันเลยนะครับกับเพลงของอัศนีโชติกุลนะครับกับเพลงให้เธอนะครับที่ขอมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็จากจังหวัดชุมพรนะครับขอเพลงรักพี่เหมือนเดิมนะครับของคุณขวัญตาดาราพรนะครับวันนี้พี่หนุ่มอารามเรกุลลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีย้ำตั้งคณะกรรมการกำกับดูแล Data Center พร้อมเร่งออกระเบียบและหลักเกณฑ์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: นายกรัฐมนตรีย้ำตั้งคณะกรรมการกำกับดูแล Data Center พร้อมเร่งออกระเบียบและหลักเกณฑ์ยืนยันไม่ส่งผลกระทบความเชื่อมั่นนักลงทุน
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการขออนุญาตประกอบกิจการศูนย์ Data Center ว่าได้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center โดยมีนายเอกนิติ นิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานคณะกรรมการเพื่อนำไปประมวลออกระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆสร้างความมั่นใจว่าข้อกังวลของประชาชนจะได้รับการพิจารณาอย่างเป็นธรรมสำหรับแนวคิดการจัดตั้งศูนย์ Data Center ของรัฐบาลได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องแต่ขณะนี้ยังไม่มีการอนุมัติโครงการใหม่ปัญหาที่รัฐบาลให้ความสำคัญคือกรณีที่มีผู้นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์รัฐบาลจะไม่อนุญาตให้ดำเนินการโดยจะพิจารณาเฉพาะผู้ประกอบการที่มีความพร้อมและสามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ใหม่ที่กำหนดขึ้นได้ย้ำว่าประเทศไทยยังมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และเทคโนโลยีขั้นสูงยืนยันว่าการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนส่วนกรณีมีการลักลอบเปิดศูนย์ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายแห่งหากมีการลักลอบจริงจะต้องสั่งปิดและปราบปรามอย่างเด็ดขาดผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำและดินที่เก็บจากศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9คาดสร้างผลภายใน7วัน
7: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ย่านพระราม9กับสำนักงานเขตห้วยขวางพบศูนย์ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการและอยู่ระหว่างการทดสอบระบบทำความเย็นขณะที่บริเวณท่อระบายน้ำจุดปล่อยออกสู่ภายนอกพบลักษณะน้ำสีน้ำตาลขุ่นมีตะกอนคราบน้ำมันและมีกลิ่นคล้ายน้ำมันจึงเก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการทั้งนี้จากการสอบถามผู้ประกอบการแจ้งว่า เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาได้ว่าจ้างผู้รับเหมาทดสอบเครื่องสำรองไฟโดยนำถังน้ำมันมาวางบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งแล้วเกิดอุบัติเหตุน้ำมันรั่วไหลลงพื้นและไหลเข้าสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะจึงต้องตรวจสอบความเชื่อมโยงกรณีดังกล่าวพร้อมเก็บตัวอย่างน้ำและดินบริเวณท่อระบายน้ำสาธารณะหน้าอาคารที่เชื่อมต่อกับคลองสามเสนนอกไปตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยคาดว่าจะทราบผลภายใน7วันขณะที่สำนักงานเขตห้วยขวางได้มีคำสั่งให้ผู้ประกอบการกำจัดคราบน้ำมันในระบบท่อระบายน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งพร้อมจัดทำมาตรการป้องกันน้ำมันรั่วไหลลงสู่ระบบระบายน้ำและมาตรการป้องกันกลิ่นไอระเหยจากน้ำมันให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน7วันเช่นกันปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: เจ้าหน้าที่กู้ภัยในปานสามารถช่วยเหลือคนงาน2คนที่ติดอยู่ในอุโมงค์ของโรงงานไฟฟ้าพลังงานน้ำบริเวณชายแดนเนปาลทิเบตแล้วสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยในปานสามารถช่วยเหลือคนงาน2คนจากอุโมงค์ของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ 303A ออกมาได้อย่างปลอดภัยแล้วในวันนี้หลังทางเข้าอุโมงค์ถูกเศษซากและดินถล่มปิดทับจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลและเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วท่ามกลางปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือที่ยังคงดำเนินต่อเนื่องโดยคนงานทั้งสองคนอยู่ในความดูแลของแพทย์แล้วด้านสมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระของเนปาลระบุว่าขณะนี้ยังมีคนงานของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ 303A สูญหายอย่างน้อย557รายและคาดว่ามีคนงานอีกประมาณ115คนยังติดอยู่ในอุโมงค์หลักของโครงการดังกล่าวโดยเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ประสบภัยยังมีความหวังว่าจะพบผู้รอดชีวิตเพิ่มเติมน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

แห่งสายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขอเชิญเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงประจำปี2569วันที่9ถึง13กันยายน2569นี้ณคลองในหลวงหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรร่วมเชียร์การแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยพระราชทานประเภท32ฝีพายผู้นำ32ฝีพายทั่วไป16ฝีพายทั่วไปและประเภท8ฝีพายชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานประกวดกองเชียร์กิจกรรมลานวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงประกวดวงดนตรีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายห้ามพลาดภายด้วยความกตัญญูรวมพลังด้วยความสามัคคีบนสายน้ำ

0: วท.ชุมพร FM 100 MHz
1: อย่าพึ่งท้อแท้ในสิ่งที่ยังไม่พยายามและอย่าพึ่งหมดหวังในสิ่งที่ยังไม่เริ่มต้นคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่100 MHz จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเทศบาลพบประชาชนดำเนินรายการโดยเทศบาลเมืองชุมพรค่ะ

้อนรับเข้าสู่รายการเทศบาลเมืองชุมพรพบประชาชนค่ะกับดิฉันนะคะกนกพรน้อยทองประจำวันศุกร์ที่4กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะเวลาประมาณ 14:09 นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz นะคะแล้วก็ช่องทางไลฟ์สดสวทชุมพรค่ะจะได้ดูรูปภาพกิจกรรมไปพร้อมๆกันนะคะสำหรับกิจกรรมโครงการต่างๆของเทศบาลเมืองชุมพรค่ะวันนี้นะคะเรามาพูดคุยและประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆของเทศบาลเมืองชุมพรซึ่งถ้าทุกท่านต้องการติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะสำหรับเทศบาลเมืองชุมพรก็จะมีเว็บไซต์ค่ะ www.chumphontown.go.th ทาง Facebook ค่ะ Facebook ชุมพรทาวน์หรือว่าทางเพจเทศบาลเมืองชุมพรค่ะสำหรับรายการเทศบาลเมืองชุมพรพบประชาชนนะจะมาพบท่านผู้ฟังทุกท่านในทุกๆวันศุกร์เลยแล้วก็ช่วงของรายการก็จะมี3ช่วงด้วยกันนะสลับไปกับการฟังเพลงเพราะๆค่ะสำหรับช่วงแรกนะจะเป็นการแสดงความยินดีนะในเนื่องในการมอบรับมอบกิตติบัตรค่ะที่มีผลการดำเนินการแล้วก็เปิดเผยข้อมูลสำหรับโครงการก่อสร้างที่เป็นไปตามแนวทางของการความโปร่งใสในการก่อสร้างของภาครัฐในระดับดีเด่นประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ค่ะวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมานะคะนายศิชัยวีระนรพานิชนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรพร้อมด้วยนายอัครพลตั้งธรรมมงคลรองนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรนายสุพจน์บุพภาปลัดเทศบาลเมืองชุมพรนายเจริญโพสีทองรองปลัดเทศบาลเมืองชุมพรนายสายันหัสรินรองปลัดเทศบาลเมืองชุมพรนางรัตนาสุชาติพงศ์ผู้อำนวยการกองคลังค่ะรับมอบกิตติบัตรที่มีผลการดำเนินงานและเปิดเผยข้อมูลสำหรับโครงการก่อสร้างที่เป็นไปตามแนวทางของความไม่โปร่งใสในการก่อสร้างของภาครัฐนะคะในระดับดีเด่นประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569และพร้อมกันนี้นะคะก็มีการรับมอบกิตติบัตรของหน่วยงานที่ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลายเป็นศูนย์ของจังหวัดชุมพรโดยมีนายเทียนชัยชูกิติวิบูลย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานมอบผ่านในห้องประชุมเกาะเสม็ดชั้น4ศาลาการจังหวัดชุมพรซึ่งในด้านของโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างของภาครัฐนะคะก็จะเป็นโครงการที่เริ่มโดยประเทศอังกฤษภายใต้การสนับสนุนของธนาคารโลกในปีพุทธศักราช2550ปัจจุบันนะคะมีประเทศที่เป็นสมาชิก14ประเทศซึ่งประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะสำหรับหลักการนะก็เพื่อการสร้างความโปร่งใสในโครงการก่อสร้างต่างๆของภาครัฐโดยการวางระบบให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างสู่สาธารณชนในทุกๆระยะที่ดำเนินการค่ะโดยมีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับมาจากการเปิดเผยข้อมูลโดยคณะการทำงานนะคะตรวจสอบข้อมูลและแปลให้อยู่ในรูปแบบของภาษาที่เข้าใจง่ายเพื่อให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มค่ะสามารถเข้าใจได้แล้วก็ใช้ข้อมูลเหล่านี้ค่ะเพื่อเรียกร้องให้เกิดการเอาผิดกับผู้ที่มีหน้าที่ที่รับผิดชอบได้ในกรณีที่มีความผิดปกติเกิดขึ้นกับโครงการของการก่อสร้างค่ะปัจจุบันนะคะคณะกรรมการความร่วมมือการป้องกันการทุจริตได้ประกาศให้โครงการนี้นะคะเข้าดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560ตามมาตรา17วรรค2โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่11ตุลาคมพุทธศักราช2562ค่ะกำหนดให้โครงการก่อสร้างจะต้องแจ้งรายละเอียดในโครงการก่อสร้างมาให้คณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการและได้ประกาศคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างของภาครัฐค่ะเมื่อวันที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2562ด้วยค่ะในการดำเนินการใดๆนะคะเทศบาลเมืองชุมพรก็หวังว่าจะสร้างความไว้วางใจนะคะการสร้างความโปร่งใสในทุกๆขั้นตอนค่ะของการดำเนินการค่ะและค่ะต่อมานะคะขอแสดงความยินดีค่ะในด้านของการรางวัลนะคะเกียรติบัตรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและก็องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นขออภัยค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองจังหวัดระยองด้วยสำหรับรางวัลนายกองค์การนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานด้านการศึกษาดีเด่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานด้านการศึกษาดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2569นี้ค่ะกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองค่ะกำหนดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นนะคะในระดับประเทศครั้งที่15ประจำปีพุทธศักราช2569โดยกำหนดขอบเขต
การจัดกิจกรรมภายในงานให้มีการจัดพิธีมอบโล่รางวัลเพื่อพร้อมกับเกียรติบัตรนะคะให้ผู้บริหารและบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานด้านการศึกษาดีเด่นเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติค่ะแล้วก็เสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานนะคะประกอบกับได้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานด้านการศึกษาดีเด่นปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานด้านการศึกษาดีเด่นและผู้อำนวยการสำนักกองการศึกษากองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2569ค่ะเพื่อทำหน้าที่นะคะในการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกตลอดจนพิจารณาคัดเลือกนายกนะคะปลัดแล้วก็ผู้อำนวยการของกองการศึกษาดีเด่นขึ้นเพื่อให้เข้ารับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรในการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศครั้งที่15ประจำปีพุทธศักราช2569ค่ะและสำหรับรายชื่อของนายกนะคะนายกองค์การบริหารขออภัยค่ะนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานด้านการศึกษาดีเด่นค่ะปลัดปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการศึกษาดีเด่นผลงานด้านการศึกษาดีเด่นและผู้อำนวยการสำนักกองการศึกษากองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมประจำปีพุทธศักราช2569นะคะที่ได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองในครั้งนี้นะคะสำหรับนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานด้านการศึกษาดีเด่นจะได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรนะคะจำนวน38คนนะคะปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานด้านการศึกษาดีเด่นได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรอีกจำนวน14คนค่ะและผู้อำนวยการสำนักกองการศึกษากองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมดีเด่นได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรอีกจำนวน33คนค่ะและเทศบาลเมืองชุมพรนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับท่านนายกใช้เมืองชุมพรค่ะนายศรีชัยวีระนรพณิชในเทศมนตรีเมืองชุมพรค่ะรับมอบโล่รางวัลนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานด้านการศึกษาดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2569ในการแข่งขันทักษะวิชาการแล้วก็งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นประจำปีพุทธศักราช2569นะคะครั้งที่15นี้ค่ะพร้อมกันนี้นะคะก็ขอแสดงความยินดีกับอีกหนึ่งท่านค่ะนายสุพจน์บุปผาปลัดเทศบาลเมืองชุมพรกับการรับมอบโล่รางวัลปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานด้านการศึกษาดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2569สำหรับงานแข่งขันทักษะวิชาการและงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นประจำปีพุทธศักราช2569ค่ะที่จัดขึ้นณจังหวัดระยองนะคะวันที่24ถึง27สิงหาคมพุทธศักราช2569ภายใต้แนวคิด Next Gen Education บูรณาการทุกศาสตร์ผ่านพื้นที่วรรณกรรมค่ะและสำหรับข่าวต่อมานะคะในด้านของการศึกษาค่ะเทศบาลเมืองชุมพรนะให้ความสำคัญกับการศึกษาเป็นอย่างมากค่ะและร่วมกับโรงเรียนเทศบาลหนึ่งบ้านท่าตะเภานะคะได้ทำความร่วมมือทางวิชาการด้วย MOU ค่ะกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุราษฎร์ธานีในโครงการสถาบันพระบรมราชนกสัญจรประจำปีพุทธศักราช2570ค่ะวันที่1กันยายนที่ผ่านมานะคะนายสุชัยวีระนรพณิชนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรค่ะพร้อมด้วยนายบุญยืนรัตนบุรีผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลหนึ่งบ้านท่าตะเภานางสาวสุรางทิพย์นามโชติรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการและคณะครูโรงเรียนเทศบาลหนึ่งบ้านท่าตะเภาค่ะจัดทำความร่วมมือทางวิชาการนะกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุราษฎร์ธานีในโครงการสถาบันพระบรมราชชนนกสัญจรค่ะประจำปีการศึกษา2570ค่ะเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในท้องถิ่นห่างไกลและท้องถิ่นทุรกันดารหรือว่าผู้ที่ขาดแคลนคุณทรัพย์ค่ะรวมถึงผู้ได้โอกาสให้ได้เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในสาขาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชนกณวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก็เป็นความร่วมมือกันนะคะระหว่างเทศบาลเมืองชุมพรหวังว่าน้องๆที่อยู่ในโรงเรียนเทศบาลหนึ่งบ้านท่าตะเภานะก็จะมีทางเลือกในการศึกษาต่อมากยิ่งขึ้นค่ะ
สำหรับช่วงหน้านะคะเทศบาลเมืองชุมพรมีการต้อนรับคณะศึกษาดูงานค่ะที่ตบเท้ากันนะมาแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกันค่ะสำหรับเทศบาลต่างๆนะว่าสัปดาห์นี้เดือนนี้เทศบาลเมืองชุมพรได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามารับฟังกันหลังจากพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะ

0: ำเนินรายการโดยเทศบาลเมืองชุมพรค่ะ
1: สวัสดีกันอีกครั้งนะกับบ่ายวันศุกร์เทศบาลเมืองชุมพรพบประชาชนค่ะสำหรับช่วงที่2นะเทศบาลเมืองชุมพรมีข่าวสารการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับคณะต้อนรับศึกษาดูงาน2คณะด้วยการแก่ที่เข้ามาศึกษาดูงานของเทศบาลเมืองชุมพรนะสำหรับคณะแรกค่ะเทศบาลเมืองชุมพรต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะวันที่2กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะเวลา 13:00 นายศิชัยวีระนรพานิชนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรมอบหมายให้นายอัครพลตั้งธรรมมงคลรองนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรค่ะพร้อมด้วยนายเจริญโพสีทองรองปลัดเทศบาลเมืองชุมพรนายสายันหัสรินรองปลัดเทศบาลเมืองชุมพรค่ะร่วมด้วยนางรัตนัตสินสมบุญผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้การต้อนรับจ่าเอกเวชยานุรักษาปลัดเทศบาลเมืองทุ่งสงค่ะรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสงพร้อมด้วยคณะดูงานและเจ้าหน้าที่ของงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองทุ่งสงจำนวน45คนค่ะณห้องประชุมรังนกชั้น1อาคารโอท็อปสำนักงานเทศบาลเมืองชุมพรค่ะสำหรับการบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเรานะโดยนางธิฐานุรีพาโอภาสพยาบาลวิชาชีพชำนาญการเป็นวิทยากรบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองชุมพรค่ะและในวันเดียวกันนะสำหรับการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางจังหวัดกระบี่ค่ะวันที่2กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 13:30 นายศิชัยวีระนรพานิชนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรมอบหมายให้นายอัครพลตั้งธรรมมงคลรองนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรพร้อมด้วยนายเจริญโพสีทองรองปลัดเทศบาลเมืองชุมพรนายสายันหัสรินรองปลัดเทศบาลเมืองชุมพรค่ะให้การต้อนรับนายวินัยจางแสงรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางพร้อมด้วยคณะผู้บริหารพนักงานเทศบาลและคณะผู้สูงอายุค่ะจำนวน46คนณห้องประชุมชั้น4ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชุมพรบริเวณถนนไปรัฐตำบลท่าตะเภาอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรค่ะสำหรับวิทยากรในการบรรยายนะคะนางวิไลวรรณใจปลื้มพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษค่ะในหัวข้อการพัฒนาและดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุร่วมด้วยนางสาวชมัยพรกางนรงพยาบาลวิชาชีพชำนาญการค่ะสำหรับเทศบาลเมืองชุมพรนะเป็นสังคมของผู้สูงอายุแล้วนะคะสำหรับการดูแลหรือว่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองชุมพรก็มีหลากหลายด้านด้วยกันนะไม่ว่าจะเป็นศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชุมพรแคร์ศูนย์ฟื้นฟูนะคะและพัฒนาสำหรับผู้พิการของเทศบาลเมืองชุมพรก็มีค่ะแล้วก็ศูนย์พาราบำบัดเทศบาลเมืองชุมพรนะก็ยังมีอีกที่หนึ่งที่ให้บริการทางด้านของผู้สูงอายุแล้วก็ผู้คนนะในเขตเทศบาลเมืองชุมพรที่จะมาร่วมใช้บริการกันได้ค่ะและข่าวต่อมาค่ะสำหรับโครงการในด้าน

ของการอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองชุมพรค่ะหรือว่าโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองชุมพรนะคะรุ่นนี้ก็จัดเป็นรุ่นที่11แล้วค่ะสำหรับกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองชุมพรนะก็มีเป็นประจำในทุกๆวันพฤหัสบดีค่ะสำหรับกิจกรรมต่างๆนะคะของวันที่3กันยายนที่ผ่านมาสำหรับโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองชุมพรนะดำเนินกิจกรรมหลากหลายกิจกรรมด้วยกันค่ะตั้งแต่เวลา 7:30 น.นะกับตลาดนัดใต้ตึกของสำนักงานเทศบาลเมืองชุมพรหรือว่าโอท็อปชั้น1ค่ะเวลา 8:00 น.เข้าแถวครบธงชาติและเวลา 8:15 น.ค่ะเข้าห้องเรียนดำเนินกิจกรรมต่างๆค่ะสำหรับการบรรยายพิเศษในวันนี้นะเป็นการบรรยายในหัวข้อสูงวัยอย่างมั่นใจห่างไกลการล้มขยับให้ถูกฝึกให้เป็นใช้ชีวิตอย่างมั่นใจค่ะโดยชนะนางสาวเชียนิสาอัจฉนุชอัญชโลไทยค่ะนักกายภาพบำบัดศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชุมพรค่ะแล้วก็การประดิษฐ์หน้าดอกไม้จากกระดาษสากินกระบูนค่ะโดยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ดับอำเภอเมืองชุมพรค่ะโดยนางสาวพยาวศิริสังหรือว่าครูยาวค่ะนางสาวสุจิตาเกรดทิพย์ครูติ๋มค่ะนางสาวทิติพรอินทจักรครูพิมพ์และนางสาวสุวรรณีมีกูลหรือว่าครูแก้มค่ะในการประดิษฐ์ดอกไม้นะจากกระดาษสาก็เป็นการประดิษฐ์ที่ให้ผู้สูงอายุนะขั้นตอนแรกก็มีการใช้เวลานานพอสมควรเลยค่ะกับขั้นตอนที่นำได้นะมาใส่ลงไปในเข็มค่ะก็ผู้สูงอายุก็อายุมากแล้วนะแต่ก็ยังทำกันได้แล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะสำหรับกิจกรรมดังกล่าวและสำหรับกิจกรรมสันทนาการค่ะนำโดยนางวิไลวรรณใจปื้มพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษนางสาวธิธานุรีพาโอภาสพยาบาลวิชาชีพชำนาญการนางสาวชมาพรกลางนรงพยาบาลวิชาชีพชำนาญการและก็นางสาวธนพรค่ะรัตนโอภาสนักกายภาพบำบัดและคณะครูพี่เลี้ยงค่ะสำหรับโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองชุมพรนะคะเปิดเรียนทุกวันพฤหัสบดีเวลา 7:30 น.ถึง 12:00 น.แต่สำหรับรุ่นที่11นี้นะคะก็ใกล้จะปิดภาคเรียนกันแล้วค่ะก็จะมีกิจกรรมนะสำหรับพิธีปิดเกิดขึ้นในวันที่15กันยายนค่ะเดี๋ยวก็จะมีภาพกิจกรรมต่างๆนะมาฝากท่านผู้ฟังกันเช่นเคยค่ะถ้าเกิดว่ามีพิธีปิดแล้วนะน้องๆได้รับกิจบัตรกันเรียบร้อยแล้วก็จะมาฝากกันค่ะและสำหรับข่าวต่อมาค่ะในด้านของการสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านของการป้องกันการหลอกลวงทางออนไลน์นะหรือว่าสแกมเมอร์ถ้าเกิดว่าเราเชื่อในหลักการของการไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนค่ะเราก็จะไม่ตกเป็นเหยื่อของกลโกงต่างๆนะของไซเบอร์ค่ะการประชาสัมพันธ์การสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อป้องกันการหลอกลวงทางออนไลน์ค่ะสำหรับวันนี้นะก็นำมาฝากกัน4เรื่องอีกเช่นเคยค่ะอยากจะพูดให้ท่านผู้ฟังนะได้ฟังกันในทุกๆสัปดาห์เลยค่ะสำหรับในด้านแรกนะเกาะป้องกันไซเบอร์สำหรับเยาวชนไทยค่ะเยาวชนไทยนะก็มีความอันตรายในด้านของภัยไซเบอร์อีก3ด้านหลักๆนะคะเช่นด้านของข้อมูลส่วนบุคคลค่ะเด็กนะคะก็จะขาดความตระหนักในด้านของการหลอกลวงเอาข้อมูลของเรานะนำไปสู่การขโมยเงินหรือว่าการติดตามตำแหน่งเพื่อลักพาตัวค่ะด้านสภาพของจิตใจนะสำหรับการถูกข่มขู่ไซเบอร์จะนำไปสู่ความกลัวค่ะเช่นซึมเศร้าการแยกตัวจากสังคมแล้วก็อาจจะร้ายแรงถึงขั้นจบชีวิตเลยความปลอดภัยในชีวิตนะคะมิจฉาชีพจะสร้างความสัมพันธ์เสมือนเป็นการหลอกนัดเจอนำไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศกักขังหรือว่าการค้ามนุษย์อีกด้วยสำหรับ4รูปแบบในกรณีศึกษาที่พบบ่อยนะสำหรับการความอันตรายของภัยไซเบอร์ในเด็กเนี่ยจะเป็นการหลอกในเกมออนไลน์ค่ะเดี๋ยวนี้นะก็จะเป็นเกมออนไลน์ที่สามารถเล่นด้วยกันค่ะกับกลุ่มเพื่อนที่เราไม่เคยเห็นเราไม่รู้จักนะก็จะมีการแจกของฟรีแจกเงินค่ะเพื่อดูดรหัสแล้วแอบโอนเงินจากบัญชีของผู้ปกครองค่ะเพราะว่าหลายๆท่านนะคะให้เด็กๆใช้โทรศัพท์แล้วก็มีการล็อกอินทุกอย่างไว้นะคะธนาคารทุกอย่างก็อยู่ในโทรศัพท์เครื่องนั้นที่ให้ลูกไว้ใช้นะก็เป็นอันตรายมากเลยมีการข่มขู่ทางเพศค่ะสร้างโปรไฟล์ปลอมหลอกลวงให้เราส่งรูปหรือว่าคลิปหลุดแล้วก็สุดท้ายก็จะใช้เป็นการข่มขู่เรียกเงินนะคะสำหรับธุรกิจบัญชีม้าเยาวชนค่ะจ้างเด็กรับโอนเงินหรือว่าเปิดบัญชีเพื่อแลกส่วนลดค่ะเช่นทำให้เด็กกลายเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดค่ะแล้วก็เสียประวัติเลยนะ
ให้เราเปิดบัญชีจะให้เงิน500บาทถ้ามีคนโอนเงินผ่านบัญชีเราแล้วโอนต่อไปให้เขาหรือว่าไปกดให้เขาจะได้ครั้งละ100 200บาทแบบนี้ถือว่าเป็นธุรกิจบัญชีม้านะคะแล้วก็ข้อที่4ค่ะสำหรับการหลอกทำภารกิจออนไลน์ค่ะอ้างงานกดไลค์อ้างงานกดรับออเดอร์หลอกให้เราโอนเงินสำรองก่อนแล้วก็เชิดเงินหนีไปเลยก็เป็นอันตรายต่อเยาวชนนะคะแล้วก็ข้อที่สองค่ะการรู้ทันกลโกงออนไลน์ปลอดภัยไม่เป็นเหยื่อมิจฉาชีพสำหรับกลุ่มของผู้สูงอายุค่ะก็เป็นกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญของมิจฉาชีพในยุคปัจจุบันด้วยเพราะว่ามิจฉาชีพมักจะใช้เทคโนโลยีค่ะร่วมกับหลักจิตวิทยาเช่นการสร้างความกลัวความเร่งรีบความหวังหรือว่าความไว้วางใจค่ะมีกลโกงนะคะรูปแบบต่างๆสำหรับผู้สูงอายุที่ถูกหลอกเนี่ยจะเป็น6รูปแบบด้วยกันค่ะเช่นหลอกซื้อขายสินค้าออนไลน์ค่ะมีการสร้างเพจปลอมนำรูปสินค้าจริงมาตั้งราคาให้ถูกเกินจริงแล้วก็กดดันด้วยโปรโมชั่นต่างๆนะคะมีแฟลชเซลให้เราโอนเงินภายในเวลา3นาทีนี้ค่ะการหลอกลงทุนอ้างว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญนะโชว์กำไรปลอมให้ผลตอบแทนจริงในระยะเวลาที่เป็นช่วงแรกๆเพื่อสร้างความไว้วางใจก่อนแล้วก็จะชักชวนให้เราลงทุนเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นและสุดท้ายก็จะเชิดเงินหนีไปเลยค่ะหลอกให้รักนะใช้รูปโปรไฟล์ปลอมเช่นทหารแพทย์ตำรวจชาวต่างชาติคุยผูกมัดค่ะจนเหยื่อไว้ใจนะเป็นคนรักกันแล้วแล้วก็อ้างสารพัดวิธีค่ะเช่นจะมาหานะคะตอนนี้สินค้าติดศุลกากรหรือว่าป่วยอุบัติเหตุแล้วหลอกให้เราโอนเงินไปอย่างนี้นะคะก็เป็นการหลอกให้รักค่ะหลอกให้กลัวค่ะสแกมเมอร์นะคะจะแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐตำรวจหรือว่าธนาคารโดยการใช้ข้อมูลจริงของเหยื่อมาขู่ข้อมูลเกี่ยวกับคดีที่ผิดกฎหมายพร้อมทั้งส่งเอกสารปลอมเพื่อเร่งให้โอนเงินตรวจสอบค่ะหลอกขายยาอาหารเสริมและประกันสุขภาพค่ะไม่มียาไหนนะที่จะมีสรรพคุณว่ารักษาโรคเรื้อรังได้หายมีการแอ้อ้างนะบุคลากรทางการแพทย์เป็นการใช้รีวิวปลอมให้เราเชื่อค่ะสินค้าที่ไม่มีคุณภาพหรือว่าไร้ออยแล้วก็เป็นสินค้าอันตรายค่ะและสุดท้ายนะคะหลอกรับสวัสดิการผู้สูงอายุค่ะส่ง SMS นะหรือว่าแชทไลน์มาเพื่อแอบอ้างโครงการรัฐหลอกให้คลิกเรียกร้องให้เรารับสิทธิ์เบี้ยยังชีพเพิ่มหรือว่าขโมยข้อมูลส่วนตัวค่ะโชว์มาถามรหัส OTP นะอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการหลอกลวงค่ะสำหรับคู่มือเอาตัวรอดนะของวัยทำงานวัยทำงานก็จะเป็นเป้าหมายในด้านของวัยที่มีเศรษฐกิจมีสังคมแล้วก็มีวิถีชีวิตที่เหนื่อยล้าจากการทำงานในหลายด้านนะเป็นกลุ่มที่มีเงินเก็บแล้วก็มีเครดิตทางด้านการเงินนะมิจฉาชีพจึงอาจจะไม่ได้หลอกแค่เงินในบัญชีนะคะอาจจะนำบัญชีของเราไปกู้เงินกู้หนี้ยืมสินจำนองบ้านหรือว่าโอนรถแล้วก็ติดลบไปเป็นหนี้ระยะยาวได้เลยภัยสังคมก็อาจจะสูญเสียเงินกระทบต่อระบบการเงินของสมาชิกในครอบครัวด้วยสำหรับด้านจิตวิทยานะความมั่นใจของคนที่เป็นวัยทำงานสูงมากถ้าเกิดว่าเราโดนหลอกลวงนะเราก็จะรู้สึกว่าเราอับอายถ้าเราต้องแจ้งความนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อเสียที่เราสแกมเมอร์นะมาหลอกของวัยทำงานค่ะสำหรับวิถีชีวิตก็เราเร่งรีบแล้วเราเหนื่อยเราเครียดนะทำให้ความสามารถในการคัดกรองข้อมูลเราลดลงค่ะสำหรับกลโกงหลายๆด้านที่เรายังพบกันนะแอปเช่นแอปพลิเคชันดูดเงินแก๊งคอลเซ็นเตอร์การหลอกลงทุนการแบ็กเมลทางเพศแล้วก็เพจปลอมต่างๆที่สร้างความเสียหายก็เป็นภัยร้ายแรงนะสำหรับคดีจริงในประเทศไทยนะเช่นแอปดูดเงินสายการบินค่ะหลอกว่าแจกตั๋วฟรีให้กดลิงก์โหลดแอปจนถูกคุมเครื่องแล้วก็ดูดเงินไปหมดบัญชีเลยมีการอ้างจากเจ้าหน้าที่หรือว่าบุคลากรข้าราชการนะการอ้างพัสดุตกค้างขู่ให้แพทย์หญิงและข้าราชการโอนเงินรวมกว่า60ล้านบาทเลยแชร์ลูกโซ่ฟาร์มเห็ดค่ะหลอกลงทุนสำหรับเกษตรยุคใหม่ชักชวนด้วยผลตอบแทนที่สูงนะก่อนที่จะปิดบริษัทนี้ไปเลยเสียหายรวมกว่า 2,000 ล้านบาทหลอกให้รักแล้วก็ลงทุนค่ะสร้างความสัมพันธ์นับเดือนชวนก่อนนะชวนคุยหลังจากนั้นก็ชวนเทรดเงินค่ะเทรดเหรียญป้อมเหยื่อนะมีการจำนองบ้าน
เอารถไปลงทุนสุดท้ายนะถอนเงินไม่ได้ค่ะสำหรับวิดีโอแบ็กเมย์นะมีการวิดีโอคอลแบ็กเมย์ล่อลวงพนักงานออฟฟิศวิศวกรเปิดกล้องทำกิจกรรมทางเพศแล้วอัดคลิปขู่ส่งให้ภรรยาที่ทำงานนี้ก็น่ากลัวนะคะแต่ว่าเป็นคดีจริงๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยค่ะกลโกงก็มีหลายรูปแบบนะคะการวิธีการที่จะป้องกันกลโกงต่างๆนะก็สามารถทำได้ค่ะสั้นๆง่ายๆนะไม่เชื่อไม่รีบแล้วก็ไม่โอนค่ะถ้าคุณอยู่ที่บ้านนะเป็นผู้สูงอายุที่อยู่ทางบ้านต้องถามลูกหลานก่อนนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่ามีเจ้าหน้าที่โทรมาแจ้งให้ท่านทำเหตุการณ์ใดๆนะท่านสามารถวางสายแล้วก็โทรกลับไปที่สำนักงานโดยตรงนะเบอร์โทรของสำนักงานแล้วก็สอบถามก่อนได้ค่ะเพื่อความปลอดภัยนะในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของท่านค่ะสำหรับกลโกงของอาชญากรรมทางไซเบอร์ค่ะก็นำมาฝากกันค่ะและสำหรับช่วงหน้านะคะเทศบาลเมืองชุมพรก็มีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะในด้านของการดำเนินการวางท่อปรับปรุงในด้านของประปาส่วนภูมิภาคนะคะบริเวณกรมหลวงซอย5ที่ยังเป็นปัญหาอยู่เรื้อรังนะเดี๋ยวเราจะนำมาฝากกันหลังจากพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะ

0: ชาชนดำเนินรายการโดยเทศบาลเมืองชุมพรค่ะ
1: ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะกับเทศบาลเมืองชุมพรพบประชาชนค่ะมาประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆเทศบาลเมืองชุมพรกันค่ะสำหรับเทศบาลเมืองชุมพรนะทุกท่านสามารถติดตามได้นะทางเว็บไซต์เทศบาลเมืองชุมพรค่ะ www.chumphorn.go.th ทาง Facebook ชุมพรทาวน์แล้วก็ทางเพจเทศบาลเมืองชุมพรค่ะสำหรับประชาสัมพันธ์แรกนะในด้านของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพรสำหรับการดำเนินการวางท่องานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อส่งน้ำนะคะมีความจำเป็นที่จะต้องขุดเจาะพื้นผิวจราจรในพื้นที่ของถนนกรมหลวงซอย5ถนนพิสิทธิพยาบาลและถนนประชาทิศค่ะเริ่มดำเนินการแล้วนะตั้งแต่วันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาสำหรับระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จจะอยู่ในช่วงของวันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ค่ะถ้ามีปัญหาหรือว่าข้อสงสัยนะสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาชุมพรค่ะโทร077-511-159ค่ะและช่วงเวลาดังกล่าวนะถ้าพี่น้องประชาชนหรือว่าผู้ประกอบการร้านค้าที่ได้รับผลกระทบจากน้ำประปาไม่ไหลนะไม่มีน้ำใช้ภายในครัวเรือนแล้วก็สถานประกอบการทุกท่านสามารถแจ้งท่านนายกได้นะสำหรับการช่วยปัญหาในการนำน้ำนะมาให้ท่านใช้ในครัวเรือนหรือว่าสถานประกอบการก่อนค่ะโทร090-287-9456นายสุชัยวีระนรพานิชนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรค่ะและสำหรับข่าวประชาสัมพันธ์ต่อมานะสำหรับโครงการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าสาธารณะเป็นหลอด LED สำหรับช่วงของเขต2ค่ะภายในเขตเทศบาลเมืองชุมพรโครงการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าสาธารณะเป็นแบบหลอด LED ของเขต2นะประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569เทศบาลเมืองชุมพรจะดำเนินการโครงการเปลี่ยนหลอดไฟสาธารณะเป็นหลอด LED ค่ะภายในเขตเทศบาลเมืองชุมพรค่ะโดยจะเริ่มดำเนินการนะตั้งแต่วันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาจนถึงวันที่7มกราคมพุทธศักราช2570ค่ะการดำเนินการนะก็จะประกอบด้วยการหรือถอดสายไฟค่ะโดยโคมไฟถนนและก็อุปกรณ์ต่างๆนะที่เป็นของเดิมจะรื้อถอดค่ะแล้วก็ติดตั้งโคมไฟบนถนนที่เป็นโคมไฟ LED ค่ะมีการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะนะสำหรับการพาดสายไฟฟ้าที่เป็นสายดับค่ะติดตั้งตู้ควบคุมการเปิดปิดไฟถนนอัตโนมัติแล้วก็ทดสอบระบบไฟถนนค่ะถ้ามีการดำเนินการแล้วนะเทศบาลเมืองชุมพรก็จะแจ้งในแต่ละพื้นที่แต่ละเขตค่ะก็จะมาแจ้งกันคร่าวๆนะเช่นในพื้นที่ของถนนปรมินทร์มันคาถนนราชวิถีในถนนดำรงสุจริตถนนหลังวัดโพถนนสุขเสมอถนนพิสิทธิพยาบาลถนนสาธรถนนจรูนราษฎร์ถนนนวมินทร์ร่วมใจถนนพินิจคดีและถนนจักรีประภาสค่ะในระหว่างดำเนินการโครงการนะคะอาจส่งผลกระทบด้านระบบไฟฟ้าทั้งช่วงเวลากลางคืนและกลางวันอาจจะสร้างความไม่สะดวกในการดำรงชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันและขออภัยในความไม่สะดวกค่ะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะที่กองช่างตัว077-507-763ค่ะและประชาสัมพันธ์สุดท้ายค่ะสำหรับการแข่งขันประเพณีเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงของจังหวัดชุมพรนะเทศบาลเมืองชุมพรขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าเจ้าของอาคารบ้านเรือนและพี่น้องประชาชนร่วมต้อนรับขบวนอัญเชิญถ้วยพระราชทานในพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงจังหวัดชุมพรค่ะด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรได้กำหนดจัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงจังหวัดชุมพรระหว่างวันที่9ถึง13กันยายนพุทธศักราช2569ณคลองหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรเพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ค่ะเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยในจังหวัดชุมพรอย่างยั่งยืนเทศบาลเมืองชุมพรจึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมโบกธงชาติไทยธงตราสัญลักษณ์พระปรมาภิไธยวปร.ฉลอง72พรรษาร่วมต้อนรับขบวนอัญเชิญถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถ้วยพระราชทานพระกนิษฐาชิราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และสมถ้วยพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสวัสดิ์ควัตวรคติยราชนารีในวันพฤหัสบดีที่10กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 8:00 น.ถึง 11:00 น.บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองชุมพรเคลื่อนขบวนอัญเชิญถ้วยพระราชทานขบวนแห่เฉลิมพระเกียรติไปตามถนนปรมินทร์นันคามุ่งหน้าผ่านสี่แยกมอนเดียเลี้ยวขวาไปตามถนนสาราแดงผ่านแยกตลาดร้อยล้านสิ้นสุดขบวนบริเวณสี่แยกแขวงทางหลวงชุมพรจึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันนายศรีชัยวีระนรพนิชนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรค่ะและสำหรับการแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นขุนชิงธงนะคะจะจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง13กันยายนพุทธศักราช2569นะคลองในหลวงหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรค่ะมีกิจกรรมต่างๆมากมายนะมีการประกวดเพลงลูกทุ่งด้วยสำหรับเกณฑ์ของเด็กและเยาวชนแล้วก็เพลงลูกทุ่งของผู้สูงอายุค่ะก็สามารถร่วมประกวดร้องเพลงลูกทุ่งสำหรับประเภทเด็กและเยาวชนชายหญิงได้นะเด็กอายุ 11-14 ปีเยาวชนอายุ 15-18 ปีค่ะสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่077-613-313กองการท่องเที่ยวและกีฬาอบจ.ชุมพรค่ะสำหรับประเภทของผู้สูงอายุนะเชิญชวนไว้เก๋าหัวใจลูกทุ่งสำหรับผู้สูงอายุชายและหญิงนะคะอายุ60ปีร่วมขึ้นไปค่ะมาร่วมประกวดร้องเพลงชายลูกทุ่งผู้สูงอายุทิ้งเงินรางวัลมากมายนะพร้อมช่วยรางวัลอีกเงินรางวัลที่1นะ 5,000 บาท 3,000 บาทและ 2,000 บาทตามลำดับค่ะสามารถติดต่อสอบถามได้เช่นเคยนะที่กองการท่องเที่ยวและกีฬาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะโทร077-613-103ค่ะก็เป็นกิจกรรมนะที่น่าไปท่องเที่ยวกันนะสำหรับการแข่งขันระยะยาวของจังหวัดชุมพรค่ะที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนั่นเองค่ะสำหรับเทศบาลเมืองชุมพรพบประชาชนค่ะจะมาพบท่านผู้ฟังทุกท่านในทุกๆวันศุกร์ค่ะเวลาประมาณ 14:10 ค่ะสำหรับวันนี้นะก็หมดเวลาลงแล้วนะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในวันศุกร์หน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันการขยายกิจการ Data Center จะไม่กระทบสาธารณูปโภคภาคประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026 เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็คร
1: ัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันการขยายกิจการ Data Center จะไม่กระทบสาธารณูปโภคภาคประชาชนพร้อมให้หน่วยงานในสังกัดชะลอการจ่ายน้ำและไฟกับโครงการใหม่จนกว่าจะมีนโยบายควบคุมอย่างเป็นรูปธรรม
6: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยเตรียมเข้ามากำกับดูแลและสนับสนุนการประกอบกิจการ Data Center ใน3ประเด็นหลักประกอบด้วยการจัดระเบียบด้านผังเมืองการบริหารจัดการการให้บริการด้านไฟฟ้าและการบริหารจัดการการให้บริการด้านน้ำประปาโดยขอยืนยันและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนว่าในสถานการณ์ปัจจุบันการขยายตัวของการลงทุนในกิจการ Data Center จะยังไม่มีผลกระทบใดๆทั้งสิ้นต่อการให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทั้งไฟฟ้าและน้ำประปาในส่วนที่ให้บริการแก่ภาคประชาชนสำหรับการดำเนินการในระยะนี้กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลได้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและการประปานครหลวงเตรียมความพร้อมในการชะลอการให้บริการระบบสาธารณูปโภคสำหรับโครงการก่อสร้าง Data Center แห่งใหม่ที่ยังไม่ได้เริ่มต้นดำเนินการก่อสร้างออกไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center จะพิจารณาออกระเบียบมาตรการหรือหลักเกณฑ์การกำกับดูแลฉบับใหม่เสร็จสิ้นและประกาศใช้อย่างเป็นทางการปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570เห็นชอบรายงานการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570เพื่อเสนอต่อประธานวุฒิสภาน
7: ายวุฒิชาติกัลยาณมิตรประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วุฒิสภาเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการวิสามัญครั้งที่34เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณมีมติเห็นชอบรายงานซึ่งรวบรวมผลการศึกษาข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากคณะอนุกรรมการครอบคลุมด้านความมั่นคงเศรษฐกิจการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการบริหารภาครัฐโดยเน้นให้การจัดสรรงบประมาณสอดคล้องกับฐานะการคลังจัดลำดับความสำคัญโครงการที่มีความพร้อมลด ดความซ้ำซ้อนระหว่างหน่วยงานเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และให้ความสำคัญกับสวัสดิการสาธารณสุขการศึกษาและการลดความเหลื่อมล้ำโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและผู้มีรายได้น้อยสำหรับหัวใจสำคัญของงบประมาณปี2570คือการใช้งบให้เกิดผลสัมฤทธิ์เบิกจ่ายได้ตามแผนและต้องวัดผลลัพธ์และผลกระทบที่ประชาชนได้รับอย่างเป็นรูปธรรมรวมถึงนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มความโปร่งใสและประสิทธิภาพชวิชาปทุมมารายงาน
1: จังหวัดพะเยาประกาศเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่8กันยายน
8: นางสาวออนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเปิดเผยว่าจังหวัดพะเยาออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำช่วงวันที่4ถึง8กันยายน2569นี้แม้ว่าฝนที่ตกเพิ่มขึ้นในระยะนี้จะเป็นผลดีในการช่วยเติมน้ำในอ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งแต่ในขณะเดียวกันปริมาณฝนที่ตกสะสมอย่างต่อเนื่องอาจเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดน้ำหลากและน้ำท่วมฉับพลันได้จึงขอความร่วมมือประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยในพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ใกล้ทางน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำให้ติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดขอให้หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านพื้นที่เสี่ยงภัยและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินอยู่เสมอเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขอเชิญเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงประจำปี2569วันที่9ถึง13กันยายน2569นี้ณคลองในหลวงหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพร

ดพระเกียรติขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานประกวดกองเชียร์กิจกรรมลานวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงประกวดวงดนตรีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายห้ามพลาดภายด้วยความกตัญญูรวมพลังด้วยความสามัคคีบนสายน้ำแห่ง

ถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรการกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานเมดโคเอเนอร์จีไทยแลนด์บัวหลวงลิมิเต็ด

เหนื่อยจากหนักลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทัพพีซีฟู้ดปาพาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่เจแมม0952645456และเสียสิน0654653638คิด

0: จะถึงหรือยังเนี่ยเพื่อนเพื่อนรอกันนานแล้วนะ
1: เออกำลังไปเดี๋ยวตอบแชทแฟนแป๊บนึง
2: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากคุณประมาทเพียงนิดเดียวหยุดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดสวมหมวกนิรภัยเคารพกฎจราจร
1: แม่ครับผมถึงแล้วนะครับไม่ต้องห่วง
3: ดีแล้วปาล์มอย่าขับรถเร็วมากนะลูก
2: วินัยบนถนนเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: สวทชุมพร FM 100 MHz
1: ลูกทุ่งบันเทิง
2: บันเทิงมาแล้วนะ

ไว้ในบทเพลงนักฟังเพลงลูกทุ่งทั่วไทยต่างยอมรับให้เขานั่งอยู่บนบัลลังก์ใจมาเป็นเวลาอันยาวนานพระเจ้าสร้างเขาขึ้นมาให้เป็นนักร้องเพื่อร้องเพลงกล่อมท่านโดยแท้จริงแม้ว่ามีอยู่หลายครั้งที่มรสุมร้ายพยายามกระหน่ำแล้วกระหน่ำอีกเพื่อที่จะให้ลูกทุ่งหนุ่มผู้นี้ต้องดับดิ้นไปแต่ด้วยความเป็นนักสู้ชีวิตและยึดหลักแห่งความจริงในความดีเป็นที่ตั้งเขาจึงหลุดรอดพ้นจากภัยวิบัติเหล่านั้นไปโดยปริยายปีแล้วปีเล่าปีเก่าปีใหม่ไม่ว่าจะเป็นบ้านนอกในกรุงหรือบ้านทุ่งแดนไกลทั่วทุกสถานที่เวทีการแสดงเขาจะนำพาชาวนาไปพบท่านทุกงานที่มีใบสัญญาเขายังคงเป็นขวัญใจคนเดิมของท่านตลอดกาลและตลอดไปไม่มีคำว่าเสื่อมคลาย

ทุกขังเสติปาราชิตโตผู้แพ้ยอมยู่เป็นทุกนะครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านครับเช่นเคยแล้วครับบ๊ายบายยังดีเวลาดีเวลาลูกทุ่งบันเทิงมาพบกับรายการลูกทุ่งบันเทิงนะครับโดยกระผมดีเจไม่นาเก้าบ่าวก้อยกิติพงษ์พนมสวรรค์นะครับ15:10 น.โดยประมาณนะครับจันทร์ถึงศุกร์ที่สวทชุมพร FM นี่แหละครับ FM 100สวทชุมพรนะครับก็มาพบกันเช่นเคยแล้วครับดีเจไม่นาเก้ามันที่บอกไปพบเจอกันวันนี้นะครับตรงกับวันศุกร์ที่4สิงหาขออภัยครับย้อนกลับไปแล้ววันศุกร์ที่4กันยายน2569นะครับวันนี้ตรงกับวันแรม7ค่ำเดือน9นะครับวันนี้เขาบอกว่าประกอบการมงคลย้อยได้บางเวลาถอยรถไม่ออกจะอู้ได้บางเวลาเช่นกันนะครับเรื่องการงานก็จะโดดเด่นในงานอสังหาริมทรัพย์ที่ดินแล้วก็การค้าต่างประเทศนะครับกระแสการเงินวันนี้เขาบอกว่าสะพัดหมุนเวียนพอประคองตัวได้ดีนะครับแล้วก็มีเกณฑ์ที่ได้พ้นจากสับสิ้นที่ดินหรือจากการเจรจาระยะสั้นนะครับทว่าพึงระวังจุดรั่วไหลจากเกณฑ์มรตยูแล้วก็งดเสี่ยงโชคทุกชนิดแล้วครับห้ามคำประกันเรื่องเงินทองเด็ดขาดนะครับในเรื่องของความรักวันนี้เขาบอกว่าบรรยากาศแฝงไปด้วยความเปราะบางแล้วก็อาจจะมีเรื่องสะเทือนใจได้งานนะครับจากความเห็นต่างนั่นเองนะครับคู่รักพึงประคับประคองอารมณ์แล้วก็ลีกเลี่ยงการปะทะคารมประชดประชันนะครับส่วนคนโสดก็ยังคงต้องขัดกรองระวังเจอคนแฝงพ่นประโยชน์นะครับช่วงเวลาดีวันนี้อยู่ที่เวลา6:39 น.ไปจนถึงเวลา7:20 น.แล้วก็อีกช่วงเวลานึงนะครับ13:09 น.ไปจนถึงเวลา14:30 น.นะครับสีมงคลวันนี้นะครับเป็นสีน้ำเงินสีเขียวสีชมพูแล้วก็ที่คาดไม่ได้วันนี้วันศุกร์คือสีฟ้านั่นเองนะครับส่วนสีอัพโชควันนี้เขาบอกว่าเป็นสีน้ำตาลสีเทาดำนะครับทิศมงคลวันนี้เป็นทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับแล้วก็ให้น้ำไปทางทิศนี้เพื่อรับโชคลาภบารมีแล้วก็รวมถึงความสำเร็จในชีวิตด้วยนะครับวันนี้เป็นวันมะแส้งถาทองและภาษาจีนเขาเรียกว่าจิงซิงจีนะครับซิงจีทุกชะลกกับคนที่เกิดปีวอกปีชะลูแล้วก็ปีรากานะครับคัดแย้งกับคนที่เกิดปีกุ้นแล้วก็ปีข้านคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่เกิดปีกุ้นนะครับวันนี้เขาบอกว่าให้ระวังภัยปะทะรุนแรงนะครับแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางแล้วก็เสียทรัพย์ฉับพลันห้ามใจร้อนเด็ดขาดนะครับแล้วก็ท่านที่เกิดปีข้านนะครับวันนี้เขาบอกว่าระวังเรื่องอึดอัดใจจากคำพูดแล้วก็ข้อตกลงผิดพลาดคลาดเคลื่อนหรือทุกเอารัดเอาเปรียบเบียดเบียนพ้นประโยชน์นั่นเองนะครับสำหรับเด็กที่จะเกิดในวันนี้จะเป็นเด็กที่มีไหวพริบปฏิภาณดีมีเสน่ห์มีสติปัญญาเชี่ยวเฉลียวฉลาดนะครับแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ควรเสริมความนักแน่นความมั่นคงนะครับเพื่อความเจริญรุ่งเรืองในวันภายภาคหน้านั่นเองนะครับเป็นเรื่องราวของคำพยากรณ์การใช้ชีวิตประจำวันนะครับมาฝากทุกวันเลยเจอกับวันไหนก็เอามาฝากวันนั้นเลยนะครับสำหรับท่านที่รับฟังอยู่ทางวิทยุนะครับสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการข้อเพลงการติชมการบอกเล่าถึงบรรยากาศณปัจจุบันที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์07751453นะครับแล้วก็07750410นะครับแล้วก็อีกช่องทางนึงนะครับเป็น Facebook Live นะครับของสวทชุมพรเป็นเพจนะครับเขียนว่าสวทจุดชุมพรนะครับที่นั้นก็จะมีเรื่องราวข่าวสั้นต่างๆนะครับจากหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ได้ประชาสัมพันธ์มาในเพจนั้นแล้วครับสามารถไปติดตามกันได้นะครับว่าแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละสัปดาห์นะครับรัฐบาลหรือว่าหน่วยงานที่ขึ้นอยู่กับรัฐบาลนี้นะครับปฏิบัติหน้าที่อะไรให้กับพี่น้องประชาชนมั้งนะครับเข้าไปดูได้นะครับรวมถึงเป็นการไลฟ์สดนะครับแทบทุกรายการของสวทชุมพรนะครับไลฟ์สดแทบทุกรายการเลยก็สามารถเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์กดรูปหัวใจนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับผู้ดำเนินรายการในรายการนั้นๆ นะครับรวมถึงรายการลูกทุ่งบันเทิงของเราด้วยนะครับโดยบก.กิติพงษ์พนมสวัสดิ์นี่แหละครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับมาได้เลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเช่นกันนะครับเพลงแรกเปิดรายการไปนะครับชื่อว่าเพลงซายันคอยขู่นะครับเพลงนี้ครูพายงมุกดาเป็นผู้ประพันธ์นะครับเป็นยุคแรกๆของซายันสัญญาเลยทีเดียวนะครับเพลงนี้ลวงเล็กข้อมานะครับเป็นลวงเล็กบอกว่าบอบให้มีใครมั้งนะครับวันนี้มอกให้พี่วันเพ็ญนะครับเช่นเคยพี่สายุทธ
ผีผานี่นะครับพูดถึงผีผานี่ตอนนี้ป่วยอยู่นะครับเป็นโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ไม่นั่นเองนะครับพูดไม่มีเสียงเลยนะครับลาไปก็วันจันทร์ไม่แน่ใจว่าจะได้มารับโทรศัพท์ใครกับพวกเราหรือไม่นะครับไม่งั้นก็ช่วยตัวเองกันก็แล้วกันนะครับมอบให้พี่วันเพ็ญและพี่สายุทธให้พี่ผานีนะครับให้ป้าติดนะว่าพ่อและพี่มีบุญคุณกระทิงนะครับให้ป้าจิตทุงคาให้บ่าวแขกนะครับให้ลุงคิดนายหัวนับเข้าทล่มให้ลวงใกล้แล้วก็สาวจีซะอยากนะครับให้สาวเล็กเสริมช่วยคุณอ่อนสุภารวมถึงคุณแดงจันรัดด้วยนะครับขอบคุณพี่ชายใจดีทีน่ารักนะครับที่เข้ามาแล้วนะครับตอนนี้ใน Facebook Live นะครับเข้ามาแล้วก็จะเป็นคนแรกเลยนะครับพี่ปราโมทบุญชะตานั่นเองนะครับรองลงมาก็เป็นทันเซมาโลกมิตรหรือว่าผู้ใหญ่เหล็กนะครับแล้วก็สาวจีนะครับเข้ามาแล้วบอกว่ารับชมยูคาดีเจสุดล่ออยู่กับพี่แดงจันรัดด้วยนะจ๊ะขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่แดงจันรัดได้ข่าวว่าเป็นแฟนเพลงรายการลูกตุ้งบันเทิงเช่นกันนะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้แสดงตัวนะครับฝากเรื่องราวมากับสาวจีมาบอกเล่าให้กับบอกอยนั่นเองนะครับขอบคุณพี่แดงจันรัดนะครับท่านสมบัติมันยืนนะครับบวรเยบอกอยขอฟังเพลงธรรมสาวนาของฐานินอินทราเทพนะครับอีกสักครู่จะท้ายนะครับรวมถึงบ่าวนันทำซิ่งนะครับหรือว่าพี่สุนันสุวรรณชัดนะครับบอกว่ารับชมอยู่ครับนะครับรวมถึงพี่ปราโมทบุญชาตาบอกว่ารับชมอยู่ครับน้าชอบแลมเพชรนะครับบอกว่าสวัสดีครับกำลังรับฟังอยู่ครับแล้วก็เพลงแรกก็เพราะเลือกเกินแล้วครับโอ้น่ารักจริงๆเลยนะครับน้าชอบวันนี้มาเร็วนะครับมาเร็วได้ปกติเพลงแรกนี่ไม่ค่อยทันนะครับน้าชอบจะนายชอบเนี่ยจะเป็นคนติดรายการโหนกระแซ่นะครับเหมือนกับผู้ดำเนินรายการเลยแต่ว่าวันนี้โหนกระแซ่จบเร็วนะครับโหนกระแซ่จบเร็วก็น่าจะเข้ามาฟังในไลฟ์ของ Facebook ของสวทชุมพรนะครับก็เลยเข้ามาเร็วนั่นเองนะครับขอบคุณทุกท่านแล้วครับที่ยังคงให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังกันนะครับเป็นกำลังใจย่างดีเยี่ยมเลยฮะครับทางสถานีแล้วก็ผู้ดำเนินรายการนั่นเองนะครับเอาละครับมาถึงเพลงที่ข้อกันเข้ามานะครับเป็นเพลงที่ติดค้างจากเมื่อวานนะครับชื่อว่าเพลงฝาสร้างที่รังสิตนะครับเพลงนี้จากการขับร้องของกาว้าเสียงทองนะครับนาชอบแลมแพดข้อมานะครับก็ติดค้างไว้เมื่อวานนะครับเปิดท้ายไม่ทันก็ชดเชยให้ในวันนี้นะครับเพลงที่ซ่องนะครับชื่อว่าเพลงรักเพลงคิดถึงนะครับจากการขับร้องของเอกชัยเมื่อวานนี้รู้สึกว่าจะเปิดของศิลปินสุภาพสตรีนะครับบ่าวนันได้ยินก็วันนี้ก็เลยข้อเป็นเอกชัยศรีวิชัยนะครับเป็นศิลปินชายด้วยนะครับก็บ่าวนันบอกว่ามอบให้ทุกเสียงทุกสายแล้วครับรวมถึงดีเจบักก้อยด้วยนะครับขอบคุณทางซองทันเลยเอาละครับช่วงนี้เพลงฟ้าสร้างที่รังสิตแล้วก็เพลงรักเพลงคิดถึงครับ

0: องสาระเด่นเล่าข่าวดัง
1: สิบห้านาฬิกาสามสิบนาทีพอดีนะครับเข้าสู่ช่วงสาระเด่นเล่าข่าวดังนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการลูกทุ่งบันเทิงทางสวทชุมพร FM 100 MHz นะครับ

ก็เช่นเคยช่วงนี้จะเป็นเรื่องราวของดินฟ้าอากาศในส่วนของพื้นที่จังหวัดชุมพรนะครับวันนี้เขาบอกว่ามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะครับส่วนมากที่บริเวณอำเภอเมืองอำเภอท่าสาอำเภอสวีเราก็อำเภอพะโต้อำเภอลังส่วนรวมถึงอำเภอละแม่ด้วยนะครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับห่างฝั่งในทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรเลยทีเดียวนะครับแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจจะสูงมากกว่า2เมตรนั่นเองนะครับในส่วนของการคาดหมายอุณหภูมินะครับวันนี้จังหวัดชุมพรสูงสุดอยู่ที่34องศานะครับต่ำสุด25องศาสำหรับดวงอาทิตย์วันนี้ตกเวลา18:31พรุ่งนี้ขึ้นเวลา18:14นะครับน้ำทะเลพรุ่งนี้ขึ้นเต็มที่เวลา16:25แล้วก็จะลงเต็มที่เวลา17:48นะครับมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในช่วงสาระเด่นราคาดังทุกๆวันเช่นกันนะครับมาถึงเรื่องราวของคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่มีส่วนมะพร้าวนะครับรวมถึงผู้ที่รับซื้อมะพร้าวด้วยนะครับเขาบอกว่าพาณิชย์ชุมพรเดินหน้าโครงการดูดซับมะพร้าวพ่นแก้นะครับปี2569แล้วก็เปิดรับสมัครเกษตรกรผู้รวบรวมผู้รับซื้อวังจะบรรเทาพ่นกระทบด้านราคานะครับเพิ่มช่องทางระบายพ่นผลิตให้กับชาวสวนมะพร้าวนั่นเองนะครับพาณิชย์จังหวัดชุมพรเดินหน้าโครงการดูดซับมะพร้าวพ่นแก้ปี2569นะครับเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวในพื้นที่ละโดยมุ่งที่จะเพิ่มช่องทางการตลาดแล้วก็การระบายพ่นผลิตเชื่อมโยงเกษตรกรผู้รวบรวมและก็ผู้ประกอบการรับซื้อมะพร้าวนะครับให้สามารถซื้อขายพ่นผลิตภายใต้กลไกของโครงสร้างการโครงสร้างนะครับอย่างเป็นทางการแล้วก็มีความเป็นธรรมนั่นเองนะครับซึ่งโครงการดังกล่าวนะครับกำหนดเป้าหมายการดูดซับน้ำดูดซับมะพร้าวพ่นแก้นะครับจำนวน1,400,000ลูกนะครับแล้วก็เนื้อมะพร้าวแห้งจำนวน70ตันนะครับภายใต้วงเงินดำเนินการโครงการจำนวน6,525,050บาทนะครับโดยมีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการแก่ผู้เข้าร่วมโครงการตามหลักเกณฑ์และก็เงินไขที่กำหนดนะครับเพื่อช่วยลดภาระนะครับแล้วก็กระตุ้นภาระต้นทุนนะครับขอภัยช่วยลดภาระต้นทุนแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดการรวบรวมและก็ระบายผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องนะครับทางนี้โครงการจะกำหนดราคาเป้าหมายในการรับซื้อมะพร้าวพ่นนะครับที่ลูกละ10บาทนะครับเพื่อช่วยรักษาเสถียรภาพด้านราคามะพร้าวแล้วก็เพิ่มโอกาสรายได้ให้แก่เกษตรกรนะครับโดยจังหวัดชุมพรจะติดตามแล้วก็กำกับดูแลกระบวนการรับซื้อเองนะครับให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดรวมถึงให้เกิดความโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้ด้วยนะครับแล้วก็มีความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายที่เข้าร่วมโครงการนั่นเองนะครับผู้ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการนะครับให้เตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นบัตรประจำตัวประชาชนหลักฐานทะเบียนเกษตรกรนะครับเอกสารบัญชีธนาคารและก็อื่นๆนะครับตามที่โครงการกำหนดเพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบคุณสมบัติและก็พิจารณาเข้าร่วมโครงการนะครับในระหว่างวันที่นะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่9กันยายน2569นะครับจริงๆแล้วโครงการนี้มีมาตั้งแต่วันที่2กันยายนนะครับจะสิ้นสุดวันที่9กันยายนนะครับบอกว่าในวันและเวลาราชการนะครับโดยเกษตรกรผู้จำหน่ายมะพร้าวพ่นแก้หรือเนื้อมะพร้าวแห้งนะครับสามารถสมัครได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ที่มีแปลงมะพร้าวอยู่ที่ตั้งอยู่นะครับส่วนผู้รวบรวมแล้วก็ผู้รับซื้อนะครับสามารถสมัครได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพรที่อยู่ที่ชั้น3ที่ศูนย์ราชการนั่นเองนะครับเรื่องราวดีๆนะครับใครกับส่วนมะพร้าวนะครับหลายคนมองข้ามไปแล้วนะครับจริงๆแล้วมะพร้าวนี่เป็นพืชเศรษฐกิจที่ไม่ต้องการน้ำไม่ต้องการปุ๋ยหมากนะครับปีนึงก็20วันนะครับประมาณ20วันไหมครับมะพร้าวก็จะขึ้นทีนึงนะครับแต่ราคาก็จะขึ้นลงตามเขาเรียก อุปสงค์นะครับอุปสงค์แล้วก็ดีมานด์ซัพพลายได้ประมาณนั้นแหละครับราคามันก็จะไม่คงทีแล้วก็ไม่มีการรับประกันราคานะครับไม่เหมือนกับยางพาราหรือว่าปาล์มน้ำมันนะครับก็พาณิชย์ก็เลยมาช่วยกันนะครับในโครงการที่ผมได้บอกไปเมื่อสักครู่นั่นเองนะครับอ่ะแล้วก็อีกสักหนึ่งเรื่องราวนะครับขอเชิญถอดผ้าป้าสามัคคีนะครับเพื่อการศึกษาเนื่องในโอกาสการก่อตั้งวันครบรอบ54ปีโรงเรียนชุมชนบ้านทำซิ่งนะครับ
แล้วก็จะมีการทอดผ้าป่าในวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569นะครับเผื่อที่จะหาทุนนะครับหาทุนในการก่อสร้างทางเดินนะครับลังคาโค้งระยะทางประมาณ110เมตรนะครับแต่โรงเรียนขาดทุนทรัพย์ในการดำเนินการนะครับจึงขอเชิญท่านรวมเป็นเจ้าภาพพาปาซามาคีเพื่อการศึกษานะครับเพื่อแสดงความกตัญญูต่อสถาบันนะครับรวมถึงสนับสนุนเยาวชนให้มีอนาคตนะครับให้มีคุณภาพการเรียนที่ดีนะครับพอมีคุณภาพการเรียนที่ดีก็สมองก็จะแหลนนะครับนักเรียนก็จะได้เฉลียวเฉลียวฉลาดขึ้นนะครับแล้วก็เป็นอนาคตของชาติต่อไปนั่นเองนะครับสามารถบริจาคได้ทีนะครับบัญชีที่ชื่อว่าเงินบริจาคโรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์นะครับเงินบริจาคโรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์หมายเลขบัญชีนะครับ832-065-8934นะครับธนาคารกรุงไทยนะครับ832-065-8934นะครับมาฝากกันไว้ตรงนี้นะครับเอาละครับมาถึงเพลงที่ข้อกันเข้ามาอีกเช่นเคยแล้วครับเป็นเพลงแก้วรอผีนะครับจากการขับร้องคลองใต้อรไทยนะครับซาวจีเป็นผู้ข้อมานะครับซาวจีเชฟบันบันนะครับทำกับเขาอร่อยมากเลยทีเดียวนะครับวันนี้ซาวจีบอกว่าหมอพายลวงเล็กนะครับให้ผีให้สาวห้อยด้วยนะครับให้ลวงเล็กให้สาวห้อยให้คุณแดงจันรัตน์นะครับให้ตาน้อยสอยลังเข้าด้วยนะครับสาวมาว่าตอนนี้คุณแดงจันรัตน์นะครับรับชมรับฟังอยู่กับซาวจีด้วยนะครับขอบคุณทางซองฐานเลยนะครับแล้วก็เพลงนุ่มลำปางตามเมียนะครับเพลงนี้มี2เวอร์ชันนะครับมีเวอร์ชันของสดใสรุ่งโพทองแล้วก็ยอดรักสลักใจนะครับแต่ว่าปาจิตข้อเวอร์ชันของยอดรักสลักใจมานะครับปาจิตบอกว่าหมอภัยถูกเสี้ยงถูกไส้แล้วครับรวมถึงดีเจเบาก้อยด้วยนะครับขอบคุณทางซองฐานเลยนะครับเอาละครับช่วงนี้แก้วรอผีแล้วก็นุ่มลำปางตามเมียครับ

หนื่อยจากหนักลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทัพพีซีฟู้ดปาคาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่เจแมม0952645456และเสียสิน0654653638

0: งเรื่องเล่าชาวลูกทุ่ง
1: สิบห้านาฬิกาสี่สิบหกนาทีนะครับข่าวสุช่วงเรื่องราวชาวลูกทุ่งวันนี้เป็นเรื่องราวของระพินภูไทยนะครับพอพูดถึงระพินภูไทยก็อาจจะทุกใจหนาคุ้มแล้วครับนาชอบแลมเพชรก็ชอบเพลงของระพินภูไทยเป็นชีวิตจิตใจเช่นกันนะครับบอกว่าเจ้าของเพลงดังเป็นเจ้าของเพลงดังนะครับคนซวยใจดำโทคนอย่างเราลาก้อนความโกหกปีวอกลอกผีและประมาณนั้นแหละครับระพินภูไทยมีชื่อจริงว่าชื่อบุญมีเรืองรัศมีนะครับเป็นชาวจังหวัดสุโขทัยนะครับข้อมูลบางทีบอกว่าเป็นชาวจังหวัดพิษณุโลกนะครับต่อมาได้เข้ามายุวงดนตรีรวมดาวกระจายนะครับกับผู้สำเนียงหมวงทองชายชื่อเพชรพิษณุโลกนะครับช่วงนี้ระพินไม่ประสบความสำเร็จในการเป็นนักร้องนะครับแถมยังมีเรื่องชกต่อยกับน้องชายของครูสำเนียงด้วยนะครับแล้วก็กลับไปอยู่บ้านภรรยาที่โคราชหยุดอาชีพที่สามล้อเลียงชีพอยู่ระยะหนึ่งนะครับอยู่มาวันนึงนะครับวงดนตรีบรรจบเจริญพรนะครับเข้ามาแสดงที่โคราชระพินก็เข้าไปสมัครแต่บรรจบไม่รับนะครับเนื่องจากว่านักร้องเต็มวงเส้นแล้วนะครับระพินก็เข้าใจแล้วครับแต่ว่าขอขึ้นร้องเพลงบนเวทีนะครับเขาก็อนุญาตให้ขึ้นร้องแล้วครับโดยนำเสียงที่ไพเราะบรรจบเลยเปลี่ยนใจนะครับรับเข้าวงชายชื่อว่ายศเพชรราชสีมานะครับในช่วงนั้นอยู่กับวงบรรจบได้ประมาณ1ปีนะครับก็ลาออกนะครับจนปีพ.ศ. 2514ครูฉลองผู้สว่างนะครับท่านชอบในนามเสียงแต่งเพลงให้3เพลงนะครับก็คือเพลงลาก้อนความโกหกปีวอกลอกผีนะครับแล้วก็คำสั่งขุนหม้อโดยชายชื่อระพินภูไทยเป็นครั้งแรกนั่นเองนะครับต่อจากนี้ก็ระพินก็มีเพลงที่ติดตามมาอีกเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นคนซวยใจดำอีแม่นะครับที่แต่งโดยครูสู้ชัดเถียนทองนะครับแล้วก็เพลงทั่วคนอย่างเรานุ่มสลัมเอาคำว่ารักของเธอคืนไปจ้างก็ไม่รักชายคลองคิดถึงผีหน่อยเป็นต้นนะครับความดังของระพินภูไทยนะครับแฟนเพลงให้การต้อนรับอย่างท่วมท้นแล้วครับต้องเปิดการแสดงคืนละ3ทีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ต้องทำวงขึ้นมา3วงโดยเปิดทำการแสดงที่ไม่ห่างไกลกันนักนะครับก็นี่คือพอ3วงไม่ห่างไกลก็คือว่าเจ้าตัวนะครับนักร้องก็เขาเรียกว่าวิงร้องนั่นเองนะครับนี่ก็คือเรื่องราวของระพินภูไทยนะครับมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในช่วงของเรื่องราวชาวลูกทุ่งในรายการลูกทุ่งบันเทิงนะครับผมจะเปิดเพลงโทคนอย่างเรานะครับของระพินภูไทยให้ฟังนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นเพลงรักซ้อนซ้อนรักนะครับจากการขับร้องของชรินทร์นันทานาคอนขุนเศร้าถุงตะโกเข้ามาครับ

0: กยุคทุกสมัย
1: 15นาฬิกา55นาทีนะครับขอบคุณเพิ่มเติมไปอย่างพี่ขดนะครับพี่ขดทายางบอกว่าสวัสดีครับรับฟังอยู่ครับนะครับขอบคุณพี่ขดนะครับรวมถึงพี่ส้มโพสนวาทีนะครับบอกว่ายบฟังทุกวันนะครับขอบคุณทุกฐานแล้วครับขอบคุณเพิ่มเติมอีกฐานนึงนะครับน้องเปิ้ลนะครับทางของชั้นไม้แฉฟันของเธอนะครับรับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้ทาง Facebook Live ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมรับฟังนะครับขอบคุณที่ยังคงติดตามกันด้วยดีเสมอมานะครับสำหรับในรายการลูกทุ่งบันเทิงก็หมดเวลาลงอีกครั้งนะครับขอบคุณเพิ่มเติมไปยังพ่อโอนะครับพ่ออุศนีเอกมานพุ่มในการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรFM 100 MHz นะครับที่เอื้อเฟื้อเวลาให้รายการลูกทุ่งบันเทิงได้เปิดเพลงเพราะๆคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันนะครับฝากทิ้งท้ายด้วยเพลงวันธรรมสวรรณะนะครับจากการขับร้องของทานินอินทระเทพนะครับฐานสบัดมันยืนข้อมานะครับสำหรับวันนี้ดีเจไม่นาเก้าต้องบอกกอยกิติพงศ์พนมสัมพันธ์ตกราบลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันไปก่อนนะครับทั้งหมดทั้งสิ้นนี้วันนี้ไม่มีติดค้างนะครับเจอกันไม่ในวันจันทร์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับพิญโญรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรียืนยันการแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ไม่ล้มเหลวมีการใช้งบประมาณและพิจารณาอย่างรอบคอบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่ากดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: นายกรัฐมนตรียืนยันการแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ไม่ล้มเหลวมีการใช้งบประมาณและพิจารณาอย่างรอบคอบหากมีข้อสงสัยสามารถเชิญรัฐมนตรีไปชี้แจงตามระบบรัฐสภาได้
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้ที่ระบุมีการใช้งบประมาณแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ล้มเหลวว่ารัฐบาลต้องใช้งบประมาณทุกอย่างของประเทศให้คุ้มค่าและพิจารณาอย่างรอบคอบย้ำว่ารัฐบาลมีความกล้าหาญในการแก้ไขปัญหาของประเทศซึ่งระบบรัฐสภาหากมีข้อสงสัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสามารถเรียกรัฐมนตรีไปตอบกระทู้หรือชี้แจงยติรวมถึงสามารถยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจตามรัฐธรรมนูญมาตรา151และมาตรา152ได้จึงควรเปิดโอกาสให้ผู้ตั้งข้อสงสัยและผู้มีหน้าที่ชี้แจงได้พูดคุยกันส่วนนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังต้องมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวันนี้ยังทำงานได้ดีอยู่ไม่มีปัญหาแม้ไม่มีรัฐมนตรีช่วยก็มีผู้ช่วยรัฐมนตรีที่มีความรู้ความสามารถและตรงต่อวิชาชีพเช่นเดียวกับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ส่วนในอนาคตจะมีรัฐมนตรีช่วยว่าการเป็นนักการเมืองในพรรคหรือเป็นคนนอกหรือให้รัฐมนตรีประจำกระทรวงเป็นผู้ตัดสินใจขึ้นอยู่กับสถานการณ์พนิษฐ์นาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบพิจารณาช่วยเหลือผู้เสียหาย27รายมูลค่ากว่า21ล้านบาท
8: นายวิชาญชัยเศษสัมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินความเสียหายด้านทรัพย์สินเพื่อเร่งรัดการพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือแก่ประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับความเสียหายซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาความเสียหายของผู้ได้รับผลกระทบจำนวน27รายรวม38รายการคิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า 21.6 ล้านบาท ดยตรวจสอบเอกสารหลักฐานและผลการประเมินความเสียหายของบ้านเรือนยานพาหนะและทรัพย์สินต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากเหตุลอบวางระเบิดวางเพลิงและซุ่มยิงซึ่งเกิดขึ้นในพื้นที่9อำเภอระหว่างวันที่22ถึง23สิงหาคมที่ผ่านมาโดยย้ำว่าจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับการดูแลประชาชนทั้งด้านความปลอดภัยการเยียวยาจิตใจและการชดเชยความเสียหายด้านทรัพย์สินพร้อมเปิดช่องทางให้ผู้ได้รับผลกระทบยื่นเรื่องขอรับความช่วยเหลือผ่านอำเภอหรือเจ้าหน้าที่เยียวยาประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ด้านโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานที่เสียชีวิตจากเหตุรุนแรงในจังหวัดนราธิวาส
9: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจเลตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์มอบเงินช่วยเหลือและสิ่งของจำเป็นพร้อมร่วมสมทบทุนซ่อมแซมบ้านให้ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานวิมลตาบทองทหารพรานกรมทหารพรานที่45ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์คนร้ายกราดยิงและคว้างไปบอมโจมตีจุดตรวจในจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาสำหรับอาสาสมัครทหารพรานวิมลเป็นเสาหลักครอบครัวและสมัครเป็นทหารพรานปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มานานเกือบ20ปีก่อนเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนการช่วยเหลือครั้งนี้เพื่อเป็นกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ครอบครัวพร้อมยืนยันจะเดินหน้าให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมอบสิ่งของบำรุงฝันแก่ตำรวจตะเวนชายแดนและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
1: ์สวัสดีค่ะทักทายคุณผู้ฟังนะคะรายการ5แยกข่าวค่ะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา 16:10 นาทีนะคะถึง 16:30 นาทีค่ะทางสวท11สถานีในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะโดยในวันนี้ค่ะสวทเกาะสมุยค่ะเป็นแม่ข่ายผลิตรายการพร้อมกับทีมงานสวทเกาะสมุยค่ะควบคุมการผลิตโดยนายพินิจนำโอค่ะรักษาการผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอเกาะสมุยค่ะภายใต้การอำนวยการผลิตของนายสมพลเขี้ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะวันนี้ดิฉันพนิตาเตียนผันค่ะ
2: และดิฉันสิริวิภาพวงจำปีค
1: ่ะเรา2คนค่ะทำหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะซึ่งก็ในวันนี้นะคะก็จะมีช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะเราก็จะมาติดตามในเรื่องของกระทรวงกลาโหมได้จับมือกับ AIS ค่ะและ DGA เสริมทักษะ AI และก็ภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์ให้กำลังพลค่ะรวมไปถึงเรื่องของการเดินหน้าปรับโฉมการท่องเที่ยวไทยสู่จุดหมายปลายทางแห่งประสบการณ์ค่ะ
2: ค่ะและยังมีเรื่องของกระทรวงพลังงานค่ะตรวจ Data Center พระราม9ค่ะพบกับเก็บน้ำมันกว่า 1.9 แสนลิตรสั่นเคลื่อนย้ายทันทีค่ะและกรมการค้าภายในค่ะเร่งกระจายมังคุดใต้ดูดซับแล้วกว่า 20,000 ตันเพิ่มช่องทางจำหน่ายรับตลาดส่งออกค่ะ
1: และก็ในช่วงที่3ค่ะก็จะเป็นช่วงของ PRD Service ค่ะด้านกระทรวงการคลังค่ะแจ้งผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเร่งยืนยันตัวตน EKYC ก่อนเริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาคมนี้ค่ะสำหรับช่วงต่อไปเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวจากรัฐบาลและก็ข่าวในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพังงาในช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้กันค่ะ
2: ค่ะสำหรับช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะมาติดตามเรื่องของกระทรวงกลาโหมค่ะจับมือ AIS และ DGA เสริมทักษะ DI และภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์ให้กำลังพลค่ะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดโครงการความร่วมมือสร้างภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์เสริมพัฒนาศักยภาพกำลังพลด้านปัญญาประดิษฐ์โดยเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงกลาโหมกับบริษัท Advanced Info Service จำกัดหรือว่าบริษัท AIS ค่ะและสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหรือ DGA ทางด้านโครงการดังกล่าวค่ะมุ่งพัฒนาทักษะดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ค่ะให้แก่กำลังพลและครอบครัวเพื่อวางรากฐานสู่การเป็นกำลังพลดิจิทัลและยกระดับการป้องกันประเทศสู่ดิจิทัลดีเฟนซ์โดยจะขยายผลไปยังหน่วยทหารทั้ง4ภาคค่ะครอบคลุมกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะระบุว่า AI ค่ะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานการวิเคราะห์ข้อมูลและการตัดสินใจค่ะแต่ในขณะเดียวกันก็นำมาซึ่งภัยคุกคามรูปแบบใหม่ค่ะทั้งภัยไซเบอร์การบิดเบือนข้อมูลและความเสี่ยงต่อข้อมูลด้านความมั่นคงจึงจำเป็นต้องพัฒนากำลังพลให้ใช้ AI เป็นรู้เท่าทันภัยไซเบอร์และนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงควบคู่กับคุณธรรมจริยธรรมกฎหมายและความรับผิดชอบค่ะ
1: ค่ะก็ได้พร้อมกับเน้นย้ำค่ะสร้างอาวุธทางปัญญาค่ะให้กำลังพลสามารถคิดวิเคราะห์และก็ใช้เทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาณค่ะโดยเฉพาะการรู้เท่าทันสื่อตามหลักคิดก่อนคลิกคิดก่อนเชื่อคิดก่อนแชร์ค่ะและก็ย้ำว่า AI ควรเป็นเครื่องมือเพิ่มศักยภาพของมนุษย์ไม่ใช่สิ่งที่เข้ามาทดแทนกระบวนการคิดและการรู้ค่ะส่วนด้าน AIS ก็ได้สนับสนุนการอัพสกิลรีสกิลรวมถึงระบบโทรศัพท์สำหรับกำลังพลตามแนวชายแดนด้วยค่ะก็จำนวน 30,000 ระบบนะคะขณะที่ DGA โดย TDGA ค่ะสนับสนุนหลักสูตรด้าน AI นะคะการบริหารจัดการข้อมูลและจริยธรรม AI ค่ะซึ่งก็ทางด้านกระทรวงกลาโหมค่ะย้ำค่ะว่าความมั่นคงในยุคใหม่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับยุทโธปกรณ์เพียงอย่างเดียวค่ะแต่ต้องเริ่มจากคนที่มีความรู้ใช้เทคโนโลยีเป็นรู้เท่าทันภัยคุกคามและสามารถนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจได้อย่างเหมาะสมและมีความรับผิดชอบค่ะ
2: ค่ะมาติดตามกันต่อในเรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้างค่ะสุรศักดิ์เดินหน้าปรับโฉมการท่องเที่ยวไทยสู่จุดหมายปลายทางแห่งประสบการณ์ นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากำหนดทิศทางการท่องเที่ยวไทยในปี2570ค่ะภายใต้แนวคิด The Year of Transformation มุ่งยกระดับประเทศไทยสู่ Asia No One High Value and Meaningful Destination ค่ะหรือจุดหมายปลายทางแห่งประสบการณ์ที่มีคุณค่าพร้อมผลักดันการท่องเที่ยวให้เดินทางได้ตลอด365วันค่ะตั้งเป้าหมายการท่องเที่ยวนะคะเติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ5และกระจายนักท่องเที่ยวระหว่างเมืองหลักกับเมืองรองในสัดส่วน60-40เพื่อสร้างความสมดุลและการกระจายรายได้สู่19พื้นที่ท่องเที่ยวใหม่ค่ะพร้อมเปิดตัวน้องสุขใจและน้องรักยิ้มค่ะคาแรคเตอร์ใหม่ที่จะช่วยถ่ายทอดเสน่ห์ของประเทศไทยค่ะและสร้างความผูกพันกับนักท่องเที่ยวผ่านแคมเปญ365วันไทยเที่ยวไทยเที่ยวได้ทั้งปีและสุขทันทีที่เที่ยวไทยเติมเมืองไทยให้ใจได้ฮิวค่ะ
1: นอกจากนี้ค่ะก็ยังออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวนะคะในรูปแบบที่เป็นทีม Experience นะคะที่สะท้อนอัตลักษณ์ของแต่ละภูมิภาคพร้อมต่อยอดเครือข่าย UNESCO Thailand Network ค่ะและก็แหล่งท่องเที่ยวชุมชนกว่า55แห่งค่ะรวมถึงสร้างอัตลักษณ์เมืองผ่านซิกเนเจอร์นะนำร่อง5จังหวัดค่ะได้แก่เชียงรายอุบลราชธานีสงขลาตราดและก็สมุทรสงครามค่ะซึ่งก็ในขณะเดียวกันค่ะกระทรวงการท่องเที่ยวก็ได้เตรียมสร้างเครื่องยนต์การเติบโตใหม่ค่ะ4ด้านค่ะเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเข้ากับไลฟ์อีโคโนมีนะคะทั้งอาหารภูมิปัญญาไทยและเทศกาลอัตลักษณ์ไทยเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่และก็เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการท้องถิ่นค่ะ
2: ค่ะส่วนจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็เดินหน้าสู่จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวคุณภาพสูงค่ะโดยพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพทั้งเวลเน็ตฮิลเส้นทางเสมิงหางดงค่ะและเวลเน็ตฮอตสปริงเส้นทางแม่ออนสันกำแพงค่ะรวมถึงเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์คอฟฟี่แอนด์ทีที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวค่ะได้สัมผัสวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งทั้งหมดนี้ค่ะมุ่งสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับการท่องเที่ยวของประเทศไทยค่ะพร้อมสร้างความสุขและประสบการณ์ที่น่าจดจำให้กับนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปี2570เลยค่ะ
3: เมื่อกี้เรายังพูดกันอยู่เลยนะว่าอยากไปเที่ยวทางโซนภาคเหนือบ้างนะ
2: ใช่
3: ช่วงนี้น่าจะฝนตกไหมหรือว่าไม่ตกแล้ว
2: น่าจะอากาศดีค่ะ
3: อากาศดีนะก็อยากจะไปเที่ยวเนาะมีโอกาสก็เชิญชวนทุกท่านนะคะไปร่วมเที่ยวกันค่ะมากันอีกหนึ่งข่าวค่ะทางด้านกระทรวงพลังงานค่ะก็ได้มีการตรวจ Data Center ที่พระราม9ค่ะพบการกักเก็บน้ำมันกว่า 1.9 แสนลิตรค่ะก็ได้มีการสั่งเคลื่อนย้ายทันทีนางสาวทิติพัฒน์นะคะโชติเดชาชัยนันท์ค่ะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานค่ะก็ได้เปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานค่ะร่วมกับกรมธุรกิจพลังงานเข้าตรวจสอบศูนย์ข้อมูลนะคะหรือว่า Data Center ค่ะบริเวณถนนพระราม9หลังได้รับร้องเรียนว่าอาจมีการลักลอบกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะโดยผลการตรวจสอบค่ะพบว่ามีการจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงรวมประมาณ 190,000 ลิตรโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการค่ะและก็เป็นประเภทที่3นะคะเจ้าหน้าที่จึงออกคำสั่งทางปกครองให้ผู้ประกอบการเคลื่อนย้ายน้ำมันทั้งหมดออกจากพื้นที่โดยด่วนค่ะเนื่องจากยังไม่ได้รับอนุญาตให้จัดเก็บน้ำมันในปริมาณดังกล่าวค่ะ
2: ค่ะทั้งนี้ค่ะกฎหมายกำหนดว่าสถานประกอบการที่จัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงตั้งแต่ 15,001 ลิตรขึ้นไปค่ะต้องยื่นขออนุญาตต่อกรมธุรกิจพลังงานเพื่อให้ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยวิธีการจัดเก็บระบบเผชิญเหตุและมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมค่ะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานย้ำว่ารัฐบาลค่ะให้ความสำคัญกับการดูแลกำกับธุรกิจ Data Center โดยได้ตั้งคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center ทั่วประเทศค่ะเพื่อทบทวนและจัดระเบียบการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายพร้อมย้ำให้สถานประกอบการทุกแห่งปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดค่ะเพื่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของประชาชนและชุมชนโดยรอบค่ะ
1: ค่ะและก็มีอีกหนึ่งข่าวค่ะทางกรมการค้าภายในได้เร่งกระจายมังคุดใต้ค่ะดูดซับแล้วกว่า 20,000 ตันเพิ่มช่องทางจำหน่ายรับตลาดส่งออกค่ะมีท่านนายวิทยากรมณีเนตรนะคะที่อธิบดีกรมการค้าภายในค่ะได้เปิดเผยว่าปี2569ค่ะมังคุดภาคใต้มีผลผลิตรวมประมาณ 139,000 ตันนะขณะนี้ก็มีการออกสู่ตลาดแล้วค่ะกว่า 93,293 ตันนะคะหรือว่าร้อยละ67ค่ะโดยราคายังคงได้รับแรงกดดันจากสภาพอากาศที่ส่งผลต่อคุณภาพผลผลิตค่ะการชะลอตัวของตลาดส่งออกค่ะโดยเฉพาะจีนและก็ปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาค่ะทางด้านกรมการค้าภายในจึง
3: เร่งบริหารจัดการตลาดเชิงรุกล่าสุดค่ะสามารถดูดซับและก็กระจายผลผลิตแล้วประมาณ 20,000 ตันพร้อมเชื่อมโยงผู้ประกอบการเปิดจุดรับซื้อและก็เพิ่มช่องทางจำหน่ายผ่านตลาดต่างๆค่ะนอกจากนี้ยังร่วมกับสายการบิน7แห่งค่ะเพิ่มช่องทางกระจายมังคุดผ่านสนามบิน20จังหวัดโดยผู้โดยสารสามารถที่จะโหลดกล่องผลไม้น้ำหนักไม่เกิน10กิโลกรัมค่ะใต้ท้องเครื่องบินได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันที่1กันยายน2569ถึง31สิงหาคม2570ค่ะ
2: ค่ะในขณะเดียวกันค่ะก็ได้มีการเปิดจุดรับซื้อมังคุดเกรดโรงงานค่ะหรือเบอร์ดำจำนวน8จุดในจังหวัดชุมพรจังหวัดนครศรีธรรมราชและปัตตานีนราธิวาสค่ะรวมทั้งจัดลานประมูลอีก3จุดในจังหวัดชุมพรและนครศรีธรรมราชค่ะเพื่อเพิ่มทางเลือกในการจำหน่ายและเร่งระบายมังคุดเกรดรองออกจากพื้นที่ค่ะด้านอธิบดีกรมการค้าภายในค่ะยังขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งยกระดับคุณภาพมังคุดตั้งแต่ต้นทางเพื่อเพิ่มโอกาสด้านราคาและขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดต่างประเทศค่ะโดยเฉพาะประเทศจีนค่ะทางนี้นะคะในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้ค่ะจะเข้าสู่ช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์ซึ่งเป็นช่วงสำคัญของตลาดผลไม้จีนค่ะจึงถือเป็นโอกาสสำคัญในการขยายตลาดมังคุดไทยสร้างรายได้และก็ช่วยเพิ่มโอกาสในการตลาดให้กับเกษตรกรชาวสวนมังคุดในภาคใต้ด้วยค่ะ
3: ค่ะค่ะหลังจากที่เราติดตามข่าวจากรัฐบาลกันแล้วนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะไปติดตามข่าวกันในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะนครศรีธรรมราชพังงาค่ะในช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะ

0: ่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้
1: มาติดตามกันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก็เมื่อวานนี้นะคะวันที่3กันยายนที่ผ่านมานะคะเวลา 9:30 นค่ะหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลค่ะองคมนตรีได้บรรยายพิเศษในหัวข้อจะปรับพฤกปฏิบัติสิ่งใดขอให้รำลึกในความเป็นไทยใต้ร่มพระบารมีแก่ครูและก็นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจาก11โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานีชุมพรค่ะณอาคาร100ปีหอประชุมครูลำยองโรงเรียนสุราษฎร์ธานีอำเภอเมืองค่ะซึ่งในโอกาสนี้ก็มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะนายจุมพจน์วรรณชัยศิริร่วมกล่าวต้อนรับค่ะซึ่งการบรรยายในครั้งนี้นะคะก็นับเป็นโอกาสสำคัญที่เยาวชนและบุคลากรทางการศึกษาได้ร่วมกันรับฟังข้อคิดและก็ประสบการณ์อันทรงคุณค่าค่ะเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตการยึดมั่นในคุณธรรมความดีความรับผิดชอบต่อสังคมและก็การตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองนะคะในฐานะพลเมืองไทยซึ่งก็สอดคล้องกับเป้าหมายของการสร้างคนดีสู่สังคมพร้อมกับปลูกฝังจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมและก็ความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในสถานศึกษาค่ะ
2: ค่ะกิจกรรมดังกล่าวค่ะจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานีชุมพรค่ะภายใต้การขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาค่ะผ่านกระบวนการสภานักเรียนเพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้มีวินัยรับผิดชอบยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตสามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมและมีส่วนร่วมในการรักษาวัฒนธรรมสุจริตในโรงเรียนค่ะนอกจากนี้นะคะการรับฟังบรรยายพิเศษแล้วผู้เข้าร่วมยังได้ร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการค่ะที่เน้นการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงรวมถึงการนำเสนอผลงานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันโดยมีประธานคณะกรรมการสภานักเรียนจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมถ่ายทอดสดร่วมขออภัยค่ะร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และแนวทางการดำเนินงานของสภานักเรียนเพื่อสะท้อนบทบาทของเยาวชนในการร่วมพัฒนาสถานศึกษาค
1: ่ะซึ่งทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะคะก็คาดหวังว่ากิจกรรมครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างให้นักเรียนครูและก็บุคลากรทางการศึกษามีจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมความโปร่งใสพร้อมกันร่วมกันสร้างสถานศึกษา

0: สร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายเพื่อการดูแลผู้ใช้ยาเสพติดแบบต่อเนื่องผ่านแนวทาง 2B No. 1 ค่ะโดยมีนายแพทย์ยุทธพงษ์ณนครรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดคณะวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรมกิจกรรมค่ะด้วยทางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะตระหนักถึงการสร้างภูมิคุ้มกันและพลังทางสังคมโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเพื่อให้ห่างไกลจากยาเสพติดผ่านแนวทาง 2B No. 1 ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการสร้างค่านิยมที่ดีค่ะการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์การสร้างพื้นที่สร้างสรรค์และการมีส่วนร่วมของเยาวชนและการสร้างเครือข่ายเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อให้เยาวชนมีทักษะในการปฏิเสธยาเสพติดและสามารถเป็นพลังสำคัญในการป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชนค่ะ
1: ค่ะซึ่งก็มีวัตถุประสงค์ค่ะเพื่อให้หน่วยที่บริการนะคะและก็ภาคีเครือข่ายมีการดำเนินงานด้านยาเสพติดแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพค่ะสามารถที่จะเชื่อมโยงการดูแลตั้งแต่ระบบบริการสุขภาพจนถึงระดับครอบครัวชุมชนนะคะเพื่อลดผลกระทบทางสุขภาพสังคมและก็ความปลอดภัยที่เกิดจากปัญหายาเสพติดค่ะซึ่งก็ครอบคลุมไปถึงด้านการป้องกันการบำบัดรักษาฟื้นฟูการติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องและก็เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ใช้ยาและก็สารเสพติดอย่างยั่งยืนค่ะโดยสร้างความเข้าใจลดการตีตราและก็เปิดโอกาสให้ผู้ผ่านการบำบัดได้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีคุณค่ารวมทั้งส่งเสริมให้ครอบครัวชุมชนและเยาวชนมีบทบาทในการป้องกันและก็แก้ไขปัญหายาเสพติดค่ะ
0: ค่ะทั้งนี้ค่ะการประชุมดังกล่าวนะคะยังเป็นโอกาสสำคัญในการถอดบทเรียนจากการดำเนินงานที่ผ่านมาค่ะทั้งในส่วนที่ประสบความสำเร็จปัจจัยแห่งความสำเร็จปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อนำมาพัฒนาระบบการดูแลผู้ใช้ยาและสารเสพติดของจังหวัดนครศรีธรรมราชให้มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงและตอบสนองต่อบริบทของพื้นที่มากยิ่งขึ้นค่ะโดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐหน่วยบริการสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฝ่ายปกครองเรือนจำสถานศึกษาผู้นำชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องจำนวน100คนค่ะ
1: ค่ะไปกันที่อีกหนึ่งจังหวัดนะคะจังหวัดพังงาค่ะได้มีการจัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพังงาค่ะวันนี้เช่นกันค่ะที่ห้องประชุมใหม่ฟ้าโรงแรมเลอเอราวัณนะคะอำเภอเมืองพังงาค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนายไพรัตน์ค่ะเป็นประธานพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569ค่ะให้แก่หมู่บ้านนะคะมอบพระชายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและก็เข็มที่ระลึกค่ะมอบเกียรติบัตรการประกวดนิทรรศการแสดงผลสำเร็จการขับเคลื่อนงานด้านงานกองทุนแม่ของแผ่นดินพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลสำเร็จการขับเคลื่อนการดำเนินงานนะคะจากทั้ง8อำเภอก่อนร่วมกันปล่อยขบวนรถแห่เงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินไปยังหมู่บ้านและก็ชุมชนค่ะ
0: ค่ะนายไพรัตน์กล่าวว่าเมื่อปีพุทธศักราช2546ค่ะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรของหมู่บ้านที่เคยมีปัญหายาเสพติดและสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยพลังของประชาชนที่อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีค่ะตามกระบวนการชุมชนเข้มแข็งด้วยการใช้แนวทางสันติวิธีให้ผู้ที่เคยค้าเสพติดในระดับหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากผู้ที่เป็นภาระให้กลับมาเป็นพลังในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับหมู่บ้านของตนเองค่ะโดยที่ภาครัฐค่ะเป็นผู้ให้บริการสนับสนุนและทรงพอพระราชหฤทัยในการแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้อย่างมากในครั้งนั้นค่ะพระองค์ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์แก่เลขาธิการปปส.จำนวนหนึ่งเพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับประชาชนค่ะ
1: ค่ะสำหรับอีกหนึ่งช่วงนะคะชื่อว่าช่วง PRD Service ค่ะซึ่งวันนี้ค่ะเราจะพาทุกท่านค่ะไปรู้จักการผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยการแร่งยืนยันตัวตน EKYC ค่ะกับช่วง PRD Service ค่ะ
2: ช่วง PRD Service
0: ช่วง PRD Service ค่ะกระทรวงการคลังค่ะเตือนผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเร่งยืนยันตัวตนภายในกำหนดค่ะกระทรวงการคลังนะคะแจ้งเตือนประชาชนที่ผ่านเกณฑ์การลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ค่ะให้เร่งยืนยันตัวตนหรือ EKYC ค่ะเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐค่ะประชาชนนะคะยืนยันตัวตนได้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคาร5แห่งค่ะ
1: ค่ะสำหรับกำหนดเวลาผู้ที่ยืนยันนะคะตัวตนผ่านธนาคารกรุงไทยแล้วก็แอปพลิเคชันเป๋าตังสามารถดำเนินการได้จนถึงวันที่12มกราคม2570ค่ะส่วนธนาคารอื่นๆนะคะธนาคารออมสินธกส.ธนาคารส่ง

0: คราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยดำเนินการได้ถึงวันที่14ตุลาคมนี้ค่ะซึ่งก็ประชาชนสามารถที่จะตรวจสอบข้อมูลสถานะการยืนยันตัวตนได้ผ่านเว็บไซต์โครงการสวัสดิการแห่งรัฐค่ะทั้งนี้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์และก็ยืนยันตัวตนแล้วก็สามารถที่จะเริ่มใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้พร้อมกันตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปค่ะ
1: มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการค่ะขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบน10สถานีและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ภายใต้การอำนวยการผลิตของนายโสพลเขี้ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะ
0: ค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังรายการ5แยกข่าวได้ในครั้งถัดไปวันจันทร์ที่7กันยายนนะคะโดยสวทพังงาเป็นแม่ขายผลิตค่ะหลังจากรายการติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะซึ่งวันนี้สวทกสมุยเป็นผู้ผลิตรายการค่ะสำหรับวันนี้ทีมงานสวทกสมุยดิฉันปณิตาเทียนผันค่ะ
1: และดิฉันสิริวิภาพวงจำปีค่ะ
0: เราสองคนลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วประเทศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 16:30 นถึง 17:00 นค่ะดิฉันนางสาวสิริวิภาพวงจำปี
2: ค่ะและดิฉันนางสาวโชติกาหลาบมาลาและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีขอนำคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านย้อนกลับไปสู่เรื่องราวทางประวัติศาสตร์การทรงงานอันทรงคุณค่าของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในคราวที่ทรงได้รับการแต่งตั้งให้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยเมื่อพุทธศักราช2499อันเป็นจุดเริ่มต้นของภารกิจแห่งพระเมตตาในการบรรเทาทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงประชาชนชาวไทย
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยสืบต่อจากสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยิกาเจ้าเพื่อประโยชน์และความผาสุกของปวงชนชาวไทยทรงทำนุบำรุงกิจการของสภากาชาติไทยมาอย่างต่อเนื่องโดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสภากาชาติและทรงสนับสนุนให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนสภากาชาติเพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากไร้เจ็บไข้ได้ป่วยซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชทานเข็มกาชาติเป็นบำเหน็จความชอบแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่สภากาชาติไทยผู้บริจาคอวัยวะและผู้บริจาคโลหิตเป็นผลให้การดำเนินงานของสภากาชาติเป็นไปอย่างกว้างขวางสนองต่อประชาชนโดยไม่แบ่งชนชั้นวรรณะทั้งในยามปกติสุขและในยามเกิดเหตุเพศภัยต่างๆทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านการดูแลช่วยเหลือประชาชนผู้เจ็บไข้ได้ป่วยทรงรับผู้ป่วยที่มีฐานะยากจนไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ชนบทห่างไกลและท้องถิ่นธุรกันดารทรงศึกษาสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนการประกอบอาชีพและสภาพปัญหาความเดือดร้อนต่างๆเพื่อหาแนวทางพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรทั้งพระราชทรัพย์และพระราชดำริเพื่อขจัดปัญหาความยากจนขาดความรู้และโรคภัยไข้เจ็บที่บั่นทอนสุขภาพส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตทรงมุ่งมั่นประกอบพระราชกรณียกิจโดยไม่ทรงย่อท้อเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีมีอาชีพการงานเลี้ยงชีวิตและครอบครัวมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์สามารถประกอบสัมมาชีพดูแลชีวิตและครอบครัวไม่เพียงต่อประสบนิกรชาวไทยยังได้พระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยจากประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วยโดยในปี2522ประเทศกัมพูชาตกอยู่ภายใต้สภาวะสงครามมีผู้อพยพชาวกัมพูชาที่ลี้ภัยสงครามเข้ามายังประเทศไทยบริเวณเขาล้านอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดเป็นจำนวนมากจึงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรสภาพของผู้อพยพซึ่งอยู่ในสภาพทุกข์ทรมานแสนสาหัสบางคนอดอาหารจนตายอีกจำนวนมากก็กำลังอดอยากหิวโหยและมีเด็กๆ เจ็บป่วยหนักเนื่องจากการขาดน้ำขาดอาหารและยารักษาโรคจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาติไทยปฏิบัติงานร่วมกับกาชาติสากลในการช่วยเหลือและทรงอำนวยการพระราชทานความช่วยเหลือในทันทีทรงจัดส่งคณะผู้แทนพิเศษของสภากาชาติไทยและอาสากาชาติออกไปช่วยเหลือจัดหาอาหารให้กับผู้อพยพพร้อมน้ำดื่มที่สะอาดและยารักษาโรคและมีพระราชเสวนีให้จัดตั้งศูนย์สภากาชาติไทยที่เขาล้านขึ้นเพื่อส่งเคาะผู้อพยพตามหลักกาชาติด้านมนุษยธรรมโดยมีพระราชดำรัสว่าความทุกข์ทรมานความเจ็บป่วยและเดือดร้อนแสนสาหัสนั้นไม่สามารถที่จะรอจนกว่าสถานการณ์สงบได้ฉันเป็นสภานายิกาของสภากาชาติไทยจะนิ่งดูดายอย่างไรได้นอกเหนือจากนั้นประชาชนคนไทยที่อยู่อำเภอคลองใหญ่ก็กำลังอพยพหนีกระสุนปืนใหญ่ถ้าหากฉันไปเยี่ยมก็คงทำให้ขวัญดีขึ้นไม่ต้องอพยพหนีฉันไปที่นั่นในฐานะหน่วยกาชาติชักธงกาชาติถ้าทหารข้าศึกเขาจะยิงแม้กระทั่งหน่วยงานที่ติดธงเครื่องหมายกาชาติก็ช่างเขาเถอะนอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงฝึกอาชีพขึ้นเพื่อสอนวิชาชีพแก่ผู้อพยพพร้อมทั้งพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์แก่สภากาชาติไทยสำหรับนำไปปฏิบัติงานและทรงติดตามการดำเนินงานของศูนย์สภากาชาติไทยเขาล้านอย่างใกล้ชิดจวบจนสถานการณ์คลี่คลายจนผู้อพยพสามารถเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาได้อย่างปลอดภัยจวบจนปัจจุบันเป็นเวลา60ปีที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะสภานายิกาสภากาชาติไทยด้วยพระราชหฤทัยเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสุขภาพอนามัยของประชาชนและเพื่อนมนุษย์ผู้ยากไร้ทุกหมู่เหล่าเชื้อชาติศาสนาโดยยึดหลักมนุษยธรรม

0: จากประวัติศาสตร์แห่งพระมหากรุณาธิคุณอันแผ่ไพศาลผ่านภารกิจของสภากาชาดไทยที่ได้บำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงชนมายาวนานสู่การน้อมนำพระราชปณิธานมาสืบสานและปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในปัจจุบันเพื่อการดูแลสุขอนามัยและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
1: หนึ่งในโครงการสำคัญที่สะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างเด่นชัดคือโครงการออร์โธปีดิกเพื่อแผ่นดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปีดิกแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับโรงพยาบาลเกาะสมุยจัดขึ้นเพื่อขยายโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้าถึงการรักษาพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคกระดูกและข้อจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
0: โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อซึ่งบางรายมีความจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดเพิ่มความสามารถในการเคลื่อนไหวและกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพ
1: เรื่องราวของการให้บริการทางการแพทย์ครั้งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนของการร่วมกันทำความดีเพื่อประชาชนและน้อมนำพระราชปณิธานด้านการดูแลคุณภาพชีวิตของพระสงฆ์นิกรมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
0: ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระราชกรณียกิจและพระราชดำริด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนได้ก่อให้เกิดแนวทางการดำเนินงานในหลายมิติโดยเฉพาะการส่งเสริมให้ประชาชนได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ
1: ในปีพุทธศักราช2569ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปีดิกแห่งประเทศไทยร่วมกับโรงพยาบาลเกาะสมุยจัดโครงการออร์โธปีดิกเพื่อแผ่นดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นปีที่9เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยได้เข้าถึงการรักษาจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านออร์โธปีดิก
0: การดำเนินงานในครั้งนี้มีเป้าหมายให้บริการผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้ในการรักษาด้วยการผ่าตัดจำนวน12รายครอบคลุมการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกและการผ่าตัดกระดูกสันหลังรวมถึงการให้บริการฉีดยาเข้ากระดูกสันหลังโดยผู้ป่วยได้รับการคัดกรองและประเมินตามหลักเกณฑ์ทางการแพทย
1: ์นอกจากการรักษาผู้ป่วยแล้วโครงการยังสะท้อนถึงความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปีดิกแห่งประเทศไทยโรงพยาบาลเกาะสมุยบุคลากรทางการแพทย์อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตลอดจนภาคส่วนต่างๆในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างทั่วถึง
3: ปีนี้เนี่ยเป็นปีที่พิเศษเพราะว่าเราได้จัดโครงการออร์โธปีดิกเพื่อแผ่นดินเพื่อเกียรติสมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวงทางราชวิทยาลัยเนี่ยก็ได้จัดโครงการเดือนละ1ครั้งตลอด12เดือนจนกระทั่งสิ้นสุดในเดือนตุลาคมปี2569นี้นะครับเราไปกันมาทั่วประเทศครับตามที่แพทย์ออร์โธปีดิกสมบูรณ์ภาคร้องขอมาครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่9นะครับประจำเดือนกรกฎาคมเรามาปฏิบัติภารกิจที่โรงพยาบาลเกาะสมุยแห่งนี้ครับแพทย์ในพื้นที่มีความต้องการความช่วยเหลือในการผ่าตัดที่ยุ่งยากซับซ้อนโดยเฉพาะการผ่าตัดที่ต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือเยอะแล้วก็มีมูลค่าการใช้จ่ายค่อนข้างสูงนะครับเช่นการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมและข้อสะโพกเทียมเป็นต้นนะครับรวมถึงการผ่าตัดกระดูกสันหลังต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญค่อนข้างมากครับร่วมปฏิบัติงานร่วมกับแพทย์ในพื้นที่เกาะสมุยและแพทย์ที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีทราบข่าวก็ตามมาช่วยเหลือด้วยเดือนหน้าเราจะไปที่โรงพยาบาลทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเดือนต่อไปเราไปที่โรงพยาบาลตราดจังหวัดตราดนะครับและก็สิ้นสุดในเดือนตุลาคมที่โรงพยาบาลเชียงคำจังหวัดพะเยาครับและในปีต่อไปเราก็ยังมีโครงการในลักษณะเช่นเดียวกันนี้อีกครับถ้าพ่อแม่พี่น้องที่เจ็บไข้ได้ป่วยต้องการการผ่าตัดทางกระดูกและข้อที่ยุ่งยากซับซ้อนนะครับติดต่อแพทย์ออร์โธปีดิกที่โรงพยาบาลใกล้บ้านได้เลยครับ
0: จากพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระสงฆ์นิกรสู่ความร่วมมือของบุคลากรทางการแพทย์และภาคส่วนต่างๆในวันนี้การดูแลรักษาประชาชนให้มีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมจึงไม่ได้เป็นเพียงภารกิจด้านสาธารณสุขหากยังเป็นการร่วมกันสืบสานคุณค่าแห่งการให้และการทำประโยชน์เพื่อประชาชนอย่างต่อเนื่อง
1: ส จากน้ำพระราชหฤทัยที่ห่วงใยสุขภาพของพระสงฆ์นิกรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยในทุกสุขของพระสงฆ์นิกรโดยเฉพาะสุขภาพอนามัยของพระสงฆ์นิกรในถิ่นทุรกันดารและด้วยพระราชดำริอันลึกซึ้งว่าสุขภาพกายที่ดีย่อมนำมาซึ่งสุขภาพจิตที่แจ่มใสซึ่งเป็นรากฐานของคุณภาพชีวิตที่มั่นคงจึงเป็นที่มาของกิจการด้านสาธารณสุขนานับประการ
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
0: พระเมตตาเปี่ยมล้นพระพันปีหลวงทรงดูแลสุขภาพพระสงฆ์นิกรชาวไทยจากพระราชดำรัสตอนหนึ่งในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระราชทานแก่ผู้เข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระชนมพรรษาปีพุทธศักราช2531ณศาลาดุสิตดาลัยที่ว่าข้าพเจ้าเห็นเรื่องสุขภาพอนามัยเป็นสิ่งสำคัญเพราะเป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตทั้งมวลดังคำกล่าวที่ว่าจิตใจแจ่มใสย่อมอยู่ในร่างกายที่แข็งแรงหากประชาชนมีสุขอนามัยที่สมบูรณ์ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็จะมีสติปัญญาเล่าเรียนประกอบสัมมาอาชีพสร้างสรรค์ความเจริญต่างๆให้บ้านเมืองดังนั้นถ้าจะกล่าวว่าพลเมืองที่เข้มแข็งและแข็งแรงย่อมสามารถสร้างชาติที่มั่นคงก็คงจะไม่ผิด
1: นับเป็นพระราชปณิธานที่ทรงมุ่งมั่นให้ประสบนิกรชาวไทยมีสุขภาพอนามัยที่ดีโดยทรงดำเนินโครงการพระราชดำริเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างทั่วถึงในโครงการแพทย์และสาธารณสุขตามพระราชดำริดังนี้โครงการหน่วยแพทย์พระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโปรดเกล้าให้มีโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานโดยจัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2512เพื่อไปตรวจรักษาราษฎรภาคเหนือที่อยู่ในเขตผู้ก่อการร้ายในเวลานั้นในเวลาต่อมาหน่วยแพทย์พระราชทานยังได้ทำหน้าที่ติดตามขบวนเสด็จเพื่อตรวจรักษาราษฎรในถิ่นทุรกันดารที่มารอรับเสด็จด้วยโดยในบางครั้งหน่วยแพทย์พระราชทานจะเดินทางไปตรวจสุขภาพประชาชนล่วงหน้าก่อนขบวนเสด็จไปถึง
0: โครงการแพทย์หลวงย้อนไปเมื่อปีพุทธศักราช2510เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จแปรพระราชฐานไปประทับณวังไกลกังวลหัวหินทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดคณะแพทย์หลวงตรวจรักษาราษฎรในเขตจังหวัดเพชรบุรีราชบุรีและประจวบคีรีขันธ์ที่ปกติไม่มีหน่วยแพทย์ของทางการเข้าไปดูแลจากนั้นเมื่อมีพระราชฐานในภูมิภาคต่างๆจึงเกิดโครงการแพทย์หลวงตามพระราชดำริไปบริการตรวจรักษาราษฎรในระแวกใกล้เคียงพระราชฐานโดยมีแพทย์อาสาสมัครมาช่วยในโครงการด้วย
1: โครงการศัลยแพทย์อาสาโครงการศัลยแพทย์อาสาจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่21มกราคมพุทธศักราช2520เพื่อช่วยแพทย์ท้องถิ่นและเริ่มจัดศัลยแพทย์อาสาของวิทยาลัยไปช่วยปฏิบัติงานในโรงพยาบาลประจำจังหวัดสกลนครเป็นแห่งแรกอันเป็นจังหวัดที่ตั้งของพระตำหนักภูพานราชนิเวศและเช่นกันโครงการศัลยแพทย์อาสาได้ปฏิบัติหน้าที่ตามภูมิภาคต่างๆด้วย
0: โครงการหมอหมู่บ้านด้วยพระราชประสงค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงให้ประชาชนสามารถช่วยเหลือกันเองได้จึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการหมอหมู่บ้านโดยให้ราษฎรในหมู่บ้านที่พอมีความรู้สมัครไปอบรมหลักสูตรหมอหมู่บ้านเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคต่างๆการใช้ยาโภชนาการสุขอนามัยและการปฐมพยาบาลแล้วมาแนะนำให้คนในชุมชนในหมู่บ้านโดยเปิดการอบรมในโรงพยาบาลในจังหวัดที่เสด็จแปรพระราชทาน
1: ยาพระราชทานในการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ต่างๆนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะพระราชทานกล่องยาแก่ราษฎรรวมถึงพระราชทานกล่องยาไว้ที่ส่วนกลางของหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นวัดมัสยิดโรงเรียนหรือศาลารวมใจ โดยยาพระราชทานนั้นเป็นยาสามัญหรือเวชภัณฑ์สำหรับทำแผลเป็นต้น
0: หลายพื้นที่ห่างไกลต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพราะทุกครั้งเมื่อเสด็จเยี่ยมราษฎรไม่เพียงแต่พระราชทานกำลังใจสร้างอาชีพแต่ทรงมีพระเมตตาเมื่อราษฎรได้เข้าเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดพระองค์ได้ซักถามประวัติผู้ป่วยรับฟังการวินิจฉัยจากแพทย์อย่างสนพระทัยหากคนไข้รายใดจำเป็นต้องได้รักษาในโรงพยาบาลที่กรุงเทพมหานครก็ทรงรับไปเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และโปรดเกล้าให้ข้าราชบริพารไปติดตามเยี่ยมคนไข้ถวายรายงานอย่างสม่ำเสมอโดยมีพระราชสวนีว่าให้ปฏิบัติต่อคนไข้เสมือนเป็นญาติ
1: เมื่อช่วงเดือนกันยายนพุทธศักราช2514เสด็จพระราชดำเนินครั้งที่13โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประกอบพระราชภารกิจอยู่ในจังหวัดทางภาคใต้ทรงทราบข่าวว่าที่สุราษฎร์ธานีเกิดเหตุตำรวจตะเวนชายแดนซึ่งเป็นวิทยากรลูกเสือชาวบ้านถูกกลุ่มผู้ก่อการร้ายรอบทำร้ายเสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวน22คนที่บ้านกระชุมตำบลพ่วงพรมคอนอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่7กันยายน2518ขณะเดินทางกลับจากการเสด็จการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านรุ่นที่622/1ที่บ้านอรัญคามาวสีตำบลพ่วงพรมคอนอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อความทราบถึงพระองค์มิได้ทรงรีรออย่างใดด้วยความเป็นห่วงราษฎรหมายกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินมายังโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีจึงเสด็จอย่างทันใดโดยมิได้มีการรู้ล่วงหน้ากันมาก่อน
0: วันที่10กันยายน2518นายอนันต์สงวนนามผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เรียกนายแพทย์พนัสอุทโยภาสผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีณขณะนั้นมาพบและแจ้งว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมผู้บาดเจ็บดังกล่าวในวันพรุ่งนี้เวลา 13:00
1: น.วันที่11กันยายน2518เวลาประมาณ 13:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งมายังโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีมีลูกเสือชาวบ้านและประชาชนมารอรับเสด็จอย่างล้นหลามตลอดเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินบนสองฝั่งถนนสายเล็กๆภายในโรงพยาบาลตั้งแต่หน้าประตูโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลปัจจุบันคือวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุราษฎร์ธานีจนถึงตึกพักฟื้นผู้ป่วยแต่เนื่องจากไม่มีหมายกำหนดการมาก่อนจึงไม่มีประรำพิธีใดๆสำหรับรับรองผู้มารอรับเสด็จอันเนืองแน่นแต่ทว่าความร้อนของแสงแดดในวันนั้นก็ไม่อาจทำลายความตั้งใจของผู้คนในวันนั้นได้เลย
0: ทันทีที่เฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งลงจอดบริเวณด้านหลังโรงพยาบาลนายอนันต์สงวนนามผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกราบบังคมทูลถวายรายงานทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินส่งเยี่ยมลูกเสือชาวบ้านและประชาชนที่รับเสด็จตลอดทางจนกระทั่งถึงตึกพยาบาลสงฆ์และตึกพิเศษ4อันเป็นที่พักรักษาของผู้บาดเจ็บได้ส่งเยี่ยมตำรวจตะเวนชายแดนและลูกเสือชาวบ้านที่ได้รับบาดเจ็บอย่างใกล้ชิดทรงตรวจดูบาดแผลของผู้ป่วยโดยไม่ถือพระองค์แต่ประการใดและพระราชทานเงินช่วยเหลือผู้บาดเจ็บทุกคนโดยมีนายแพทย์พนัสอุทโยภาสผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีในขณะนั้นเป็นผู้ถวายรายงานการรักษาน
1: ายแพทย์พนัสอุทโยภาสอดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีเล่าให้ฟังว่าช่วงนั้นการสู้รบระหว่างรัฐกับผู้คบคิดต่างอุดมการทางการเมืองที่เรียกว่าคอมมิวนิสต์ในสุราษฎร์ธานีและภาคใต้รุนแรงมากในช่วงนั้นตำรวจตะเวนชายแดนที่เป็นวิทยากรลูกเสือชาวบ้านถูกซุ่มโจมตีที่เคียนซาบาดเจ็บหลายนายมาพักรักษาตัวที่ตึกพิเศษและตึกสงอาพาธโรงพยาบาลรู้ข่าวกระทันหันมาว่าในหลวงจะเสด็จจึงไม่ได้มีพิธีการเตรียมการจัดรับเสด็จตามธรรมเนียมแต่อย่างใดในหลวงทรงถามไถ่อาการของผู้บาดเจ็บด้วยความเป็นห่วงอย่างยิ่งเรื่องราวประวัติศาสตร์ณโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีพุทธศักราช2518คือหนึ่งในประจักษ์พยานแห่งพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีต่อราษฎรและผู้เสียสละปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติน้ำพระราชหฤทัยและพระเมตตาธรรมในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงเป็นเสมือนแสงสว่างแห่งความหวังและจารึกอยู่ในหัวใจประสบนิกรชาวไทยตราบนานเท่านาน
4: และทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงควบคุมการผลิตโดยนายพินิจดำโอรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีและอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
1: ติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วประเทศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 16:30 นถึง 17:00 นค่ะดิฉันนางสาวสิริวิภาพวงจำปี
4: และดิฉันนางสาวโชติกาหลาบมาลา
1: และทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีต้องขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับพิญญรุ่งสมัยรัฐบาลตั้งเป้ารวบรวมข้อมูลเตรียมออกหลักเกณฑ์คุมเข้มกิจการ Data Center ภายใน1เดือนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: รัฐบาลตั้งเป้ารวบรวมข้อมูลเตรียมออกหลักเกณฑ์คุมเข้มกิจการ Data Center ภายใน1เดือนเน้นย้ำต้องไม่กระทบประชาชนและต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ
7: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน4ด้านหลักคือการบูรณาการข้อมูล Data Center ทั้งหมดให้ชัดเจนและเป็นศูนย์รวมเดียวกันการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำบังคับกับผู้ประกอบการทุกกลุ่มเพื่อดูแลไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบการเชื่อมโยงการลงทุนให้เข้ากับยุทธศาสตร์ของประเทศเช่น Net Zero AI รวมถึงการส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดเล็กและการใช้รูปแบบการแข่งขันยื่นข้อเสนอสำหรับโครงการใหม่ในอนาคตเพื่อคัดเลือกผู้ลงทุนที่สามารถสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับประเทศไทยได้พร้อมกันนี้จะมีการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา4ด้านเพื่อจัดทำรายละเอียดเกณฑ์การกำกับดูแลได้แก่ด้านเศรษฐกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านพื้นที่และด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งได้กำหนดกรอบเวลาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลให้แล้วเสร็จภายใน1สัปดาห์และตั้งเป้าหมายที่จะกำหนดนโยบายและเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน1เดือนเพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อทุกภาคส่วนย้ำว่ารัฐบาลไม่ได้ต้องการปิดกั้นการลงทุนเพียงแต่การลงทุนต้องไม่กระทบประชาชนและต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดทำความร่วมมือองค์การสาธารณกุศลและเครือข่าย134หน่วยงานบูรณาการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเป็นระบบ
8: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับองค์การสาธารณกุศลและภาคีเครือข่าย134หน่วยงานเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบทั้งในระยะก่อนเกิดภัยระหว่างเกิดภัยและหลังเกิดภัยโดยกล่าวว่าความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการทลายข้อจำกัดในการทำงานระหว่างภาครัฐและมูลนิธิอาสาสมัครกู้ภัยเปิดทางให้หน่วยงานภาครัฐและมูลนิธิกู้ภัยสามารถใช้อุปกรณ์และเครื่องจักรกลสาธารณภัยของปภ.ออกปฏิบัติการร่วมกันได้ทันทีเพื่อให้เข้าถึงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนได้รวดเร็วที่สุดโดยความร่วมมือครอบคลุมทั้งการซักซ้อมแผนปฏิบัติการ การฝึกอบรมเพิ่มทักษะการแบ่งโซนพื้นที่รับผิดชอบตลอดจนการสนับสนุนเครื่องมือเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพิ่มความคล่องตัวในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในวิกฤตการณ์พร้อมเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่มีการบูรณาการข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงแรงงานร่วมกับสมาคมบันเทิงยกระดับมาตรฐานการทำงานในอุตสาหกรรมบันเทิงดึงดูดกองถ่ายต่างชาติเข้ามาลงทุน
9: นางสาวบุญญกรดำรงรัตน์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานหารือร่วมกับ5สมาคมวิชาชีพด้านบันเทิงและผู้บริหารกระทรวงแรงงานร่วมแลกเปลี่ยนข้อเสนอและกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนร่วมกันเดินหน้ายกระดับคนทำงานในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละครซีรีส์สารคดีแอนิเมชันและมิวสิกวิดีโอหรือแรงงานสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและดึงดูดกองถ่ายต่างชาติเข้ามาลงทุนในไทยพร้อมกล่าวว่าที่ประชุมได้กำหนดแนวทางเร่งด่วน4ด้านได้แก่พัฒนาทักษะผ่านวันแพลตฟอร์มให้แรงงานและผู้สนใจสามารถเข้าถึงการพัฒนาทักษะได้อย่างทั่วถึงจัดทำระบบรองรับและออกใบรับรองคุณวุฒิวางระบบเทียบโอนและสะสมชั่วโมงการเรียนรู้ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์เพื่อออกใบรับรองมาตรฐานกลางที่ได้รับการยอมรับเพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงานร่วมกับกองถ่ายระดับโลกศึกษาการกำหนดชั่วโมงการทำงานและจัดทำสัญญากลางของอุตสาหกรรมบันเทิงเพื่อศึกษาจัดทำมาตรฐานกลางเกี่ยวกับชั่วโมงการทำงานความคุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลพร้อมศึกษาความเป็นไปได้ในการเสนอกฎหมายคุ้มครองแรงงานสร้างสรรค์ในระยะยาวรวมถึงยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในกองถ่ายให้สอดคล้องมาตรฐานสากลนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00
0: นติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

และสำนักงานอัยการสูงสุดเสนอรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินเพื่อให้ความรู้ทางกฎหมายที่เข้าใจง่ายและใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันแก่ประชาชนโดยสวทชุมพร FM 100 MHz

สวัสดีครับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้ขอนำเสนอความรู้ทางกฎหมายเรื่องการมอบอำนาจมีผลทางกฎหมายอย่างไรการมอบอำนาจเป็นเรื่องที่เราสามารถพบเจอได้อยู่เป็นประจำไม่ว่าจะเป็นการติดต่อหน่วยงานราชการการทำธุรกรรมทางการเงินการซื้อขายทรัพย์สินหรือแม้แต่การดำเนินคดีในศาลการมอบอำนาจหมายถึงการที่ผู้มอบอำนาจหรือตัวการแสดงเจตนาให้ผู้รับมอบอำนาจหรือตัวแทนกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนตนโดยการกระทำของผู้รับมอบอำนาจภายในขอบเขตอำนาจที่ได้รับมีผลผูกพันผู้มอบอำนาจเสมือนว่าผู้มอบอำนาจได้กระทำการนั้นด้วยตนเองในชีวิตประจำวันเราพบเห็นการมอบอำนาจอยู่เป็นประจำเช่นการมอบอำนาจให้ญาติไปรับเอกสารราชการแทนการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการซื้อขายที่ดินแทนหรือการมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปถอนเงินหรือรับเงินแทนการมอบอำนาจในทางแพ่งเช่นการมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปทำสัญญาซื้อขายที่ดินหรือทรัพย์สินแทนกฎหมายไม่ได้กำหนดว่าจะต้องทำเป็นหนังสือทุกกรณีแต่ในทางปฏิบัติแล้วการทำเป็นหนังสือถือเป็นสิ่งสำคัญเพราะช่วยให้สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีการมอบอำนาจในเรื่องนั้นจริงและสามารถระบุขอบเขตของผู้รับมอบอำนาจได้อย่างชัดเจนเมื่อได้รับมอบอำนาจแล้วผู้รับมอบอำนาจต้องกระทำภายในขอบเขตอำนาจที่ได้รับหากกระทำเกินกว่าขอบเขตอำนาจการกระทำนั้นอาจไม่มีผลผูกพันผู้มอบอำนาจและอาจทำให้ผู้รับมอบอำนาจต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นสำหรับในคดีอาญาการมอบอำนาจมีลักษณะพิเศษและต้องระบุถ้อยคำชัดเจนเพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้เสียหายและการดำเนินคดีอาญาเช่นในคดีความผิดอันยอมความได้ผู้เสียหายสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นไปร้องทุกข์แทนได้แต่ในหนังสือมอบอำนาจต้องระบุข้อความที่เกี่ยวกับอำนาจการร้องทุกข์ไว้ให้ชัดเจนไม่อย่างนั้นแล้วการร้องทุกข์ของผู้รับมอบอำนาจอาจไม่ชอบด้วยกฎหมายในลักษณะเดียวกันกับการถอนคำร้องทุกข์การยอมความหรือการดำเนินการที่มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้เสียหายก็มักมีการมอบอำนาจโดยชัดเจนเช่นเดียวกันเมื่อมีการมอบอำนาจแล้วอำนาจของผู้รับมอบอำนาจหรือตัวแทนก็อาจสิ้นสุดลงได้เช่นผู้มอบอำนาจเพิกถอนการมอบอำนาจหรือผู้รับมอบอำนาจบอกเลิกกันเป็นตัวแทนการเสร็จสิ้นภารกิจที่ได้รับมอบหมายหรือในบางกรณีเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถึงแก่ความตายข้อควรระวังคือเราไม่ควรลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจที่ยังกรอกข้อความไม่ครบถ้วนไม่ควรส่งมอบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารสำคัญให้ผู้อื่นโดยไม่มีเหตุจำเป็นและควรระบุขอบเขตอำนาจระยะเวลาวัตถุประสงค์ของการมอบอำนาจให้ชัดเจนเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นนำเอกสารของเราไปใช้ในทางที่ผิดการมอบอำนาจถือเป็นกลไกทางกฎหมายที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้เราสามารถดำเนินกิจการต่างๆผ่านบุคคลอื่นได้แต่การมอบอำนาจนั้นต้องกระทำอย่างชัดเจนถูกต้องและรอบคอบเพราะการกระทำของผู้รับมอบอำนาจอาจก่อให้เกิดสิทธิหน้าที่และความรับผิดผูกพันผู้มอบอำนาจได้โดยตรงหากเราเข้าใจหลักการเหล่านี้ก็จะสามารถใช้การมอบอำนาจได้อย่างถูกต้องและก่อให้เกิดผลทางกฎหมาย

แห่งสายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขอเชิญเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงประจำปี2569วันที่9ถึง13กันยายน2569นี้ณคลองในหลวงหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรร่วมเชียร์การแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยพระราชทานประเภท32ฝีพายผู้นำ32ฝีพายทั่วไป16ฝีพายทั่วไปและประเภท8ฝีพายชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานประกวดกองเชียร์กิจกรรมลานวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงประกวดวงดนตรีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายห้ามพลาดภายด้วยความกตัญญูรวมพลังด้วยความสามัคคีบนสายน้ำแห่ง

0: ันนี้ยาวไปเดี๋ยวพี่ขับเองไอ้น้อง
1: เดี๋ยวนะพี่เมาไหมเนี่ย
0: เมาแล้วไงอ่ะไม่สะเทือนพี่อยู่แล้วแค่นี้เองสบาย
1: ไม่เอาดีกว่าพี่เรียกแท็กซี่ดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะเลย
0: โอ้ยเกือบตายแล้วไหมเนี่ย
1: เห็นไหมพี่วินาทีเดียวก็เฉียดตายได้แล้วชีวิตคนเราไม่มีปุ่มรีเซ็ตนะพลาดครั้งเดียวไม่มีโอกาสแก้ตัวนะพี
0: ่ไม่เอาอีกแล้วเรียกแท็กซี่เถอะเมาไม่ขับอีกแล้ว
2: อย่าปล่อยให้ความสนุกจบลงด้วยความสูญเสียเมาไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: รีบไปไหนปาล์มกินข้าวก่อนสิลูก
4: ไม่ทันแล้วแม่เดี๋ยวสายไปก่อนนะ
2: ทุกวันนี้มีคนเร่งรีบโดยลืมสิ่งสำคัญที่สุดไปคือความปลอดภัย
5: แค่ไม่กี่วินาทีที่คิดว่าไม่เป็นอะไรอาจกลายเป็นวินาทีที่เปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาล
2: คนที่เจ็บไม่ใช่แค่คุณแต่คือคนที่รอคุณอยู่ที่บ้าน
5: เปลี่ยนแค่พฤติกรรมเล็กๆใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งก่อนบิดคันเร่ง
2: เพราะชีวิตคุณมีค่ามากกว่าที่คิดกันน็อกก่อนบิดชีวิตมีค่าด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
6: วันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
7: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
8: หากพบเบาะแสยาเสพติดโปรดแจ้งสายด่วน1386
7: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
8: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

คลื่นสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

0: จะถึงหรือยังเนี่ยเพื่อนเพื่อนรอกันนานแล้วนะ
1: เออกำลังไปเดี๋ยวตอบแชทแฟนแป๊บนึง
2: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากคุณประมาทเพียงนิดเดียวหยุดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดสวมหมวกนิรภัยเคารพกฎจราจร
1: แม่ครับผมถึงแล้วนะครับไม่ต้องห่วง
3: ดีแล้วปาล์มอย่าขับรถเร็วมากนะลูก
2: วินัยบนถนนเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
4: FM 100 สวทช. ชุมพร

0: ดียิ่งใหญ่แห่งสายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขอเชิญเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงประจำปี2569วันที่9ถึง13กันยายน2569นี้ณคลองในหลวงหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรร่วมเชียร์การแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยพระราชทานประเภท32ฝีพายผู้นำ32ฝีพายทั่วไป16ฝีพายทั่วไปและประเภท8ฝีพายชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานประกวดกองเชียร์กิจกรรมลานวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงประกวดวงดนตรีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายห้ามพลาดพายด้วยความกตัญญูรวมพลังด้วยความสามัคคีบนสายน้ำแห่งพระมหากรุณาธิคุณ
1: เอาพายตะเวอร์ช่วยพาให้ดวงสร้างไหวให้ชาวชุมพร
2: คุณกำลังฟังสวทชุมพร FM 100 MHz

0: มิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: FM 100 สวทช.ชุมพร

สายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขอเชิญเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงประจำปี2569วันที่9ถึง13กันยายน2569นี้ณคลองในหลวงหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรร่วมเชียร์การแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยพระราชทานประเภท32ฝีพายผู้นำ32ฝีพายทั่วไป16ฝีพายทั่วไปและประเภท8ฝีพายชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานประกวดกองเชียร์กิจกรรมลานวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงประกวดวงดนตรีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายห้ามพลาดภายด้วยความกตัญญูรวมพลังด้วยความสามัคคีบนสายน้ำ

0: เฮ้ยอย่าขับรถจี้ขนาดนั้นสิเดี๋ยวก็ชนท้ายรถเขาหรอก
1: ขับช้าอยู่ได้คนยิ่งรีบอยู่ด้วยไม่ทันใจวัยรุ่นเลย
0: ถ้าเขาเบรกกระทันหันขึ้นมาจะไม่คุ้มหรอกนะทั้งเสียเวลาเสียเงินแถมเจ็บตัวอีก
1: แค่นี้เองสบายมากขับระดับเซียนอยู่แล้ว
0: เฮ้ยคันข้างหน้าเบรกระวัง
1: โอ้ยเกือบไปแล้ว
0: เห็นแม้บอกแล้วเกือบชนแล้วนะเมื่อกี้ขับที่แบบนี้เสี่ยงมากเลยนะแค่เว้นระยะแค่นิดเดียวก็ปลอดภัยขึ้นเยอะเล่าขับทิ้งระยะหน่อยจะได้มีเวลาตัดสินใจปลอดภัยทั้งเราแล้วก็คนอื่นด้วย
2: การขับจี้เป็นการเสี่ยงอันตรายโดยไม่จำเป็นควรเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจเพื่อนร่วมทางด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: วันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
4: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
5: หากพบเบาะแสยาเสพติดโทรแจ้งสายด่วน1386
4: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
5: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
0: คุณกำลังฟังสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลติดตามทุกแง่มุมข่าวสารได้ที่นี่ทุกวันสวทชุมพร FM 100

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรเสนอรายการรอบวันทันข่าว
1: สวัสดีครับพบกับรายการรอบวันทันข่าวประจำวันศุกร์ที่4กันยายนพุทธศักราช2569จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz หัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ครับชุมพรเดินหน้าพลังสตรีเสริมทักษะการเงินพัฒนาอาชีพสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืนชุมพรเปิดรับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจเทศบาลตำบลเขาทะลุเตรียมเปิดประมูลขายท่อตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพรวม97รายการเศรษฐกิจไทยเดือนกรกฎาคม2569ได้รับแรงหนุนจากการท่องเที่ยวและการบริโภคภายในประเทศสทฉลองครบรอบ21ปีสทศเดินหน้าขับเคลื่อนการศึกษาด้วยข้อมูลยกระดับคุณภาพผู้เรียนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวครับ
2: สิ่งที่มาสอนให้เราฉลาดความเจ็บไข้มาสอนให้เราฉลาดในการรักษาป้องกันความเจ็บไข้ความแก่ก็เหมือนกันเนี่ยมันจะมาสอนให้รู้จักต่อสู้กับความแก่ความตายมันมาสอนให้รู้จักความจริงอันสุดท้ายของธรรมชาติหรือของชีวิต
3: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ
1: กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวมาเริ่มกันที่ชุมพรเดินหน้าพลังสตรีเสริมทักษะการเงินพัฒนาอาชีพสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืนนางสาวประดับชูดำพัฒนาการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพลังสตรีสร้างสรรค์สานพลังชุมพรสู่ความยั่งยืนเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านการบริหารจัดการเงินการออมการจัดการหนี้สินและเปิดมุมมองด้านการประกอบอาชีพให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในยุคปัจจุบันโดยมีหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้นำสตรีจากทั้ง8อำเภอวิทยากรและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีณห้องปทุมทิพย์โรงแรมมรกตทวินตำบลท่าตะเภาอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรนางสาวประดับชูดำพัฒนาการจังหวัดชุมพรกล่าวว่าสตรีถือเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาจังหวัดเนื่องจากมีบทบาททั้งในการดูแลครอบครัวการประกอบอาชีพการสร้างรายได้และการขับเคลื่อนกิจกรรมสาธารณประโยชน์หากสตรีได้รับโอกาสในการพัฒนาความรู้มีเครือข่ายที่เข้มแข็งและสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้อย่างเหมาะสมย่อมก่อให้เกิดพลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างยั่งยืนโดยโครงการดังกล่าวมุ่งส่งเสริมศักยภาพสตรีอย่างรอบด้านทั้งด้านการดูแลสุขภาพการวางแผนและบริหารจัดการเงินการออมการจัดการหนี้สินและการพัฒนาอาชีพให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งล้วนเป็นทักษะสำคัญในการสร้างความมั่นคงให้แก่ตนเองซึ่งล้วนเป็นทักษะสำคัญในการสร้างความมั่นคงให้แก่ตนเองครอบครัวและชุมชนด้านนางทิพรัตน์บัวสุวรรณประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดชุมพรเปิดเผยว่าปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วส่งผลโดยตรงต่อการดำเนินชีวิตการประกอบอาชีพและการบริหารจัดการรายได้ของประชาชนโดยเฉพาะสตรีซึ่งมีบทบาทสำคัญทั้งในครอบครัวชุมชนและสังคมจึงมีความจำเป็นต้องได้รับการเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านการวางแผนทางการเงินการออมการจัดการหนี้สินตลอดจนการพัฒนาอาชีพให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงรวมถึงการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจอย่างเหมาะสมคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดชุมพรจึงได้จัดทำโครงการพลังสตรีสร้างสรรค์สานพลังชุมพรสู่ความยั่งยืนโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีผู้เข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น200คนประกอบด้วยผู้นำสตรีจากทั้ง8อำเภอและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านการบริหารการเงินและเปิดมุมมองด้านอาชีพในยุคปัจจุบันเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ความสำเร็จในการประกอบอาชีพสำหรับกิจกรรมภายในโครงการประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม การให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนการออมแห่งชาติกิจกรรมเชิงปฏิบัติการสตรีกับการบริหารเงินและมุมมองด้านอาชีพในยุคปัจจุบันรวมทั้งการนำเสนอผลสำเร็จของการขับเคลื่อนงานและกลุ่มอาชีพสตรีจากทั้ง8อำเภอเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดประสบการณ์และนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองครอบครัวและชุมชนต่อไปต่อมาชุมพรเปิดรับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชุมพรประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชุมพรเพื่อร่วมสนับสนุนการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมสวัสดิภาพตลอดจนอนาคตของเด็กและเยาวชนในความดูแลของสถานพินิจผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า30ปีบริบูรณ์มีประสบการณ์ด้านการดูแลหรือช่วยเหลือเด็กหรือมีความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนมีความรู้และทัศนคติที่ดีต่อการสงเคราะห์แก้ไขบำบัดและฟื้นฟูเด็กและเยาวชนมีคุณธรรมจริยธรรมประกอบอาชีพสุจริตและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมสำหรับบทบาทของกรรมการสงเคราะห์จะทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่ผู้อำนวยการสถานพินิจช่วยเหลือกิจการของสถานพินิจเยี่ยมเยียนเด็กและเยาวชนให้การสงเคราะห์ตามความเหมาะสมรวมถึงสนับสนุนด้านการศึกษาการฝึกอาชีพการจัดหางานและการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพและอนาคตของเด็กและเยาวชนโดยกรรมการสงเคราะห์จะปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีค่าตอบแทนผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่28สิงหาคม2569ถึง17กันยายน2569ในวันและเวลาราชการณส่วนอำนวยการและการจัดการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชุมพรตำบลขุนกระทิงอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรหลักฐานประกอบการสมัครได้แก่สำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านหรือหลักฐานที่แสดงว่าเป็นบุคคลเดียวกับผู้สมัครและรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาขนาด1นิ้วจำนวน2รูปซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนทั้งนี้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ3ปีสำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชุมพรในวันและเวลาราชการต่อมาเทศบาลตำบลเขาทะลุเตรียมเปิดประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพรวม97รายการเทศบาลตำบลเขาทะลุอำเภอสวีจังหวัดชุมพรประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดหรือเสื่อมสภาพประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569รวมจำนวน97รายการและรถยนต์ส่วนกลางที่ชำรุดหรือหมดความจำเป็นในการใช้งานจำนวน1คันเพื่อดำเนินการตามระเบียบและบริหารจัดการทรัพย์สินของทางราชการให้เกิดความเหมาะสมสำหรับพัสดุชำรุดหรือเสื่อมสภาพจำนวน97รายการกำหนดราคาประเมินรวมเริ่มต้น 2,400 บาทขณะที่รถยนต์ส่วนกลางเป็นรถยนต์กระบะบรรทุกเฉพาะกิจรถกระบะเทท้ายยี่ห้อมิตซูบิชิสีเหลืองขนาด 2,500 ซีซีทะเบียน806521ชุมพรซึ่งแจ้งยกเลิกการใช้รถจากขนส่งจังหวัดชุมพรแล้วกำหนดราคาเริ่มต้น 20,000 บาทเทศบาลตำบลเขาทะลุกำหนดให้ผู้ที่สนใจเข้าตรวจสอบสภาพพัสดุก่อนเข้าร่วมประมูลในวันที่4กันยายนเวลา 9:00 นถึง 12:00 นณ งานพัสดุและทรัพย์สินกองคลังเทศบาลตำบลเขาทะลุจากนั้นจะดำเนินการขายทอดตลาดในวันที่7กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 10:00 นเป็นต้นไปณสถานที่ประชุมราคาบริเวณหลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเขาทะลุอำเภอสวีจังหวัดชุมพรโดยผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับรายละเอียดและเงื่อนไขการขายทอดตลาดได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สินกองคลังเทศบาลตำบลเขาทะลุหรือเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเขาทะลุทั้งนี้การประมูลใช้วิธีวาจาหรือการเสนอราคาแบบปากเปล่าโดยผู้เข้าร่วมประมูลต้องลงทะเบียนและแสดงความจำนงตามวันและเวลาที่กำหนดพร้อมจัดเตรียมเอกสารหลักฐานตามเงื่อนไขของเทศบาลผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สินกองคลังเทศบาลตำบลเขาทะลุโทรศัพท์077-630-901ในวันและเวลาราชการต่อมาเศรษฐกิจไทยเดือนกรกฎาคม2569ได้รับแรงหนุนจากการท่องเที่ยวและการบริโภคภายในประเทศธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนกรกฎาคม2569ว่า การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 1.2 โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการใช้จ่ายในหมวดบริการโดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมร้านอาหารและการขนส่งผู้โดยสารขณะที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศจำนวนประมาณ 2.5 ล้านคนเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.6 และรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 เมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้าส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคบริการปรับตัวดีขึ้นขณะเดียวกันมาตรการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 มีส่วนช่วยสนับสนุนกำลังซื้อและกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศโดยมียอดใช้จ่ายสะสม 129,372.59 ล้านบาทและมีประชาชนเข้าร่วมโครงการประมาณ 26.04 ล้านรายรวมทั้งมีร้านค้าที่เข้าร่วมและเกิดการใช้จ่ายผ่านโครงการมากกว่า 1.03 ล้านร้านค้าส่งผลให้เม็ดเงินกระจายไปยังผู้ประกอบการและร้านค้ารายย่อยในพื้นที่ต่างๆสำนักงานเศรษฐกิจการคลังรายงานว่าการบริโภคภาคเอกชนในหลายภูมิภาคปรับตัวดีขึ้นโดยเฉพาะภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ขณะที่ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้นในทุกภูมิภาคนอกจากนี้ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคยังมีแนวโน้มขยายตัวโดยมีภาคบริการเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยที่ต้องติดตามได้แก่ภาระค่าครองชีพและหนี้ครัวเรือนการฟื้นตัวของตลาดนักท่องเที่ยวระยะใกล้ตลอดจนผลต่อเนื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภายหลังสิ้นสุดโครงการโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อมาสทฉลองครบรอบ21ปีสทศเดินหน้าขับเคลื่อนการศึกษาด้วยข้อมูลยกระดับคุณภาพผู้เรียนนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิดงานครบรอบ21ปีสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติหรือว่าสทศณโรงแรมแกรนด์ริชมอนด์จังหวัดนนทบุรีโดยมีผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการคณะกรรมการและผู้บริหารสทศหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมงานโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้แสดงความยินดีกับสถานศึกษา19แห่งที่ได้รับรางวัลโรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพัฒนาการก้าวกระโดดพร้อมชื่นชมผู้บริหารครูและนักเรียนที่ร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเน้นย้ำแนวคิดว่าการวัดผลที่มีประสิทธิภาพสามารถนำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนและการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเป็นรูปธรรมกระทรวงศึกษาธิการมุ่งขับเคลื่อนแนวคิด Data Driven Education โดยนำข้อมูลที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือมาใช้ประกอบการกำหนดนโยบายลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพผู้เรียนพร้อมนำเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI มาใช้สนับสนุนการทำงานด้านการศึกษาและลดภาระของครูเพื่อให้ครูมีเวลาในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนมากขึ้นนอกจากนี้ได้มอบแนวทางการขับเคลื่อนการศึกษา4ด้านได้แก่การถอดบทเรียนความสำเร็จของสถานศึกษาสู่แนวปฏิบัติที่ดีการเชื่อมโยงข้อมูลผลการทดสอบเข้าสู่ระบบ EDU Pass การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือผู้เรียนและสถานศึกษาได้ตรงตามบริบทและการพัฒนาระบบวัดผลให้รองรับทักษะด้าน Media and AI Literacyรวมถึงการเตรียมความพร้อมต่อการประเมิน PISA 2029ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการจะเดินหน้าพัฒนาระบบเทคโนโลยีและการใช้ข้อมูลทางการศึกษาให้สถานศึกษาสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงพร้อมส่งเสริมการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ผู้เรียนทุกพื้นที่มีโอกาสพัฒนาอย่างเท่าเทียมและสามารถต่อยอดศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่อีกสักครู่กลับมาติดตามพยากรณ์อากาศครับ
0: ทันทุกข่าวทันทุกเหตุการณ์เข้าถึงทุกพื้นที่คุณกำลังฟังรอบวันทันข่าว
1: กลับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันศุกร์ที่4กันยายนพุทธศักราช2569จากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกรมอุตุนิยมวิทยาลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจังหวัดชุมพรมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอำเภอเมืองท่าแซะสวีพะโต๊ะหลังสวนและละแมลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34องศาเซลเซียสต่ำสุดอยู่ที่25องศาเซลเซียสดวงอาทิตย์วันนี้ตกเวลา 18:31 นาทีพรุ่งนี้ขึ้นเวลา 6:14 นาทีน้ำทะเลพรุ่งนี้ขึ้นเต็มที่เวลา 16:25 นาทีลงเต็มที่เวลา 5:48 นาทีจบรอบวันทันข่าวเย็นจิตหลักกำจรบรรณาธิการข่าวประวิทย์ยังอมรควบคุมเสียงชัยพัฒน์มณีชัยอ่านสวัสดีครับ

แห่งสายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขอเชิญเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงประจำปี2569วันที่9ถึง13กันยายน2569นี้ณคลองในหลวงหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรร่วมเชียร์การแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยพระราชทานประเภท32ฝีพายผู้นำ32ฝีพายทั่วไป16ฝีพายทั่วไปและประเภท8ฝีพายชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานประกวดกองเชียร์กิจกรรมลานวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงประกวดวงดนตรีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายห้ามพลาดภายด้วยความกตัญญูรวมพลังด้วยความสามัคคีบนสายน้ำ

0: ่วันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
1: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
2: หากพบเบาะแสยาเสพติดโปรดแจ้งสายด่วน1386
1: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
2: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

การยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่ง

สร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องร่วมสร้างศุกร์ที่4กันยายน2569ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขสบายสไตล์ลูกหมอพรจากโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์และดิฉันทัศนีกลางนรงค์จากกลุ่มงานสุขศึกษารับหน้าที่ดำเนินรายการพบกันเป็นประจำทุกวันศุกร์หลังเคารพธงชาติ18:30 น.เรื่อยไปจนถึง19:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz ในเดือนกันยายนนะคะมีวันสำคัญด้านสุขภาพก็คือวันที่29กันยายนเป็นวันหัวใจโลกของทุกปีซึ่งทุกปีสหพันธ์หัวใจโลกจะร่วมกับเครือข่ายสมาชิกทั่วโลกเพื่อร่วมใจกันสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคหัวใจและหลอดเลือดหรือที่เรียกว่า CVD ลองฟังข้อมูลสถิติที่เกี่ยวกับโรคหัวใจกันสักหน่อยนะคะซึ่งท่านทราบกันหรือไม่ว่า1 ใน 3ของพวกเราจำนวนมากเสียชีวิตจากโรคหัวใจค่ะแล้วก็1 ใน 5ผู้คนจะเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคหัวใจมีข้อมูลว่าในคนที่ความดันโลหิตสูงมักไม่มีอาการใดๆจนกว่าจะเกิดภาวะหัวใจวายค่ะแล้วก็มี 50% ของทารกที่เกิดมาพร้อมโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดจำนวนมากแต่ไม่ได้รับการวินิจฉัยตั้งแต่แรกเกิดค่ะในช่วงเริ่มต้นรายการเปิดเพลงเพ้อๆให้ฟังกันก่อนที่จะกลับมาฟังเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับโรคหัวใจกันต่อ

0: ตายลูกหมอพรโดยทีมงานโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ทางสวทชุมพร FM 100 MHz
1: เข้าสู่ช่วงแรกของรายการสุขสบายสไตล์ลูกหมอพรวันนี้นำสาระด้านสุขภาพในวันสำคัญของเดือนกันยายนนั่นคือวันหัวใจโลกตรงกับวันที่29กันยายนของทุกปีมาคุยกันนะคะโรคหัวใจและหลอดเลือดคือกลุ่มโรคที่เกิดจากการทำงานผิดปกติของหัวใจสามารถแบ่งแยกย่อยออกเป็นหลายกลุ่มโรคเลยนะคะเช่นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบลิ้นหัวใจรั่วภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงหัวใจเต้นผิดจังหวะเป็นต้นนะคะซึ่งนับว่าเป็นโรคเรื้อรังร้ายแรงที่ฆ่าชีวิตผู้คนทั่วโลกรวมถึงผู้ป่วยในประเทศไทยนับหลายหมื่นคนต่อปีผู้ป่วยโดยส่วนใหญ่มักไม่ทราบมาก่อนว่าตนเองมีภาวะของโรคหัวใจและมักจะเริ่มรู้ตัวเมื่ออาการของโรคหัวใจเข้าสู่ระยะรุนแรงนะคะเช่นแน่นหน้าอกอย่างรุนแรงปวดร้าวไปยังหัวไหล่แขนหรือกรามด้านซ้ายรู้สึกจุกแน่นที่บริเวณกลางอกหรือลิ้นปี่ซึ่งผู้ป่วยโรคหัวใจเหล่านี้ควรได้รับการดูแลอย่างถูกต้องและต่อเนื่องนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้อาการของโรครุนแรงมากขึ้นหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆตามมาได้ค่ะโรคหัวใจและหลอดเลือดเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยเลยนะคะโดยสามารถแบ่งปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคหัวใจออกเป็นกลุ่มสาเหตุ2กลุ่มสาเหตุนะคะได้แก่ปัจจัยที่ควบคุมได้กับปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้เรามาฟังปัจจัยที่ควบคุมกันไม่ได้ก่อนนะคะเช่นเพศอายุและพันธุกรรมค่ะสำหรับเพศก็พบว่าเพศชายอ่ะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้มากกว่าเพศหญิงนะคะปัจจัยด้านอายุพบว่ายิ่งอายุเพิ่มมากขึ้นก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจได้ค่ะปัจจัยด้านพันธุกรรมนะคะหากคนในครอบครัวเคยมีประวัติเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดก็มีโอกาสที่จะถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นได้นั่นก็เป็นสาเหตุปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ค่ะส่วนปัจจัยที่ควบคุมได้นะคะได้แก่โรคอ้วนแล้วก็ภาวะน้ำหนักตัวเกินค่ะแล้วก็ปัจจัยที่ควรจะควบคุมได้นะคะก็คือโรคความดันโลหิตสูงนะคะถ้าหากว่าควบคุมความดันไม่ได้นะคะก็จะเกิดความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจนะคะแล้วก็โรคระดับไขมันในเลือดสูงก็เช่นกันนะคะจะมีความเสี่ยงสูงในการเกิดโรคหัวใจค่ะและในผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานนะคะที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดสูงได้นะคะแล้วก็ในกลุ่มคนที่สูบบุหรี่เป็นประจำนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีความเครียดการนอนหลับพักผ่อนที่ไม่เพียงพอนะคะแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งก็คือการขาดการออกกำลังกายการขยับร่างกายที่น้อยนะคะดังนั้นสำหรับปัจจัยที่ควบคุมได้เหล่านี้นะคะถ้าหากเราควบคุมได้ก็สามารถที่จะลดความเสี่ยงโรคหัวใจได้นะคะช่วงนี้มาพักฟังเพลงกันก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในช่วงหน้าค่ะ

0: ุขสบายสไตล์ลูกหมอพรโดยทีมงานโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ทางสวทชชุมพร FM 100 MHz
1: กลับเข้าสู่รายการสุขสบายสไตล์ลูกหมอพรกันต่อค่ะช่วงนี้พูดถึงอาการความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับร่างกายของผู้ป่วยโรคหัวใจกันนะคะจากที่ได้กล่าวไปข้างต้นว่าอาการเริ่มต้นของผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดจะไม่แสดงอาการออกมาอย่างชัดเจนในระยะแรกแต่จะเริ่มสังเกตได้ถึงความผิดปกติเมื่ออาการของโรคหัวใจเข้าสู่ระยะรุนแรงหรืออาการของโรคหัวใจกลับมากำเริบซ้ำนะคะได้แก่อาการเจ็บแน่นบริเวณหน้าอกคล้ายกับมีของบางอย่างนะคะมากดทับที่บริเวณทรงอกเยื้องไปทางด้านซ้ายโดยผู้ป่วยมักมีอาการแน่นหน้าอกติดต่อกันนานเกิน20นาทีค่ะผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดบางรายอาจรู้สึกแน่นร้าวไปยังบริเวณอื่นนะคะเช่นหัวไหล่แขนรู้สึกจุกแน่นที่บริเวณลิ้นปี่คอและก็กรามด้านซ้ายได้ค่ะการอาการหายใจเหนื่อยหอบนะคะหายใจไม่ทั่วท้องเหมือนขาดออกซิเจนโดยเฉพาะเมื่อต้องออกแรงมีอาการวิงเวียนศีรษะหน้ามืดขึ้นไส้อาเจียนมือเย็นเท้าเย็นเหงื่อไหลออกมากผิดปกตินี่ก็คืออาการนะคะของผู้ป่วยโรคหัวใจพูดถึงวิธีการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะหากผู้ป่วยมีอาการบ่งชี้ที่เกี่ยวกับโรคหัวใจที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนะคะสิ่งที่ควรทำทันทีก็คือรีบนำผู้ป่วยเข้าพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างเร่งด่วนโดยแพทย์จะเริ่มต้นขั้นตอนการซักประวัติอย่างละเอียดนะคะพร้อมทั้งสอบถามระยะเวลาที่ผู้ป่วยมีอาการแน่นหน้าอกจากนั้นจึง เริ่มขั้นตอนการวินิจฉัยหัวใจอย่างละเอียดด้วยวิธี เช่นการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจนะคะหรือเรียกว่าเล็กโตคาร์ดิโอแกรม ECG นะคะเพื่อตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจแล้วก็จังหวะการเต้นของหัวใจค่ะแล้วก็การใช้คลื่นเสียงสะท้อนหัวใจนะคะเพื่อประเมินประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจและกล้ามเนื้อหัวใจการบีบและคลายตัวของกล้ามเนื้อหัวใจค่ะการตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะหรือMRI นะคะเป็นการตรวจหัวใจด้วยการใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อช่วยให้แพทย์สามารถมองเห็นภาพนิ่งแล้วก็ภาพเคลื่อนไหวในขณะที่หัวใจกำลังทำงานค่ะการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะคะหรือ CT สแกนด้วยการฉายรังสีจากภายนอกเพื่อตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดค่ะและวิธีการเดินสายพานร่วมกับการติดอุปกรณ์อิเล็กโทรดตามจุดต่างๆของร่างกายเพื่อบันทึกค่าตัวเลขต่างๆแล้วก็ใช้เป็นข้อมูลวิเคราะห์สมรรถภาพการทำงานของหัวใจซึ่งวิธีเหล่านี้เป็นวิธีตรวจหาโรคหัวใจที่ได้รับความนิยมนะคะเนื่องจากเป็นวิธีที่มีความแม่นยำทำได้ง่ายแล้วก็ไม่ต้องใช้การผ่าตัดเพื่อส่วนหัวใจอย่างสมัยก่อนค่ะช่วยให้แพทย์วางแผนการรักษาโรคหัวใจได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็เหมาะกับระดับความรุนแรงของโรคนะคะแล้วก็มีวิธีการรักษาโรคหัวใจมีอะไรบ้างพักฟังเพลงกันก่อนติดตามรับฟังกันต่อในช่วงหน้าค่ะ

0: ตายลูกหมอพรโดยทีมงานโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ทางสวทชุมพร FM 100 MHz
1: กลับเข้าสู่รายการสุขสบายสไตล์ลูกหมอพรมาคุยกันต่อในเรื่องแนวทางการรักษาโรคหัวใจซึ่งมีแนวทางการรักษาดังนี้ค่ะการรักษาโรคหัวใจด้วยการใช้ยาแพทย์จะใช้ยาเพื่อการรักษาแล้วก็ควบคุมโรคให้อยู่ในระดับปกตินะคะเช่นยาควบคุมความดันโลหิตสูงยาลดไขมันยารักษาโรคเบาหวานยาต้านเกล็ดเลือดยาต้านการแข็งตัวของเลือดนอกจากนี้แพทย์จะแนะนำให้ผู้ป่วยโรคหัวใจดูแลสุขภาพอย่างถูกต้องและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตให้เหมาะสมยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็การรักษาโรคหัวใจด้วยการผ่าตัดทำบอลลูนหัวใจและใส่ขดลวดเพื่อช่วยขยายขนาดหลอดเลือดหัวใจและทำให้เลือดไหลเวียนได้สะดวกค่ะแล้วก็การรักษาด้วยการผ่าตัดทำไบพาสหัวใจเพื่อต่อเส้นเลือดที่เป็นทางเบี่ยงขึ้นมาใหม่ช่วยให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงหัวใจได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะนั่นก็คือวิธีการรักษาโรคหัวใจและผู้ป่วยโรคหัวใจควรจะดูแลตนเองอย่างไรกันบ้างนะคะสำหรับกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงและผู้ป่วยโรคหัวใจที่รับการรักษาด้วยยาการผ่าตัดบอลลูนหัวใจนะคะหรือการทำไบพาสหัวใจมาแล้วนั้นนะคะก็ควรจะดูแลตัวเองอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้อาการโรคหัวใจกำเริบหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆตามมานะคะก็ควรที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับทานอาหารอย่างเหมาะสมผู้ป่วยโรคหัวใจควรจำกัดปริมาณอาหารที่มีแป้งน้ำตาลไขมันและเกลือสูงนะคะแล้วก็ต้องรับประทานยาตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัดเข้าพบแพทย์ทุกครั้งตามกำหนดนัดหมายงดสูบบุหรี่งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดนะคะควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะคะก็ควรมีค่า BMI อยู่ในช่วง 18.5 ถึง 22.9 ค่ะการนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอนะคะทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสพยายามไม่ให้เครียดมากจนเกินไปนะคะก็ต้องหาวิธีที่จะผ่อนคลายความเครียดกันไปนะคะมันออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาที่ไม่หนักเกินไปอย่างสม่ำเสมอโดยแนะนำว่าควรออกกำลังกายสัปดาห์ละอย่างน้อย 3-5 ครั้งต่อสัปดาห์ครั้งละประมาณ 20-40 นาทีนะคะเพื่อช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับหัวใจค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้ววันนี้ท่านผู้ฟังได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคหัวใจกันไปแล้วนะคะผู้ป่วยโรคหัวใจเป็นกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังรุนแรงที่ไม่สามารถตรวจพบอาการของโรคได้อย่างชัดเจนในช่วงแรกแต่จะเริ่มแสดงอาการของโรคเมื่อเข้าสู่ระยะรุนแรงส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกคล้ายกับมีวัตถุหนักๆกดทับที่ทรงอกเอียงไปทางด้านซ้ายผู้ป่วยบางรายอาจปวดร้าวไปยังบริเวณไหล่แขนและกรามซ้ายหายใจเหนื่อยหอบอ่อนเพลียง่ายหน้ามืดเมื่อได้รับการตรวจวินิจฉัยและรับการรักษาด้วยวิธีทางการแพทย์ผู้ป่วยโรคหัวใจก็ควรจะดูแลตัวเองตามคำแนะนำของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างเคร่งครัดนะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอย่างเหมาะสมเพื่อช่วยควบคุมโรคหัวใจและหลอดเลือดให้อยู่ในระยะสงบรวมถึงช่วยลดความเสี่ยงการเกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆตามมากันนะคะสุดท้ายนี้ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงปลอดโรคปลอดภัยติดตามรับฟังรายการสุขสบายสไตล์ลูกหมอพรกันได้ทุกวันศุกร์หลังเคารพธงชาติ 18:30 น.โดยประมาณถึง 19:00 น.ขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดชุมพรที่สนับสนุนเวลาในการออกอากาศขอบคุณผู้ควบคุมเสียงแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
0: ตามรับฟังรายการสุขสบายสไตล์ลูกหมอพรทุกวันศุกร์เวลา 18:30 น.ไปจนถึงเวลา 19:00 น.โดยทีมงานโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ทางสวทชุมพร FM 100 MHz

สร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการกำกับดูแล Data Center เร่งออกระเบียบหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนไม่ให้ส่งผลกระทบความเชื่อมั่นนักลงทุนรัฐบาลเชิญชวนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์เริ่มตอนแรกวันพรุ่งนี้พบกับนายปกรณ์นินประพันธ์ประเด็นปฏิรูประบบข้าราชการผู้นำสหรัฐขอให้ยุโรปจ่ายคืนสำหรับงบประมาณทางการทหารที่สหรัฐมอบให้แก่ยูเครนในช่วงการทำสงครามกับรัสเซียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการกำกับดูแล Data Center เร่งออกระเบียบหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนไม่ให้ส่งผลกระทบความเชื่อมั่นนักลงทุนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการขออนุญาตประกอบกิจการศูนย์ Data Center ว่าได้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center โดยมีนายเอกนิติทานประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเพื่อออกระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆและย้ำว่าขณะนี้ยังไม่มีการอนุมัติโครงการใหม่ส่วนโครงการที่ได้รับอนุมัติไปแล้วไม่มีปัญหาสามารถดำเนินการต่อไปได้โดยจะพิจารณาอนุญาตเฉพาะผู้ประกอบการที่มีความพร้อมและสามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นใหม่ได้พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน
2: ส่วนใหญ่โครงการที่อนุมัติไปแล้วเนี่ยมันไม่มีปัญหาอะไรเพราะเขาก็จะมีแหล่งพลังงานแหล่งน้ำแหล่งทรัพยากรธรรมชาติต่างๆไปที่เรียบร้อยแต่ที่มันเป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้ในประเด็นหนึ่งก็คือแบบไปขอไว้ก่อนขอไฟขอใช้ไฟขอใช้น้ำขอใบอนุญาตอะไรไว้ก่อนแบบนี้เป็นต้นแล้วก็หวังว่าจะเอามาทำงานค้าในเชิงพาณิชย์แบบนี้มาเก็งกำไรมาอะไรแบบนี้เราก็คงไม่ให้
1: คณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ยืนยันจะจัดทำหลักเกณฑ์กำกับดูแลให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนโดยไม่กระทบประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ
3: นายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1/2569ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน4ด้านหลักคือการบูรณาการข้อมูล Data Center ทั้งหมดให้ชัดเจนและเป็นศูนย์รวมเดียวกันการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำบังคับกับผู้ประกอบการทุกกลุ่มเพื่อดูแลไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบการเชื่อมโยงการลงทุนให้เข้ากับยุทธศาสตร์ของประเทศเช่น Net Zero AI รวมถึงการส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดเล็กและการใช้รูปแบบการแข่งขันยื่นข้อเสนอสำหรับโครงการใหม่ในอนาคตเพื่อคัดเลือกผู้ลงทุนที่สามารถสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับประเทศไทยได้พร้อมตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา4ด้านเพื่อจัดทำรายละเอียดเกณฑ์การกำกับดูแลด้านเศรษฐกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านพื้นที่และด้านสิ่งแวดล้อมและตั้งเป้าหมายที่จะกำหนดนโยบายและเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน1เดือนเพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อทุกภาคส่วน
4: จะมีชุดในเชิงเศรษฐกิจประเมินทั้งขั้นต่ำแล้วก็ตัวยุทธศาสตร์ของชาติในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานน้ำไฟดิจิตอลไปดูว่าประเทศพร้อมขนาดไหนชุดที่3ในเรื่องของที่ดินพื้นที่ต่างๆจัดระเบียบที่ดินทั้งหมดทั้งเมืองอยู่ในนี้ด้วยแล้วก็ชุดที่4คือชุดสิ่งแวดล้อมจะเอามาตรฐานขั้นต่ำเข้ามาเสนอในอาทิตย์หน้าเช่นเดียวกันตั้งเป้าไว้ว่า1เดือนจะต้องมีนโยบายที่ชัดเจน
3: ด้านนายดนุชาพิชยานันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกล่าวว่าคณะกรรมการจะกำหนดหลักเกณฑ์ให้ครอบคลุม Data Center ทั้งในส่วนที่เปิดให้บริการแก่ผู้อื่นและส่วนที่สร้างขึ้นเพื่อใช้งานเองโดยจะมีการพิจารณากำหนดขนาดของ Data Center ที่ชัดเจนเพื่อแบ่งระดับการดูแลและจัดประเภทให้เป็นหมวดธุรกิจเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรม Data Center นอกจากนี้จะมีการจัดตั้งกลไกกลางขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองและพิจารณาเห็นชอบการตั้ง Data Center เป็นการเฉพาะ
5: การอนุมัติอนุญาตที่ผ่านมาเป็นการทำตามกฎหมายของหน่วยงานใครที่ไม่ได้ต้องการส่งเสริมการลงทุนเนี่ยเขาก็ไปขอไฟได้ขอน้ำก็จบแล้วมันก็ทำให้การอนุมัติอนุญาตนี่มันไม่มีเอกภาพนะครับในเรื่องนี้แล้วมันก็จะมีผลกระทบอย่างที่เราเห็นกันนะครับทำในเรื่องของตัวกลไกที่จะเป็นตัวกันกรองแล้วก็การพิจารณาเห็นชอบอนุญาตการตั้ง Data Center เนี่ยเป็นการเฉพาะขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้มันมีเอกภาพในการดำเนินการแล้วก็ มีการดูในแง่ของผลประโยชน์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับการมี data center ในช่วงถัดไป
3: สำหรับสถานะของโครงการ data center ในปัจจุบันพบว่ามีโครงการที่เปิดให้บริการแล้วจำนวน35โครงการซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมและเป็นโครงการที่ผ่านการอนุมัติจาก BOI เพียง11โครงการมีโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง49โครงการและมีโครงการที่เอกชนแสดงความสนใจซึ่งอยู่ระหว่างการรอพิจารณาอีก117โครงการปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: ขณะที่กระทรวงพลังงานเตรียมกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่สำหรับประกอบกิจการ Data Center นายเอกนัยพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างพิจารณากำหนดอัตราค่าไฟสำหรับ Data Center เป็นประเภทเฉพาะเพื่อไม่ให้กระทบกับอัตราค่าไฟของประชาชนและผู้ใช้ไฟประเภทอื่นรวมถึงหลักเกณฑ์การขอจองไฟและการมัดจำก่อนจ่ายไฟฟ้าเพื่อนำเงินไปลงทุนปรับโครงข่ายและพัฒนาผลิตพลังงานขึ้นมาทดแทนนอกจากนี้จะพิจารณาเรื่องการสำรองไฟมาตรฐานการใช้แบตเตอรี่หรือน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อผลิตพลังงานสำหรับสำรองไฟต้องไม่ส่งผลกระทบและมีความปลอดภัย
6: ปัจจุบันเนี่ยมีการใช้น้ำมันนะครับมาเป็นตัวผลิตพลังงานในส่วนนี้ก็ต้องมีมาตรฐานที่ไม่ส่งผลกระทบ Data Center เนี่ยเป็นผู้ใช้ไฟปริมาณมากต้องมีเกณฑ์เงื่อนไขในการเชื่อมต่อเข้าระบบเพื่อเวลาใช้ไฟปริมาณมากเนี่ยเวลาไฟขึ้นไฟลงเนี่ยไม่กระทบกับเสถียรภาพและความมั่นคงในตัวของระบบโครงข่ายเพื่อไม่ให้กระทบกับผู้ใช้ไฟไม่ว่าจะเป็นประชาชนเป็นบ้านเรือนนะครับเป็นอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบการในบริเวณใกล้เคียง
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจัดทำแดชบอร์ดแสดงสถานะโครงการ Data Center แบบเรียลไทม์เชื่อมโยงข้อมูลอำนวยความสะดวกในการกำกับดูแลของภาครัฐนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่ากระทรวง DE ได้นำข้อมูลจากหลายหน่วยงานมาจัดทำแดชบอร์ดที่แสดงผลแบบเรียลไทม์เพื่อรวบรวมข้อมูลทุกส่วนทั้งข้อมูล Data Center ข้อมูลสายส่งไฟฟ้าและข้อมูลผังเมืองเข้าด้วยกันทำให้สามารถเห็นภาพรวมของการดำเนินงานได้อย่างชัดเจนมากขึ้นซึ่งจะทำให้ทุกหน่วยงานสามารถติดตามสถานะของ Data Center ได้อย่างชัดเจนแบบเรียลไทม์ทั้งโครงการที่กำลังจะก่อสร้างโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและโครงการที่เปิดประกอบการแล้วโดยระบบดังกล่าวจะเป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้ภาครัฐสามารถบูรณาการการทำงานร่วมกันได้ดียิ่งขึ้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันการขยายกิจการ Data Center จะไม่กระทบสาธารณูปโภคภาคประชาชนพร้อมให้ชะลอการจ่ายน้ำจ่ายไฟให้กับโครงการใหม่จนกว่าจะมีการควบคุมอย่างเป็นรูปธรรม
7: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าการขยายตัวของการลงทุนในกิจการ Data Center ในปัจจุบันยังไม่มีผลกระทบใดๆต่อการให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทั้งไฟฟ้าและน้ำประปาในส่วนที่ให้บริการแก่ประชาชนโดยได้มอบหมายให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลได้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและการประปานครหลวงเตรียมความพร้อมในการชะลอการให้บริการระบบสาธารณูปโภคสำหรับโครงการก่อสร้าง Data Center แห่งใหม่ที่ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างออกไปก่อนรวมไปถึงกรณีที่บางบริษัทหรือผู้ประกอบการ Data Center บางแห่งได้มีการจัดทำข้อตกลงเบื้องต้นหรือมีการลงนามผูกพันไว้กับทางการไฟฟ้าและการประปาไปแล้วทางหน่วยงานก็พร้อมที่จะดำเนินการชะลอการให้บริการสาธารณูปโภคออกไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center จะออกระเบียบและหลักเกณฑ์การกำกับดูแลฉบับใหม่เสร็จสิ้นและประกาศใช้อย่างเป็นทางการณภศรแก้วคำรายงาน
1: ด้านกรุงเทพมหานครสั่งชะลอโครงการ Data Center 3โครงการเพื่อรอนโยบายที่ชัดเจนนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าปัจจุบันพื้นที่กรุงเทพมหานครมีโครงการขออนุญาตตั้ง Data Center ทั้งหมด6โครงการขนาด9ถึง23เมกะวัตต์โดยโครงการที่ดำเนินการไปแล้ว3โครงการจะตรวจสอบอย่างเข้มข้นถึงปัญหาและผลกระทบต่อประชาชนเพื่อนำข้อมูลมาเสนอต่อคณะกรรมการส่วนอีก3โครงการที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติขั้นสุดท้ายจะให้ชะลอการพิจารณาออกไปก่อนเพื่อรอนโยบายจากคณะกรรมการที่จะได้ข้อสรุปภายใน1เดือน
8: องค์กรมปัจจุบันมีขออนุญาตทั้งหมด6โครงการนะฮะขนาดตั้งแต่9เมกะวัตต์ถึง23เมกะวัตต์เปิดดำเนินการไปแล้ว3โครงการตั้งแต่ปี65 66 67นั้นโครงการที่เปิดไปแล้วเนี่ยก็จะไปสำรวจอย่างเข้มข้นเลยว่ามีปัญหาตรงไหนมีความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนตรงไหนแล้วเอาเป็นบทเรียนซึ่งจะมาเป็นข้อมูลให้คณะกรรมการต่อไปส่วน3โครงการที่ยังไม่ได้อนุมัติขั้นสุดท้ายก็ให้ชะลอแล้วก็ไปดูในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เข้มข้นแล้วก็รอนโยบายจากทางคณะกรรมการซึ่งคิดว่าภายใน1เดือนน่าจะได้ข้อสรุปครับ
1: ขณะที่กรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำและดินที่เก็บจากศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9เพื่อหาสารปนเปื้อนคาดว่าจะทราบผลภายใน7วันนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกันระหว่างกรมควบคุมมลพิษและสำนักงานเขตห้วยขวางณศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9ได้เก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเพื่อหาสารปนเปื้อนและใช้ประกอบการตรวจสอบแหล่งกำเนิดคาดว่าจะทราบผลภายในประมาณ7วันส่วนของสำนักงานเขตห้วยขวางได้มีคำสั่งให้ผู้ประกอบการดำเนินการกำจัดคราบน้ำมันในระบบท่อระบายน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งพร้อมจัดทำมาตรการป้องกันน้ำมันรั่วไหลลงสู่ระบบระบายน้ำรวมถึงมาตรการป้องกันกลิ่นและไอระเหยจากน้ำมันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยกำหนดให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน7วันเช่นกันรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐได้ข้อสรุปในสาระสำคัญคาดว่าไทยจะได้รับอัตราภาษีที่เป็นธรรมและแข่งขันได้
9: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการหารือกับนายเจมี่สันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและนายริกสวิสเตอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐณกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาเพื่อเร่งผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐให้มีความคืบหน้าจนสามารถมีข้อสรุปได้ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีในการผลักดันภารกิจนี้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของทั้งไทยและสหรัฐร่วมกันในระยะยาวโดยภาพรวมของการหารือเป็นไปด้วยบรรยากาศที่ดีฝ่ายสหรัฐแสดงความยินดีอย่างยิ่งต่อความตั้งใจของฝ่ายไทยโดยเห็นว่าการเจรจาในครั้งนี้มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมจนสามารถมีข้อสรุปในสาระสำคัญร่วมกันได้ก่อนที่จะมีการประกาศผลการไต่สวนภายใต้มาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างทั้งนี้ฝ่ายสหรัฐให้ความมั่นใจว่าไทยจะได้รับอัตราภาษีจากผลการไต่สวนดังกล่าวอย่างเป็นธรรมและแข่งขันได้นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังเห็นชอบร่วมกันให้ทีมเจรจาในระดับเทคนิคของทั้งสองฝ่ายช่วยกันสรุปผลในประเด็นปลีกย่อยให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดสำหรับการเดินทางเยือนสหรัฐในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องของฝ่ายไทยตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาในการผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของไทยในการเดินหน้าผลักดันความสัมพันธ์ไทยสหรัฐในทุกมิติซึ่งหากการเจรจาได้ข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ร่วมกันในท้ายที่สุดจะช่วยให้ไทยได้รับอัตราภาษีที่สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคได้พร้อมรักษาความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดสหรัฐป้องกันการสูญเสียอาชีพในภาคการผลิตภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรตลอดจนรักษารายได้ของประชาชนไทยในภาพรวมเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รัฐบาลมอบสิ่งของบริจาคและเงินช่วยเหลือแก่เอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยเพื่อดูแลผู้ประสบอุทกภัยและดินโคลนถล่มในประเทศเนปาล
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศร่วมเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของบริจาคและเงินช่วยเหลือจากภาครัฐและภาคเอกชนไทยแก่นายทันพหานทูลโอลิเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเพื่อนำไปสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบภัยจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มในประเทศเนปาลโดยได้รับการสนับสนุนร่วมกันจากหลายภาคส่วนอาทิอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลหรือชุด PPE สำหรับเจ้าหน้าที่ค้นหาร่างผู้เสียชีวิตหน้ากากอนามัยชนิดพิเศษและผ้าห่มกันหนาวทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศได้ประสานจัดหาเที่ยวบินพิเศษสำหรับขนส่งสิ่งของทางการทูตจำนวน1เที่ยวบินเพื่อลำเลียงสิ่งของและเวชภัณฑ์ดังกล่าวจากประเทศไทยไปยังประเทศเนปาลระหว่างวันที่8ถึง11กันยายนนี้ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนคาดว่าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นทุกภูมิภาคในระยะนี้จนถึงวันที่8กันยายนส่งผลให้หลายพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
11: คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนได้คาดการณ์ในระยะนี้จนถึงวันที่8กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นในทุกภูมิภาคโดยเฉพาะภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกส่งผลให้มีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากบริเวณที่ลาดเชิงเขาน้ำท่วมขังในเขตเมืองและน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำได้แก่บึงกาฬนครพนมมุกดาหารอุดรธานีมหาสารคามอำนาจเจริญสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษอุบลราชธานีพระนครศรีอยุธยาสิงห์บุรีอ่างทองสระบุรีแม่ฮ่องสอนตากเชียงใหม่เชียงรายน่านพะเยาลำปางแพร่สุโขทัยอุตรดิตถ์เพชรบูรณ์พิษณุโลกฉะเชิงเทรานครนายกสระแก้วปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดประกอบกับความชื้นในดินอิ่มน้ำแล้วจากฝนที่ตกสะสมอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาโดยต้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันในช่วง24ชั่วโมงจากฝนตกสะสมคือจังหวัดตราดบริเวณตำบลไม้รูดอำเภอคลองใหญ่และตำบลด่านชุมพลอำเภอบ่อไร่ขณะเดียวกันยังเป็นโอกาสดีสำหรับพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำจะได้เติมน้ำในแหล่งกักเก็บน้ำไว้สำรองใช้ช่วงหน้าแล้งช่วยเติมน้ำในอ่างเก็บน้ำรวมถึงแหล่งน้ำธรรมชาติและบรรเทาปัญหาภัยแล้งในหลายพื้นที่ได้แก่ลำปางกำแพงเพชรพิจิตรกาฬสินธุ์ขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมายะโสธรร้อยเอ็ดสกลนครหนองคายหนองบัวลำพูเลยกาญจนบุรีชัยนาทนครสวรรค์ราชบุรีลพบุรีสุพรรณบุรีและอุทัยธานีปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐบาลเชิญชวนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์เริ่มตอนแรกวันพรุ่งนี้พบกับนายปกรณ์นินประพันธ์ประเด็นปฏิรูประบบข้าราชการนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนประชาชนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินเริ่มเสาร์แรกกับนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีประเด็นการปรับระบบราชการซึ่งเป็นรายการที่จะเปิดมุมคิดเจาะนโยบายเบื้องหลังการทำงานและทิศทางการบริหารประเทศผ่านการพูดคุยกับรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดยตรงขณะเดียวกันรัฐบาลต้องการเพิ่มช่องทางการสื่อสารที่ทำให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและรับรู้ถึงเหตุผลเป้าหมายและผลที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานเพื่อให้ทุกคำถามมีคำตอบโดยประชาชนสามารถติดตามรายการได้ทุกวันเสาร์เวลา 9:05 น.เริ่มวันพรุ่งนี้ทางโทรทัศน์ NBT MCOT HD และททบ5และช่องทางออนไลน์กรมประชาสัมพันธ์NBT Connect และไทยคู่ฟ้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับสถาบันอาหารพัฒนาศักยภาพชุมชนยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสร้างรายได้กว่า2ล้านบาทนางธิดาวรรณแสวงการผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ความยั่งยืนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.ร่วมกับสถาบันอาหารจัดโครงการการพัฒนาขีดความสามารถของกิจการชุมชนกฟผ.เพื่อสร้างความได้เปรียบของผลิตภัณฑ์ชุมชนพร้อมแข่งขันในอุตสาหกรรมอาหารระยะที่2ซึ่งจะส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของชุมชนรอบพื้นที่เขตเขื่อนโรงไฟฟ้าและระบบส่งทั่วประเทศเพื่อให้ชุมชนสามารถก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการที่มีความพร้อมในการแข่งขันได้อย่างแท้จริงโดยได้พัฒนากิจการชุมชน49ชุมชนจาก23จังหวัดทั่วประเทศช่วยสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจคิดเป็นมูลค่ากว่า2ล้านบาทเพิ่มโอกาสในการเติบโตให้กับชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้กฟผ.ยังได้คัดสรรร้านค้าจากวิสาหกิจชุมชนต้นแบบจากชุมชนรอบเขตเขื่อนโรงไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้ากฟผ.ที่ผ่านการพัฒนาร่วมกับสถาบันอาหารมาร่วมสร้างประสบการณ์ตรงให้ผู้บริโภคได้สัมผัสของดีจากชุมชนในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยพร้อมเชฟผู้เชี่ยวชาญอีกหลายท่านที่จะมาถ่ายทอดเทคนิคการสร้างสรรค์เมนูจากวัตถุดิบท้องถิ่นในงานตลาดนัด NG Level Up ของดีชุมชนกฟผ.โดยเชิญชวนผู้สนใจเที่ยวชมงานดังกล่าวระหว่างวันที่3ถึง7กันยายนนี้ณชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสต์วิวจังหวัดนนทบุรี
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง เสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
13: ัฐบาลเดินหน้า National Cloud หรือคลาวด์แห่งชาติค่ะปัจจุบันระบบคลาวด์กลางภาครัฐรองรับระบบงานของหน่วยงานรัฐแล้วกว่า 4,000 ระบบและรัฐบาลกำลังยกระดับสู่ National Cloud โดยเน้นการจัดซื้อทรัพยากรคลาวด์แบบรวมศูนย์เพื่อลดการลงทุนที่ซ้ำซ้อนตั้งเป้าในปี 2570 ลดค่าใช้จ่ายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 หรือกว่า 2,100 ล้านบาทพร้อมยกระดับความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อให้หน่วยงานรัฐพัฒนาบริการดิจิทัลให้ประชาชนได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
15: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูสโซเชียลเมื่อวานนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์รายงานเกี่ยวกับคลังยุทโธปกรณ์ของสหรัฐที่กำลังร่อยหรอลงอย่างมากท่ามกลางการทำสงครามในอิหร่านพร้อมย้ำว่าสหรัฐกำลังเร่งการผลิตและสะสมคลังยุทโธปกรณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อจะนำมาใช้แทนการนำไปขายให้กับประเทศอื่นอย่างไรก็ตามการขายยุทโธปกรณ์ให้แก่พันธมิตรจะมีขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวเพิ่มเติมว่างบประมาณหลายแสนล้านดอลลาร์สหรัฐที่มอบให้แก่ยูเครนและองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตในช่วงระหว่างสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนทั้งที่ยุโรปควรเป็นฝ่ายจ่ายเงินในส่วนนั้นพร้อมกล่าวโทษรัฐบาลสหรัฐชุดก่อนที่มอบความช่วยเหลือเหล่านั้นโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายซึ่งสหรัฐต้องการเรียกเก็บงบประมาณส่วนนี้คืนสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีมินอองไลแห่งเมียนมาเดินทางถึงเวียดนามแล้วในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเป็นการเริ่มต้นการเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศโดยคาดการว่าประธานาธิบดีมินอองไลจะเข้าพบผู้บริหารของเวียดนามเทลบริษัทด้านโทรคมนาคมและการป้องกันประเทศภายใต้การบริหารงานของกระทรวงกลาโหมเวียดนามรวมถึงเยี่ยมชมโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าวินฟาสซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเวียดนามขณะที่สำนักข่าวของรัฐบาลเมียนมาเปิดเผยว่าประธานาธิบดีมินอองไลจะเข้าพบกับประธานาธิบดีโตเลิมแห่งเวียดนามและอาจลงนามข้อตกลงความร่วมมือที่ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายซึ่งครอบคลุมด้านการปราบปรามอาชญากรรมและการส่งเสริมการลงทุนต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่6ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาwww.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่าน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูอุดรธานีหนองคายสกลนครกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดและศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 14:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง88ซนติเมตรและเวลา 21:25 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง4เมตร54ซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:34 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง54เซนติเมตรและเวลา 16:15 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง67เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 น
14: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
16: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้อง

0: ลอดไป
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันที่4กันยายน2569ผมณัฐดลชูเมืองนะครับทีมงานยังเข้มแข็งเหมือนเดิมนะครับอัครเดชคำพิระเดชาธรชัยโสดาและพลากรซิมพิทักษ์นะครับส่วนที่ห้องส่งนะครับอุเทนพรหมพันธ์ใจสวิตสมนัสสาชนิสังทุนชัยคำรอดสุภฤทธิ์ธรรมฤดีนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ขออภัยคุณผู้ฟังจริงๆเริ่มต้นเนี่ยทีแรกนึกว่าจะสดที่ห้องส่งนะแต่ปรากฏว่ามีภารกิจด่วนนะครับเนื่องจากวันนี้เนี่ยทางด้านของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับจะได้จัดกิจกรรมนะครับ

0: เลี้ยงส่งอำลานะครับในตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยของดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีนะครับก็ในฐานะคนข่าวกีฬานะครับอยู่กับท่านผู้ว่านะก้องศักดิ์นะมานานนะครับหลายปีแล้วนะครับเรื่องของกีฬาที่ท่านดูแลกำกับดูแลอยู่นะก็ต้องมาร่วมงานนะครับเพื่อเป็นเกียรติของท่านนะครับในการเลี้ยงของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับท่านรัฐมนตรีนะครับก็ต้องหลังจากนี้นะครับไปดูว่าท่านก้องศักดิ์ยอดมณีในฐานะผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับหลังจากหมดวาระจากตำแหน่งผู้ว่าการแล้วนะเส้นทางต่อไปจะเป็นทางไหนนะครับเราก็เป็นกำลังใจให้กับท่านนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของฟุตบอลนะครับเรื่องของฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาใน AFC อายุ20ปีเอเชียนคัพ2021รอบคัดเลือกนะครับเป็นการแข่งขันระหว่างไทยชุดยู20กับเติร์กเมนิสถานนะครับก็ปรากฏว่าของเรานะโค้ชจักรพันธ์ปันปีหน้าผู้ฝึกสอนของเรานะใช้ชุดใหญ่นะเต็มที่นะในการลงไปแข่งขันคราวนี้นะครับแล้วก็ชนะไป1ประตูต่อ0นะครับครึ่งหลังนาทีที่57ครับจากศิวาภิกุลหอมครับได้จังหวะที่ณัฐกรรัตนสุวรรณนะได้บอลมาจากฝั่งซ้ายนะโยนเข้าไปนะครับถึงศิวานะครับทางด้านของศิวาภิกุลหอมฮาฟวอลเลย์นะครับด้วยเท้าซ้ายเข้าไปนะขออภัยนะครับวอลเลย์ด้วยเท้าขวาเข้าไปบอลกระดอนพื้นนะเข้าประตูไปให้ไทยนำ 1-0 หลังจากนั้นก็แลกกันสนุกนะครับท้ายเกมทดเวลาบาดเจ็บ5นาทีเติร์กเมนิสถานมีโอกาสโยนเข้ามาในกรอบเขตโทษกึ่งโยนกึ่งผ่านกองหน้าเขา2คนเข้าชาร์จไม่ถึงและโมงไม่โดนฮะสุดท้ายกรรมการก็หมดเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันนะก็เราชนะไป1ประตูต่อ0นะจากประตูชัยของศิวาภิกุลหอมนะครับจักรพันธ์ปันปีหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีก็ให้สัมภาษณ์หลังจากเกมนะครับบอกว่าช่วงแรกครึ่งแรกอึดอัดนะครับเพราะรูปเกมของเราค่อนข้างหนืดไปหน่อยนะส่งบอลเช้ากับคู่ต่อสู้นะครับแล้วก็คู่ต่อสู้เพรสซิ่งได้เร็วนะครับเกมนี้เติร์กเมนิสถานก็มาดีด้วยนะครับเราก็แก้เกมในช่วงพักครึ่งนะครับโดยก็น้องๆสามารถทำเป้าหมายได้ดีนะตามเป้าที่เราวางไว้ตามแผนนะครับเราก็เก็บ3แต้มนะครับก็เราครอสบอลมาแล้วก็เราก็ซ้อมมานะครับในการครอสบอลเข้าหาประตูระหว่างไลน์นะครับก็ถือว่าเป็นจุดแข็งของเราในการได้ประตูนะครับก็ทำให้เราแข่ง2นัดมี6คะแนนอีกคู่หนึ่งอิรักชนะ UAE 1ประตูต่อ0เช่นเดียวกันทำให้สถานการณ์ขณะนี้ไทย2นัดมี6คะแนนอิรัก3คะแนนเติร์กเมนิสถาน3คะแนนและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับ0คะแนนนะครับเรา6คะแนนถือว่านัดสุดท้ายในการเจอกับอิรักโอกาสเข้ารอบสูงนะครับถ้าไม่แพ้เยอะนะเข้ารอบสูงนะครับรวมถึงถ้าแย่สุดในการแพ้เราก็ยังมีโอกาสเข้ารอบนะน่าจะสูงนะอันดับที่2ดีที่สุดเพราะเรามี6คะแนนนะครับพรุ่งนี้นะนัดสุดท้ายของเรานะวันที่ขออภัยนะวันอาทิตย์ก็ถือว่า 19:30 นนัดสุดท้ายเจอกับอิรักซึ่งเขาก็คาดหวังในการเข้ารอบเป็นที่2เหมือนกันนะครับเพียงแค่1คะแนนนะเราก็จะเป็นจ่าฝูงนะครับในการเสมอแต่เชื่อว่าจักรพันธ์บันปีก็เน้นอย่างรับกุมนะครับไปเชียร์กันระหว่างไทยกับอิรักนะครับ19ตุลาคมวันที่6กันยายนนะครับที่ชลบุรีสเตเดียมบัตรหน้างานมีขายการถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีนะครับแล้วก็คู่ก่อนหน้านั้นก็จะเป็นเติร์กเมนิสถานนะครับซึ่งมีแค่0คะแนนความหวังที่จะเป็นเข้ารอบอันดับที่3ดีที่สุดหรืออันดับที่2ของกลุ่มนะก็ยังมีนะต้องชนะทางด้านของเติร์กนะเยอะๆนะแต่ว่าเติร์กเขาก็ลุ้นเข้ารอบเหมือนกันนะครับคู่นี้นะก็เป็นงานหนักของอิรักของ UAE นะที่จะเข้ารอบส่วนเติร์กนะฮะถ้ามีแต้มก็มีโอกาสเป็นที่2หรืออย่างดีก็อย่างน้อยๆสุดก็เป็นที่3ดีที่สุดของกลุ่มในการลุ้นเข้ารอบครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของแบดมินตันไชน่ามาสเตอร์2026ที่ประเทศจีนนะครับ World Tour Super 750ครับก็ขณะที่ผมกำลังรายงานนะผ่านคู่สายโทรศัพท์อยู่นะวิลกุลุตวิทยสารนะเจอแอนเดรียสแอนโทเซนนะครับกำลังแข่งขันในต้องบอกว่าเป็นการแข่งขันในเกมที่2นะซึ่งเกมแรกวิลกุลุตวิทยสารนำอยู่ชนะอยู่นะครับส่วนคู่อื่นๆที่แข่งก่อนหน้านะครับทางด้านของเมซายสุภนิดาเกตทองเจอของแข็งครับอากาเนะยามากุชิแล้วก็แพ้ไป 0-2 เกมครับ18-21แล้วก็16-21ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายนะครับหญิงคู่ของเรานันทการกับเบญญาภาเอี่ยมสะอาดนะครับเจอกับคู่ของญี่ปุ่นนะครับทางด้านของซายาโกะฮิโรตะกับอายาโกะซากุระโมโตะนะครับแล้วก็แพ้อย่างน่าเสียดาย1-2เกมโดยในเกมแรกชนะไปก่อนด้วยนะ 21-19ตัวในเกมที่2เนี่ยแผ่วนะแพ้ไป13-21มาไล่กันสูสีในเกมที่3นะแต่ว่าปลายช็อตไปนะครับแพ้ไป18-21นะทำไมขณะนี้เนี่ยเหลือแค่วิลกูรุตวิทยาศาสตร์นะครับที่เจอกับอันเดรสอันทอร์เซนนะซึ่งเป็นคู่ปรับสำคัญนะครับกำลังแข่งขันกันอยู่ผลการแข่งจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะรายงานให้ทราบนะครับนะส่วนความเคลื่อนไหวทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยนะฮะแล้วก็สตาฟโค้ชลุยศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับนำโดยโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนชุมพู่พรพันธ์เกิดปราดกับทีมนะครับแล้วก็ทีมงานนะครับแล้วก็ทุกคนนะฮะเดินทางไปที่ญี่ปุ่นนะฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นนะเมื่อคืนที่ผ่านมาไปฝึกซ้อมเก็บตัวก่อนทำการแข่งขันเอเชียนเกมส์ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคม2069นะครับเป้าหมายคือการคว้าเหรียญกลับบ้านให้ได้นะครับซึ่งในการเดินทางเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับแฟนลูกหนังชาวไทยนะครับแล้วก็ครอบครัวของนักกีฬานะเดินทางมาส่งให้กำลังใจอย่างอบอุ่นรวมถึงสื่อมวลชนด้วยนะที่ตามกันนะครับซึ่งเอเชียนเกมคราวนี้นะฮะเราอยู่ในกลุ่มเดียวกับมองโกเลียคีกิสถานและก็ชลิชไทเปนะครับ16กันยายน17กันยายนและ18กันยายน3นัดนะชนะรวดแหละผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับก็จะเป็นที่1ของกลุ่มนะครับแล้วก็กำลังใจก่อนเดินทางนะเมื่อวานนี้ก่อนที่จะเดินทางไปนักวอลเลย์บอลของเรานะครับได้เงินอัดฉีดจากคุณพิษโพธารามิกนะฮะขอพนักคุณพิษโพธารามิกเนี่ยผู้ถือหุ้นใหญ่ของแจ๊สและก็โมโนนะครับมอบเงินสนับสนุนให้กับนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับจากเดิม5 ล้านครับเบิ้ลเป็น2เท่าครับจาก5ล้านเป็น10ล้านนะครับเป็นขวัญและกำลังใจให้กับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยหลังจากที่สร้างบริษัทนะครับคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงที่แชมป์เอเชีย2026เป็นสมัยที่4และคว้าสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาได้สำเร็จนะครับก็ได้เงินอุดหนุนก่อนนะแล้วก็ได้กำลังใจก่อนที่จะเดินทางไปญี่ปุ่นเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับแล้วก็เมื่อวานนี้นะฮะก่อนที่เดินทางไปส่งเนี่ยนะครับคุณสมพรชัยบางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็บอกว่าในการเก็บตัวครั้งนี้เนื่องจากเมื่อทางด้านของเมืองซากะนั้นต้องการให้ทีมไทยไปฝึกซ้อมนะฮะก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่ได้ปรับตัวให้คุ้นเคยกับบรรยากาศแล้วก็ได้ฝึกซ้อมร่วมกับทีมแชมป์ลีกญี่ปุ่นซึ่งปีที่ผ่านมานะนะครับซึ่งทีมจากญี่ปุ่นก็แชมป์ลีกก็อยู่ที่เมืองนี้ด้วยนะเราก็ได้ไปซ้อมและเก็บตัวซ้อมกับทีมแชมป์ลีกของญี่ปุ่นเพื่อยกระดับศักยภาพและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง2ประเทศนะสำหรับความคาดหวังในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้นะนายกสมาคมก็บอกว่านะอาจจะมีความกดดันจากกองเชียร์สูงแต่เชื่อว่านักกีฬาจะสามารถรักษามาตรฐานและก็มุ่งมั่นความฝันสำเร็จเนื่องจากที่ผ่านมาไทยยังไม่เคยคว้าเหรียญทองในรายการนี้โดยได้เน้นกับนักกีฬาว่าทุกคนต้องคว้าแชมป์กลับมาให้ได้นะครับชุมพู่นะพรพันธ์เกิดปราดกับทีมนะครับบอกว่าในการเก็บตัวก่อนการแข่งขันเป็นเรื่องที่ดีนะครับหลังจากจบชิงแชมป์เอเชียเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศและอาหารส่วนการตัดตัวผู้เล่นนะครับจากชิงแชมป์เอเชีย14 คนและก็ในเอเชียนเกมเหลือแค่12 คนนะก็ตามกฎการแข่งขันนะครับก็เป็นหน้าที่ของสตาฟโค้ชในการวางแผนนะครับแล้วก็ทางโค้ชออสกิจพงษ์รัชตะเกียงไกรก็ได้ให้ผู้เล่นทั้ง14 คนร่วมเก็บตัวด้วยนะกันทั้งหมดนะสำหรับเป้าหมายเหรียญทองนั้นก็ต้องวัดกันที่ฟอร์มการเล่นในวันแข่งขันจริงเป้าหมายสำคัญคือการคว้าเหรียญกลับมานะครับโค้ชออสบอกว่าไงโค้ชออสบอกว่านะการเดินทางไปเก็บตัวครั้งนี้นะจะได้ลงแข่งขันกับแชมป์ลีกของญี่ปุ่นก็คือซากะฮิชามิสึนะครับซึ่งก็ต้องเตรียมความพร้อมในการเตรียมความพร้อมให้ครบทุกมิตินะเรื่องของสุขภาพความฟิตและพละกำลังรวมถึงการดูแลสภาพจิตใจด้วยนะไม่ให้นักกีฬากดดันจนเกินไปนะครับส่วนโควต้าการจัดการนักกีฬา12 คนนะฮะก็ต้องศึกษาคู่แข่งในรอบแรกอย่างละเอียดนะฮะประกอบกับคีกิสถานมองโกเลียแล้วก็ชนิดชัยเปนั้นพร้อมระมัดระวังเรื่องการอาการบาดเจ็บนะฮะก็เราก็ต้องดูแลนักกีฬาแล้วก็จะเลือกนักกีฬาให้ดีที่สุดนะฮะก่อนการแข่งขันนะครับแล้วเชื่อว่าเจ้าภาพก็เต็มที่เหมือนกันนะฮะเจ้าภาพก็เต็มที่เหมือนกันในการต้อนรับนักกีฬาจากคู่แข่งขันโดยเฉพาะไทยนะซึ่งเป็นคู่แข่งสำคัญรวมถึงจีนด้วยนะครับแล้วก็เราก็ต้องรักษาอาการรักษาสภาพร่างกายให้ดีนะฮะเพราะว่าไม่อยากให้เกิดบาดเจ็บนะครับจากวอลเลย์บอลครับไปติดตามเรื่องของกีฬาวีลแชร์ฟันดาบทีมชาติไทยนะฮะทำความได้ยอดเยี่ยมในการแข่งขันระดับโลกการแข่งขันพัทยา2026พาราเฟนชิงเวิลด์คัพนะจัดขึ้นที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีนะครับทีมนักกีฬาของเราก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะคว้าเหรียญรางวัลรวมทั้งสิ้น2เหรียญทอง1เหรียญเงินและก็2เหรียญทองแดงทั้งในประเภทบุคคลและก็ทั้งในประเภททีมนะซึ่งสรุปการแข่งขันทั้งหมดนะในประเภทบุคคลเนี่ยของเราส่งตัวท็อปเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นชิติพัฒน์เจริญตากับสายสุนีชนะนะครับ ก็2นักฟันดาบจอมเก่าเลยนะนะครับของเราก็โชว์ฟอร์มกันคว้ามาได้2เหรียญทองจากฟันดาบเอเป้บุคคลชายและเอเป้บุคคลหญิงนะครับขณะที่ประเภทดาบฟรอยบุคคลนะไทยได้เพิ่มอีก2เหรียญทองแดงจากสายสุนีจนะในประเภทบุคคลหญิงและภูผาแซ่ซิ่มนะครับในประเภทบุคคลชายนะครับสรุปเหรียญวันนะฮะในวีลแชร์ฟันดับไทยนะครับ2เหรียญทองจากดับเอเป้บุคคลชายชิติพัฒน์เจริญตาดับเอเป้บุคคลหญิงสายสุนีจนะนะครับนะก็ได้เหรียญรางวัลไปนะครับส่วน1เหรียญเงินจากดับฟรอยประเภททีมครับสายสุนีจนะกับอภิญญาทองแดงทิติรัตน์เพ่งประสิทธิ์และสุทินสิตานะครับ2เหรียญทองแดงจากดับฟรอยบุคคลหญิงสายสุนีจนะและก็ดับฟรอยบุคคลชายภูผาแซ่ซิมนะครับนี่คือเรื่องของฟันดับยินดีด้วยนะครับแล้วก็นี่คือกำลังหลักสำคัญนะเราจะมีภารกิจที่จะแข่งขันกันหลังจากเอเชียนเกมจบด้วยนะครับสุดสัปดาห์นี้นอกจากมีเรื่องของฟุตบอลแล้วนะครับวงการความเร็ว2ล้อมอเตอร์สปอร์ตนะมีให้ลุ้นให้เชียร์กันสำหรับนักบิดไทยนะครับก้องสมเกียรติจันทราก็ร่างกายพร้อมนะครับลุยศึก World Superbike 2026สนามที่9นะครับในฐานะนักบิดคนไทยคนแรกในทีมโรงงาน HRC นะครับแล้วก็เชียร์ก้องสมเกียรติจันทราในสุดสัปดาห์นี้ด้วยนะที่ฝรั่งเศสครับที่เมงนี่คอสนะครับ 4-6 กันยายนนะฮะวันนี้ก็จะเป็นการทดสอบสนามก่อนนะฮะ World Superbike วันนึงก็แข่งกัน2เรสนะโอ้ก็อึดทึกจริงๆถ้านักกีฬาต้องพร้อมทั้งร่างกายรถนะหัวจิตหัวใจนะได้เชียร์นะก้องสมเกียรติจันทรายังไม่คุ้นเคยกับเรื่องของ World Superbike เท่าไหร่นะก็อยู่ที่นักกีฬาแล้วก็ทีมด้วยนะซัพพอร์ตไปด้วยกันนะฮะจะได้เห็นพัฒนาที่ดีขึ้นของก้องสมเกียรติจันทรานะครับอีกรายการหนึ่งนะน้องไม้คิวกิตติศักดิ์สิงห์พงษ์แล้วก็น้องมะมายปองคุณเอี่ยมน้อยครับน้องบิดสองนักบิดชาวไทยจาก Honda Racing Thailand นะก็เตรียมลงสนามพิสูจน์ฝีมือในแผ่นดินยุโรปนะครับที่สเปนนะครับที่เซอร์กิตดิคาโดโตโมนะเมืองเชเต้ประเทศฝรั่งเศสนะครับสำหรับไม้คิวกิตติศักดิ์นะหมายเลข3หมายเลข85นะครับลงแข่งขันรายการ FIM Moto Junior Class Moto 3 Junior World Championship เป็นสนามที่5นะฮะแข่งมาแล้ว4สนามนะครับมีคะแนนสะสม47คะแนนอยู่ที่9นะฮะก็ลุ้นคะแนนสะสมนะทุกเรสที่ลงสนามนะครับส่วนน้องมามาเห็นน้องปองคุณหมายเลข81นะฮะก็ได้รับโอกาสลงแข่งขันรายการ Moto 4 European Cup สนามที่5นะตามผลงานในการแข่งขัน MFJ All Japan RoadRed Championship และรายการ Idemitsu Honda Thailand Talent Cup 2026ได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับก็ได้ลงแข่งขันในรายการนี้นะบนแผ่นดินยุโรปนะครับซึ่งในการแข่งขัน FIM Moto Junior Class Moto 3 Junior World Championship เริ่มวันเสาร์ที่5กันยายนนะครับแล้วก็วันอาทิตย์ที่6กันยายนจะลงสนามแข่งขันในเรสแรกเวลา 16:00 น.เรสที่2 19:00 น.นะครับส่วนโปรแกรมการแข่งขันของ Moto 4 European Cup เริ่มแข่งขันเสาร์ที่5กันยายนและอาทิตย์ที่6กันยายนนะครับเมนเรสนะ 17:00 น.แล้วก็เรสที่2 20:00 น.โอ้โหนะแข่งกันทนทึกเลยทีเดียวนะฮะในยุโรปเนี่ยสเปนอิตาลีเนี่ยเขาเก่งนะเรื่องของมอเตอร์ไซค์นะเราไปวาดลวดลายในยุโรปได้ก็ถือว่านะเราก็ไม่เป็นรองนะครับส่วนในเอเชียครับ Honda Racing Thailand นะครับแล้วก็ค่ายของ Yamaha นะฮะก็เตรียมนักกีฬานะครับในการแข่งขันรายการใหญ่ของเอเชียนะครับก็คือรายการ ARRC สนามที่5นะครับความเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆสำหรับการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์เอเชียรายการ FIM Asia Road Racing Championship 2026 ARRC นะครับสนามช่วงโค้งสุดท้ายแล้วนะก็ของเรานักบิดของค่าย Honda นะ Honda Racing Thailand นะก็ไปที่เซปัง International Circuit ประเทศมาเลเซียนะเพื่อแข่งขันความเร็วในสนามที่5นะฮะ 4-6 กันยายนนะฮะวันนี้ก็เป็นการทดสอบสนามนะ4แล้วก็5-6ก็เป็นการแข่งขันกันนะฮะซึ่งการแข่งขันนั้นก็หมุดหมายสำคัญนะฮะที่นักกีฬาไทยนะหวังโพเดียมแล้วก็หวังจะได้แชมป์นะครับในคลาสของเอเชียโปรดักชั่นเอเชียโปรดักชั่น 250cc นะฮะน้องเฟอร์ปัญจรุตกิจวิรุณฉัตรนะ Honda CBR 210 RR นะหมายเลข12ก็เป้าหมายคือติดท็อป5นะได้เชียร์นะครับนี่แล้วก็สะสมคะแนนนะส่วนรุ่นคลาสซุปเปอร์สปอร์ต 600cc นะมิกธนัทลองปลิวมาเลข31นะครับกับ Honda CBR 600 RR นะก็ลุ้นกับผู้นำนะจากอินโดนีเซียและมาเลเซียนะครับรวมถึงนักแข่งไทยอีกคนหนึ่งนะอนุภาพซามุนจากค่ายยามาฮ่านะครับก็ลุ้นกันว่าใครจะได้ขึ้นโพเดียมในสนามที่มาเลเซียนะครับตอนนี้ทางด้านของมิกเนี่ย ตามหลังเพียงแค่9คะแนนนะลุ้นในแข่งขันที่เหลือนะครับส่วนไฮเป็กกฤษดาธนโชคมาเลข18นะฮะมีอาการบาดเจ็บนะก็ต้องฟื้นฟูกลับมาก่อนนะครับแล้วจะได้กลับมาลงแข่งขันในเร็ววันนี้นะครับรุ่นใหญ่พันซีซีนะครับหนึ่งเดียวของไทยชิปนครินทร์อธิรัตน์ภูวพัฒน์นะครับ Honda CBR 1000 RRR นะก็งานหนักนะเจอกับท่านของมาเลเซียอินโดนีเซียแล้วก็มีค่ายจาก BMW มาแข่งขันด้วยนะก็ต้องลุ้นกันนะหวังท็อปนะ1 2 3ขึ้นโพเดียมนะครับสำหรับอาจารย์ชิปนครินทร์จากค่าย Honda นะครับยามาฮ่าไทยแลนด์เรซซิ่งทีมนะฮะเขามีตีอนุภาพซามูลนะครับรุ่น 600cc ลุ้นนะโพเดียมแล้วก็คะแนนสะสมด้วยนะครับยังลุ้นอยู่นะรวมถึงไอเดียกฤตภัทรเคลื่อนคำนะกับ 600cc ที่มีคะแนนสะสมไอเดียนี่ขอภายใน 250cc มีคะแนนสะสมนำอยู่นะฮะแล้วก็มีโอกาสได้แชมป์สูงนะครับเซปังอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตครับของเอเชียรถเรซซิ่งนะฮะรอเชียร์กันนะครับวันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับแข่งขันจริงเนี่ยเมนเรสเนี่ยวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยไปรอติดตามกันนะครับตั้งแต่บ่ายโมงนะจนถึง16นาฬิกานะครับมี Facebook แล้วก็เพจของ Asia Road Racing แชมเปี้ยนชิพถ่ายทอดสดให้ชมแล้วก็ติดตามกันนะครับเอเชียความเร็วของนักบิดของไทยไม่ว่าจะเป็นค่าย Honda ค่าย Yamaha นะส่งนักบิดของเราไปแข่งขัน2ล้อนะครับจากเรื่องความเร็วของ2ล้อไปดูเรื่องของกอล์ฟครับการแข่งขันกอล์ฟที่สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีจัดการแข่งขันสิงห์ SAT ปราจีนเลดี้แชมเปี้ยนชิพเงินรางวัล 1.5 ล้านบาทนะครับแข่งขันกันระหว่างวันที่2ถึง4กันยายนนะครับซึ่งรายการนี้สิงห์คอร์ปอเรชั่นกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยและสนามกบิลบุรีสปอร์ตคลับนะจัดการแข่งขันแบบสโตรกเพลย์3วัน54หลุมนะครับซึ่งผลปรากฏว่าหลังจากจบวันนี้วันสุดท้ายนะครับทางด้านของออนอาชิรยาศรีวงศ์นะโปรป้ายแดงวัย17ปีจากจังหวัดเลยนำรวดเดียวตั้งแต่วันที่1วันที่2วันนี้วันที่3นำโด่งและคว้าแชมป์แรกให้กับตัวเองนะหลังจากที่ประกาศเทิร์นโปรนะครับสกอร์3วัน12อันดับพา204ครับได้เงินรางวัลโตก้อนแรกในชีวิตเลยนะครับ 200,000 บาทโดยอาชิรยาเอาชนะรุ่นพี่อย่างทางด้านของภัทรรัตน์รัตนวรรณนะจากสระแก้วเจ้าของแชมป์สนามที่8และแชมป์สนามนี้เมื่อปี2024ไป2ไป2สโตรกนะครับนะก็ทางด้านของโปรรุ่นพี่อย่างภัทรรัตน์เนี่ยได้สกอร์รวม10อันเดอร์พาร์นะครับเงินรางวัลไป 115,000 บาทนะครับซึ่งรายการต่อไปของอาชิรยานจะลงแข่งขันขออภัยนะอาชิรยาจะลงแข่งขันในฐานะนักกอล์ฟอาชีพคือรายการ Maybank Championship แข่งขันกัน29ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนที่กัวลาลัมเปอร์กอล์ฟแอนด์คอนทรีคลับมาเลเซียนะครับก็เป็นการแชร์ยินดีด้วยนะเป็นการคว้าแชมป์อาชีพแรกจากลงแข่งขันเทิร์นโปรของอาชิรยาศรีวงศ์นะเป็นนักกอล์ฟอาชีพรายที่2ต่อจากโปรเปียโนอภิชายุบลจากสระบุรีนะซึ่งเคยทำไว้เมื่อปี2018ขณะที่อายุ15ปีนะครับแล้วก็ปีนั้นอาชิรยาก็สร้างบริษัทนะครับเป็นนักกอล์ฟอาชีพสตรีที่คว้าได้5แชมป์ติดต่อกันในฤดูกาลเดียวจนขึ้นเป็นมือ1ในไทยแอร์ PGA ทัวร์นะฮะประจำปี2018ด้วยนะครับในการมอบรางวัล นะฮะได้รับเกียรติจากคุณสารินีเล็กสุวรรณเลขาธิการสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีคุณวิพลสันแม้นชื่นผู้จัดการอาวุโสโครงการสนามกอล์ฟและคุณวันชัยมีชัยผู้อำนวยการจัดการแข่งขันร่วมแสดงความยินดีนะครับสนามต่อไปของ Thai Air PGA Master นะฮะเชิงเงินรางวัลกว่า4ล้านบาทจะแข่งขันกันระหว่างวันที่17ถึง19กันยายน2569ที่สนามสิงห์ปาร์คขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นนะครับก็จะมีนักกอล์ฟ60อันดับนะที่ทำเงินสะสมนะแล้วก็นักกอล์ฟจากต่างชาติที่ได้รับเชิญมาทีมชาติและผู้สนับสนุนอีกจำนวนหนึ่งนะครับสุดผลการแข่งขันอีกทีนะฮะแชมป์เป็นของอาชิรยาศรีวงศ์นะครับ12อันดับพาเงินรางวัล 200,000 นะครับที่2ภัทรรัตน์รัตนวรรณนะครับ11อันดับพาเงินรางวัล 115,000 บาทนะครับที่3สรัญพรลังคุณเกตรินนะครับนะแล้วก็มีนักกอล์ฟสมัครเล่นนะที่ได้รางวัล นะก็คือถ้วยรางวัล นะครับก็คือชนพันษาทวินสังนะครับมือสมัครเล่นขอไปนะครับมือสมัครเล่นได้อันดับที่4ด้วยนะครับนะก็ตามหลังอยู่นะครับได้4อันเดอร์พาร์นะตามหลังผู้นำ8สโตรกนะครับแล้วก็ได้รับถ้วยนะถ้วยรางวัล นะครับก็ขอบคุณคุณสารินีเล็กสุวรรณเลขาธิการสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีนะคุณวิพลสันแม้นชื่นผู้จัดการอาวุโสในโครงการสนามกอล์ฟและคุณวันชัยมีชัยผู้อำนวยการจัดการแข่งขันนะที่มามอบรางวัลและร่วมแสดงความยินดีกับนักกอล์ฟอาชีพสตรีที่เข้าแข่งขันสิงห์ SAT ปราจีนบุรีเลดี้แชมเปี้ยนชิพ2026นะครับซึ่งจบกันเมื่อวันนี้นะครับคุณผู้ฟังครับ พรีเมียร์ลีกค่ำคืนนี้ลิเวอร์พูลแข่งขันนะแต่ว่านะจะเจอใครเดี๋ยวเล่าให้ฟังบอกเลยแล้วกันไปเยือนอิปสวิชทาวน์นะดังการที่ยังหาชัยชนะนัดแรกยังไม่ได้แล้วก็หาความพ่ายแพ้ใน2นัดแรกยังไม่ได้นะเสมอ2นัดรวดเจอกับอิปสวิชทาวน์ในค่ำคืนนี้นะครับแฟนหงอย่าเพิ่งท้อนะไปวิ่งกันก่อนนะครับคอปรันแบงคอก2028นะครับงานวิ่งสำหรับแฟนหงนะกลับมาอีกครั้งรอบ7ปีนะวิ่งพร้อมกัน13กันยายนนี้และยังสมัครได้อยู่นะครับงานวิ่งคอปรันแบงคอก2026นะครับ presented by กรุงไทยExtra Life นะครับกลับมาจัดที่ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งในรอบ7ปีนะชวนเดอะคอกชาวเดอะคอกชาวไทยนะคนที่รักการวิ่งแล้วก็โอ้โหเลือดหงแดงเต็มหัวใจนะมาร่วมวิ่งกันนะครับนะมาร่วมวิ่งกันในเส้นทางเดียวกันพร้อมกันนะกับตำนานลีเจนด์นักเตะลิเวอร์พูลก็คือซามี่ฮูเปียนะครับแล้วก็เสื้อเหรียญฟินิชเชอร์นะโอ้โหลายลิเวอร์พูลเลยนะฮะทีมฮอนขอพาทีมคอปรันแบงคอก2026นะฮะความทรงจำพิเศษนี้เกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่13กันยายนนะครับที่พระท่าคอร์ตสนามราชมังคลากีฬาสถานนะฮะแล้วก็แฟนคลับลิเวอร์พูลห้ามพลาดเชียวงานนี้นะก็เชิญแฟนคลับลิเวอร์พูลครับมารวมตัวกันนะครับคุณบุญเพิ่มอินทรประสาทเรดไดเรคเตอร์บริษัทรันริโอประเทศไทยนะบอกว่าการกลับมาครั้งนี้เป็นครบรอบ7ปีหลังจากคอปรันเคยสร้างความประทับใจให้แฟนหงแดงมาแล้วเมื่อปี2015และ2019นะครับคอปรันแบงคอก2026ก็จะรวมแฟนฟุตบอลชาวไทยนะฮะที่เป็นแฟนหงแดงลิเวอร์พูลแล้วก็นักวิ่งทั่วประเทศที่รักเรื่องของสุขภาพนะฮะรวมถึงนักฟุตบอลในภูมิภาคนักวิ่งกองเชียร์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่จะมาร่วมออกกำลังกายด้วยนะเพราะว่าในเอเชียแปซิฟิกเนี่ยนะบอกเลยนะฮ่องกงสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียนะเวียดนามนะแฟนคลับลิเวอร์พูลเยอะมากฮะมาร่วมวิ่งกันนะครับรับเพียงแค่ 10,000 คนเท่านั้นนะครับระยะ10กิโลนะ 7,000 คนนะค่าสมัคร 1,200 บาทนะครับแล้วก็ระยะ5กิโลนะครับระยะ5กิโลเนี่ย 3,000 คนค่าสมัคร900บาทนะครับแล้วก็จะได้เหรียญแล้วก็เสื้อที่ระลึกลิขสิทธิ์ลิเวอร์พูล FC นะนักวิ่งที่เป็นแฟนลิเวอร์พูลนะต้องการท้าทายกับบรรยากาศของหงแดงลิเวอร์พูลมาเจอกันมาจอยกันและสมัครกันได้นะครับนะไทยรันเขารับสมัครอยู่คลิกไปเลยนะครับก็ลุ้นติดตามกันนะครับสำหรับคอปรันณถนนชูเมืองนะฮะแฟนหงไม่พลาดเหมือนกันนะเดี๋ยวจะไปร่วมวิ่งด้วยนะ10กิโลเมตรนะฮะคุณผู้ฟังครับวันนี้นะฮะฟุตบอลไทยลีกเปิดฤดูกาลนะครับปัตตานี FC เจอกับ BG ปทุมยูไนเต็ด 19:00 น.รอเชียร์กันนะครับส่วนพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะลิเวอร์พูลเจอบุกไปเยือนอิปสวิชทาวน์นะปี2อ่ะนะอันโทนี่ลิอาโอล่านะก็ต้องมีลุ้นนะมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งกันหน่อยละเพราะว่า2นัดที่ผ่านมานะยังฝืดๆเคืองๆอยู่นะยังไม่ค่อยเข้าตาเท่าไหร่นะครับก็ตอนนี้ได้นักเตะคนใหม่ครับบาร์เคลย์บาโคล่านะครับก็จะได้ลงเล่นหรือเปล่าได้ดูนะเพราะได้มาร่วมซ้อมกับประตูร่วมซ้อมกับทีมแล้วนะครับอาริสงเบเกอร์เจมี่ฟิมปงเจเรมี่ชักเก้เฟอร์จินฟานไดมิคอสเคอร์เตสก็จะเป็นแนวกองหลังอยู่นะแม็กอลิสเตอร์กับไรอันกาเฟนแบกโดมินิกสโบสไลเนี่ยก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งกันนะรวมถึงฟอร์เรนเวียสนะครับบิ๊กเตอร์มุนยอดกอร์ดี้คาโปและอเล็กซานเดอร์อิสักเนี่ยคือกองหน้าของลิเวอร์พูลในค่ำคืนนี้ที่จะลงแข่งขันนะครับยังมีเกาโชสเรียอาที่มีเจนัวเจอโคโมบูเดสิก้าเยอรมันสตุตการ์ดเจอกับโคโลนลาลิก้าสเปนเรียลเบติสเจอเรียลมาดริดนะครับส่วนวันเสาร์พรุ่งนี้เนี่ยนะฮะในช่วงบ่ายๆนะ 18:00 น.นะครับเตรียมตัวไปเชียร์ฟุตบอลไทยลีกนะเปิดฤดูกาลนะฮะนอกจากปัตตานีเจอกับบีจีปทุมแล้วที่สงขลานะสนามตินสุรานนท์นะฮะพรุ่งนี้ยังมีทรูแบงคอกเจอศรีสะเกษยูไนเต็ดเชียงรายยูไนเต็ดเจอชลบุรี FC นะฮะราศีสลายยูไนเต็ดเจอการท่าเรือ FC 19 นาฬิกาแล้วก็ระยอง FC เจอกับประจวบ FC นะครับคุณผู้ฟังครับบิวกุลวุฒิวิทยสารกับอันทอนเซนมีเกม3ครับเกม2อันทอนเซนกลับมาชนะ21-18ผลการแข่งขันติดตามได้ในช่วงของภาคข่าวกีฬานะฮะแล้วพรุ่งนี้ผมมาสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เสมอกัน1-1เกมนะครับส่วนไทยลีกวันอาทิตย์นะก็รอติดตามกันนะฮะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมมาแจ้งผลการประกบคู่ว่าใครเจอใครบ้างในไทยลีกวันอาทิตย์นะครับวันนี้แวดวงกีฬาขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังนะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองและทีมทุกท่านลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ติดตามรับฟังรายการแวดวงกีฬาได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประจำปีการศึกษา2567ถึง2568กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดทำความร่วมมือองค์การสาธารณกุศลและ134หน่วยงานบูรณาการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเป็นระบบสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยยืนยันการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก2ฤดูกาล2026ถึง2027จะมีการนำเทคโนโลยี VAR มาใช้เฉพาะ5เกมสุดท้ายของฤดูกาลและรอบเพลย์ออฟเท่านั้นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่4กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมในวันเดียวกันนี้เวลา 13:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมจบข่าวในพระราชสำนัก
1: องคมนตรีลงพื้นที่จังหวัดพะเยาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสร้างความเสมอภาคให้แก่เยาวชน
2: พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดพะเยาเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจำนวน3แห่งประกอบด้วยโรงเรียนปงรัชดาภิเษกโรงเรียนบ้านสันติสุขในพื้นที่อำเภอปงและโรงเรียนบ้านสะอำเภอเชียงม่วนโดยมีนางสาวออนอาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการคณะผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาพร้อมรับชมผลงานของนักเรียนและคณะครูตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากพื้นที่เพื่อนำข้อมูลไปสนับสนุนการดำเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมในการขับเคลื่อนโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาส่งเสริมให้เยาวชนเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติต่อไปวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสรณรงค์ค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนเชิงรุกสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อหยุดการแพร่เชื้อในชุมชนที่มีความเสี่ยงสูง
3: นายกฤษณะนันกำไรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดกิจกรรมคิกออฟรณรงค์ค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนในพื้นที่เสี่ยงสูงประจำปี2569ที่หอประชุมมัสยิดกลางประจำจังหวัดนราธิวาสอำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานการกำจัดโรคเรื้อนของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตลอดจนเพื่อเร่งค้นหาผู้ป่วยรายใหม่เข้าสู่กระบวนการวินิจฉัยและรักษาอย่างรวดเร็วลดความพิการและป้องกันการแพร่กระจายของโรคในชุมชนด้านนายแพทย์กู้ศักดิ์บำรุงเสนานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าแม้ประเทศไทยจะสามารถกำจัดโรคเรื้อนตามเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกได้แล้วแต่จังหวัดนราธิวาสยังคงพบผู้ป่วยรายใหม่อย่างต่อเนื่องเฉลี่ยปีละ 5-8 รายและยังพบผู้ป่วยเด็กอายุต่ำกว่า15ปีสะท้อนว่ายังคงมีการแพร่เชื้อในชุมชน การรณรงค์ครั้งนี้มีเป้าหมายสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเรื้อนลดการตีตราผู้ป่วยและเร่งค้นหาผู้ป่วยในพื้นที่เสี่ยงสูงให้ได้รับการรักษาโดยเร็วก่อนเกิดความพิการมีแผนดำเนินการลงพื้นที่เชิงรุกครอบคลุม3อำเภอได้แก่อำเภอเมืองนราธิวาสตากใบและศรีสาครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่11กันยายนนี้ปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเตรียมพร้อมการจัดแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ต่อสีดาในเดือนพฤศจิกายนนี้
4: นางเนรุมนล้อมทองกรรมการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเปิดเผยว่าเพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจึงร่วมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงวางรากฐานและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงให้ความสำคัญสนองพระราชปณิธานเพื่อรักษาศิลปะชั้นสูงของชาติให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นจัดการแสดงโขนอย่างยิ่งใหญ่ต้อนสีดาดำเนินเรื่องตามบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ถ่ายทอดเรื่องราวของสีดาสตรีผู้ถือกำเนิดมาพร้อมความบริสุทธิ์จากปฐมบทแห่งความรักและความงามก่อให้เกิดสงครามมหากาพย์อันยิ่งใหญ่นำเสนอทั้งแง่มุมของความรักการพัดพรากการรอพิสูจน์ความบริสุทธิ์ด้วยความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยผู้สนใจสามารถเตรียมพร้อมสำรองที่นั่งเริ่มเปิดจำหน่ายบัตรอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปผ่านเคาน์เตอร์และช่องทางจำหน่ายของไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขามาริชโยรายงาน
1: ราชบัณฑิตยสภาจัดประชุมวิชาการน้อมรำลึก50ปีการสิ้นพระชนพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวันไวทยากรพระบิดาแห่งการบัญญัติศัพท์
5: ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สุรพงศ์อิสระไกรศีลนายกราชบัณฑิตยสภากล่าวว่าราชบัณฑิตยสภาจัดการประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ100ปีภายใต้หัวข้อราชบัณฑิตยสภาปัจจุบันและอนาคตปัญญาคุณธรรมและเทคโนโลยีน้อมรำลึกในวาระ50ปีแห่งการสิ้นพระชนพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวันไวยากรณ์กรมหมื่นนราธิปพงศพันธ์พระบิดาแห่งการบัญญัติศัพท์ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาราชบัณฑิตยสภาทำหน้าที่สืบทอดองค์ความรู้ของชาติซึ่งถือเป็นทุนทางปัญญาสำคัญของประเทศการประชุมครั้งนี้จึงเปิดเป็นพื้นที่ทางปัญญาสาธารณะให้ทุกภาคส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อจัดทำข้อเสนอนโยบายสำคัญต่ออนาคตประเทศไทยก่อนรวบรวมเป็นสมุดปกขาวเสนอต่อรัฐบาลพร้อมกล่าวย้ำถึงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ให้แยกแยะข้อเท็จจริงและคุณธรรมเป็นเข็มทิศกำกับการใช้เทคโนโลยีพร้อมประกาศเจตนารมณ์ก้าวสู่ศตวรรษที่2จากบทบาทผู้รักษาวิชาสู่ผู้นำทางปัญญาสาธารณะสำหรับการประชุมครั้งนี้มีนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีร่วมบรรยายพิเศษเรื่องกรุงโรมสถาปัตยกรรมและการวางผังเมืองจากยุคซีซาร์สู่ยุคออกัสตัสและยังมีการเสวนาหัวข้ออื่นๆอาทิการอภิวัตระบบการเมืองไทยธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริตการศึกษาและการพัฒนาคนภาษาและวรรณคดีไทยตลอดจนอัตลักษณ์ไทยในยุคโลกาภิวัตน์นันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: สถาบันพระปกเกล้าชูนโยบายยกระดับสถาบันสู่โรงเรียนผู้นำที่ดีที่สุดในประเทศในโอกาสครบรอบ28ปีพร้อมเป็นต้นแบบหน่วยงานรัฐด้านธรรมาภิบาลและความโปร่งใส
6: นายอิสระเสรีวัฒนวุฒิเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าเปิดเผยถึงทิศทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการเมืองไทยให้มีเสถียรภาพและยั่งยืนในโอกาสครบรอบ28ปีโดยมุ่งเน้นการปฏิรูปภารกิจหลัก3ด้านได้แก่เปลี่ยนแปลงจากการพัฒนาเป็นการสร้างผู้นำปรับรูปแบบหลักสูตรอบรมโดยเปิดโอกาสให้ผู้นำระดับพื้นที่ทั้งจาก76จังหวัดไม่จำกัดวุฒิการศึกษาเข้าถึงการเรียนรู้เพื่อกระจายโอกาสอย่างแท้จริงสรรหานักศึกษาด้วยนวัตกรรมและโปร่งใส นำเทคโนโลยี AI มาช่วยในกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อลดการใช้ดุลพินิจและป้องกันการวิ่งเต้นพร้อมปรับลดการรับในบางหลักสูตรลงเพื่อเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณงานวิจัยที่ตอบโจทย์ประชาชนปรับเปลี่ยนแนวทางงานวิจัยโดยให้นักศึกษานำปัญหาความเดือดร้อนจริงของประชาชนที่ร้องเรียนผ่านรัฐสภามาแก้ไขเป็นโครงงานเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริงมากกว่าการเก็บไว้บนชั้นหนังสือองค์กรต้นแบบภาครัฐมุ่งเน้นการบริหารจัดการด้วยธรรมาภิบาลคุ้มค่าโปร่งใสและตั้งเป้าหมายเป็นหน่วยงานคาร์บอนต่ำและลดขยะเป็นศูนย์เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าย้ำว่าแม้การยึดหลักความถูกต้องจะนำมาซึ่งแรงเสียดทานแต่สถาบันพร้อมยึดมั่นในหลักการเพื่อรักษาชื่อเสียงและประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศยืนยันนักการทูตไทยไม่เคยขอให้ประเทศที่3ร่วมกดดันกัมพูชาในการนำประเด็นข้อขัดแย้งขึ้นหารือในเวทีระหว่างประเทศ
7: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่มีรายงานข่าวกัมพูชากล่าวหานักการทูตไทยว่าพยายามให้ประเทศที่3กดดันขัดขวางกัมพูชาไม่ให้ยกประเด็นสถานการณ์ไทยกัมพูชาหารือในการประชุมสุดยอดองค์การระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสโดยระบุว่าข้อกล่าวหาของกัมพูชาไม่ถูกต้องเนื่องจากนักการทูตไทยปฏิบัติหน้าที่ปกป้องรักษาและส่งเสริมผลประโยชน์แห่งชาติของไทยอย่างเต็มที่ด้วยความเป็นมืออาชีพอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดพร้อมย้ำว่าแม้จะมีการหารือระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศในห่วงการประชุมสุดยอดอาเซียนที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อลดความตึงเครียดและเดินหน้าฟื้นฟูความไว้เนื้อเชื่อใจอย่างค่อยเป็นค่อยไปแต่ฝ่ายกัมพูชายังคงเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จและกล่าวหาไทยอย่างต่อเนื่องซึ่งฝ่ายไทยได้ชี้แจงตอบโต้ด้วยข้อเท็จจริงเสมอมาและเห็นว่าประเด็นต่างๆระหว่างทั้งสองประเทศควรได้รับการแก้ไขผ่านกลไกทวิภาคีและการหารือร่วมกันอย่างจริงใจปิญญวินเปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับองค์การสาธารณกุศลและเครือข่าย134หน่วยงานบูรณาการความร่วมมือในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้มีความคล่องตัวและเป็นระบบมากขึ้น
8: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับองค์การสาธารณกุศลและภาคีเครือข่าย134หน่วยงานเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบทั้งในระยะก่อนเกิดภัยระหว่างเกิดภัยและหลังเกิดภัยโดยกล่าวว่าความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการทลายข้อจำกัดในการทำงานระหว่างภาครัฐและมูลนิธิอาสาสมัครกู้ภัยเปิดทางให้หน่วยงานภาครัฐและมูลนิธิคู่ภัยสามารถใช้อุปกรณ์และเครื่องจักรกลสาธารณภัยของปภ.ออกปฏิบัติการร่วมกันได้ทันทีเพื่อให้เข้าถึงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนได้รวดเร็วที่สุดโดยความร่วมมือครอบคลุมทั้งการซักซ้อมแผนปฏิบัติการการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการแบ่งโซนพื้นที่รับผิดชอบตลอดจนการสนับสนุนเครื่องมือเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพิ่มความคล่องตัวในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในวิกฤตการณ์พร้อมเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่มีการบูรณาการข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดยืนยันว่าก่อนเกิดภัยจะมีการแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์และระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทันท่วงทีชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐยกระดับการสื่อสารเชิงรุกรับมือวิกฤตภัยพิบัติตั้งเป้าใช้ทุกช่องทางเตือนภัยให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารได้ทันเวลาและเป็นเอกภาพ
9: นายสุภพงษ์ชาววอลเลนรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐครั้งที่1เพื่อหารือแนวทางการยกระดับการสื่อสารของหน่วยงานรัฐรับมือสถานการณ์วิกฤตและภัยพิบัติโดยกรมประชาสัมพันธ์ได้รายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารในภาวะวิกฤตตั้งแต่วันที่1ตุลาคมปีที่แล้วจนถึงวันที่31สิงหาคมปีนี้นำข้อมูลชี้แจงจากส่วนราชการมาผลิตและเผยแพร่ผ่านเครือข่าย ื่อรวม72ประเด็นครอบคลุมเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนภาพลักษณ์รัฐบาลและประเทศด้านการรับมือภัยพิบัติได้ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมหรือ JIC เพื่อยกระดับการทำงานแบ่งการสื่อสาร3ระยะได้แก่ก่อนเกิดภัยพิบัติประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เพื่อให้ประชาชนเตรียมความพร้อมระหว่างภัยพิบัติจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมเพื่อรวบรวมและสื่อสารข้อมูลให้เป็นเอกภาพและหลังเกิดภัยสื่อสารการช่วยเหลือเยียวยาพร้อมติดตามความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนเพื่อนำไปสู่การช่วยเหลือที่ตรงจุดซึ่งจากกรณีอุทกภัยจังหวัดน่านในช่วงที่ผ่านมาได้ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลเตือนภัยข้อปฏิบัติและการช่วยเหลือกว่า 5,000 ชิ้นผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสื่อสังคมออนไลน์สร้างการเข้าถึงประชาชนกว่า 5,400,000 ครั้งทั้งนี้ที่ประชุมเห็นชอบการจัดทำปฏิทินการเผยแพร่เนื้อหาด้านสาธารณภัยตลอดทั้งปีโดยเฉพาะแผนปฏิบัติการล่วงหน้าขับเคลื่อน9มาตรการรับมือฤดูฝนเน้นการสร้างความรู้ให้ประชาชนโดยเสนอให้สื่อสารต่อเนื่องแม้สถานการณ์วิกฤตจะคลี่คลายลงพร้อมเตรียมสื่อสารเรื่องเอลนิโยและแนวโน้มภัยแล้งล่วงหน้าเพื่อให้เกษตรกรมีเวลาปรับตัวและวางแผนการเพาะปลูกนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ปิดท้ายที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานร่วมกับ7หน่วยงานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานสะอาดในภาคเกษตรมุ่งสู่เกษตรคาร์บอนต่ำ
10: นางสาวนาธิกาทางสุภานิชอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเปิดเผยว่ากรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานร่วมกับ7หน่วยงานได้แก่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกรมวิชาการเกษตรกรมปศุสัตว์กรมประมงกรมส่งเสริมการเกษตรกรมการข้าวและกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU 2ฉบับได้แก่การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในภาคเกษตรกรรมและการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในภาคอุตสาหกรรมธุรกิจการค้าบ้านอยู่อาศัยเกษตรกรรมและขนส่งเพื่อวางกรอบการทำงานร่วมกัน5ปีผลักดันเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในภาคเกษตรครอบคลุมทั้งการเพาะปลูกข้าวปศุสัตว์และประมงมุ่งลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับสู่เกษตรคาร์บอนต่ำโดยจะส่งเสริมเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่นำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาผลิตพลังงานและการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์การเกษตรประสิทธิภาพสูงเพื่อเชื่อมโยงพลังงานเกษตรและสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่เกษตรคาร์บอนต่ำและเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์หรือเนซีโร่อย่างยั่งยืนปุริมปราศภาภาครายงาน
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายเจดีแวนรองประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐกำลังเร่งตรวจสอบเหตุการณ์ที่กองทัพสหรัฐยิงขีปนาวุธโจมตีสถานที่จัดพิธีแต่งงานที่เขตซิริกในจังหวัดโฮโมสกอนทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อช่วงค่ำของวันที่1กันยายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต4รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก68รายขณะที่กองทัพสหรัฐยืนยันว่าได้รับทราบรายงานจากอิหร่านเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวแล้วพร้อมเน้นย้ำว่าทหารสหรัฐไม่ได้มุ่งเป้าโจมตีพลเรือนแต่อย่างใดด้านกระทรวงสาธารณสุขอิหร่านเปิดเผยว่ามีประชาชนที่เสียชีวิตจากปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของกองทัพสหรัฐในดินแดนของอิหร่านนับตั้งแต่วันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาอยู่ที่อย่างน้อย18รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า140รายโ สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของนายธรรมราชอุปเรติหัวหน้าสำนักงานบริหารจัดการและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งชาติแห่งเนปาลในวันนี้ที่ระบุว่าเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาอาจมีมูลค่าความเสียหายราว 2,560 ล้านดอลลาร์สหรัฐนายอุปเรติยังคาดการว่ารัฐบาลเนปาลอาจใช้งบประมาณสำหรับการฟื้นฟูเบื้องต้นราว52ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถนนการก่อสร้างสถานที่พักพิงชั่วคราวรวมทั้งการจัดหาน้ำและไฟฟ้าในช่วง4เดือนข้างหน้าทั้งนี้รัฐบาลเนปาลรายงานว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวอยู่ที่ 1,259 รายและสูญหายอีก 5,083 รายขณะที่ทางการจีนเปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากในเขตจีหลงของทิเบตอยู่ที่21รายและสูญหายอีก541รายสำนักข่าวเกียวโดของญี่ปุ่นรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของดร.ฮิโรชินิชิโนะผู้ช่วยศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยฮอกไกโดของญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจำนวนแมลงสาบบนเกาะฮอกไกโดทางตัวเหนือของประเทศมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลให้อุณหภูมิในหลายพื้นที่พุ่งสูงขึ้นจนเกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อสำหรับการเจริญเติบโตของแมลงสาบขณะที่บรรดาผู้เชี่ยวชาญขอให้ประชาชนพร้อมรับมือกับจำนวนแมลงสาบที่เพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ของเกาะฮอกไกโดรวมถึงเมืองซัปโปโรท่ามกลางจำนวนบ้านที่ติดตั้งฉนวนกันความร้อนที่เพิ่มสูงขึ้นและการขนส่งสินค้าจากพื้นที่ที่มีอากาศอุ่นกว่าซึ่งถือเป็นสาเหตุที่ไข่แมลงสาบเข้ามายังเกาะแห่งนี้ได้ทั้งนี้แมลงสาบสามารถพบได้ทั่วไปในสภาพอากาศกึ่งเขตร้อนแต่สายพันธุ์ที่พบบนเกาะฮอกไกโดส่วนใหญ่ประกอบด้วย3สายพันธุ์รวมถึงแมลงสาบญี่ปุ่นที่มีต้นกำเนิดและอาศัยอยู่บนเกาะแห่งนี้มานานกว่า100ปีต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
12: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการไชน่ามาสเตอร์2026ในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวเมซายสุภนิดาเกียรติทองมือ30ของโลกแพ้ให้กับอากาเนะยามากุชิมือ3ของโลกจากญี่ปุ่น0ต่อ2เกม18 21และ16 21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้ด้านหญิงคู่คู่พี่น้องนันทการกับเบญญาภาเอี่ยมสะอาดมือ43ของโลกแพ้ให้กับซายากะฮิโรตะกับอายาโกะซากุระโมโตะคู่มือ41ของโลกจากญี่ปุ่น1ต่อ2เกม21 19 13 21และ18 21ตกรอบเช่นเดียวกันสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศยืนยันการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก2ฤดูกาล 2026 ถึง 2027 จะมีการนำเทคโนโลยี VAR มาใช้เฉพาะ5เกมสุดท้ายของฤดูกาลและรอบเพลย์ออฟเท่านั้นส่วนการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก1ยังมีการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเต็มรูปแบบพร้อมระบบ VAR Crosshair 3D ทุกคู่ทุกสัปดาห์ตลอดทั้งฤดูกาลเนื่องจากสมาคมจำเป็นต้องลดค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันพร้อมกันนี้สมาคมยืนยันจัดสรรเงินสนับสนุนสโมสรสมาชิกในทุกระดับเท่าเดิมทั้งหมดโดยไทยลีก1ได้รับสโมสรละ15ล้านบาทไทยลีก2สโมสรละ4ล้านบาทและไทยลีก3สโมสรละ1ล้าน 250,000 บาทเพื่อให้การแข่งขันทุกรายการรวมถึงฟุตบอลหญิงสามารถดำเนินการต่อไปได้สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยจัดงาน Meet the Place ครั้งที่6รวมทุกสมาคมกีฬาทีมชาติไทยตั้งเป้าคว้า14เหรียญทองในศึกเอเชียนเกม2026ติดตามได้จากรายงาน
13: พลเรือเอกอภิวัฒน์ศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนเกม2026และนายไพฑูรย์ชุติมากรกุลนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยผู้แทนจาก7สมาคมกีฬาร่วมแถลงข่าวงาน Meet the Place ครั้งที่6มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนายไพฑูรย์ชุติมากรกุลนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการแถลงข่าว Meet the Place จัดครบทั้ง6ครั้งแล้วโดยทุกสมาคมได้ประเมินความหวังเหรียญทองรวมทั้งหมด14เหรียญขณะที่7สมาคมกีฬาในการแถลงข่าวครั้งนี้รักบี้ฟุตบอลตั้งเป้าเหรียญทองแดงจากทีมหญิงเรือพายหวังอย่างน้อย5เหรียญทองแดงกาบัดดี้หวังเหรียญรางวัลทั้งทีมชายและทีมหญิงปัญจกีฬามีลุ้นเหรียญทองแดงส่วนฟันดาบตั้งเป้าผ่านเข้าสู่8อันดับแรกและไตรกีฬาหวังติด1ใน10อันดับด้านนายชาญวิทย์ผลชีวินอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าฟุตบอลชายทีมชาติไทยตั้งเป้าผ่านรอบแบ่งกลุ่มก่อนมองไปทีละนัดเพื่อเข้าสู่รอบลึกที่สุด
14: แมตช์ต่อแมตช์ระหว่าง กีกิสถานซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าประมาทไม่ได้เลยนะครับแล้วก็สองก็คือฮ่องกงก็จริงๆก็ประมาทไม่ได้แต่สตาร์ทเนี่ยเขาเชื่อมั่นว่าแมตต์ต่อแมตต์นี้น่าจะผ่านได้แล้วก็ไปน็อกกับญี่ปุ่นในรอบแรก
13: ส่วนนายเนติพงศ์ศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวว่าทีมมีความพร้อมมากขึ้นหลังเพิ่งคว้าแชมป์ฟีฟ่าซีรีส์และแชมป์รายการที่เมียนมาโดยจะเน้นการเล่นอย่างเป็นระบบและเกมรุกที่หลากหลายตั้งเป้าพาทีมไปให้ไกลที่สุดในเอเชียนเกมครั้งนี้ฐานิตคาดนาครายงาน
12: นายโสรัตน์อัศวประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนหรือแจ๊สเปิดเผยว่าสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าได้เสนอราคาค่าลิขสิทธิ์ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรายการฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026มาให้พิจารณาแล้วแต่สู้ราคาไม่ไหวเนื่องจากฟีฟ่าตั้งค่าลิขสิทธิ์ไว้สูงถึงประมาณ86ล้านบาทและไม่อยู่ในแพ็กเกจฟุตบอลโลกที่ซื้อไว้ส่งผลให้ปัจจุบันยังไม่มีเอกชนรายใดซื้อลิขสิทธิ์การแข่งขันฟุตบอลรายการนี
15: ้ราคาโหดร้ายมากเลยไม่ได้รวมอยู่ในแพ็กที่เราซื้อพอดีตอนที่เราซื้ออะครับไอ้นี่มันยังไม่อนาวเขาก็เลยบอกว่าไม่เกี่ยวเราอะมีฟุตบอลชายฟุตบอลหญิงฟุตซอลโลก U17 U18 U20 แล้วก็สโมสรโลกแต่นี้ไม่เกี่ยวก็ทักท้วงไปเหมือนกันว่าไม่อยู่เหรอเขาบอกไม่อยู่นะตอนนี้ถ้าราคานี้ซื้อไม่ไหวอะ
12: นายธริศจรุงวัฒน์เลขาธิการมูลนิธิไทยพร้อมด้วยนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศร่วมแถลงข่าวประกาศรางวัลการทูตสาธารณะโดยคณะกรรมการมูลนิธิไทยมีมติเอกฉันท์เห็นชอบมอบรางวัลดังกล่าวให้แก่นางสาวอัธยาธิติกุลหรือโปรจีโน่นักกอล์ฟอาชีพชาวไทยผู้คว้าชัยชนะในรายการสำคัญระดับโลกมาแล้วถึง10รายการโดยเล็งเห็นถึงบทบาทที่สำคัญในระดับโลกยาวนานของโปรจิโน่กับ9ปีในการช่วยขับเคลื่อนการทูตสาธารณะของไทยปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
16: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
17: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
16: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการไม่ทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ
18: ์บาปคือความชั่วความไม่ดีมีความหมายตรงกันข้ามกับบุญหรือกุศลเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมที่แสดงออกมาโดยอาการทางกายและวาจาและที่หมักหมมอยู่ในดวงจิตของคนเราบาปนั้นมีผลที่เผ็ดร้อนเป็นทุกข์ทำให้ผู้กระทำนั้นอยู่ร้อนนอนทุกข์อยู่ตลอดเวลาหาความสุขในชีวิตไม่ได้ผู้ที่ทำบาปหรือความไม่ดีนั้นไม่ว่าจะเป็นบาปแบบใดชีวิตจะเป็นอยู่ด้วยความหวาดระแวงตลอดเวลาเช่นถ้าไปทำร้ายคนอื่นจะด้วยวิธีใดก็ตามก็ย่อมหวาดระแวงว่าคนอื่นจะทำร้ายตนเองคืนเช่นกันดังนั้นชีวิตจึงยากที่จะอยู่อย่างมีความสุขได้เพราะบาปนั้นไม่เคยให้ผลที่เป็นความสุขแก่ผู้ใดเลยถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่ออ
19: ุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
20: ดุจหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทัน

อย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะพบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการในช่วงเวลาประมาณ 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะและเช่นเคยเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกันกับคุณผู้ฟังเป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะซึ่งการประกวดผลงานวรรณกรรมทางการเมืองในรางวัลพานแว่นฟ้านี้นะคะจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเปิดเวทีให้กับนักเขียนสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมทางการเมืองเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย

ในสังคมไทยค่ะสำหรับชื่อของผ่านแว่นฟ้านี้นะคะที่ใช้เป็นชื่อของการประกวดผ่านแว่นฟ้าหมายถึงผ่านที่วางจัดซ้อนเป็น2ชั้นผ่านใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนผ่านใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าค่ะใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้ผ่านแว่นฟ้าก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยด้วยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลผ่านแว่นฟ้าในค่ำคืนนี้นะคะเรามานำเสนอกันในตอนที่มีชื่อว่าความทรงจำล่องหนในวันที่ฝนสีฟ้าโดยสิริพรสวัยค่ะและคุณมุทิตาอิทธิพลเป็นผู้เรียบเรียงและบันทึกเสียงให้เราได้รับฟังกันทางวิทยุค่ะสำหรับเรื่องความทรงจำล่องหนในวันที่ฝนสีฟ้านี้จะเป็นเรื่องราวอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

เรื่องนี้น่าจะเกิดก่อนการปฏิวัติรัฐประหารครั้งล่าสุดไม่สิไม่น่าจะก่อนการยึดอำนาจครั้งนั้นแต่ควรจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นต่างหากที่มั่นใจว่าไม่ใช่ก่อนหน้าเพราะว่าผมยังจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนั้นได้เป็นอย่างดี

ในเย็นวันหนึ่งที่อากาศร้อนอบอ้าวผมยืนเก๊ะๆกังๆหลบไอร้อนของแดดอยู่ใต้เสาโคมไฟที่มีรูปร่างคล้ายก้านใบบัวต้นหนึ่งบนทางเดินลอยฟ้าที่เชื่องห้ามสรรพสินค้าต่างๆกลางสี่แยกใจกลางเมืองที่ไหนสักแห่งภูมิทัศน์โดยรอบสวยงามแปลกตาปฏิมากรรมรูปทรงก้านใบบัวครี่คลุมตลอดแนวทางเดินที่นอกจากจะให้ความสวยงามแล้วยังให้ร่มเงาได้เป็นอย่างดีบนพื้นทางเดินมีวงกลมสีเขียวสบายตาออกแบบให้กลมกลืนกับฝาท่อระบายน้ำที่ดูคล้ายใบบัวเรียงอยู่ตลอดแนวส่วนใจกลางทางเดินลอยฟ้านี้มีรูวงกลมขนาดใหญ่เปิดให้เห็นพื้นถนนด้านล่างในขณะที่ด้านบนมีรางรถไฟฟ้าวิ่งพาดผ่านซึ่งถ้าหากมองลงมาจากบนนั้นบริเวณนี้ก็คงเหมือนใบบัวลอยอยู่ในสระแต่แทนที่จะมีฝูงปลาหรือว่ากบตอนนี้กลับเต็มไปด้วยฝูงคนยืนชุมนุมกันอยู่แน่นขนาดใต้เสาคมไฟใบบัวที่เต็มไปด้วยลวดลายแนวสตรีทอาร์ตต้นนี้นอกจากผมแล้วที่อีกด้านหนึ่งของเสายังมีเด็กหนุ่มสองคนกำลังยืนฟังแกนนำพูดเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็การเลือกตั้งด้วยความสนใจแต่ผมไม่ได้สนใจฟังอะไรมากนักเพราะว่าในใจผมตอนนี้กำลังกังวลถึงแต่แผลร้อนในที่บวมระบมอยู่ภายในปากดวงตะวันค่อยๆเคลื่อนตัวลับแนวเหลี่ยมอาคารแดดรอบบริเวณทยอยหดหายไปอย่างช้าๆส่วนผมยังไม่รู้ว่าตัวเองจะทำอะไรต่อไปหรือว่าอาจจะพูดให้ชัดได้ว่าผมกำลังหลบแดดอยู่แล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรต่อไปมากกว่าจะพูดว่าผมกำลังยืนรอให้แดดหายใช่ผมคิดไม่ออกว่าตนเองมาทำอะไรที่นี่แล้วก็จะไปที่ไหนต่อไปสายลมพัดเอื่อยมาเป็นระยะช่วยให้เหงื่อที่ไหลโซมอยู่เต็มหลังแห้งขึ้นมาบ้างเมื่อผมเหลือบตาขึ้นมองด้านบนเห็นรถไฟฟ้าวิ่งผ่านก้อนเมฆหนาทึบสีเทาเข้มที่ลอยต่ำลงมาเรียยอดอาคารจากบรรยากาศโดยรอบดูถ้าฝนคงจะตกในอีกไม่ช้าขณะที่หูยังคงได้ยินเสียงพูดปลุกเร้าของแกนนำสลับกับเสียงปรบมือโห่ร้องดังอยู่เป็นระยะแต่สำหรับผมแล้วนั่นเป็นเพียงเสียงในความฝันเท่านั้นตอนนี้มีเพียงข้อเท็จจริงเดียวที่ว่าผมเจ็บปากเพราะว่าแผลร้อนในเท่านั้นที่วิ่งวนเวียนอยู่ในใจผมยกมือขึ้นมากดริมฝีปากเพื่อให้แผลนั้นเบียดชิดกับฟันจนเลือดซึมออกมาความรู้สึกเจ็บจี๊ดแล่นขึ้นสู่สมองนั่นแหละมือและใจที่กวนกวายจึงสงบลงไปบ้างก่อนหน้านี้ราว10นาทีระหว่างที่ผมกำลังเดินข้ามแยกเล็กๆที่ด้านล่างผมได้ยินเสียงปรบมือโห่ร้องของผู้คนที่ด้านบนผมจึงเดินตามเสียงนี้มาระหว่างที่กำลังเดินขึ้นสะพานลอยผมพลันรู้สึกปวดหัวที่ด้านขวาพร้อมกับกล้ามเนื้อบริเวณตาซ้ายกระตุกเต้นเป็นระยะแล้วจู่ๆผมก็จำไม่ได้ว่าผมเดินตามเสียงนี้มาเพื่ออะไรนึกอย่างไรก็นึกไม่ออกแต่ว่าตอนนี้ทหารยังขืนยืนอยู่แบบนี้ผมคงต้องเปียกฝนแล้วก็ติดอยู่ที่นี่อีกนานแต่ถ้าไปต่อผมจะไปไหนดีความคิดตอนนี้ของผมวนเวียนไปมาเหมือนวงกลมที่ไม่มีจุดสิ้นสุดเวลาผ่านไปอีกหลายนาทีในที่สุดผมก็ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดที่จะลากเส้นความคิดในสมองออกจากวงกลมนั้นเพราะว่าถ้าผมมัวแต่ลังเลอยู่อย่างนี้ต่อให้เวลาจะผ่านไปอีกสักเท่าไหร่ก็คงจะลังเลอยู่เช่นเดิมผมขยับเป้สะพายหลังให้กระชับตัวอีกครั้งชะเง้อดูรอบบริเวณมองหาเส้นทางที่คนไม่เยอะเพื่อจะได้พาตัวเองลงไปสู่ด้านล่างแล้วก็เดินทางไปต่อแม้ว่าจะยังไม่รู้ว่าจะไปไหนก็ตามทันใดนั้นเด็กหนุ่มคนหนึ่งในสองคนที่ยืนอยู่อีกด้านของเสาก็เอ่ยขึ้นเมื่อตาของเราประสานกันอย่างไม่ตั้งใจมีอะไรพวกผมช่วยหรือเปล่าครับลุงเพื่อนอีกคนของเขาจึงเหลียวหน้ามามองผมด้วยความสนใจผมยืนมองพวกเขาทั้งสองด้วยความสงสัยพวกเราเคยรู้จักกันมาก่อนหรือเปล่าแน่นอนว่าไม่ผมจึงตอบปฏิเสธไปอย่างสุภาพแต่เด็กหนุ่มทั้งสองซึ่งผมมารู้ชื่อภายหลังชื่ออะไรผมก็ชักไม่แน่ใจแล้วสิ
เอาเป็นว่าผมจะเรียกคนตัวขาวที่ทักผมเป็นคนแรกว่าเอ็กส่วนอีกคนนึงหันมาทีหลังนั้นผมจะเรียกเขาว่าวายก็แล้วกันเมื่อกี้ผมเล่าไปถึงตอนไหนแล้วนะอ้อหลังจากที่ผมตอบปฏิเสธไปอย่างสุภาพแทนที่จะเลิกสนใจพวกเขากลับพยายามชวนผมคุยถึงเรื่องต่างๆยังไม่ลดละเป็นต้นว่าความยุติธรรมนักโทษการเมืองสิทธิการต่อสู้ข้อเรียกร้องเสรีภาพอำนาจการปราบปรามสำนึกถึงการเมืองแล้วก็ประชาธิปไตยใช่ใช่แล้วนี่แหละคือจุดหมายที่ผมคิดอยู่เมื่อตอนยืนกดแผ่ร้อนนายอยู่เมื่อสักครู่นี้ด้วยความดีใจเหมือนเห็นแสงรำไรที่ปลายอุโมงค์ผมจึงรีบพูดด้วยเสียงอันดังจนแทบจะกลายเป็นเสียงตะโกนเพื่อแข่งกับเสียงโห่ร้องที่ดังไปทั่วบริเวณผมอยากได้ประชาธิปไตยเด็กหนุ่มที่ผมแทนชื่อเขาด้วยตัววายชูนิ้วโป้งขึ้นอย่างชื่นชมพร้อมกับกล่าวขึ้นด้วยน้ำเสียงยิ้มแย้มพวกเรามาที่นี่ก็เพราะว่าอยากได้ประชาธิปไตยเหมือนกับทุกคนนั่นแหละครับไม่ใช่ไม่ใช่เอ้ยใช่ว่าไม่ใช่คือเมื่อกี้ผมพูดว่าผมอยากได้ข้อมูลรถเมย์ที่ไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไม่ใช่ผมอยากได้ประชาธิปไตยแต่ที่พูดแบบนี้ไม่ใช่ว่าผมไม่อยากได้ประชาธิปไตยผมเองก็เป็นนักประชาธิปไตยที่อยากได้ประชาธิปไตยเหมือนกันผมเข้าใจดีเรื่องที่นักประชาธิปไตยออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยเพราะว่าอยากได้ประชาธิปไตยเพราะว่าถ้านักประชาธิปไตยไม่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยแล้วประชาธิปไตยจะอยู่เป็นหลักให้นักประชาธิปไตยใช้ประชาธิปไตยได้อย่างไรกันแต่ว่าตอนนี้ผมแค่อยากไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยได้ผลเด็กหนุ่มทั้งสองอมยิ้มหันไปมองหน้ากันก่อนที่จะพูดเสียงยันคางขึ้นพร้อมๆกันอยากไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้วเราทั้งสามคนก็ปล่อยเสียงหัวเราะออกมากำแพงที่ถูกก่อขึ้นด้วยความไม่คุ้นเคยระหว่างผมและพวกเขาก็พังทลายลงระหว่างที่พวกเขาทั้งสองสารวนอยู่กับการหาเส้นทางและก็ข้อมูลรถเมล์ที่ไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยผมก็ฆ่าเวลาด้วยการเล่าเรื่องราวความเป็นนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในวัยเยาว์ที่ผ่านมาของผมให้ทั้งเอ็กแล้วก็วายฟังตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือผมเริ่มเรียกร้องสิทธิในการไว้ผมยาวเสรีภาพในการไม่ต้องใส่ชุดนักเรียนผมต้องการให้ยกเลิกประเพณีรับน้องระบบโซตัสรวมถึงการเรียกร้องให้นายกต้องมาจากการเลือกตั้งหรือแม้กระทั่งร่วมเรียกร้องประชาธิปไตยคืนมาจากเผด็จการขณะที่เล่าหลายครั้งผมอดอมยิ้มให้กับตัวเองไม่ได้เพราะว่าเมื่อมองย้อนกลับไปข้อเรียกร้องหลายอย่างย้อนแย้งกับบริบทที่เป็นอยู่อย่างน่าขำอย่างเรื่องการเรียกร้องสิทธิ์ไว้ผมยาวไปโรงเรียนแต่เรากลับยอมตัดผมเกรียนเพื่อไปเรียนรอดอหรืออย่างตอนที่ขอเสรีภาพในการใส่ชุดไปเรียนได้ทุกแบบในบางทีเราต้องยังแอบวิจารณ์การแต่งตัวนักเรียนช่างศิลป์แต่ดันกลับไปอินชุดนักเรียนญี่ปุ่นหรืออย่างที่ขุ่นข้องกับระบบโซตัสเพราะเห็นชัดถึงอำนาจนิยมในสถานศึกษาเราอยากยกเลิกประเพณีที่ถือศักดินาแต่หลายๆคราเรากลด่ารุ่นน้องที่ไม่มีสัมมาคารวะไม่มีค่าไม่มีครับไม่เห็นความร่วมมือเราเคยเข้าชื่อลงถนนเรียกร้องหานายกต้องมาจากการเลือกตั้งแต่หลายครั้งหลายหนน่าสงสัยแล้วกลับพากันยอมเพราะอะไรนั่นสินะเพราะอะไรพูดมาถึงตรงนี้ความจำของผมก็เริ่มเลือนๆเสียแล้วสิแต่ที่เล่ามาทั้งหมดนี้แม้ว่าพวกเขาทั้งสองจะไม่ได้เอ่ยถามในรายละเอียดแต่จากสีหน้ายิ้มแย้มผมคิดว่าพวกเขาน่าจะพอใจแล้วล่ะว่าผมเองก็มีหัวใจที่รักประชาธิปไตยแล้วก็ผ่านการเรียกร้องมามากน้อยเพียงใดแน่นอนว่าความคิดและสิ่งที่ผมทำในอดีตที่ผ่านมาไม่ได้ถูกต้องทั้งหมดแต่ก็ไม่ได้ผิดไปซะทุกเรื่องมันผสมปนเประหว่างหลักการความคิดความเชื่อและยุคสมัยพวกเขายังมีเวลาอีกมากที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยอย่างประณีตบรรจงผ่านเรื่องราวและก็เรื่องเล่าจากคนรุ่นผมรวมทั้งยังมีโอกาสที่จะแต่งแต้มประชาธิปไตยให้งดงามได้อย่างที่คนรุ่นเขาต้องการและจะกลายเป็นเรื่องเล่าของอีกรุ่น
ที่ถ่ายทอดต่อไปสู่อีกรุ่นอย่างไม่รู้จบ

แต่ว่าขณะนี้ผมไม่มีเวลาที่จะเล่ารายละเอียดของเรื่องราวต่างๆให้ผู้เข้าฟังได้ทั้งหมดเพราะผมต้องรีบไปซึ่งผมเองก็ยังนึกไม่ออกว่าจะไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยทำไมแต่ความรู้สึกบอกให้ผมไปที่นั่นนี่เมื่อยังไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนการเดินไปตามความรู้สึกก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในตอนนี้อีกเกือบ10นาทีต่อมาผมก็ฝ่าฝูงคนมาถึงด้านหนึ่งของทางลงที่เชื่อมต่อกับถนนซึ่งน่าจะมีรถเมย์พาผมไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยได้ที่บันไดขั้นล่างนั้นเต็มไปด้วยผู้คนที่สวมชุดกันฝนและก็ถือร่มไว้ในมือหรือว่าฝนตกผมไม่รอช้าถอดเป้สะพายหลังออกวางบนพื้นรูดซิปด้านบนออกทั้งสองข้างควานหาร่มพับที่อยู่ด้านในนอกจากร่มพับแล้วผมก็ยังเจอขวดน้ำหมวกแก๊ปแล้วก็เครื่องบันทึกเสียงผมจึงหยิบขวดน้ำออกมาเปิดดื่มหยิบหมวกแก๊ปออกมาสวมแล้วก็หยิบเครื่องบันทึกเสียงออกมาดูด้วยความสงสัยจะว่าเป็นของเด็กหนุ่มเอ็กแล้วก็วายคงไม่ใช่เพราะไม่มีใครจับกระเป๋าสะพายของผมเลยสักครั้งครั้นจะถามพวกเขาทั้งสองให้แน่ชัดก็ไม่เห็นตัวแล้วคงจะพัดหลงกันระหว่างที่เดินมาผมจึงกดเล่นเครื่องบันทึกเสียงเพื่อฟังข้อความที่บันทึกอยู่ในนั้นซึ่งนั่นก็เป็นเสียงของผมเอง

ผมจำได้แล้วผมออกมาตามหาลูกสาวของผมผมต้องรีบไปหาลูกอาจไม่ใช่ที่นี่น่าจะเป็นที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยความรู้สึกบอกแบบนั้นผมต้องไปที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยผมไม่รอช้าพยายามเบียดแทรกตัวผ่านฝูงชนอีกครั้งจนสามารถลงไปถึงด้านล่างบนถนนตอนนี้คราคร่ำไปด้วยผู้คนที่ส่วนใหญ่เป็นเด็กแล้วก็เยาวชนต่างกำลังสารวนใช้เศษผ้าเท่าที่พอจะหาได้มาปิดปากแล้วก็จมูกและเตรียมร่มกางพร้อมอยู่ในมือขณะที่เจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนภายใต้ชุดรัดกุมสีดำมือกำกระบองแล้วก็โล่ตั้งแถวหน้ากระดานห่างออกไปไกลประมาณ200เมตรการเผชิญหน้าระหว่างทั้งสองฝ่ายเป็นไปด้วยความตึงเครียดบรรยากาศเขม็งเกลียวมากขึ้นทุกขณะความรุนแรงไม่อาจแก้ไขอะไรผมเรียนรู้แล้วก็เข้าใจผลลัพธ์ของประโยคนี้ได้อย่างดีที่สุดในใจของผมตอนนี้รับรู้ได้ถึงความตึงเครียดของบรรยากาศโดยรอบผมไม่อยากให้เกิดความรุนแรงขึ้นกับทุกๆฝ่ายไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามความรุนแรงก่อให้เกิดความสูญเสียและมันก็ทำร้ายทุกฝ่ายทั้งคนที่อยู่ที่นี่หรือว่าคนที่อยู่ข้างหลังผมจึงตัดสินใจเดินขึ้นไปจนชิดแนวของเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมฝูงชนด้วยท่าทีที่สงบแล้วก็คุ้นเคยผมตั้งใจจะไปขอร้องพวกเขาถอยไปอีกสักหน่อยเพื่อลดความเสี่ยงในการกระทบกระทั่งที่อาจจะนำไปสู่เหตุการณ์บานปลายเมื่อผมเดินใกล้เข้าไปมากขึ้นเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนที่แถวด้านหน้าทำสีหน้าแปลกใจแล้วก็หันไปพูดคุยซุบซิบเมื่อเห็นผมอย่างชัดเจนขณะเดียวกันก็มีเสียงเรียกชื่อผมดังแว่วมาจากฝั่งเจ้าหน้าที่ในแถวด้านหลังท่ามกลางเสียงโห่ร้องอึกกระทึกของผู้คนโดยรอบพี่แก้วมาทำอะไรตรงเนี้ยนี่ยังไม่ทันที่ผมจะได้ตอบอะไรความรู้สึกเจ็บปวดก็จู่โจมที่ศีรษะด้านขวาของผมอย่างฉับพลันขณะที่กล้ามเนื้อบริเวณตาซ้ายก็กระตุกไปพร้อมๆกันหลังจากนั้นผมก็จำอะไรไม่ได้ทำไมผมจึงมายืนประจันหน้าอยู่กับเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนโดยลำพังไม่กี่นาทีหลังจากนั้นสายฝนก็พลั่งพรมลงมาอย่างไม่มีปีมิครุยพร้อมกับเสียงโห่ร้องของผู้คนรอบบริเวณผมยกมือทั้งสองขึ้นรองรับหยาดน้ำฝนด้วยความประหลาดใจแทนที่จะเป็นน้ำฝนเย็นใสที่มาช่วยชโลมใจของผู้คนให้เย็นลงผมกลับรู้สึกถึงความแสบคันของผิวหนังบริเวณที่โดนน้ำฝนสีฟ้าแน่นอนว่านี่ย่อมไม่ใช่ฝนโบกขรพัดที่มีสีแดงดังเท้านกพิราบที่ผู้ใดไม่ได้ปรารถนาจะให้เปียกกายแล้วแม้แต่เม็ดหนึ่งก็ไม่ได้ทำให้เปียกซึ่งได้กล่าวขานกันว่าเคยตกในสมัยพุทธกาลและนี่ก็ย่อมไม่ใช่ฝนสีแดงที่ย้อมเสื้อผ้าสีขาวกลายเป็นสีชมพูเช่นเดียวกับเมื่อครั้งตกในรัฐเกรละเมืองทางตอนใต้ของประเทศอินเดียและนี่ก็เป็นน้ำแรงดันสูงที่มีส่วนผสมของสารเคมีสีฟ้าหรือว่าสารเมทิลไวโอเลตทูบีและก็แก๊สน้ำตามันพรั่งพรมลงมาเพื่อให้ผู้ชุมนุมสลายตัวไปบรรยากาศโดยรอบบริเวณตอนนี้เต็มไปด้วยความชุลมุนและแล้วเสียงปืนนัดแรกก็ดังขึ้นพร้อมกับกระสุนยางที่ถูกปล่อยออกมาจากลำกล้องความวุ่นวายยิ่งเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณผมถูกกระแทกชนแล้วก็ลากออกไปที่ด้านข้างของถนนขณะเดียวกันที่ผมก้มตัวลงนั่งตามสัญชาตญาณมือทั้งสองก็พยายามล้วงหาน้ำเปล่าในกระเป๋าสะพายเพื่อชะล้างความแสบคันออกจากหน้าทันใดนั้นเองก็มีคนเข้ามาสวมกอดผมไม่แน่นแล้วซุ้มเสียงที่ผมเฝ้ารอมาตลอดทั้งวันก็ดังขึ้นพ่อ

ฉันจำไม่ได้จริงๆว่าชีวิตตัวเองตอนที่แม่ยังอยู่เป็นอย่างไรฉันดูรูปตอนเด็กๆเห็นแม่กับพ่อยิ้มอย่างมีความสุขขณะอุ้มฉันไว้พ่อแต่งชุดเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนหน้าตาคมเข้มแม่เป็นลูกครึ่งไทยจีนหน้าตาน่ารักแน่นอนฉันจำไม่ได้หรอกว่าตอนนั้นรู้สึกอย่างไรหรือพ่อและแม่รักฉันมากขนาดไหนกระทั่งฉันอายุประมาณ8ขวบซึ่งพอที่จะเริ่มจำความได้ฉันคิดว่าเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่อันน่าจะมีความสุขที่สุดในชีวิตครอบครัวเราเต็มไปด้วยรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะแม่เป็นคนร่าเริงชอบตกแต่งบ้านด้วยดอกไม้แล้วก็ผ้าลายต่างๆอาหารรสมือแม่ฉันจำได้ไม่เคยลืมส่วนพ่อก็เป็นคนมีอารมณ์ขันมักจะทำให้เราหัวเราะได้ตลอดเวลาครอบครัวของเราน่าจะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นและก็น่าอิจฉาที่สุดในโลกจนกระทั่งฉันอายุได้ประมาณ13โชคชะตาก็เล่นตลกกับชีวิตฉันแม่ลาจากโลกนี้ไปยังไม่มีวันกลับพ่อเศร้าโศกแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นคนเคร่งขรึมพ่อทำงานอย่างหามรุ่งหามค่ำเพื่อทรมานตัวเองขณะที่ฉันกลับกลายไปเป็นคนเก็บตัวไม่สูงสิงกับใครเสียงหัวเราะหายไปจากบ้านเราอย่างไม่มีวันกลับฉันและพ่อห่างเหินกันไปโดยไม่มีใครรู้ตัวโลกเสมือนบนทวิตเตอร์เป็นช่องทางหลักที่ฉันใช้ในการติดตามข่าวสารแล้วก็ติดต่อกับผู้คนภายนอกฉันไม่เคยสนใจเรื่องราวใดๆโดยเฉพาะการเมืองจนถูกเพื่อนๆจัดให้อยู่ในกลุ่มอิกนอร์แรนหรือพวกที่ไม่มีส่วนร่วมทางการเมืองใดๆสิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้ฉันไม่สนใจหรือไม่อยากมีส่วนร่วมทางการเมืองใดๆน่าจะเป็นเพราะว่าพ่อเคยพูดย้ำอยู่เสมอถึงข้อดีจากความมีระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองความสงบสุขในสังคมและก็ข้อเสียของความเห็นต่างที่นำไปสู่ความแตกแยกและก็ความรุนแรงรวมถึงอันตรายที่อาจจะเกิดระหว่างการชุมนุมและก็ผลกระทบที่จะตามมาในการเข้าไปมีส่วนร่วมแล้วก็ทำกิจกรรมเรียกร้องทางการเมืองซึ่งการที่พ่อสอนแบบนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดเท่าไหร่ในเมื่อพ่อเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนดังนั้นในสายตาฉันพ่อจึงเป็นพวกอนุรักษ์นิยมที่ไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงหรือว่าเรียกร้องอะไรและมีชีวิตที่ดำเนินไปตามแบบแผนที่ถูกกำหนดไว้เท่านั้นแต่เพราะการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนจากปกติที่ฉันใช้ทวิตเตอร์เป็นพื้นที่ระบายเรื่องราวชีวิตบ่นปัญหาสัพเพเหระพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ชอบไม่ชอบบอกกล่าวสิ่งที่อยู่ในใจอย่างไร้ขอบเขตกลับกลายเป็นว่าในหน้าฟีดในทุกวันนี้เต็มไปด้วยเรื่องราวของการเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตการเปลี่ยนแปลงสังคมการเรียกร้องประชาธิปไตยทั้งที่ฉันไม่เคยแม้แต่จะแสดงความคิดเห็นรีทวีตรู้ออกไปร่วมชุมนุมอะไรเลยสักครั้งทุกอย่างเข้ามามากมายจนชีวิตฉันค่อยๆเปลี่ยนจากคนที่ไม่เคยสนใจกลายไปลองอ่านดูและจากแค่ลองอ่านก็กลายเป็นอยากไปเห็นบรรยากาศด้วยตัวเองสักครั้งจนกระทั่งกลายเป็นต้องไปเกือบทุกงานซึ่งพ่อก็จะคอยห้ามปรามฉันเสมอและเรื่องราวก็มักจะจบลงด้วยการทะเลาะกันความขัดแย้งทำนองนี้เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งนั่นทำให้ความสัมพันธ์ของฉันและพ่อยิ่งแย่ลงไปกว่าเดิมระยะหลังฉันจึงแทบไม่ได้ปริปากพูดกับพ่อเลย

0: ุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าความทรงจำล่องหนในวันที่ฝนสีฟ้าผลงานโดยสิริพรสวัยยังไม่จบนะคะคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวตอนต่อไปกันได้ค่ะในสัปดาห์หน้าวันจันทร์พบกันในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นนะคะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะและทีมงานรายการศาลาวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21:00 นกับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงพลังงานดำเนินคดี5คลังน้ำมันเพิ่มเติมหลังพบกักตุนน้ำมันสูงผิดปกติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
7: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
8: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
7: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
8: หยุดอย่า กดอย่าโอน
7: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
8: ก่อนจ่ายคิดให้ดีรู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
3: กระทรวงพลังงานส่งทีมสุดซอยนำหลักฐานยื่นดำเนินคดี5คลังน้ำมันเพิ่มเติมหลังพบกักตุนน้ำมันสูงกว่าปกติ 1,600,000 ลิตร
9: นางสาวถิติพัชร์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการทีมสุดซอยพลังงานเปิดเผยว่าได้รับมอบหมายจากนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานให้นำเอกสารหลักฐานเข้ายื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือกขคและกรมการค้าภายในเพื่อตรวจสอบและดำเนินคดีกับคลังน้ำมันเพิ่มเติมอีก5แห่งหลังพบพฤติกรรมต้องสงสัยในช่วงวิกฤตเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม2569ที่ผ่านมาเข้าข่ายการกักตุนประวิงเวลาปฏิเสธการขายและมียอดน้ำมันคงเหลือสูงกว่าปกติถึง 1,670,000 ลิตรซึ่งนำไปสู่ยอดรวมผู้ค้าที่ถูกแจ้งความดำเนินคดีแล้วทั้งสิ้น21รายพร้อมกันนี้กระทรวงพลังงานเตรียมยกระดับระบบบริหารจัดการอุปทานน้ำมันของทั้งประเทศกระทรวงพลังงานเตรียมยกระดับระบบบริหารจัดการอุปทานน้ำมันทั้งประเทศด้วยการพัฒนาระบบแจ้งเตือนเมื่อมีการรับน้ำมันเข้าแต่ไม่จ่ายออกปรับปรุงใบกำกับการขนส่งให้ตรวจสอบเส้นทางได้แบบเรียลไทม์และบูรณาการการทำงานร่วมกับระดับจังหวัดเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสเก็งกำไรสร้างบรรทัดฐานการบังคับใช้กฎหมายที่เด็ดขาดและพิทักษ์ผลประโยชน์ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงพลังงานได้อย่างเป็นธรรมและไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบปฏิพลสถาพรมารายงาน
3: โฆษกกระทรวงศึกษาธิการชี้แจงการจัดการศึกษาแก่เด็กไม่มีสัญชาติไทยยืนยันให้ความสำคัญกับการดูแลเด็กไทยเป็นภารกิจหลักควบคู่ไปกับการบริหารจัดการตามกฎหมายอย่างเป็นระบบ
10: นายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงข้อสงสัยของสังคมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาแก่เด็กที่ไม่มีสัญชาติไทยโดยยืนยันว่าการดูแลเด็กไทยให้ได้รับโอกาสและคุณภาพทางการศึกษายังคงเป็นภารกิจหลักซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเร่งแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำและเด็กหลุดออกจากระบบให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาอย่างต่อเนื่องสำหรับประเด็นการจัดการศึกษาแก่เด็กไม่มีสัญชาติไทยเรื่องดังกล่าวไม่ใช่นโยบายใหม่แต่เป็นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่5กรกฎาคม2548และกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ยืนยันว่าการเข้าเรียนไม่ได้ให้สิทธิ์สัญชาติหรือสิทธิ์การเข้าเมืองและไม่ได้เป็นการยกเว้นกฎหมายความมั่นคงส่วนรหัส G เป็นเพียงรหัสประจำตัวเพื่อบันทึกข้อมูลในระบบการศึกษาเท่านั้นไม่ใช่เอกสารรับรองสัญชาติไทยแต่อย่างใดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
3: คณะกรรมาธิการการปกครองสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่ศึกษาดูงานสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขนอมินีและจัดระเบียบสังคมของพื้นที่อำเภอเกาะสมุยและอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานี
11: นายธนยศทิมสุวรรณประธานคณะกรรมาธิการพร้อมคณะกรรมาธิการการปกครองสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่ศึกษาดูงานหัวข้อสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการถือครองอสังหาริมทรัพย์ผ่านตัวแทนนอมินีการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวการบุกรุกที่ดินของรัฐการลักลอบเข้าเมืองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและการจัดระเบียบสังคมของพื้นที่อำเภอเกาะสมุยและอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีการร่วมรับฟังบรรยายสรุปข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาสำคัญในพื้นที่ซึ่งครอบคลุมประเด็นชาวต่างชาติใช้ไทยเป็นตัวแทนนอมินีเพื่อถือครองที่ดินและประกอบธุรกิจปัญหาการออกโฉนดลุกล้ำเขตป่าไม้หรือพื้นที่ของรัฐการเปิดธุรกิจโรงแรมที่พักโดยไม่ได้รับอนุญาตการขยายตัวของธุรกิจผิดกฎหมายรวมถึงปัญหาด้านความมั่นคงและการจัดระเบียบสถานบริการในพื้นที่การท่องเที่ยวทั้งนี้ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาดูงานและการลงพื้นที่สังเกตการจะนำไปสู่การบูรณาการและแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมมุ่งจัดระเบียบสังคมบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดตลอดจนสร้างความมั่นคงและยกระดับความเชื่อมั่นให้กับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไปชติการามมาลาสวทเกาะสมุยรายงาน
3: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกาครับ
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยจิตตินันตั้งประเสริฐ

ัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการสาระสารพันค่ะกับดิฉันจิตินันท์ตั้งประเสริฐทุกวันศุกร์เวลา 21:00 น.ถึง 22:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ์ค่ะรวมทั้งเครือข่ายที่รับสัญญาณด้วยนะคะรายการนี้นะคะก็จะพาคุณผู้ฟังไปรับรู้เรื่องราวสาระประโยชน์ต่างๆมากมายข้อมูลข่าวสารนโยบายรัฐบาลต่างๆแล้วก็วิธีป้องกันตัวเองจากโรคภัยต่างๆด้วยค่ะสำหรับเรื่องราววันนี้มีนอยากเริ่มรายการวันนี้ด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจมากเลยค่ะคุณผู้ฟังนั่นก็เป็นเรื่องของการที่เรานะคะจะดูแลตัวเองอย่างไรโดยมีกรมอนามัยค่ะเขาได้มาเชิญชวนนะคะให้ประชาชนร่วมกันออกกำลังกายสร้างภูมิคุ้มกันในช่วงหน้าฝนแบบนี้ค่ะซึ่งนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยนะคะก็พูดถึงว่าในช่วงหน้าฝนหรือช่วงอากาศที่เปลี่ยนแปลงแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังประชาชนก็ควรที่จะใส่ใจสุขภาพของตนเองเป็นพิเศษเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยโดยเฉพาะโรคไข้หวัดเพราะหากป่วยและไม่มีการดูแลสุขภาพที่ดีนะคะอาจจะส่งผลให้เป็นโรคหลอดลมอักเสบและโรคปอดบวมในที่สุดได้ดังนั้นค่ะคุณผู้ฟังเราทุกคนนะคะจึงควรหมั่นออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันอย่างเช่นเดินหรือวิ่งเหยาะๆขี่จักรยานหรือเล่นกีฬาที่มีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องค่ะหรือจะทำงานบ้านอย่างเช่นกวาดบ้านถูบ้านซึ่งการเริ่มต้นออกกำลังกายนั้นควรเริ่มจากเบาๆนะคะระยะเวลาน้อยๆก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มเวลาขึ้นเรื่อยๆในแต่ละสัปดาห์นะคะเราก็ควรจะค่อยๆเพิ่มอย่าไปเพิ่มแบบกระทันหันเอานะคะรวมไปถึงการทำร่างกายเราก็ต้องปรับตัวปรับร่างกายด้วยนะคะจากนั้นค่อยๆเพิ่มความหนักขึ้นและการออกกำลังกายในแต่ละครั้งนะคะให้รู้สึกหายใจเร็วขึ้นหัวใจเต้นเร็วขึ้นมีเหงื่อออกซึมๆแต่ยังสามารถพูดคุยได้ไม่ถึงกับหอบหรือหายใจไม่ทันโดยทำเป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ5วันวันละ30นาทีหรือสามารถออกกำลังกายสะสมเป็นช่วงละ10นาทีค่ะเพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูระบบไหลเวียนโลหิตและหายใจรวมไปถึงระบบต่างๆในร่างกายให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยทั้งนี้นะคะคุณผู้ฟังนอกจากการออกกำลังกายที่จะช่วยสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายแล้วก็ควรรับประทานผักผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงอย่างเช่นจำพวกพริกหวานนะคะมะระขี้นกผักหวานขี้เหล็กใบกระเพรามะนาวฝรั่งมะละกอส้มโอมะเฟืองส้มเขียวหวานและกล้วยน้ำว้าค่ะรวมทั้งควรกินอาหารที่ปรุงสุกร้อนและดื่มน้ำสะอาดหรือน้ำอุ่นอย่างน้อยวันละ 1.5 ถึง 2 ลิตรค่ะเพื่อที่จะสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายนอกจากนี้แล้วก็การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยวันละ 6 ถึง 8 ชั่วโมงจะช่วยให้ร่างกายมีภูมิต้านทานแล้วก็มีสุขภาพร่างกายในระยะยาวที่แข็งแรงด้วยค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารจากกรมอนามัยนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงที่จะให้ประชาชนนั้นร่วมกันออกกำลังกายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะนอกจากนี้ค่ะกรมอนามัยยังฝากมาอีกนะคะว่าอันดับที่เราบริโภคแล้วมีปริมาณของพลังงานสูงมากแนะนำเลยว่าอย่าบริโภคมากจนเกินไปอันดับ3อันดับนั้นค่ะมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยคุณผู้ฟังคิดว่าน่าจะเป็นทุเรียนไหมคะนั่นแหละค่ะทุเรียนที่ตอนนี้เราก็นิยมรับประทานกันเพราะอาจจะเป็นหน้าของทุเรียนก็อย่าลืมนะคะใส่ใจระมัดระวังด้วยเพราะว่าเกี่ยวกับถ้าเรารับประทานทุเรียนมากเกินไปก็ควรออกกำลังกายเพื่อเผาผลาญน้ำตาลนะคะจากการกินทุเรียนอย่าลืมไปเดินอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงกินผลไม้ที่มีน้ำและหวานน้อยควบคู่กันอย่างเช่นมังคุดแตงโมเพราะมังคุดและแตงโมมีฤทธิ์เย็นนะคะส่วนทุเรียนมีฤทธิ์ร้อนสามารถกินคู่กันได้ค่ะและควรหลีกเลี่ยงการกินผลไม้ที่มีรสชาติหวานพร้อมกันอย่างเช่นมะม่วงสุกเงาะลิ้นจี่เพราะจะทำให้ร่างกายได้รับปริมาณน้ำตาลสูงเกินไปค่ะและนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารในช่วงแรกของรายการสาระสารพันที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะพักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่นะคะ
ช่วงหน้าเราจะได้ไปพูดคุยกับดร.สราวุธทองศรีคำกันค่ะ

0: เรื่องเล่าจากรอบโลกที่จะทำให้คุณรู้ว่าโลกนี้ดีขึ้นในทุกๆวันกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่เบรกที่2ของรายการสาระสารพันในช่วงเรื่องเล่าดีๆจากรอบโลกกับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำโดยในช่วงเวลาดีๆของทุกวันศุกร์แบบนี้ผมก็จะมีเรื่องราวดีๆจากหนังสือหรือว่าจากข่าวสารต่างๆที่นอกจากจะทำให้เราทันต่อเหตุการณ์และความเปลี่ยนแปลงของโลกแล้วยังนำมาใช้ประโยชน์กับตัวเราในการพัฒนาจิตใจให้ดียิ่งขึ้นในโลกที่วุ่นวายยุ่งเหยิงไปด้วยข่าวสารข้อมูลแบบนี้นะครับ

ตามชื่อเขาเลยนะครับในการที่จะเรียนเสริมเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากวิชาหลักที่เขาเรียนกันนะครับซึ่งเขาก็แชร์วิชาหลักๆที่น่าสนใจกันมากมายเลยนะครับก็มีอย่างเช่นวิชาพูดเด่นให้เป็นดาวหัวนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับหรือวิชาเริ่มต้นธุรกิจแฟชั่นสำหรับมือใหม่วิชานักลงทุนรุ่นยาววิชารสชาติแห่งสวรรค์วิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการดำรงชีวิตในวิถีใหม่วิชาขายยังไงไม่ให้เจ๊งโอ้โหอันนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับวิชาสุขพลิกผันกับนันทนาการหรือแม้กระทั่งวิชายิ้มเสน่ห์ก็ยังมีนะครับคุณผู้ฟังเอ๊ะเขาจะเรียนอะไรกันบ้างนะครับถึง16สัปดาห์ในวิชายิ้มเสน่ห์เนี่ยนะครับก็น่าจะสนใจแล้วก็น่าลงเรียนมากๆเลยนะครับถ้าผมยังเป็นนักศึกษาอยู่เนี่ยโอ้โหผมเลือกโรงเรียนวิชานี้แน่นอนเลยนะครับคุณผู้ฟังซึ่งวิชาแปลกๆวิชาเลือกเสรีแบบนี้เนี่ยก็ไม่ได้เพิ่งจะมีมานะครับในต่างประเทศเขาเนี่ยก็มีวิชาเลือกแปลกๆวิชาที่น่าสนใจวิชาที่สร้างสรรค์แบบนี้กันมาหลายมหาวิทยาลัยแล้วนะครับซึ่งวิชาเหล่านี้เนี่ยนอกจากจะเติมเต็มวิชาพื้นฐานของนักศึกษาต่างๆเหล่านี้แล้วยังมาเป็นตัวเลือกแล้วก็มาเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้แบบเหนือจินตนาการและก็สะท้อนภาพของสังคมยุคใหม่ได้แบบที่วิชาสามัญเนี่ยไม่น่าจะเทียบเท่าได้เลยนะครับมาดูตัวอย่างวิชาสร้างสรรค์แบบนี้ในต่างประเทศกันดีกว่านะครับผมก็มีรายละเอียดมาเล่าสู่กับคุณผู้ฟังให้ฟังกันถึง 3-4 วิชาที่น่าสนใจนะครับวิชาแรกเลยนะครับเขาชื่อว่าวิชา Drag Queen Story Hall นะครับวิชานี้น่าสนใจตรงไหนนะครับคุณผู้ฟังวิชานี้เนี่ยก็เปิดเรียนกันในประเทศสหรัฐอเมริกาเพราะว่าสังคมในวันนี้เนี่ยก็เต็มไปด้วยความหลากหลายทั้งความเชื่อวิถีชีวิตวัฒนธรรมค่านิยมหรือแม้แต่เรื่องเพศเนี่ยนะครับแล้วเราจะช่วยให้เด็กๆยุคใหม่เนี่ยได้เรียนรู้ความแตกต่างทางเพศเหล่านี้ได้อย่างไรแบบที่ไม่ขัดเขินซ้ำยังช่วยให้พวกเขาเนี่ยอยู่ร่วมกับความแตกต่างได้อย่างราบรื่นดังนั้นเนี่ยนะครับจึงได้เกิดวิชาที่ชื่อว่า Drag Queen Story Hour ขึ้นมานะครับซึ่งก็คือหนึ่งในกิจกรรมสนุกๆที่เกิดขึ้นครั้งแรกในซานฟรานซิสโกประเทศสหรัฐอเมริกาจากการริเริ่มของคุณมิเชลทีนะครับเธอก็เป็นนักเขียนผู้ขับเคลื่อนประเด็นเรื่องความหลากหลายทางเพศก่อนที่จะกระจายไปยังห้องสมุดโรงเรียนและร้านหนังสือทั่วสหรัฐเลยนะครับเด็กๆที่เรียนวิชานี้เขาก็จะได้สนุกไปกับเดา Drag Queen นะครับ Drag Queen เนี่ยก็เป็นฉายาของกลุ่มคนที่กลายเป็นชายแต่แต่งตัวเป็นหญิงที่ผัดเปลี่ยนกันมาปรากฏตัวในเครื่องแต่งกายสีสันสดใสและก็เปี่ยมด้วยจินตนาการที่มาชวนเด็กๆให้ล้อมวงฟังนิทานที่บ่มเพาะให้พวกเขาเนี่ยเปิดรับความหลากหลายในสังคมพร้อมกับการปลุกความมั่นใจให้มีความกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองด้วยนะครับโดยเขาก็มีนิทานอย่างเรื่อง Everyone is different ที่แปลเป็นไทยว่าทุกๆคนเนี่ยย่อมแตกต่างกันนะครับที่พูดถึงเรื่องความแตกต่างหรือนิทาน Neither นะครับที่สอนให้พวกเขาเนี่ยเป็นมิตรกับคนอื่นและก็สอดแทรกด้วยกิจกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเองในระหว่างคลาสเพื่อที่จะมาเติมเต็มจินตนาการอย่างเช่นการประดิษฐ์มงกุฎหรือว่าหน้ากากก่อนที่จะปิดท้ายด้วยการเต้นรำอย่างสุดเหวี่ยงไปเลยนะครับคุณผู้ฟังโอ้น่าสนใจมากๆนะครับวิชานี้ซึ่งก็เท่ากับสอนให้เด็กๆในยุคปัจจุบันนี้ยอมรับแล้วก็เรียนรู้ความหลากหลายซึ่งความหลากหลายทางเพศเนี่ยก็เป็นหนึ่งในความหลากหลายในยุคปัจจุบันที่เราต้องยอมรับแล้วก็อยู่ร่วมกับความแตกต่างได้อย่างราบรื่นนะครับคุณผู้ฟังยังมีวิชาดีๆอีกนะครับเช่นวิชาที่ชื่อว่าเซลฟี่คลาสนะครับโอ้พอพูดคำว่าเซลฟี่เนี่ยก็ย่อมที่จะเข้าใจกันดีนะครับว่าหมายถึงอะไรการเซลฟี่ในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมของมนุษย์เราโดยเฉพาะมนุษย์ที่อยู่ในสังคมออนไลน์นะครับซึ่งวิชานี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งรายวิชาที่เข้ากับยุคสมัยอย่างแท้จริงเลยนะครับเมื่อภาควิชาการเขียนแห่งมหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียในลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาเขาก็เปิดรายวิชาที่ชื่อว่าการเขียน150การเขียนและการใช้เหตุผลเชิงวิเคราะห์การระบุตัวตนและความหลากหลายนะครับซึ่งหนึ่งในใบงานของรายวิชานี้ก็คือการให้นักศึกษาเนี่ยถ่ายรูปเซลฟี่ของตัวเอง5ครั้งพร้อมกับเขียนบรรยายเป็นคำตอบทันทีเลยว่ารูปเซลฟี่ของคุณเนี่ยสร้างแล้วก็บดบังความเป็นตัวตนของคุณอย่างไรเรียกว่าวิชาสุดแปลกเนี่ยนะครับ

ำให้เหล่านักศึกษาเลิกคิดถึงแอปพลิเคชันไปเลยที่จะนำมาใช้แต่งรูปเซลฟี่เพราะต้องคิดถึงแต่การตีความอย่างไรให้ได้ใจอาจารย์มากที่สุดไปแทนนะครับคุณผู้ฟังและอีกหนึ่งวิชาสุดท้ายที่ผมอยากจะมาเล่าสู่กับคุณผู้ฟังถึงเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในโลกนี้นะครับก็คือหลักสูตรที่ชื่อว่า Ethic Hacker นะครับซึ่งวิชานี้ก็สอนในมหาวิทยาลัยอเบอร์เทดันดีนะครับเป็นมหาวิทยาลัยทันสมัยใจกลางเมืองดันดีของประเทศสกอตแลนด์เขาซึ่งก็ได้รับการจัดอันดับจากนิตยสารไทม์ด้วยนะครับให้เป็นท็อป10เลยของมหาวิทยาลัยสมัยใหม่โดยจุดเด่นของที่นี่เนี่ยก็ยังคงที่คอร์สการเรียนการสอนแบบแปลกๆแล้วก็สร้างสรรค์ที่หาไม่ได้จากมหาวิทยาลัยทั่วโลกอย่างหลักสูตร4ปีที่มีดีกรีปริญญาเลยนะครับที่ชื่อว่า Ethical Hacking and Countermeasure นะครับซึ่งก็เป็นวิชาที่สนับสนุนให้นักศึกษาเนี่ยมีวิจารณญาณและก็ความสามารถในการจัดการกับเหล่าแฮกเกอร์อย่างสร้างสรรค์และมีมาตรฐานโดยนักศึกษาที่เลือกศึกษาในคอร์สนี้เนี่ยก็จะได้พัฒนาทักษะความเข้าใจกระบวนการเบื้องหลังการเข้าโจมตีของเหล่าแฮกเกอร์ไปจนถึงการพัฒนามาตรการในการรับมือและความรู้เชิงเทคนิคเพื่อความปลอดภัยของระบบและก็เครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับโดยบรรดาศิษย์เก่าของที่นี่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ได้เติบโตแล้วก็ได้ทำงานเป็นบุคลากรสำคัญที่ช่วยจัดการระบบรักษาความปลอดภัยในเชิงสารสนเทศเป็นจำนวนมากเลยนะครับคุณผู้ฟังและนั่นนะครับก็เป็นหนึ่งในเรื่องราวดีๆเรื่องราวของรายวิชาที่สร้างสรรค์ที่ออกแบบกันมาเพื่อตอบรับกับโลกสมัยใหม่โลกในยุค New Normal โลกที่เราจะต้องอยู่กับเทคโนโลยีดิจิทัลและก็ความหลากหลายด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังเพลงเพราะๆกันก่อนสักครู่เดียวช่วงหน้าผมยังมีเรื่องราวดีๆจากรอบโลกมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกจะเป็นเรื่องอะไรอดใจรอคู่เดียวครับ

0: เรื่องเล่าจากรอบโลกที่จะทำให้คุณรู้ว่าโลกนี้ดีขึ้นในทุกๆวันกับอาจารย์หนุ่มด็อกเตอร์สราวุธทองศรีคำ
1: ขอต้อนรับกลับเข้าสู่เบรกสุดท้ายของรายการสาระสารพันแล้วนะครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำโดยในช่วงนี้นะครับผมก็ยังคงมีเรื่องราวดีๆเรื่องเล่าจากรอบโลกที่นอกจากจะทำให้เราทันต่อเหตุการณ์และความเปลี่ยนแปลงของโลกแล้วยังนำมาใช้ประโยชน์กับตัวเราในการพัฒนาจิตใจพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นในโลกที่มันวุ่นวายยุ่งเหยิงแบบนี้นะครับโดยเมื่อเบรกที่แล้วผมก็ได้มาชวนคุณผู้ฟังคุยกันในเรื่องของคอร์สเรียนที่หลากหลายและก็สร้างสรรค์เป็นอย่างมากทั้งในมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและก็มหาวิทยาลัยต่างประเทศนะครับในเบรกนี้นะครับผมก็จะมีเรื่องของคอร์สเรียนอีกเช่นเคยนะครับที่สร้างสรรค์แล้วก็โอ้โหฟังแล้วก็น่าเรียนแล้วก็โอ้เป็นเรื่องราวที่ดีๆเป็นอย่างมากเลยนะครับกับเรื่องราวของคอร์สสอนน้องเข้านอนหรือว่าสลีปเทรนนิ่งนั่นเองนะครับเอ้คุณผู้ฟังเริ่มสนใจกันแล้วไหมครับคุณผู้ฟังมีคนไหนเป็นคนที่นอนหลับยากไหมครับที่สำคัญเลยมีลูกๆหลานๆที่โอ้โหเข้านอนยากเย็นซะเหลือเกินนะครับโดยสำหรับหลายคนเนี่ยช่วงเวลากลางคืนก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่โอ้โหทั้งเงียบสงบแล้วก็ผ่อนคลายแต่อีกหลายๆบ้านเลยนะครับเวลากลางคืนเนี่ยก็เปรียบได้ดังสนามรบเลยนะครับที่จะต้องต่อสู้ฝ่าฟันไปจนกว่าพระอาทิตย์จะขึ้นโดยเฉพาะบรรดาคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ที่ต้องรับมือกับเจ้าบรรดาตัวน้อยที่แผดเสียงร้องตลอดทั้งคืนเลยนะครับปัญหาของการนอนหลับของลูกเนี่ยมีความสัมพันธ์มากๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพกายและก็สุขภาพใจของคุณพ่อคุณแม่การฝึกลูกเข้านอนเนี่ยจึงเข้ามาตอบโจทย์ผู้ปกครองในหลายๆบ้านให้ฝ่าวิกฤตนี้ไปให้ได้ซึ่งการฝึกลูกเข้านอนนั้นน่ะก็อาจจะหมายถึงกลยุทธ์หรือว่าแนวทางที่จะช่วยเสริมให้เด็กเนี่ยสามารถเข้านอนในเวลากลางคืนได้ด้วยตัวเองซึ่งอาจจะเป็นอะไรที่ง่ายๆอย่างเช่นการฝึกสังเกตสัญญาณที่ชี้ถึงความง่วงของลูกเราแล้วนะครับหรือว่าการจัดกิจวัตรตอนกลางคืนอย่างเป็นระบบซึ่งการฝึกเนี้ยก็ยังหมายถึงความสามารถของทารกที่เขาจะผ่อยหลับไปเองได้หลังจากที่ตื่นนอนกลางดึกโดยไม่ต้องมากล่อมนอนกันใหม่เช่นกันนะครับซึ่งแน่นอนว่าจะช่วยให้ทั้งเด็กและก็ผู้ปกครองเนี่ยได้มีเวลาพักผ่อนที่ยาวนานมากขึ้นและก็ช่วยปรับอารมณ์ของคุณพ่อคุณแม่มือใหม่เนี่ยให้ดียิ่งขึ้นด้วยนะครับซึ่งจากงานวิจัยหลายๆชิ้นเนี่ยก็พิสูจน์แล้วนะครับว่าการฝึกการนอนหลับเนี่ยส่งผลให้เด็กทารกเนี่ยนอนได้มากขึ้นอีกทั้งแม่ของเด็กที่ได้ฝึกการนอนเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะมีภาวะซึมเศร้าหลังคลอดน้อยลงด้วยแต่การฝึกนอนหลับของเด็กนั้นน่ะก็เพิ่งเกิดขึ้นได้ไม่นานนะครับโดยคุณเจนิเฟอร์จีโรเซียและคุณเทซี่แคสเซลนะครับทั้งสองท่านก็เป็นนักมนุษยวิทยาก็ได้เขียนไว้ในหนังสือว่าก่อนศตวรรษที่19เนี่ยก็ดูเหมือนว่าหัวข้อการนอนของเด็กเนี่ยจะไม่ใช่หัวข้อที่พ่อแม่มือใหม่เนี่ยจะกังวลและก็หนังสือคู่มือเลี้ยงลูกเนี่ยก็ไม่ได้มีหัวข้อนี้เลยนะครับประกอบกับลักษณะครอบครัวในสมัยก่อนที่ส่วนใหญ่ก็เป็นครอบครัวขยายนั่นหมายถึงมีคุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่อยู่ในบ้านเดียวกันนะครับเมื่อเด็กเล็กตื่นขึ้นมากลางดึกเนี่ยจึงมักมีญาติพี่น้องที่ตื่นพร้อมที่จะมาช่วยกันผัดดูแลทารกอยู่เสมอหรือไม่ก็จะมีสมาชิกที่อยู่ใกล้กับทารกตื่นขึ้นมาได้ทันท่วงทีนะครับแต่จุดเปลี่ยนเนี่ยก็เกิดขึ้นเมื่อโลกเข้าสู่ยุคใหม่นะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตมนุษย์อย่างมากเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ต้องทำงานยาวขึ้นแล้วก็กลายเป็นครอบครัวเดียวที่อยู่กันแค่พ่อแม่ลูกจนขาดเหล่าบรรดาญาติญาติที่จะมาช่วยเลี้ยงดูเจ้าตัวเล็กซึ่งประกอบกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปนี้นะครับผู้คนก็ให้ความสำคัญกับความเป็นอิสระและก็การพึ่งพาตนเองมากขึ้นไม่เว้นกับเด็กทารกที่ควรที่จะนอนได้ด้วยตัวเองจนทำให้การฝึกนอนเนี่ยก็เริ่มเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันมากขึ้นเพื่อให้เด็กเนี่ยอยู่ได้อย่างไม่ต้องพึ่งพาใครเช่นเดียวกับคุณพ่อคุณแม่ที่ก็จะได้มีเวลาพักผ่อนมากขึ้นด้วยนะครับซึ่งเทคนิคการฝึกลูกน้อยให้นอนเนี่ยนะครับก็มีหลากหลายวิธีเลยเช่นการฝึกนั้นน่ะเหมาะที่จะเริ่มต้นเมื่อเด็กมีอายุ 4-6 เดือนขึ้นไปหลังจากที่ลูกน้อยเนี่ยเขาเริ่มที่จะไม่ต้องการที่จะดื่มนมในช่วงกลางคืนและก็เป็นวัยที่พร้อมจะเรียนรู้การป ลอบประโลมตนเองกันแล้วนะครับโดยในปัจจุบันเนี้ยก็มีวิธีที่หลายคนคุ้นเคยกันเช่นเขาเรียกว่าวิธี Cry It Out Cry It Out ก็คือเป็นวิธีที่โด่งดังที่สุดในการฝึกลูกเข้านอนโดยหลังจากที่ตรวจดูความพร้อมของลูกน้อยที่กินอิ่มแพมเพิร์สสะอาดพร้อมทั้งสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับคืนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ออกจากห้องไปแล้วก็ปล่อยให้เด็กได้นอนซึ่งเด็กเขาก็อาจจะร้องไห้จนผอยหลับไปด้วยตัวเองแม้จะดูโหดร้ายนะครับแต่จากการวิจัยเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยก็ได้ผลที่แสดงว่าวิธีนี้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นผลร้ายต่อความผูกพันของเด็กและก็ผู้ปกครองหรือกับพัฒนาการทางด้านพฤติกรรมของเด็กแต่อย่างใดเลยนะครับวิธีที่2เขาเรียกว่า Ferber Method นะครับวิธีนี้ก็จะดำเนินไปในเช่นเดียวกันกับวิธีแรกเพียงแต่จะคอยเข้าไปดูลูกเมื่อร้องไห้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้เพื่อให้เด็กเนี่ยรู้สึกปลอดภัยและก็จะค่อยๆผ่อนให้ระยะเวลาเนี่ยยาวขึ้นเรื่อยๆในการเข้าไปดูลูกน้อยนะครับเพื่อลดการปรากฏตัวในห้องของลูกลงไม่แนะนำให้อุ้มลูกขึ้นจากเปลเพียงแค่แตะเบาๆให้เด็กรู้สึกว่าปลอดภัยว่ามีคนดูแลอยู่ข้างๆก็พอนะครับวิธีที่3เขาเรียกว่า Camping Out ซึ่งวิธีนี้ก็ได้ผลกับเด็กที่มีความวิตกกังวลสูงให้เตรียมเก้าอี้ของคุณพ่อคุณแม่ให้พร้อมเลยนะครับแล้วก็นั่งกล่อมลูกของเราเนี่ยให้หลับระหว่างนั้นเนี่ยอาจปลอบสัมผัสลูกให้หลับฝันดีได้ด้วยก่อนที่จะค่อยๆลากเก้าอี้ออกไปให้ไกลขึ้นและลดการสัมผัสลงกระทั่งออกจากห้องไปในที่สุดนะครับวิธีสุดท้ายเราเรียกว่า Pick Up Push Down นะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในวิธีที่ใช้เวลายาวนานที่สุดเลยแต่ก็อาจที่จะอ่อนโยนต่อจิตใจคุณพ่อคุณแม่ที่สุดด้วยเช่นกันนั่นก็คือการเข้าไปปลอบโยนลูกน้อยเมื่อร้องไห้และพระออกมาเมื่อเด็กสงบลงซ้ำๆจนกว่าจะดีขึ้นซึ่งแม้วิธีนี้จะต้องใช้ความอดทนและเวลาที่ยาวนานกว่าวิธีอื่นๆแต่ก็ช่วยลดความกังวลของคุณพ่อคุณแม่และก็ลูกน้อยได้ดีเลยนะครับคุณผู้ฟังครับการฝึกลูกเข้านอนเนี่ยนับเป็นเพียงตัวเลือกหนึ่งที่ผู้ปกครองเองเนี่ยไม่ควรที่จะกดดันตัวเองจนเกินไปเพราะนั่นอาจจะส่งผลถึงความเครียดที่มากขึ้นอีกทั้งยิ่งไม่ต้องกังวลเลยนะครับว่าเด็กที่ไม่ได้รับการฝึกการเข้านอนด้วยตัวเองเนี่ยจะเสียเปรียบเด็กที่ได้รับการฝึกเพราะการศึกษาเนี่ยก็ชี้ให้เห็นว่าไม่พบความแตกต่างในระยะยาวเลยนะครับในเด็กที่อายุ6ปีที่ผ่านการฝึกการเข้านอนด้วยตัวเองและไม่ได้ผ่านการฝึกนะครับทั้งในเรื่องของรูปแบบการนอนพฤติกรรมหรือในแง่ความผูกพันและที่สำคัญที่สุดไม่ว่าจะได้รับการฝึกหรือไม่นั้นน่ะในที่สุดเด็กๆ เขาก็จะหยุดขอความช่วยเหลือจากคุณพ่อคุณแม่ในเวลากลางคืนได้เองในสักวันหนึ่งข้างหน้านะครับซึ่งการตื่นการดึกของลูกเนี่ยอาจเป็นเพียงเรื่องธรรมดาหรือเป็นปัญหาที่น่าเป็นห่วงสำหรับครอบครัวแตกต่างกันไปแต่ถ้าหากเห็นว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นปัญหาก็อย่ากลัวที่จะเข้าไปหาวิธีการแก้ไขหรือจะเอาวิธีที่ผมได้บอกไปเนี่ยไปลองใช้ดูก็ได้นะครับเพื่อคืนที่หลับฝันดีอย่างยาวนานของทุกคนในบ้านนั่นเองครับขอขอบคุณบทความดีๆนี้จากเว็บไซต์ Creative Thailand ด้วยนะครับและนั่นนะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆจากรอบโลกที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการสาระสารพันในวันนี้สำหรับวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วครับผมจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังใหม่ทุกสัปดาห์ในเวลาดีๆทุกวันศุกร์แบบนี้สำหรับวันนี้ผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบแนวทาง14จังหวัดภาคใต้เร่งแก้ปัญหาความมั่นคงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
6: จ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบแนวทาง14จังหวัดภาคใต้เร่งแก้ปัญหาความมั่นคงเชิงรุกยาเสพติดทุจริตทางทะเบียนเพื่อความปลอดภัยของสังคม
7: นายกองเอกวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการและมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในระดับพื้นที่รุ่นที่3ภาคใต้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดในอำเภอและผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรจาก14จังหวัดภาคใต้รวมทั้งสิ้น398คนสำหรับการประชุมครั้งนี้ได้เน้นย้ำการบริหารจัดการความมั่นคงเชิงรุกโดยมีทีมอำเภอเป็นแกนกลางในการเชื่อมโยงข้อมูลและปฏิบัติการร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสำคัญ13ประเด็นอาทิการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินสาธารณะอาชญากรรมทางเทคโนโลยีธุรกิจนอมินีการฟอกเงินการควบคุมสถานบริการและใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและสถานการณ์ความสงบเรียบร้อยในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมกำชับให้กรมการปกครองคุมเข้มการสวมสิทธิ์บัตรประจำตัวและการแจ้งสถานะเท็จโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงเพื่อปกป้องสิทธิของประชาชนชาวไทยชนชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงการคลังผลักดันประกันภัยพิบัติและค่ารักษาพยาบาลช่วยลดความเสี่ยงให้กับงบประมาณภาครัฐขณะที่สำนักงานคปภ.และอุตสาหกรรมประกันภัยวางแผนรองรับสังคมสูงวัย
8: นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าอุตสาหกรรมประกันภัยของไทยมีความเข้มแข็งเป็นอย่างมากโดยมีสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.กำกับดูแลที่ยึดหลัก RBC หรือ Risk Based Capital อย่างเข้มข้นและปัจจุบันอุตสาหกรรมประกันภัยมีโอกาสขยายตัวท่ามกลางความท้าทายด้านภัยพิบัติภาครัฐและอุตสาหกรรมประกันภัยจึงร่วมกันขับเคลื่อนประกันภัยภัยพิบัติ พื่อลดความเสี่ยงให้กับงบประมาณภาครัฐซึ่งกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลการรักษาพยาบาลและสวัสดิการของภาครัฐทั้งจากโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและเตรียมขยายไปยังโรงพยาบาลกลุ่มมหาวิทยาลัยหากระบบข้อมูลมีความครบถ้วนและสมบูรณ์จะเปิดโอกาสให้ธุรกิจประกันภัยเข้ามาช่วยรองรับและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลของภาครัฐทั้งนี้สำนักงานคปภ.และภาคอุตสาหกรรมประกันภัยร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาการประกันภัยฉบับที่5ซึ่งมีผลตั้งแต่ปีนี้ถึง2573ยกระดับระบบประกันภัยให้ทำหน้าที่รองรับแรงกระแทกของประเทศและตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของสังคมโดยเฉพาะด้านการดูแลคุณภาพชีวิตที่ประเทศไทยกำลังก้าวสู่สังคมสูงวัยนันทิกากิตตาโลรายงาน
1: ศาลฟิลิปปินส์มีคำสั่งออกหมายจับรองประธานาธิบดีซาร่าดูเตอร์เต้ในข้อหาข่มขู่ลอบสังหารประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในปี2567ศาลฟิลิปปินส์มีคำสั่งออกหมายจับนางซาร่าดูเตอร์เต้รองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในวันนี้จากกรณีที่นางดูเตอร์เต้ขู่ว่าจะสั่งการให้นักฆ่าลอบสังหารประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียร์พร้อมกับนางลิซ่าอาราเนต้ามาโกสภรรยาและนายมาร์ตินโรมูอัลเดสอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรฟิลิปปินส์หากเธอถูกฆาตกรรมในปี2567ด้านทนายความของรองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เน้นย้ำว่านางดูเตอร์เต้ไม่มีเจตนาที่จะหลบหนีกระบวนการยุติธรรมและจะยังคงใช้สิทธิ์ทางกฎหมายทั้งหมดเพื่อต่อสู้คดีต่อไปความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่รองประธานาธิบดีดูเตอร์เต้กำลังถูกวุฒิสภาฟิลิปปินส์พิจารณาถอนออกจากตำแหน่งในหลายข้อหารวมถึงการทุจริตซึ่งอาจทำให้เธอถูกตัดสิทธิ์ลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในปี2571หากถูกตัดสินว่ากระทำความผิดจริงน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มอย่างมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: รรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับเจอกันวันศุกร์สุดสัปดาห์สำหรับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยเอาแถมอภัยภูเบศรเข้าไปด้วยนะครับเอาใครเดินทางอยู่ระมัดระวังกันด้วยนะเดินทางมักจะมีอุบัติเหตุการจราจรมันไม่แน่ไม่นอนนะครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเสี้ยววินาทีฝนฟ้าก็ยังมีตกกรมอุตุเตือนในช่วงนี้ 3-4 วันนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของฝนฟ้าพยากรณ์กันด้วยนะครับสุขภาพสำคัญมากนะดูแลให้ดีครับอย่าให้อ่อนแอได้ถ้าอ่อนแอได้นี่เดี๋ยวไข้หวัดตอนนี้ระบาดอยู่เยอะทั้งโควิด-19 ทั้งไข้หวัดใหญ่นะไข้หวัดใหญ่ก็มีหลายสายพันธุ์ด้วยแล้วก็ไข้หวัดธรรมดาก็ยังมีอยู่นะครับนึกถึงสมุนไพรฝากไว้ด้วยครับผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรของเราทุกตัวเน้นทั้งคุณภาพและความปลอดภัยใช้แล้วมั่นใจครับคืนนี้อาจารย์อามาครับเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีวันนี้ท่านมาเป็นวิทยากรแล้วก็อยู่กับเราแล้วด้วยนะครับอาจารย์อาครับสวัสดีครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: โอเคครับคนขยันของเรานะ เชิญครับค่ำคืนนี้มีอะไรมาฝากแฟนคลับเราเชิญเลยครับ
3: ค่ะวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับโรควูบค่ะ
2: โอ้โห
3: เคยเป็นไหมคะ
2: โรควูบเคยครับอาจารย์
3: อ๋อเหรอคะคุณมาลงก็เคยเป็นเหรอคะ
2: เคยวูบไปเป็นลมอะครับเป็นลม
3: แล้วเป็นอะไรไหมคะ
2: ก็ดีชะบุญที่ไม่เป็นอะไรครับเพราะว่ามันเป็นลมไปเล่นกีฬาไปแข่งแบดแล้วอากาศมันร้อนแล้วเราก็อดนอนไปอดนอนไปด้วยไปแข่งกีฬาอากาศร้อนด้วยแล้วก็วูบล้มแบบนั่งบนเก้าอี้แล้วก็ฟุบลงไปเลยครับ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ก็เป็นวูบอีกชนิดหนึ่งใช่ไหมอันนี้วูบแบบเป็นลม
3: ก็คือรูปเหมือนกันนะคะคือพอดีตัวเองเนี่ยได้ยินข่าวว่ามีคุณหมอที่รู้จักกันเนี่ยแหละนะคะแต่ว่าไม่สนิทหรอกแต่ว่าแกเกษียณไปนานแล้วเขาบอกว่าแกเสียชีวิตเพราะว่าวูบแล้วก็จมน้ำ
2: อันนี้
3: คือเขาว่ากันมานะเพราะว่าแกก็ย้ายไปอยู่กรุงเทพอะไรเงี้ยค่ะ
2: วูบแล้วอยู่ในน้ำด้วยนี่ช่วยเหลือยากเลยเน
3: า
2: ะ
3: เหมือนจมน้ำในบ่อปลาคาร์ฟเล็กๆเองนะคะ
2: พอวูบไปแล้วไงแล้วไม่มีคนเห็นถ้าไม่มีคนเห็นก็ช่วยตัวเองไม่ได้อะครับ
3: ค่ะตัวเองก็เคยวูบเหมือนกัน
2: เหรอฮะครับผม
3: ใช่ตอนตื่นนอนก็
2: ยังไงฮะ
3: อันนี้นานมาแล้วน่าจะปีที่แล้ว ก็คือ
2: แบบเพิ่งปีที่แล้วเองอาจารย์
3: นานหรือว่านาน แต่ว่าตอนนั้นก็เป็นตอนตื่นก็คือลุกจากที่นอนแล้วก
2: ็วูบเลย
3: คือไม่รู้พื้นมันลื่นได้หรือเปล่าเพราะว่าเราไปฉีดพวกไอ้น้ำยาดันฝุ่นที่พื้นเยอะ
2: แต่วูบ กับลื่นมันความรู้สึกคนละอย่างนะอาจารย์
3: มันเหมือนเราใช่มันเหมือนวูบด้วยแล้วพื้นมันลื่นด้วย
2: โอเค
3: แล้วก็คือลุกขึ้นมาได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือต้องบอกว่าอาการวูบเนี่ยมันเป็นการสูญเสียความรู้สึกตัวชั่วขณะ
2: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช
3: ่แล้วก็รวมถึงสูญเสียการทรงตัวด้วยนะคะ
2: ใช่ครับ
3: แต่ว่ามันก็สามารถกลับมาได้เองอย่างค่อนข้างเร็วอ่ะวูบมันคือเหมือนแป๊บเดียวอ่ะนะคะ
2: ค
3: ซ
2: ึ่
3: งโดยทั่วไปเนี่ยมันเกิดจากเลือดไปเลี้ยงสมอง
2: ไม่พอใช่
3: ลดลงชั่วขณะนะคะทำให้สมองขาดออกซิเจนชั่
2: วคราว
3: แล้วก็กล้ามเนื้อก็อาจจะมีการอ่อนแรงลงชั่วคราวก็ล้มลงได้นะคะ
2: ใช่
3: แล้วก็บางคนเนี่ยเกิดมาจากหูชั้นใน ซึ่งมันเกี่ยวข้องกับระบบการทรงตัวก็อาจจะทำให้เกิดอาการวิงเวียนแล้วก็วูบได้ค่ะซึ่งระดับความรุนแรงของอาการวูบเนี่ยมันก็มีตั้งแต่น้อยๆไปจนถึงรุนแรงมากนะคะแต่ถ้าวูบจนหมดสติไปเลยเนี่ยก็ถือว่าเป็นสัญญาณเตือนของโรคร้ายบางอย่างได้เหมือนกันคือถ้าเกิดว่าคนที่มีอาการรุนแรงหรือว่าไม่รุนแรงแต่เป็นบ่อยมากเนี่ยต้องไปหาคุณหมอเพื่อที่จะหาสาเหต
2: ุ
3: นะคะก็จะได้รักษาให้ตรงจุดซึ่งที่เขากังวลเนี่ยก็คือมันอาจจะเกิดจากพวกโรคหัวใจและหลอดเลือดได
2: ้อันนี้จะน่ากลัวแล้วนี่จะน่ากลัว
3: ใช่ก็คืออาจจะมีเรื่องของหัวใจเต้นผิดจังหวะเส้นเลือดหัวใจตีบนะคะซึ่งมันมีการศึกษาหนึ่งที่เขาวิเคราะห์สถิติคนที่เป็นลมหมดสติเนี่ยมักจะเจอในผู้ชายนะมากกว่าผู้หญิงแล้วก็เป็นคนเพศชายที่อายุเยอะๆเกิน60ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็มีภาวะเรื่องของความดันโลหิตสูงร่วมด้วยอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นปัจจัยร่วมที่มักจะพบบ่อยในคนกลุ่มนี้ว่าอาจจะวูบหมดสติที่สัมพันธ์กับการทำงานของหัวใจแต่ไม่เสมอไปอันนี้มันเป็นการวิเคราะห์แบบเชิงสถิติว่าอะไรที่เป็นปัจจัยร่วมที่สำคัญซึ่งอันนี้ก็จะต้องไปตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจหรือตรวจอะไรเพิ่มเติมอีกนะคะว่ามันมีอาการทางหัวใจที่ผิดปกติหรือเปล่านะคะหรือว่าวูบเนี่ยบางทีก็มาจากโรคทางหลอดเลือดสมองได้คือไม่เกี่ยวกับหัวใจแต่เป็นเกี่ยวกับทางสมองเช่นอัมพฤกษ์อัมพาตนะคะหรือว่าพวกลมชักบางชนิดเนี่ยมันมีอาการที่ลักษณะว่าวูบไปแป๊บหนึ่งได้นะคะแล้วก็ที่เจอบ่อยๆเลยในผู้สูงอายุก็คือความดันโลหิตต่ำนะคะโดยเฉพาะเวลาเปลี่ยนท่าทางเช่นเวลาลุกจากที่นอนอย่างเงี้ยลุกมาเข้าห้องน้ำดึกๆลุกตอนเช้าอย่างเงี้ยนะคะ
2: ค
3: ือบางคนจะมีอาการวูบแป๊บหนึ่งซึ่งมักจะเจอว่าเป็นอาจจะเป็นตัวความดันโลหิตเองที่ต่ำหรือเกิดจากผลข้างเคียงจากยาบางชนิดเช่นคนไข้อาจจะได้ยาลดความดันที่มากเกินกำลังร่างกายนะคะแล้วก็ยาลดความดันบางตัวเช่นพวกยาต่อมลูกหมากโตพวกตระกูลด็อกซาโซซินพวกเนี้ยนะคะมันมักจะทำให้มีรายงานเรื่องความดันต่ำเวลาเปลี่ยนท่าบ่อย
2: ๆอ๋อครับครับ
3: ใช่ค่ะซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยเมื่อวัดความดันขณะพักนะนั่งพักดีๆวัดเนี่ยความดันตัวบนไม่ควรจะต่ำกว่า90แล้วก็ความดันตัวล่างเนี่ยที่เป็นขณะหัวใจคลายตัวเนี่ยไม่ควรจะต่ำกว่า60นะคะคือบางคนอาจจะตัวบนเกิน90แต่ตัวล่างค่อนต่ำแล้วมีอาการวิงเวียนจะเป็นลมจะวูบบ่อยๆอันนี้ก็ต้องไปให้คุณหมอเขาปรับลดยาให
2: ้
3: ค่ะมันอาจจะมากเกินไปซึ่งแนะนำว่าให้บันทึกค่าความดันสัก1เดือนล่วงหน้าก่อนไปเจอแพทย์อาจจะเป็นช่วงตื่นนอนตอนเช้าหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเป็นเวลาเดียวกันเพื่อที่จะไปยืนยันผลเพราะว่าบางทีเนี่ยการวัดความดันเพียงครั้งเดียวที่โรงพยาบาลเนี่ยอาจจะไม่แม่นยำพอเหมือนกับสถิติเวลาที่เราอยู่บ้านแล้วเอาไปโชว์อะไรเงี้ยเพราะว่าบางคนมีเรื่องของอดนอนอดน้ำอดอาหารตื่นเต้นคนเยอะอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะทำให้ความดันมันแปรผันแปรปวนได้อะไรเงี้ยถ้าเกิดว่ามีปัญหานะแต่ถ้าเกิดว่ายาที่กินอยู่เนี่ยไม่ได้สร้างปัญหาอะไรก็เอาตามที่หมอเขาพิจารณาเลยนะคะ
2: ครับ
3: ทีนี้ที่เจอได้บ่อยๆเลยของอาการวูบเนี่ยก็คือพักผ่อนน้อยนะคะร่างกายอ่อนเพลียนะคะแล้วก็อาจจะหักโหมทำงานมากเกินหรือว่าออกกำลังกายมากเกินกำลังร่างกายนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็เคยมีคุณหมอที่อายุเยอะอีกคนหนึ่งที่โรงพยาบาลเนี่ยก็วูบตอนแล้วก็เสียชีวิตจากการแบบขณะออกกำลังกายวิ่งหรืออะไรสักอย่างนึงเนี่ยอันนี้เป็นอีกท่านหนึ่งนะคะก็เป็นผู้ชายอายุเยอะเหมือนกันเกษียณไปแล้วเนี่ยก็จะเจอแบบคนอายุเยอะนะคะแล้วก็อาการวูบเนี่ยบางทีมันเกิดจากเขาเรียกว่าระบบประสาทอัตโนมัติมันทำงานผิดปกติทำให้ความดันมันตกหรือว่าหัวใจมันเต้นช้าลงพอความดันโลหิตความดันเลือดมันตกหรือว่าหัวใจสูบฉีดเลือดเนี่ยมันเต้นช้าลงเนี่ยมันก็ทำให้เลือด ไปเลี้ยงสมองได้ลดลงนะคะก็ทำให้เกิดอาการวูบได้ซึ่งอันนี้อาจจะเกิดตามหลังเหตุการณ์เฉพาะบางอย่างเช่นหลังไอจามแรงๆนะคะหรือว่าเบ่งถ่ายแรงๆนะคะยืนนานๆในที่แออัดคนเยอะๆอากาศร้อนๆ นะคะหรือว่าบางคนกลัวเห็นเลือดเจาะเลือดอย่างเงี้ยแล้วก็วูบจะเป็นลมไปเลยอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของระบบประสาทอัตโนมัตินะคะความกลัวอย่างรุนแรงอะไรเงี้ยนะคะหรืออาจจะเกิดจากการเสียเลือดนะคะการขาดน้ำนะเลือดก็คือน้ำหรือว่าไม่ได้เสียเลือดแต่ว่าร่างกายแบบขาดน้ำอาจจะไปเหงื่อออกเล่นกีฬาหรือว่าทำงานกลางแจ้งตากแดดนานก็วูบได้นะคะหรือว่าเสียเลือดเนี่ยอาจจะเป็นแบบช่วงที่มีประจำเดือนเลือดมามากนะคะหรือว่าอาจจะมีโรคอะไรบางอย่างที่มีเลือดออกซิบๆอยู่ตลอดเวลาเช่นฤทธิ์สีดวงทวารหนักแบบชนิดที่มีเลือดออกนะคะหรือว่าเป็นแผลในกระเพาะแบบชนิดที่แบบมีเลือดออกอยู่เล็กๆน้อยๆอยู่ตลอดเวลาจนทำให้ร่างกายมันเลือดเกิดภาวะเลือดจางเนี่ยก็ทำให้วูบได้ง่ายนะคะแล้วก็อาการของน้ำตาลตกนะคะน้ำตาลตกเนี่ยอาจจะเกิดจากเรากินน้อยนะคะใช้กำลังร่างกายเยอะ
2: แต่
3: ที่เจอบ่อยๆคือคนไข้ที่ใช้ยาเบาหวานแล้วเหมือนกับว่ามันเกินกำลังร่างกายอาจจะเหมือนกับว่าช่วงนั้นคุมอาหารอย่างเข้มงวดหรือช่วงนั้นกินไม่ได้เลยแต่ยังกินยาเท่าเดิมอย่างเงี้ยนะคะทั้งยาอินซูลินแบบฉีดหรือว่ายาเบาหวานตัวชนิดที่กินก่อนอาหารเนี่ยนะคะมักจะทำให้เกิดอาการวูบได้ถ้าเกิดมันมากเกินกำลังร่างกายหรือว่าคนไข้ฉีดยากินยาแล้วไม่กินข้าวตามเวลาที่ยามันจะออกฤทธิ์ภายในครึ่งชั่วโมงแบบปล่อยทิ้งเวลานานเกินคือกินยาฉีดยาเข้าไปแล้วไม่กินข้าวรองรับฤทธิ์ยาอย่างเงี้ยค่ะน้ำตามันก็จะตกเกินก็จะวูบได้เหมือนกันนะคะทีนี้อาการวูบเนี่ยมันอันตรายตรงที่มันอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะอย่างเช่นไปอยู่ใกล้แหล่งน้ำก็อาจจะจมน้ำนะคะขับรถอยู่ก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุรถชนนะคะหรือทำงานใกล้เครื่องจักรก็อาจจะเกิดการบาดเจ็บอันตรายตกลงมาจากที่สูงอะไรแบบนี้ได้นะคะหรือว่าในผู้สูงอายุเนี่ยนะคะก็บางรายอาจจะมีกระดูกหักเกิดขึ้นนะซึ่งพอผู้สูงอายุกระดูกหักเนี่ยถ้าไปหักส่วนที่มันทำให้เขาติดเตียงเช่นกระดูกสะโพกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เพิ่มโอกาสการเสียชีวิตหรือว่าอายุไขมันจะสั้นลงนะคะซึ่งคนที่วูบบ่อยๆเนี่ยบางทีต้องไปตรวจจริงๆเพราะว่ามันอาจจะเป็นซ้ำได้อีกมันมีโอกาสเกิดซ้ำได้เรื่อยๆว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่นะคะทีนี้การแสดงของวูบเนี่ยก็คืออาจจะแบบเรียกไม่รู้สึกตัวนะคะส่วนใหญ่ก็คือทรงตัวไม่อยู่ล้มไปกับพื้นชั่วขณะนะคะบางคนอาจจะมีเหงื่อออกที่ใบหน้ามีเกรงมือเกรงเท้าแล้วแต่คนนะคะ
2: uh-huh.
3: หรือว่าจำเหตุการณ์ตอนหมดสติไม่ได้ซึ่งระยะเวลาที่เราแบบวูบไปเนี่ยมันมีตั้งแต่ 2-3 วิไปจนถึงหลัก1นาที2 3ถึง5นาทีก็ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงพื้นฐานเดิมของผู้ป่วยคือหมายความว่าถ้าร่างกายมันมีปัญหาเนี่ยถ้าเขาแข็งแรงเนี่ยมันจะแก้ตัวเองได้ทันคือมันก็จะรีบส่งเลือดส่งอะไรมาเลี้ยงอะไรเงี้ยนะคะทีนี้บางคนเนี่ยมักจะมีอาการเขาเรียกว่าก่อนจะวูบเนี่ยบางคนจะมีอาการนำมาก่อนมีสัญญาณเตือนเช่นรู้สึกวิวเหมือนจะวูบแล้วจะเป็นลมละวิวคงเคลงนะคะ ตาพร่านะคะเห็นแสงแบบว่าเป็นขาวล้วนหรือดำมืดอะไรเงี้ยแล้วแต่คนนะคะหรือว่ามีเหงื่อออกตัวเย็นชื้นปลายมือปลายเท้าเย็นเงี้ยนะคะทีนี้อาการวูบที่ควรจะรีบไปพบแพทย์คือวูบแล้วแบบหมดสติไปนานเลยอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าศีรษะกระแทกพื้นนะคะหรือว่าวูบแล้วชักหรือว่าวูบร่วมกับอาการที่เป็นลักษณะของหัวใจเต้นเร็วผิดปกติเหงื่อแตกตัวเย็นอย่างเงี้ยต้องรีบไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจตอนนั้นเลยหรือว่าวูบแล้วตื่นมา ปากเบี้ยวลิ้นแข็งพูดไม่ชัดอันนี้ก็อาจจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเนาะซึ่งคนไข้เองเนี่ยต้องรู้ด้วยต้องสังเกตตัวเองหรือว่าคนใกล้ชิดที่เป็นญาติอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องคอยสังเกตดูว่าต้องเจอหมอไหมไม่ใช่แบบตื่นมาปกติแล้วก็ไม่ทำอะไรอะไรเงี้ยคือต้องดูตัวเองว่ามันรุนแรงขนาดไหนนะคะท
2: ี
3: นี้เวลาพูดเนี่ยคือเอาฟังไว้ละกันแต่ว่าจะทำได้ไม่ได้ก็แล้วแต่สติตอนนั้นแต่ว่าถ้าทำได้คือมันต้องหาที่นั่งที่นอนอะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาที่เราหน้ามืดวูบจะเป็นลมเนี่ยมันมีโอกาสที่เราจะล้มแข้งขาหักบาดเจ็บได้นะคะก็คือถ้ามันพอมีสติเริ่มแบบวิ้งวิ้งคงคงอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องรีบหาที่นั่งที่อะไรดีๆละนะคะแล้วก็ถ้าทำได้ก็คือยกขาสูงหน่อยนะคะประมาณสัก30เซนไม้บรรทัดหนึ่งนะคะเพื่อให้นอนราบแล้วก็ยกขาสูงเพื่อให้เลือดเนี่ยมันกลับไปที่สมองได้มากขึ้นนะคะแล้วก็พยายามสูดลมหายใจช่วยด้วยนะคะช้าๆลึกๆหายใจออกผ่อนยาวๆเนาะอันนี้มันก็จะเป็นการคลายระบบประสาทนะคะให้มันผ่อนคลายขึ้นนะคนที่อยู่ใกล้ก็อาจจะนวดบีบนวดมืออะไรก็ว่ากันไปนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเสียเหงื่อไปออกกำลังกายแล้วอยู่ระวูบเนี่ยก็อาจจะต้องมีการดื่มน้ำดื่มเกลือแร่ดื่มน้ำหวานอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อทำให้มีส่วนช่วยให้เลือดมันไหลเวียนได้ดีด้วยเพราะว่าน้ำมันก็เป็นองค์ประกอบใหญ่ของเลือดเรานะคะแล้วก็ถ้าเกิดดูแล้วมีอาการรุนแรงหรือว่าเราแบบตัวคนเดียวอย่างเงี้ยก็ต้องรีบกวักมือหรือว่ารีบโทรศัพท์หรืออะไรเงี้ยเพื่อขอความช่วยเหลือคนที่อยู่ใกล้ๆนะคะค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีอาการบ่อยๆหรือว่าสังเกตตัวเองว่าวันนี้แบบลักษณะไม่ค่อยจะดีอย่างเงี้ยก็อย่าไปทำอะไรที่มัน
2: เสี่ยง
3: ใช่ค่ะเช่น อยู่ใกล้แหล่งน้ำทำงานหนักท่ามกลางแสงแดดจัดไปออกกำลังกายหนักๆไปขับรถไปอะไรเงี้ยก็คือสิ่งสำคัญเนี่ยของคนที่วูบเนี่ยที่จะป้องกันคือต้องดูแลร่างกายให้แข็งแรงนะคะแล้วก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำให้เพียงพอจริงๆการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่าทำให้หัวใจการไหลเวียนเลือดมันปกติแต่ว่าก็ต้องพอดีนะคะแล้วก็มีความสม่ำเสมอนะคะแล้วก็ต้องรักษาน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพราะว่าคนที่มีอาการวูบส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมีโรคเรื้อรังนะเบาหวานความดันไขมันอะไรต่างๆวันนี้ก็จะต้องตรวจสุขภาพแล้วก็คุมค่าต่างๆให้ได้ตามเป้าหมายนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นในทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยไอ้โรควูบเนี่ยมันก็คือโรคลมอย่างหนึ่งนะก็คือวูบมันก็คือจะเป็นลมแหละนะคะ ซึ่งลมในร่างกายคล้ายๆกับว่ามันพัดวูบหนึ่งอ่ะมันเหมือนลมมันพัดวูบหนึ่งมันอาจจะพัดตีขึ้นข้างบนแล้วทำให้เราแบบเกิดอาการหน้ามืดจะเป็นลมอะไรอย่างเงี้ย นะคะ
2: ค
3: แต่ว่าลมในทางแผนไทยเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าลมหลายจุดในร่างกายพัดขึ้นพัดลงฮะไทยวาตะนะคะฮะไทยก็คือหัวใจลมที่หัวใจอะไรเงี้ยหรือว่าเลือดลมมันไหลเวียนติดขัดหรือว่าลมในช่องท้องซึ่งเป็นช่องกวงใหญ่อ่ะก็มีผลอย่างตัวเองเนี่ยถ้าเป็นประสบการณ์ตัวเองเนี่ยจะรู้เลยว่าถ้าพักผ่อนน้อยนะคะคอบ่าไหล่ตึงท้องผูกนะคะไปกินชานมเย็นๆใส่น้ำแข็งเนี่ยคือจะเป็นลมเลยอ่ะคือหมายความว่ามันจะวิวพุ่งมงของคิดคือถ้ามันมีหลายๆปัจจัยร่วมกันนะย
2: ิ่
3: งก่อนจะมีประจำเดือนเลือดจะไปลมจะมาเนี่ยคือถ้ามันมีหลายๆเหตุปัจจัยร่วมกันเนี่ยก็จะเป็นลมเหมือนกันจะวูบๆเหมือนกันอะไรเงี้ยนะคะ
2: อ
3: ันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องปรับหลายๆอย่างก็คืออย่าให้ท้องผูกเพราะว่าท้องผูกเนี่ยมันเป็นแหล่งของการเกิดลมในลำไส้ซึ่งมันจะพัดแปรปวนขึ้นมาสู่เบื้องบนศีรษะเราได้นะคะหรือว่าพวกอาหารที่มันเป็นน้ำแข็งน้ำเย็นนมเย็นๆอย่างเงี้ย จริงๆตัวเองก็รู้ว่ากินไม่ค่อยได้แต่ว่าบางทีก็อยากกินบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็ต้องกินของ ลิตรอุ่นแบบเข้าไปร่วมอ่ะคือหมายความว่าอาหารมื้อนั้นก็ต้องเป็นน้ำแกงร้อนๆหน่อยอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าการที่เรานั่งทำงานกับหน้าจอคอมอย่างเงี้ยบางทีมันทำให้คอบ่าไหล่ตึงเลือดลมมันก็เหมือนไหลเวียนขึ้นไปเลี้ยงสมองไม่ค่อยดีถ้าคอมันตึงมากๆอย่างเงี้ยแล้วเรานั่งนิ่งๆลมมันไม่เคลื่อนเลยอ่ะนะคะท
2: ี
3: น
2: ี
3: ้ยาพื้นฐานที่ทางแผนไทยเขาใช้ก็คือพวกตระกูลยาหอมนะคะอย่างในปีเนี้ยที่ผ่านมาเนี่ยคือตัวเองใช้ยาหอมบ่อยมากเพราะว่าเหมือนอายุมากขึ้นหรือเปล่าคือมันก็จะวิวๆบงคงโคงเก่งๆอ่ะนะคะแต่ทีนี้เนี่ยยาหอมเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่ามันจะแก้ได้สารพัดนึกเนาะคือถ้าเราดูแล้วอาการเราหนักเนี่ยก็ต้องไปโรงพยาบาลแหละไปพบหมอว่ามันเป็นสาเหตุจากอะไรกันแน่ถ้าเป็นที่หัวใจความดันเบาหวานแล้วมันก็น้ำตาลก็ต้องไปแก้กันตรงนั้นน่ะนะคะแต่ที่ยาหอมเนี่ยจริงๆทางแผนไทยเขาถือว่ามันเป็นยาแบบช่วยชีวิตตัวหนึ่งเลยเป็นยาฉุกเฉินนะคะแล้วก็ยาหอมที่เหมาะสำหรับคนจะเป็นลมอ่ะคิดว่าเป็นยาหอมนวโกฏนะคะยาหอมนวโกฏจากหลักฐานทั้งหมดที่ตัวเองศึกษามานะคะคือยาหอมเนี่ยมันเบสยาเนี่ยคือยาตัวยาส่วนใหญ่มันจะเหมือนกันแหละก็คือเป็นพวกเกสรดอกไม้โกดเทียนอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นยาแบบปรับลมให้เข้าที่เข้าทางอะค่ะแต
2: ่
3: ทีนี้มันก็จะเขาเรียกว่ามันจะลดสุขุมอะคือ

0: กดคือสมุนไพรอย่างหนึ่งแต่ว่ามันมีหลายแบบคือกดซอกดหัวบัวกดเชียงกดขมเหลากดจุฬาลัมพากดกระดูกกดกันพากดปุงปลากดชะดาบางสีอะไรเงี้ยนะคะ
1: คือ
0: จำได้ไม่หมดตัวเองก็จำได้ไม่หมดนะคะซึ่งกดพวกเนี้ยในตำรับเนี่ยมันจะติดไปทางเผ็ดร้อนซะส่วนใหญ่นะคืออย่างกดจุฬาลัมพากดหัวบัวพวกเนี้ยนะคะแล้วก็กดทั้ง9ชนิดเนี่ยมีคุณสมบัติในการแก้หน้ามืดตาลายนะคะแก้ลมวิงเวียนแก้ลมในกองธาตุกองธาตุก็คือร่างกายขันของเราเนี่ยนะคะมีดินน้ำลมไฟเนี่ยมันแก้ลมในกองธาตุร่างกายเหล่านี้นะคะ
1: แล
0: ้วก็นวโกฏเนี่ยมีกฏ9ชนิดแล้วก็มีเทียน9ชนิดแต่ไม่ใช่หมายความว่าตำรับอื่นไม่มีนะตำรับอื่นก็มีโกฏมีเทียนเหมือนกันแต่ว่าเราขอลงรายละเอียดตำรับนี้ก่อนนะคะเทียนทั้ง9หรือว่านวเทียนนะคะก็คือเทียนดันเทียนแดงเทียนขาวเทียนข้าวเปลือกเทียนตาตะกะแตนเทียนยวธานีเทียนสัตบุตรเทียนเกตหอยเทียนตากบซึ่งสมุนไพรที่เป็นตระกูลเทียนเนี่ยมันก็เป็นตัวแก้ลมนะคะบำรุงธาตุโดยเฉพาะขับลมในลำไส้นะคะลมในลำไส้ซึ่งลมในลำไส้เนี่ยเป็นตัวการที่ส่วนตัวมองว่าสำคัญเลยที่มันทำให้เกิดอาการลมขึ้นเหียนอาเจียนวิงเวียนได้นะคะแล้วก็นอกจากมีพิกัดนวโกฏนวเทียนแล้วก็ยังมีพิกัดเบญจกูลเบญจกูลเนี่ยเป็นพิกัดยาร้อนนะคะมันเลยทำให้ยาหอมนวโกฏเนี่ยเป็นยาหอมสุขุมอุ่นนะคะก็คือติดไปทางร้อนเพราะว่าสัดส่วนเบญจกูลก็ไม่ได้ว่าใส่เยอะมากนะคะแต่ว่าเบญจกูลเนี่ยก็เป็นยาปรับธาตุให้ปกติสมดุลนะคะแล้วก็เป็นตัวยาขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อได้ก็จะประกอบไปด้วยเบญจคือ5อย่างคือเง่าขิงแห้งดอกดีปีรากเจตมูลเพิงแดงเถาสักขาแล้วก็รากชะพูนะคะคือติดไปทางอุ่นร้อนแล้วก็เบตยาหอมนวโกฏก็ยังเป็นพิกัดเกสรทั้ง5หรือเบญจเกสรก็คือเกสรโบหลวงดอกบุญนาคพิกุลสารพีดอกมะลินะพิกุลบุญนาคสารพีดอกมะลิโบหลวงนะคะซึ่งสมุนไพรที่มีพิกัดดอกไม้อันเนี้ยนะคะก็จะเป็นเขาเรียกว่าทำให้ตำรับเนี่ยมีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็ช่วยบำรุงดวงจิตทำให้หัวใจมันคลายความร้อนแล้วก็ทำให้หัวใจชุ่มชื่นถ้าเกิดว่าเป็นทางแผนไทยเนี่ยเขาจะถือว่าพิกัดเกสรดอกไม้เนี่ยมันจะทำให้ควบคุมประสาทที่คุมการเต้นของหัวใจคือระบบหัวใจเรามีประสาทมีระบบประสาทของหัวใจในการคุมการเต้นนะคะให้เต้นสม่ำเสมอเพราะนั้นก็จะแก้อาการใจหวิวใจสั่นได้นะคะแล้วก็นวโกฏเนี่ยมีตัวยาบำรุงหัวใจตัวอื่นก็คือหัวแห้วหมูลูกจันดอกจันรากแฝดหอมนะคะเปลือกต้นสมุนแหวงพวกนี้แก้ลมใจสั่นตามคัมภีร์โบราณนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือไม้กฤษณาแต่ไม้กฤษณาเนี่ยมีอยู่ในยาหอมเกือบทุกสูตรเลยค่ะมันจะเป็นตัวบำรุงโลหิตในหัวใจไม่ใช่บำรุงโลหิตหรือไม่ใช่บำรุงหัวใจนะคะในคัมภีร์จะบอกว่าบำรุงโลหิตที่อยู่ในหัวใจก็คือเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจ
1: เลือดที่เลี้ยงหัวใจครับ
0: ใช่ค่ะซึ่งถ้าเราไปดูตำรับยาโบราณของทางอายุรเวศนะคะหรือว่าทางหลายๆประเทศที่เป็นยาพื้นบ้านของในแถบเอเชียเนี่ยเขามักจะใส่ไม้กฤษณาเนี่ยเป็นยาบำรุงหัวใจใช้กระตุ้นหัวใจคือให้มีเรี่ยวมีแรงคือคำว่ากระตุ้นเนี่ยมันไม่ได้กระตุ้นแบบอันตรายนะคือยาพวกนี้เขาจะใส่มานิดเดียวเพราะว่าทั้งตำรับมันมี50กว่าตัวเนาะมันก็จะแตะอย่างละนิดละหน่อยมันก็จะแบบเป็นยากระตุ้นหัวใจอ่อนๆนะคะแล้วก็ช่วยให้เขาเรียกว่าขยายทางเดินหายใจให้ปอดอ่ะมันฟอกเลือดได้ดีได้เร็ว นะคะ

0: ราะว่าโลหิตที่อยู่ในหัวใจเนี่ยถ้ามันเขาเรียกว่าถ้าปอดมันฟอกได้ไม่ทันเนี่ยมันจะเกิดอาการที่ตำราโบราณเขาเรียกว่าหน้าเขียวตาเขียว คือปอดคือเลือดเลี้ยงไปปอดไปฟอกไม่ทันแล้วก็หัวใจก็สูบฉีดเลือดที่มีออกซิเจนแบบไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบหน้ามืดตามัวเกี่ยวคำได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็การศึกษาสมัยใหม่เนี่ยของอาจารย์ที่คณะเภสัชมหิดลเนี่ยเขามีการศึกษาตำรับยา2ตำรับก็คือนวโกฏกับอินทจักรในหนูแล้วเขาพบว่าตัวนวโกฏเนี่ยเพิ่มความดันช่วงหัวใจบีบตัวเนี่ยได้มากแล้วก็ได้นานกว่ายาหอมอินทจักรแล้วก็เร็วกว่าด้วยก็คือความดันเลือดเนี่ยจะเริ่มเพิ่มขึ้นที่5นาทีของยาหอมนวโกฏนะคะในหนูนะแต่ยาหอมอินทจักรเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ15นาทีความดันเลือดถึงจะเพิ่มซึ่งเพิ่มเนี่ยไม่ใช่ว่าเพิ่มสูงทำให้ความดันโลหิตทะลุปลอดแตกเลยนะคะคือเพิ่มเนี่ยคือทำให้การไหลเวียนเลือดเนี่ยไปเลี้ยงที่สมองดีขึ้นเพราะเขามีการเขาเรียกว่าเหมือนทายาหรือฉีดยาหอมอะที่ผิวหลอดเลือดผิวหลอดเลือดที่ผิวสมองของหนูด้วยคือเอามาพิสูจน์แบบนั้นเลยว่ามันสามารถที่จะขยายเส้นเลือดแดงที่ผิวสมองได้ไหมอะไรเงี้ยนะคะซึ่งนวโกฏเนี่ยมันออกฤทธิ์เร็วกว่ามันก็น่าจะเหมาะกับการเอาไปใช้กับคนที่แบบเป็นลมหมดสติเลือดไปเลี้ยงสมองลดลงชั่วขณะอะไรเงี้ยนะคะคือถ้าหาอะไรไม่ได้เนาะแต่ถ้าดูรุนแรงก็ต้องส่งโรงพยาบาลนะคะแต่ที่แล้วก็นวโกฏเนี่ยยังมีการศึกษาในคนที่นอนไม่หลับด้วยแต่ว่าการศึกษาในคนที่นอนไม่หลับเนี่ยอาจจะมีไม่เยอะเท่าเทพจิต คือเทพจิตมีจำนวนการศึกษาประมาณสัก 3-5 ฉบับเกี่ยวกับนอนไม่หลับแต่ว่านวโกฏเนี่ยมีมาฉบับหนึ่งนะคะเทียบกับตัวตำรับสุกสายญาติสุกสายญาติก็คือตำรับที่มีใบกัญชาเป็นส่วนผสมซึ่งใช้ในเรื่องของนอนไม่หลับเหมือนกันนะคะแต่คนไข้กลุ่มหนึ่งได้นวโกฏคนไข้กลุ่มหนึ่งได้สุขสายญาติเนี่ยเมื่อติดตามคะแนนการนอนหลับเขาก็จะมีการวัดแบบสอบถามอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: uh-huh.
0: ก็คือกินไป2สัปดาห์วันละ 1,000 มิลลิกรัมก่อนนอนคือถ้าเป็นยาหอมก็ประมาณ1กรัมอ่ะแหละก็ประมาณสักครึ่งช้อนชา
1: uh-huh.
0: โดยประมาณ
1: ครับ
0: เขาพบว่าคะแนนการนอนหลับของนวโกฏเนี่ยดีกว่าตัวสุขสายญาตินะคะ
1: คร
0: ับซึ่งนวโกฏกับเทพจิตเนี่ยหนูลองไปวิเคราะห์ดูว่าตัวยาที่น่าสนใจในการช่วยเรื่องนอนหลับเนี่ยคือแล้วมีเหมือนกันคือรากแฝกหอมรากแฝกหอม
1: รากของแฝกหอมครับ
0: ใช่ค่ะรากแฝกหอมเนี่ยจะมีอยู่ในตำรับยาหอมแค่2ตำรับนี้คือนวโกฏกับเทพจิตถ้าเป็นทิพโอสถกับอินทจักรจะไม่มีรากแฝกหอม
1: ครับ
0: ซึ่งรากแฝกหอมเนี่ยมันจะเป็นยากล่อมประสาทอย่างนึงที่บำรุงทั้งหัวใจและบำรุงทั้งประสาท
1: โอเค
0: ทำให้จิตใจสงบผ่อนคลายแล้วก็ที่สปาที่อภัยภูเบศอ่ะคืออันเนี้ยหนูเพิ่งรู้เลยหลังจากการศึกษา ครั้งนี้นะแต่ว่าจริงๆก่อนหน้าเนี่ยเคยซื้อน้ำมันหอมระเหยที่สปามาใช้หลายปีแล้วนะคะว่าอันนี้เขาบอกว่ามันทำให้ใช้แล้วแบบหลับง่ายมากเพราะว่าในนั้นน่ะเขาใส่รากแฝกหอมอยู่ในตัวน้ำมันหอมระเหยแต่เป็นใช้ดมภายนอกนะคะซึ่งจริงๆอ่ะหมายก็ส่วนตัว ช่วยได้จริงๆหมายก็ว่าพอดมๆไปเนี่ยบางทีนั่งทำงานตอนบ่ายเนี่ยเงียบไปเลยหลับไปเลยป๊อกไปเลยแต่ว่าอันนี้ก็อาจจะง่วงด้วยส่วนตัวนะแต่ว่าอันนี้ก็คือมันมาอยู่ในตำรับยาหอมที่แบบเรากินเข้าไปอ่ะมันก็ช่วยทำให้ประสาทผ่อนคลายได้นะคะวันนี้ก็มีมาฝากกันเท่านี้
1: ประมาณนี้เลยเนาะให้อาจารย์อาท่านพักเลยคุณผู้ฟังครับฟังแล้วมีข้อสงสัยตรงไหนเดี๋ยวถามเพิ่มเติมได้นะครับหรือจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับสุขภาพอื่นๆนะยูกยาต่างๆสมุนไพรภัยภูเบศของเราที่จะสอบถามปรึกษาเพิ่มเติมกับทางอาจารย์อาเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญหลังจบสปอร์ต ทรเข้ามาได้เลยนะครับ02-290-04-73นะ02-290-04-73นะครับหลังเบรกนะโทรเข้ามาได้นะครับช่วงนี้พักฟังสปอต1ชุดครับ
2: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
3: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
4: ฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศรแก้หวัดเจ็บคอมี4กลไกต้านไวรัสฟ้าทลายโจรป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์ลดการแบ่งตัวช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันลดการอักเสบที่ปอดจากการติดเชื้อไวรัสฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศรปลอดสารเคมีเกษตรอินทรีย์มาตรฐานการผลิตสากลทำมานานกว่า20ปีหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปสั่งซื้อโทร095-763-7945มั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศร
5: ลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
6: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
7: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
5: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศร
6: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะเปล่าเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
8: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
6: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
8: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศรเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
6: ใช่ผมเคยเห็นการซิดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
8: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
6: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
1: รโอเคครับอ่ะจบสปอตเรียบร้อยฝากไว้ด้วยนะครับผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศรทุกตัวของเราใช้แล้วคุณมั่นใจได้เลยนะของเราทั้งคุณภาพและความปลอดภัยนะครับผู้ฟังโทรมารอแล้วนะครับที่02-290-04-73โทรจากไหนครับ
9: โทรมาจากลำพูนคร
1: ับ ลำพูนครับคุยกับอาจารย์อาได้เลยครับอาจารย์อาฟังอยู่ครับเชิญครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีค่ะคุณหมอ
0: ค่ะ
9: จะถามว่าป้านี่อายุได้70นอนไม่ค่อยหลับจะทำไงดีคะ
0: ได้ลองใช้ยาอะไรมาก่อนหน้านี้แล้วไหมคะ
9: ยาอะไร
1: กินยา
0: ได้ลองกินยาอะไรมาเพื่อแก้อาการนอนไม่หลับมาบ้างแล้วไหม
9: กินค่ะกิน
1: กินอะไรครับ
9: กินยานอนไม่หลับอ่ะแต่มันก็ไม่ได้ผล
1: กินยานอนหลับใช่ไหม ถ้ากินยานอนไม่หลับเนี่ยมันไม่ได้ผลแน่ถ้ากินยานอนหลับและยานอนหลับที่ได้มาเนี่ยหมอให้หรือว่าไปซื้อที่ร้านขายยาเอง
9: ซื้อที่ร้านขายยาเอง
1: ชื่อยารู้ไหม
9: ไม่รู้ค
1: ่
9: ะ
1: ไม่รู้เภสัชที่ร้านจ่ายมาให้ไม่รู้ว่าเป็นยาอะไรด้วยแต่เขาบอกว่ากินแล้วจะหลับได้นะ
9: หลับก็ไม่หลับ
1: อาจารย์ยังไงต่อดีครับเชิญครับ
0: ค่ะถ้าเกิดจะลองยาสมุนไพรอ่ะนะคะก็อาจจะลองเป็นยาหอมเทพจิต1ช้อนชาชงกับน้ำอุ่นกินก่อนเวลาเข้านอนครึ่งถึง1ชั่วโมงค่ะวันละ1ครั้งดูได้สามารถกินติดต่อกันได้นาน1เดือนเนาะแต่ถ้าเกิดกินไปได้สัก สองสามวันแล้วยังไม่หลับอะค่ะก็อาจจะเพิ่มเป็นกลีบบัวแดงเข้ามาก็ได้เป็น1เม็ดหลังอาหารเย็นค่ะ
9: ไปซื้อที่ไหนคะ
0: ถ้ายาหอมเทพจิตอะค่ะมันเป็นยาที่สามารถที่จะเบิกได้ที่แผนกการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลใกล้บ้านสามารถไปเบิกได้นะแต่ถ้าจะรับที่อภัยภูเบศเนี่ยมันต้องทำประวัติเป็นคนไข้ที่โรงพยาบาลค่ะส่วนกลีบบัวแดงเนี่ยสามารถที่จะซื้อในอินเทอร์เน็ตหรือซื้อกับทางโรงพยาบาลได้โดยตรงเลยชื่อการค้าก็คืออภัยบีบอใบไม้สระอีค่ะ
1: โอเคไหม
9: ค่ะ
1: คิดว่าทำได้ไหม
9: น้ำมะกรูดนี่กินได้หรือเปล่า
1: น้ำมะกรูดจะกินเพื่ออะไรครับ
0: ฟอกเลือด
9: กินเพื่อให้มันนอนหลับอ
1: ่ะอะไรนะ
9: กินเพื่อให้มันนอนหลับได้ไหม
1: กินเพื่อให้มันนอนหลับได้ไหมครับน้ำมะกรูดครับ
0: หลักๆมัน
1: ไม่น่าจะได้เนาะ
0: มันไม่ได้เด่นเรื่องของการนอนเนาะแต่กินนะกินได้แต่ว่ามันไม่ได้ช่วยเรื่องการนอน
1: ไม่ได้เป็นสรรพคุณเด่นเรื่องการนอนช่วยให้การนอนดีขึ้นครับ
0: มันจะเน้นขับเสมหะอะไรต่าง
1: ๆ
9: ผักขี้เหล็กจะกินได้ไหม
1: อะไรนะ
9: ผักขี้เหล็กอะ
1: ขี้เหล็กนี่ตัวนี้ตรงน่าจะทำให้นอนดีขึ้น
0: ค่ะแต่ว่าต้องลวก
1: ต้องผ่านความร้อนให้มันสุก
0: คือขี้เหล็กเนี่ยมัน
9: กินเบาหวานนะกินได้ไหมผักขี้เหล็กอะ
1: ได้เนาะขี้เหล็กเป็นเบาหวานไหม
0: กินได้ค่ะช่วยให้นอนหลับแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้แบบเราจะหากินได้ทุกวันเนาะแต่ถ้าวันไหนเรากินได้มันก็ดีนะคะแต่ว่าต้องลวกเพราะว่าขี้เหล็กเนี่ย
1: มันมีรายงาน
0: เรื่อง
1: เดี๋ยวฟังก่อน
0: เรื่องตับอักเสบมันต้องลวกออกลวกพิษออก
9: บ้านมีเยอะเลย
1: ก็เอามากินเป็นอาหารแกงขี้เหล็กเป็นไหม
9: เป็นค่ะ
1: เออก็สองสามวันแกงทีนึงก็ได้ครับมันก็จะช่วยให้การนอนดีขึ้นแต่ว่ามันจะหลับหรือไม่อยู่ที่ใจของคุณด้วย
9: มันไม่เกี่ยวกับเบาหวานเน
1: า
9: ะ
1: ไม่กระทบกันเนาะอาจารย์เนาะ
0: หมายถึง
1: ขี้เหล็กอะ
0: อ๋อไม่เกี่ยวกันค่ะแต่เราก็อย่าไปปรุงหวานนะ
1: อย่าไปทำหวานอย่าไปทายใส่รสหวาน
9: ค่ะ
1: ครับ
0: ต้องกินหยุดนะขี้เหล็กเนี่ยเพราะว่าถ้ากินติดต่อกันนานมันจะมีผลกับตับได้ค่ะ
1: สัก4-5วันหนึ่งอะไรเงี้ยพอได
0: ้
1: เดี๋ยวมันจะเบื่อไปเองแหละกินมากร่างกายมันก็จะฟ้องว่าเบื่อก็ต้องปรับที่ใจตัวเองด้วยนะเอาแค่อาหารเอาแค่ยาไม่อยู่หรอกครับถ้าคุณยังไม่สงบพอจิตใจยังไม่สงบพอยากครับ
9: ตอนนี้ก็นอนฟังวิทยุอีกนี่ก็ยังไม่หลับเลย
1: ต้องทำใจให้สงบให้ได
0: ้ถ้ามันไม่หลับจริงๆอ่ะค่ะก็ลองไปเบิกยานอนหลับจากโรงพยาบาลก็ได้คือหนูไม่แน่ใจว่าร้านยาเนี่ยเขาจ่ายยาที่เป็นยานอนหลับจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นยาที่มันมีผลข้างเคียงทำให้ง่วงอะไรอย่างเงี้ยเพราะส่วนใหญ่ถ้าเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อประสาทเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีจ่ายตามร้านยาค่ะหมายความว่าตัวที่เป็นยานอนหลับจริงๆอ่ะมันต้อง
1: หาหมอ
0: ต้องที่โรงพย
1: าบาลต้องให้หมอจ่ายให้
9: จ้ะ
1: นะ
9: จ้ะ
1: ฝึกจิตใจค่อยๆปล่อยวางไม่ต้องคิดมากนะ
0: ค่ะแต่ถ้าคนสูงอายุที่มันหลับจริงๆอ่ะค่ะก็นอนหลับตาในที่มืดนะคะมันก็เป็นเหมือนทำให้ร่างกายเราได้พักให้เลือดมันไหลกลับไปที่ตับในมุมมองของการแพทย์แผนจีนนะคะคือถึงประสาทมันไม่หลับอะแต่เราหลับตานอนอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยค่ะร่างกายเราก็ได้พักในระดับนึงค่ะ
1: ในระดับนึงอย่าไปเครียดกับมันด้วยนะยิ่งไม่นอนไม่หลับยิ่งเครียดยิ่งกระวนกระวายไปกันใหญ่เลยนะสงบโอเคอย่าไปเครียดครับแต่ปัญหาใหญ่ส่วนใหญ่ที่นอนไม่หลับเนี่ยมักจะมาจากความเครียดนะ
9: ค
1: ่
9: ะ
1: โอเคไม่ไหวจริงๆก็ไปหาหมอนะ
9: ค
1: ่
9: ะขอบคุณนะคะ
1: ครับสวัสดีครับ
9: ขอบคุณค่ะคุณหมอทั้งสอง
1: อาจารย์เคยนอนไม่หลับเหมือนกันใช่ไหม
0: เคยถ้ากินแบบคาเฟอีนตอนกลางวันเนี่ยมันจะไวกับคาเฟอีนค่ะ
1: โอเคอันก็ต้องหลีกเลี่ยงเนาะเหมือนพูดกันผมกินกาแฟไม่ได้เหมือนกันแล้วก็นอนไม่หลับสายนี้เชิญครับอาจารย์อาฟังอยู่ครับ
10: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์อา
0: คุณ
1: เชิญนะครับ
10: จะถามว่าไอ้ปลาทลายโจรน่ะถ้าเราเด็ดใบสดๆมาทานน่ะมันจะมีผลข้างเคียงอะไรไหมคะ
0: ก็กินตามขนาดและระยะเวลาที่เหมาะสมก็ไม่มีผลข้างเคียงใดๆค่ะส่วนใหญ่ถ้ากินสดก็ครั้งละ3ถึง5ใบนะคะคือปริมาณเนี่ยมันอาจจะเทียบเท่ากับแบบบดผงแบบในเม็ดไม่ได้หรอกคือหมายความว่าบางทีเราไปอ่านเจอว่าถ้าจะเอาเท่ากับในการกินแคปซูลต้อง25ใบอย่างเงี้ยหนูก็ว่ามันไม่น่าจะกินได้กันก็เลยคิดว่าครั้งละ3ถึง5ใบเนี่ยโอเคละล้างน้ำให้สะอาดนะคะจะเคี้ยวสดหรือจะชงเป็นชาก็ได้นี่คือต่อมื้อนะแล้วก็วันนึงก็คือกิน3ถึง4มื้อติดต่อกันไม่เกิน5วันถ้าหายก่อนก็หยุดก่อนนะส่วนใหญ่ก็คือกินเมื่อมีอาการไข้ไอเจ็บคอถ้าเคยกินได้ไม่แพ้นะคะแต่ถ้าเกิดคนกินแล้วแพ้เคยกินแล้วปากบวมมีผื่นหายใจไม่ออกก็คือแพ้ก็ต้องอย่าไปกินแล้วก็จริงๆแล้วฟ้าลายโจรเนี่ยมันมีเรื่องของระยะเวลาของต้นพืชที่สัมพันธ์กับสารออกฤทธิ์ทางยาค่ะคือเขาพบว่าถ้าเกิดว่าดอกมันออกครึ่งหนึ่งของต้นหรือว่าต้นอายุประมาณสัก120วันเนี่ยมันจะให้สารทางยาออกฤทธิ์สูงสุดซึ่งอภัยภูเบศก็จะเก็บเกี่ยวยาช่วงนั้นเนี่ยมาทำแต่ถ้าเราปลูกเองเนี่ยมันก็อาจจะกะเกณฑ์ได้ลำบากก็ไม่เป็นไรก็อาจจะไม่ต้องซีเรียสขนาดนั้นค่ะ
10: โดยมากไม่ได้ปลูกเองมันขึ้นเอง
0: มัน
10: ข
0: ึ้
10: น
0: รอบบ้
10: านก็เวลาไอเวลาเจ็บคอไอก็ไปเด็ดมาเหมือนอาจารย์ว่านั่นแหละตามที่ใบแล้วก็อมๆ
0: เขายังชั่วไหมคะ
10: ก็บางทีไม่ทันข้ามวันมันก็รู้สึกดีขึ้น
0: อ
10: ่ะ
0: ก็คือถ้าเรามีอาการน้อยเนาะรีบกินฟ้าลายโจรเนี่ยจะเห็นผลไวกว่าการที่ปล่อยให้มีอาการหลายวันแล้วค่อยมากินมันจะทำให้เราย่นระยะเวลาการใช้ยาได้น้อยสั้นลงด้วยค่ะ
10: แล้วก็กลางคืนเวลาไอก็เหมือนคุณบรมว่าเนี่ยที่เอาไว้หัวนอนเนี่ยก็เอาพ่นใส่คอรุ่งเช้าก็นะไม่เป็นไรละโดยมากจะนอนกลางคืนมันจะไอ
0: ค่ะ
10: โอ้ถ้าไม่มีผลข้างเคียงกลางวันโดยมากถ้านั่นก็จะไปเด็ดแล้วก็เอามาอมๆ
1: ได้ครับ
10: ค่ะ
1: เป็นทางเลือกครับ
10: รบกวนอาจารย์แค่นี้ละค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
10: ขอบคุณมาก
1: มีอะไรก็ปรึกษามาเพิ่มเติมได้ครับสวัสดีครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ดีครับมีต้นเองก็ใช้นะใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็สังเกตตัวเองด้วยเชิญครับเวลาเหลือน้อยแล้วถาม
11: สวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: คุณเจ
11: มส์ทั้งสองท่านครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
11: มีเรื่องถามนิดเดียวครับ
1: ถามเยอะๆก็ได้ถามเยอะได้ถามเยอะได้ไม่เป็นไรครับ
11: ทางหลังสุดนี่ไปวัดความดันได้ตัวบน165ตัวล่าง75แล้วคุณหมอก็เพิ่มยาให้ไม่ทราบว่าถูกต้องไหมครับ
0: ถูก165ใช่ไหมคะตัวบน
11: ตัวบน165ตัวล่าง75ครับหัวใจเต้น97
0: ก็น่าจะสมเหตุสมผลแล้วล่ะค่ะเพราะว่าปกติเนี่ยความดันตัวบนเนี่ยถ้าแม็กซิมัมเต็มที่ไม่ควรเกิน140เต็มที่เลยนะแต่ว่าแต่ว่าหมอส่วนใหญ่เขาอยากให้ได้อยู่ประมาณสัก120 130ประมาณเนี้ยค่ะแต่เราต้องวัดตอนที่เรานั่งพักดีๆด้วยนะแล้วก็อย่ากั้นปัสสาวะอย่ากินกาแฟไปนอนพักผ่อนให้เพียงพออย่าเครียดมันถึงจะได้ค่าความดันที่แม่นยำเป็นความดันขณะพักจริงๆค่ะ
11: ครับผมจาก SC นะครับ
0: ค่ะขอบค
11: ุ
0: ณค
11: ่
0: ะ
11: อาจารย์อาและคุณบรรลงมีความสุขนะครับ
1: เช่นเดียวกันนะครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: โอเคครับอีกหนึ่งท่านครับอีกหนึ่งท่าน ชิญครับอาจารย์อาฟังอยู่ครับ
12: ฮัลโหลสวัสดีครับ
0: ค่ะ
12: อาจารย์เชียงใหม่นะครับผมจะเรียนถามย้ำของเก่าอีกทีนึงครับมันก่อนเรื่องขมิ้นชันครับที่อยากจะถามแล้วก็จะถามว่าเวลากินแก้พวกข้อเสียหรืออะไรพวกนี้มันควรจะกินครั้งละกี่เม็ดวันละกี่ครั้งอะไรอย่างนี้ครับ
0: ถ้าเป็นข้ออักเสบข้อเสื่อมจริงๆอ่ะมันต้องกินสารสกัดถ้าเอาแบบตามตำราทฤษฎีเลยอะค่ะเออเขาจะใช้สารสกัดขมิ้นชันครั้งละ500มิลลิกรัมวันละ2ครั้งตามบัญชีหลักแห่งชาติ
12: สารสกัดนะครับ
0: ใช่ค่ะ
12: 500
0: ใช่ค่ะเป็นสารสกัด
12: เคอร์คูมินอยู่ใช่มั้ยฮะ
0: ใช่ค่ะ
12: อ๋อเพราะว่าตามร้านไม่มีขายเนาะข้างนอก
0: ไม่ถ้าของอภัยภูเบศเราไม่มีสารสกัดต้องดูยี่ห้ออื่นแต่ว่าของอภัยภูเบศเนี่ยเม็ดหนึ่ง
12: สี่เปอร์เซ็นต
0: ์เม็ดหนึ่งอย่าละจะมา7-4-8น่าจะประมาณ30มิลลิกรัมต่อเม็ดประมาณนะคะสารคือคูมิน
12: เม็ด400หรือเม็ด500ฮะ
0: เม็ด400ค่ะ
12: เพราะว่าของไพพูเบตมี2ขนาดนะฮะ400กับ500
0: มันมีเคอร์คูมินประมาณสักเกือบ 7% นะคะ
12: อ๋อ 7% นะฮะ 7% จะ4
0: ประมาณ 6 กว่า%
12: ใช่ค่ะจะ4 28จะ5 35เนาะครับ
0: ใช่ค่ะ
12: แต่
0: ว่ามันก็มีคนที่กินผงแล้วลดปวดข้อลดลงเหมือนกันค่ะ
12: ครับครับครับเพราะว่าผมคิดว่าไอ้ที่เราได้ขมิ้นชันมานี่น่าจะได้จากผงมาก่อนเนาะคือหมายว่าเริ่มต้นมาคนเขาผู้กินขมิ้นชันกันแล้วมีผลดีอย่างว่าอย่างนี้แล้วก็มาดูว่ามีสารอะไรอย่างนั้นหรือเปล่า
0: ค่ะใช่ใช่ค
12: ่
0: ะ
12: นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าสกัดนี่ผมว่าไม่น่าจะแน่นะ
0: แล้วแต่คนไข้จะลองพิสูจน์ดูแล้วก็สังเกตติดตามผลก็ได้ค่ะถ้าเรากินแบบผงแล้วได้ผลมันก็ช่วยประหยัดเงินค่ะเพราะว่ามูลค่ายามันต่ำกว่าค่ะ
12: ต่ำกว่าครับครับ
0: ใช่ค่ะ
12: แล้วถ้าสมมุติว่าไม่ได้เป็นอะไรเลยอยากจะกินแบบช่วยแก้อักเสบหรืออะไรเงี้ยควรจะทำวันละกี่เม็ดดีครับ
0: 1-2 เม็ด 1-2 เม็ดค่ะได้อยู
12: ่หมาก็ว่าเช้าเม็ดนึงเย็นเม็ดนึง
0: หรือรวบ2เม็ดต่อมื้อเลยก็ได้ค่ะต่อวัน
12: 2เม็ดต่อวันใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
12: เพราะบางทีกิน2เช้า2กลางคืน
0: เกินก็ไม่เป็นไรค่ะมันส่วนใหญ่มันความเป็นพิษมันไม่เพดานมันต่ำไอ้เพดานยามันสูงอะค่ะความเป็นพิษมันแทบจะไม่มีเลยอะค่ะ
12: ครับครับอ๋ออย่างนั้นอย่างนี้ก็พอได้เนาะแล้วกินสักระยะนึงควรจะหยุดเนาะฮะ
0: ก็กินหยุดได้ค่ะถ้าเราไม่ได้เป็นอะไรนะก็คือกินบ้างลืมบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
12: เพราะว่าผมคิดว่าผมเชื่อเองนะครับว่ามันแก้อักเสบแก้อะไรเงี้ยมันน่าจะช่วยอาการอักเสบของร่างกายในหลายอย่างในหลายๆที่
0: ใช่ค่ะ
12: ป้องกันโรคร้ายแรงต่อมาได้เนาะเดา
1: พอได้เนาะ
0: ไม่เอาหรอกค่ะเรื่องจริง
1: โอเคครับหมดเวลาพอดีครับ
12: ขอบคุณมากครับ
1: ครับขอบคุณอาจารย์อาด้วยครับครับสวัสดีครับอ่ะข่าวมาแล้วครับไปฟังข่าวต่อนะครับโชคดีมีความสุขครับ
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
14: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงคมนาคมเปิดเที่ยวบินตรงปฐมฤกษ์เส้นทางคุนหมิงสาธารณรัฐประชาชนจีนอุดรธานีรองรับนักท่องเที่ยวและงานมหกรรมพืชสวนโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
15: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมือง พระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
16: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
17: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
18: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
19: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
18: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
19: หยุดอย่ากดอย่าโอน
18: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
19: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
18: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
14: กระทรวงคมนาคมเปิดเที่ยวบินตรงปฐมฤกษ์เส้นทางคุนหมิงสาธารณรัฐประชาชนจีนอุดรธานีรองรับนักท่องเที่ยวและงานมหกรรมพืชสวนโลก2569พร้อมยกระดับท่าอากาศยานอุดรธานีสู่สนามบินนานาชาติเต็มรูปแบบนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจความพร้อมท่าอากาศยานอุดรธานีเพื่อเตรียมรองรับงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570เพื่อผลักดันนโยบาย Airport for Regional Development โดยสนามบินอุดรธานีมีความพร้อมเต็มศักยภาพทั้งทางวิ่งความยาว 3,048 เมตรรองรับผู้โดยสารได้ถึง 3.4 ล้านคนต่อปีและได้ปรับปรุงระบบตรวจคนเข้าเมืองศุลกากรหรือ CIQ อย่างครบวงจรนอกจากนี้กรมท่าอากาศยานยังร่วมมือกับสายการบินลัคกี้แอร์เปิดเที่ยวบินเช่าเหมาลำบินตรงเส้นทางคุนหมิงอุดรธานีให้บริการสัปดาห์ละ2เที่ยวบินเพื่อเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างไทยและจีนพร้อมจัดระบบขนส่งวันทรานสปอร์ตมีรถชัตเทิลบัสรับส่งผู้โดยสารวันละ40เที่ยวเชื่อมต่อสนามบินกับสถานที่จัดงานได้อย่างสะดวกสบายกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้า All for Education ในพื้นที่จังหวัดนครพนมเร่งดึงเด็กนอกระบบกว่า 4,400 คนสู่การเรียนรู้ที่เหมาะสม
20: นายประเสริฐจันทระรุ่งทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่อำเภอนาแกจังหวัดนครพนมเพื่อติดตามการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่โรงเรียนบ้านพระซองเหนือพร้อมเปิดมหกรรมวิชาการ All for Education ที่โรงเรียนทานน้ำใจติดตามการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ซึ่งนำ AI มาเป็นเครื่องมือช่วยค้นคว้าและพัฒนาการเรียนรู้โดยมุ่งให้เด็กไม่ได้เป็นเพียงผู้ใช้เทคโนโลยีแต่สามารถนำความรู้ไปต่อยอดสร้างนวัตกรรมพัฒนาทักษะอาชีพเป็นผู้ประกอบการและสร้างรายได้ในอนาคตขณะเดียวกันจังหวัดนครพนมยังเดินหน้าตามนโยบาย Thailand Zero Dropout เด็กทุกคนต้องได้เรียนโดยปีการศึกษา 2568 ถึง 2569 มีเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาอายุ 3 ถึง 18 ปีจำนวน 4,478 คนซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันค้นหาติดตามช่วยเหลือและส่งต่อให้เด็กกลับเข้าสู่การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับแต่ละคนการศึกษาในวันนี้ไม่ได้มุ่งเพียงให้เด็กเรียนจบแต่ต้องสร้างโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงการเรียนรู้ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์และมีทักษะที่นำไปประกอบอาชีพและสร้างรายได้ในอนาคตค่ะคัทธริยาศรีสุธรสวทนครพนมรายงาน
14: ด้านศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ขานรับนโยบายเรียนดีมีความสุขยกระดับความปลอดภัยสถานศึกษาจัดเครือข่ายส่งเสริมความประพฤติผ่านระบบเฝ้าระวังและส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
2: นายวินัยแป้นน้อยรองศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาและการตรวจติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาโดยใช้ระบบเฝ้าระวังและส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาหรือ MOE Red Box เพื่อบูรณาการการทำงานเชิงรุกที่มุ่งเน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนนักศึกษาผ่านกลไกเครือข่ายในระดับพื้นที่ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการภายใต้แนวคิดเรียนดีมีความสุขมุ่งเน้นการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้แก่ผู้เรียนทุกระดับโดยมุ่งเน้นกิจกรรมการถอดบทเรียนการทำงานตลอดปีงบประมาณพ.ศ. 2569การระดมสมองวางแผนปฏิบัติการเชิงรุกหรือ Action Plan สำหรับปีงบประมาณพ.ศ. 2570เพื่อให้การเฝ้าระวังมีความต่อเนื่องและตอบโจทย์ปัญหาในพื้นที่อย่างแม่นยำเป็นการรวมพลังเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นหน่วยเฝ้าระวังด่านหน้าที่จะช่วยให้สถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่กลายเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงโดยใช้ระบบ MOE Red Box เป็นเครื่องมือหลักในการเฝ้าระวังเพื่อให้มั่นใจได้ว่านักเรียนนักศึกษาจะได้รับการคุ้มครองในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมปลอดภัยจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
14: เสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
13: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้อง2เลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะขอยุติการส่งกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่คุณผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งเลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100 เมกะเฮิรตซ์การส่งกระจายเสียงเริ่มตั้งแต่

ึกษาเป็นเรื่องใหญ่ที่สำคัญยิ่งของมนุษย์คนเราเมื่อเกิดมาก็ได้รับการสั่งสอนจากบิดามารดาอันเป็นความรู้เบื้องต้นเมื่อเจริญเติบโตขึ้นก็เป็นหน้าที่ของครูบาอาจารย์สั่งสอนให้ได้รับความรู้และอบรมจิตใจให้พร้อมด้วยคุณธรรมพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9อรุณสวัสดิ์ค่ะวันนี้วันเสาร์ที่5เดือนกันยายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันแรม8ค่ำเดือน9ปีมะเมียดิฉันมชนกขาวทองปฏิบัติหน้าที่ผู้ประกาศอำนาจจันทร์ประนุชปฏิบัติหน้าที่ช่างเทคนิคประจำวันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ก่อนที่คุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีต่อไปขอแจ้งรายการส่งกระจายเสียงในภาคเช้าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการธรรมะรับอรุณเวลา6นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา6นาฬิกา7นาทีข่าวยามเช้าเวลา7นาฬิกาข่าวภาค7นาฬิกาเวลา8นาฬิกาเทียบเวลา8นาฬิกาเคารพธงชาติหลังจากนั้นคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการเพลงจากสถานีเวลา9นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา9นาฬิกา7นาทีรายการคนไทยหันไปข้างหน้ากับชัยยายิ้มเวลา9นาฬิกา30นาทีรายการสไตล์ดีเวลา10นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกา7นาทีอาสาพาเที่ยวเวลา11นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา11นาฬิกา7นาทีรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกเวลา12นาฬิกาถ่ายทอดข่าว12นาฬิกาจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ไปจนถึงเวลา13นาฬิกาหลังจากนั้นเป็นการส่งกระจายเสียงในภาคบ่ายภาคค่ำต่อไปคนไทยจะไร้ชาติถ้าขาดความสามัคคีคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการธรรมะรับอรุณและรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: ำของรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้กราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เจริญพรเจริญพร
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ทุกวันเสาร์เป็นช่วงของการที่เราจะมาพูดคุยเรื่องของพระไตรปิฎกที่ว่าเป็นเหมือนกับว่าแม่บทหัวข้อที่คำสอนต่างๆที่บางทีเหลือบันทึกเอาไว้ก็อยู่ในนี้แล้วก็ส่วนที่หายไปก็อาจจะมีส่วนที่เพิ่มเติมใหม่มาก็อาจจะมีแต่ส่วนที่ยังดีๆสามารถให้เราเกิดความรู้ไปจนถึงการบรรลุธรรมได้ก็มีอยู่ในนี้เพราะฉะนั้นเรามาศึกษาจุดประสงค์ก็คือเพื่อที่จะหาจุดนี้แหละจุดข้อมูลที่จะทำให้เราจุดประกายจิตใจให้นำความรู้ที่อยู่ในตำราผ่านหูผ่านตาเข้าสู่สมองจากสมองเข้าสู่จิตใจให้สามารถนำจิตของเราให้มันพ้นจากกิเลสแล้วก็มีความเข้าใจในคำสอนที่ลึกซึ้งลึกด้วยกว้างด้วยเพราะมีความรู้ทั้งลึกและกว้างจิตใจเราเนี่ยจะกว้างขวางแล้วก็เป็นมหากตะสามารถที่จะมีการปฏิบัติที่ก้าวหน้าขึ้นได
0: ้เจ้าค่ะ
1: จึงทุกสัปดาห์สัปดาห์ละครั้งอันนี้ก็หลวงพ่อขอไว้พระอาจารย์ก็นำมาปฏิบัติตามชวนคุณเตือนใจด้วยชวนท่านผู้ฟังด้วยมาศึกษาอ่านกันไปโดยก็จะเป็นลักษณะว่าไม่อ่านให้ฟังนะให้ท่านผู้ฟังกับคุณเดินใจไปหาอ่านกันอ่านไปด้วยแล้วก็ฟังพระอาจารย์อธิบายนี่อาจจะเห็นเหมือนเห็นต่างเรามาอภิปรายพูดคุยกันได้ส่วนเนื้อหาที่ท่านผู้ฟังสามารถที่จะหาอ่านในพระไตรปิฎกเดี๋ยวนี้ก็สะดวกง่ายๆจากโทรศัพท์มือถือเสิร์ชหาจากใน Googleภายในบรรทัด2บรรทัดแรกเนี่ยเราจะเจอเลยเรื่องของพระไตรปิฎก
0: เจ้าค่ะ
1: ไม่ได้ว่าจำเป็นต้องไปซื้อหนังสือเป็นทีละหลายหมื่นหรือหลายพันแต่ก็สามารถเข้าถึงความรู้นี้ได้แล้วก็พอทำความเข้าใจในบางส่วนบางเรื่องจุดไหนไม่เข้าใจยังไงก็ติดต่อสอบถามกันมาได้พระอาจารย์อ่านข้อนี้เปรียบเทียบกับจุดนั้นแล้วก็มาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังทุกวันเสาร์เป็นลักษณะที่ว่าต่อเนื่องกันไปคือตอนที่แล้วมายังไงตอนนี้ก็ต่อจากคราวที่แล้วแต่ว่าจบในตัวตอนนี้จบที่ไหนตอนหน้าเราก็จะต่อไปแต่ก็จบในตัว
0: ค่ะ
1: เราจึงเลือกเอาตำราที่มันจะเป็นข้อเป็นข้อแล้วก็จบในตัวได้ก็คืออังคุตระนิกายที่เป็นเรื่องราวที่มีจำนวนหมวดธรรมะเป็นหลายๆประการมารวบรวมร้อยเรียงกันเอาไว้ง่ายต่อการศึกษาแล้วก็จะทำให้เราสามารถเข้าถึงพระสูตรที่มันเกี่ยวเนื่องกันในอีกลักษณะหนึ่งที่เราจะไม่เคยได้ยินได้ฟังกันด้วยเช่นกัน
0: เจ้าค่ะคราวนี้ก็มาถึงหมวดธรรมะที่มี5ข้ออยู่มาถึงข้อที่วันนี้จะต่อด้วยข้อที่58ที
1: ่
0: เจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะ
1: ถูกต้อง
0: นิมนต์เลยเจ้าค่ะ
1: ก็จำนวนเลขข้อนี้ก็ทบทวนกันนิดนึงว่าเราใช้เล่มของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
0: เจ้าค่ะ
1: ที่เป็นปกสีฟ้าซึ่งจำนวนเลขข้ออาจจะไม่ตรงกันตัวเลขเนี่ยอาจจะไม่ตรงกันกับของฉบับอื่นๆทีนี้เราก็มีการเทียบเคียงแล้วก็ดูฉบับให้ตรงกันแล้วตัวเลขมันก็จะตรงกันแล้วก็จะมีสำนวนแปลแบบเดียวกันก็จะเกิดความเข้าใจได้เนาะ
0: ค
1: ่ะก็58เนี่ยว่าด้วยเรื่องของเจ้าลิชวีเรื่องของเจ้าลิชวีพูดถึงธรรมะ5ข้อในเอพิโซดที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของการทำบุญให้ทานว่าคนที่ทำบุญให้ทานในลักษณะไหนถึงจะได้บุญมากทั้งของที่ให้ทั้งผู้ที่รับทั้งจิตใจที่มีศรัทธาทีนี้ตรงนี้คือจุดที่เอาเรื่องนี้มาแอพพลายปรับใช้
0: เจ้าค่ะ
1: ท่านได้พูดถึงเรื่องราวของเจ้าลิชวีองค์หนึ่งตอนนั้นพระพุทธเจ้าอยู่ที่กรุงไวสาลีกรุงไวสาลีเวลาท่านไปอยู่ก็จะอยู่ที่ชายป่าใหญ่แห่งหนึ่งป่าใหญ่ก็คือป่ามหาวันมหาก็คือใหญ่เราเป็นป่าใหญ่แล้วก็พักอยู่ที่โคนต้นไม้ในราวป่าแห่งนั้นปรากฏว่ามีพวกเจ้าลิชวีที่เขาออกไปล่าสัตว์มีฝูงสุนัขไปด้วยเวลาล่าสัตว์เนี่ยก็จะมีอาวุธมีเหลามีธนูมีหอกมีดาบพกกันไปเดินไปแล้วเข้าไปในป่าเพื่อที่จะล่าสัตว์ปรากฏว่าเขาไปเห็นพระพุทธเจ้าพวกเจ้าลิชวีกลุ่มนี้ ไปเห็นพระพุทธเจ้าแล้วก็วางอาวุธเราวางอาวุธปล่อยฝูงสุนัขไปผูกไว้อีกที่หนึ่งไกลๆแล้วก็เข้าไปกราบมับมับมับแล้วก็นั่งนิ่งอยู่นี่เป็นเรื่องที่น่าแบบน่าสะใจสำหรับชาวลิชวีที่ชื่อว่ามหานามะชาวมหานามะชาวลิชวีกับชาวมหานามะสากยะนี่เป็นคนละคนกันอย่าไปสับสน
0: เจ้าค่ะ
1: คนชื่อเดียวกันเนาะแต่ว่าเกิดคนละตระกูลพวกสากยะนี่ก็เป็นพวกหนึ่งชื่อมหานามะมีส่วนพวกเจ้าลิชวีนี่ก็เป็นอีกตระกูลหนึ่งชื่อมหานามะก็มีแล้วก็อย่าไปสับสนกับเจ้ามหาลิเจ้ามหาลิเนี่ยจะตาบอดแต่เจ้ามหานามะสองคนนี้เป็นชาวลิชวีเหมือนกันแต่เจ้ามหานามะไม่ตาบอดแล้วก็มีศรัทธาไม่เท่ากับเจ้ามหาลิเจ้ามหาลิเนี่ยมีศรัทธาในพระพุทธเจ้ามากกว่าเจ้ามหานามะทีนี
0: ้
1: ตอนนั้นเจ้าลิชวีที่ชื่อว่ามหานามะกำลังเดินเหยียดแข้งเหยียดขามาในป่ามหาวันแล้วก็เห็นพวกเจ้าลิชวีที่วางธนูกราบพระพุทธเจ้านั่งนิ่งอยู่ก็เลยแบบอึ้งขึ้นแบบอึ้งขึ้นโอ้ยมันเป็นไปได้ไงนี่พวกเจ้าลิชวีพวกนี้ทำไมถึงแบบว่ามากราบพระพุทธเจ้าได้เพราะว่าพวกนี้เขาถูกฝึกมาให้เป็นคนหยาบคายกระด้างดุร้ายแล้วก็แบบว่ามีอะไรกัดแย่งชิงของคนอื่นบางทีก็แบบเป็นคนเกเรนะเป็นเด็กเกเร
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็พยายามจะไปล่าสัตว์ก็คือหาความสุขจากการที่ทำร้ายชีวิตสัตว์มันก็ไม่ถูกศีลแล้วก็ผิดศีลใช่ไหมล่ะ
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้เอ้าทำไมเห็นพระพุทธเจ้าแล้วก็กราบมาบ้างได้ไง
0: แล้วก็นั่งนิ่งอยู่ด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะ
1: เออเนี่ยจึงแบบว่าแบบตกใจอึ้งขึ้นว่ามันเป็นไปได้ไงพวกเจ้าลิชวีพวกนี้เนาะ
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้พระพุทธเจ้าก็จึงอธิบายบอกว่าอย่างนี้ว่าคุณลูกบุตรคนไทยที่ได้รับมุรตาพิเศษแล้วคือบอกว่าขึ้นครองราชละจะเป็นผู้ปกครองรัฐที่ได้รับมรดกจากบิดาก็ตามเป็นอัครเสนาบดีก็ตามเป็นผู้ใหญ่บ้านก็ตามหัวหน้าคณะหรือว่าเป็นใหญ่ในตระกูลถ้ามีธรรมะ5ประการคนนั้นเนี่ยจะหวังความเจริญได้อย่างเดียวไม่มีความเสื่อมนี่ก็จึงพูดถึงธรรมะ5ประการละทีนี้คุณตั้งใจกับท่านผู้ฟังลองพิจารณาดูนะว่าแล้วมันเกี่ยวกับที่เจ้ามหานามะเขาอุทานหรือว่าปรารภขึ้นมาได้ยังไงว่าพวกนี้เขาเป็นเด็กเกเรเป็นคนเกเรแล้วทำไมพระพุทธเจ้าถึงจะพูดธรรมะ5ประการนี้ลองฟังดูนะ
0: เจ้าค่ะ
1: 5ประการมีอะไรบ้างก็คือการเอาโภคทรัพย์ที่ตัวเองหามาด้วยความขยันหมั่นเพียรรวบรวมมาด้วยกำลังแขนอาบเหงื่อต่างน้ำได้มาโดยธรรมแล้วไปสักการะบูชาหมายถึงเอาไปให้มารดาบิดาด้วยจิตใจที่คิดว่าขอให้ท่านมีชีวิตมีอายุยืนนานอันนี้ข้อที่หนึ่งนอกจากใช้จ่ายทรัพย์ในข้อที่หนึ่งแบบนี้ในการบูชามารดาบิดาเนาะเอาไปให้ท่านสอง
0: okay.
1: ในการเอาไปใช้กับบุตรภรรยาทาสกรรมกรคนใช้ของตัวเองคือคนในครัวเรือนของตัวเราเองลูกคู่ครองคนใช้คนงานเอาไปแบ่งให้เขาคือสมมติว่าเราได้รับเงินเดือนมาเนี่ยนะหรือว่าได้โปรเจกต์มีโครงการอย่างใดอย่างหนึ่งมีรายได้เข้ามาละข้อแรกคุณเอาไปให้พ่อแม่แบ่งให้ข้อที่สองคุณหาเลี้ยงในครัวเรือนทั้งลูกหรือคู่ครองรวมถึงคนใช้ด้วยในข้อที่สองข้อที่สามเนี่ยยังพูดถึงเพื่อนชาวนาเพื่อนร่วมที่ได้หาโภคทรัพย์ขึ้นมาก็คือหมายถึงคู่ค้าทั้งซัพพลายเออร์ทั้งคนที่จัดสินค้าคนที่ช่วยงานเราอันนี้คือข้อที่3อย่างเช่นว่าถ้าปลูกข้าวเนี่ยนะมันก็ต้องมีคนจัดหาปุ๋ยมีคนจัดหาพืชพันธุ์มีคนขายต่อให้ทั้ง whole supply chain
0: okay. อ
1: ันนี้เราก็ต้องรู้จักแบ่งเขาหรือว่าจัดสรรให้เหมาะสมโดยจิตใจที่งามนะว่าขอให้เขามีชีวิตอายุยืนนานโดยจิตใจที่เป็นแบบนี้ถัดมาข้อที่4ก็บูชาเทวดาคำว่าเทวดาในที่นี้จะมีความหมายอยู่2นัยยะหมายถึงเทวดาที่เป็นเทวดาจริงๆเทพเทวดาเช่น คุณอาจจะพูดถึงคนที่ตายไปแล้วแล้วไปเป็นเทวดาเช่นมารดาบิดาหรือปู่ย่าตายายของเราหรือบรรพบุรุษของเราหรือแม้แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่สวรรคตไปพวกนี้เป็นเทวดาที่เรารู้สึกว่าท่านเป็นคนดีเราอยากจะระลึกถึงเอาพวกนี้ไปบูชาได้เงินที่ได้มาหรือเทวดาเดินดินคือคนธรรมดาทั่วๆไปที่มีความดีอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าแหมเขาดีจริงๆเลยเราก็แบ่งให้เขาอย่างเช่นว่าเราอ่านข่าวหนังสือพิมพ์หรือดูทีวีดูโซเชียลแล้วรู้สึกว่าโอ้โหคนขับแท็กซี่นี้จิตใจงามจังหรือว่าคนเดินถนนคนนี้คนกวาดถนนคนนี้จิตใจงามดีเราแบบว่าอาจจะแบ่งเงินให้เขาเลี้ยงดูเขาแล้วก็ด้วยจิตใจที่ว่าขอให้เขานั้นมีชีวิตมีอายุยืนนานมีความสุขอันนี้เป็นข้อที่4
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วข้อที่5ก็คือบูชาสมณพราหมณ์คือผู้ที่มีขันติโสรัจจะมีจิตใจงามจิตใจดีแบ่งให้นี่ข้อที่5โอเคนะใน5ข้อนี้ถ้าคุณใช้จ่ายทรัพย์อย่างนี้ด้วยจิตใจที่ว่าหวังให้เขามีความดีมีความงามมีอายุยืนยาวดำรงอยู่ไปได้เราจะมีแต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลย
0: เจ้าค่ะ
1: 5ข้อนี้คุณเดินใจคุณๆนะคือพระอาจารย์กับคุณว่ามันก็คือการใช้จ่ายทรัพย์ไงที่เราเคยผ่านมาก่อนนะการใช้จ่ายทรัพย์4นัยยะในข้อ1ข้อ2เนี่ยรวมกันในตอนที่เราผ่านมาจากจตุกนิบาตมารดาบิดาบุตรภรรยาทาสกรรมกรพวกนี้บางทีท่านรวมกันเป็นข้อเดียวนี่ถือว่าคนในวงในทีนี้พอมาเป็นหมวด5แยกเรื่องมารดาบิดาออกมาแล้วก็มีบุตรภรรยาถ้ากรรมกรแยกไปอีกข้อหนึ่งรวมกันก็คือลักษณะเดียวกันมี5ข้อการใช้จ่ายทรัพย์ซึ่งก็เป็นลักษณะที่สอดคล้องกันกับที่ท่านสอน
0: เจ้าค่ะ
1: ประเด็นที่พระอาจารย์ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนะคือหมายความว่าถ้าเราฟังลองฟังดูแล้วเนี่ยเออทำไมพระพุทธเจ้าถึงประกาศธรรมะข้อนี้บัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงเรื่องนี้ปรารภสถานการณ์นั้นที่เจ้าลิชบีมหานามะอุทานขึ้นถึงว่าพวกนี้เป็นคนเกเรเป็นคนหยาบคายแต่มากราบไหว้พระพุทธเจ้าเอ๊ะแล้วมันยังไง
0: เจ้าค่ะ
1: ทำไมถึงพูดเรื่องนี้ขึ้นมาก็เลยงงๆอยู่ข้อนี้
0: เจ้าค่ะอาจจะพูดถึงเรื่องที่ว่าเจ้าลิชบีพวกนี้นะเจ้าค่ะพวกที่เป็นไปออกไปล่าสัตว์เนี่ยก็อาจจะได้รับการแต่งตั้งคือผ่านพิธีบูรพาภิเษกมาแล้วก็จะปกครองรัฐในหน้าที่ต่างๆไปอ่ะนะเจ้าค่ะตอนนี้ด้วยการที่เขาอาจจะมีนิสัยชอบล่าสัตว์หรืออะไรตามดั้งเดิมของเขาแต่ว่าการกระทําของเขาเนี่ยการเข้ามากราบคืออัญชลีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยยงคิดว่าอาจจะเป็นด้วยจิตสำนึกที่ว่ารู้ว่าพระองค์ท่านเป็นผู้ที่อยู่เหนือโลกอะไรประมาณนี้นะจ๊ะอาจารย์ผมคิดว่าแล้วก็เขาก็ดำเนินการหมายถึงว่าแม้ว่าจะเกเรหรืออะไรก็ตามออกล่าสัตว์แต่ว่าเขาเนี่ยเมื่อขึ้นปกครองแล้วเขาก็ให้การอนุเคราะห์ทั้ง5ข้อนี้มั้งคะโยมคิดว่าอย่างนั้นนะเจ้าค่ะโยมเดาดูเจ้าค่ะ
1: เป็นไปได้คือถ้าเราจะวิเคราะห์ตามที่คุณเตือนใจยกขึ้นมาเนี่ยนะอาจจะพูดอย่างนี้ก็ได้ว่าคนเรามันก็จะมีส่วนที่ไม่ดีก็มีส่วนที่ดีก็มีเน
0: า
1: ะทีนี้ส่วนที่ไม่ดีก็ไม่ดีโอเคก็ไม่ดีก็ค่อยแก้เอาส่วนที่ดีมีถ้าคุณทำดีไปเรื่อยๆคุณจะค่อยพัฒนา
0: จ
1: ะมีแต่ความเจริญไอ้ความเสื่อมเนี่ยจะลดลงความเสื่อมเนี่ยจะไม่มีไอ้ข้อไม่ดีเนี่ยจะลดลงก็หมายความว่าถ้าเราคาดการณ์อย่างเงี้ยสมมติ 2-3 ปีจากนี้ไปถ้าเขายังล่าสัตว์อยู่แล้วก็ยังมีแบบความเกเรอยู่แต่ว่ารู้จักใช้จ่ายทรัพย์ให้เหมาะสมเลี้ยงดูมารดาบิดาตาม5ข้อนี้ลักษณะการเบียดเบียนคืออกุศลธรรมที่เขาสร้างจะค่อยๆลดลงหรือเปล่าเนาะอันนี้อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็ความดีของเขาก็จะค่อยเพิ่มขึ้นลักษณะการกระทำที่จะเบียดเบียนที่จะเป็นใบผิดศีลก็จะค่อยลดลง
0: เจ้าค่ะ
1: อันนี้พระอาจารย์ว่าก็เป็นสมมติฐานที่ก็น่าจะเป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่าคนเราก็ไม่ได้มีดีโดยส่วนเดียวไปหมดส่วนเสียก็มีแต่ถ้าคุณพยายามที่จะทำความดีเอาแค่การใช้จ่ายทรัพย์อย่างเงี้ยให้ถูกต้องตามหน้าที่คือในทั้ง5ข้อนี้เราจะเห็นได้ว่า ไม่ได้เอาไปใช้จ่ายในทางที่ไม่ดีไม่งามเป็นอบายมุ
0: ข
1: แต่ว่าใช้จ่ายสงเคราะห์ทั้งมารดาบิดาทั้งบุตรภริยาเป็นต้นไปเรื่อยๆทั้งหมดรวมถึงการทำบุญให้ทานด้วยการที่อนุเคราะห์คนอื่นด้วยด้วยจิตใจที่ว่าขอให้เขามีอายุยืนนานการกระทำนี้จะทำให้มีความเจริญไอ้ความไม่ดีต่างๆก็ลดลงก็คิดว่ามีการพัฒนาไปได้
0: เจ้าค่ะ
1: ทำชั่วก็มีทำดีก็ด้วยแล้วทำดีไปเรื่อยๆไม่หยุดความชั่วก็จะลดลงได้คิดว่าเป็นอย่างนี้
0: เจ้าค่ะ
1: ก็58นะเชิญบาน
0: เจ้าค่ะก็อาจจะมีตรงที่ว่าท่านมหานามะเนี่ยเห็นพวกเจ้าฤาษีมาประคองอัญชลีกราบคารวะแล้วก็แบบว่านั่งถวายอภิวาทอยู่ในที่สมควรด้วยท่านก็เลยเปล่งวาจาว่าเจ้าวจีจักเจริญเจ้าวจีจักเจริญนี่หมายถึงว่าอาจจะเข้าไปในข้อที่ว่าเขารู้จักที่จะสงเคราะห์หรือเคารพบูชาสมณพราหมณ์ถูกไหมเจ้าคะ
1: ใช่ใช่อ
0: ันนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะเจ้าคะ
1: เจริญพันโอเค
0: เจ้าค่ะต่อไปข้อ59นะเจ้าคะ
1: เจริญพันต่อไปข้อ59
0: เจ้าค่ะ
1: 59นี่ก็จะเป็นเรื่องของพระหลวงตาพระหลวงตาคำว่าพระหลวงตานี่หมายถึงคนที่บวชเมื่อตอนแก่แล้วแก่แล้วเนี่ยหมายความว่ามีลูกมีเมียมาแล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: มีภรรยามีบุตรเรียบร้อยจนบุตรเนี่ยเติบโตแล้วแล้วตัวเองก็มาบวชลักษณะแบบนี้ก็ซึ่งเรียกว่าเป็นพระหลวงตาคือเป็นลักษณะที่เป็นสำนวนเป็นชื่อเล่นนะเขาก็จะเรียกว่าบวชเมื่อผ่านประสบการณ์มาเยอะแล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: ความที่ผ่านโลกมาเยอะครองเรือนมาแล้วอายุมากขึ้นบวชเมื่อแก่เป็นพระหลวงตาลักษณะที่จะหาได้ยากมันจะมีอยู่5ประการ2นัยยะข้อ59และ60อันนี้จะอธิบายไปด้วยกันเลย
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วท่านจะบอกว่าพระหลวงตาคือผู้ที่บวชเมื่อแก่เนี่ยจะหาที่มีปัญญาละเอียดอ่อนหาได้ยากหมายความว่าไงคำว่าปัญญาละเอียดอ่อนคือการรู้อริยสัจ4ปฏิบัติจนรู้อริยสัจ4จนถึงขั้นอย่างน้อยเป็นโสดาบันหาได้ยากข้อที่2มีท่าทางเรียบร้อยหาได้ยากข้อที่3เป็นพหูสูตรสดับฟังจำได้มากหาได้ยากข้อที่4เป็นธรรมกถึกคือรู้คล่องในเรื่องหมวดธรรมะข้อความต่างๆหาได้ยากแล้วข้อที่5คือเป็นคนที่ปฏิบัติเคร่งครัดเป็นคนที่จะปฏิบัติตามธรรมวินัยอันนี้ก็หาได้ยาก
0: เจ้าค่ะ
1: ทั้งข้าวข้าคนนี้นี่คือนัยยะที่1ก็59ต่อมาข้อ60ก็จะมีนัยยะที่แตกต่างกันนิดหนึ่งโดยข้อประการแรกบอกว่าคนที่จะเป็นคนว่าง่ายบอกง่ายสอนง่ายด้วยความที่ว่าบางทีผ่านโลกมามากฉันก็จะมีความเห็นของฉันอะไรเงี้ยมันก็จึงจะบางทีบอกยากสั่งแล้วก็อาจจะไม่ทำหรือทำช้าหรือทำตามความคิดของตน
0: เจ้าค่ะ
1: การที่จะบอกง่ายสั่งง่ายก็จึงจะหาได้ยาก
0: เจ้าค่ะ
1: ข้อที่สองคือคงแก่เรียนคือได้รับคำแนะนำแล้วไปปฏิบัติให้อย่างดีอย่างถูกต้องอย่างเช่นว่าทุกคนให้มานั่งสมาธิพร้อมกันตอนบ่ายโมงมาอยู่แต่ว่าเกิดลุกไปเข้าห้องน้ำเรื่อยหรือไม่ก็มาบางวันไม่มาบางวันอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอย่างนั้น
0: เจ้าค่ะ
1: ถัดมาข้อที่3ได้รับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นคำว่าการฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นก็คือฟังแล้วไม่ได้แบบว่ามีอารมณ์ฉุนเฉียวขึ้นดัดขึ้นแต่ว่าแบบฟังแล้วก็รับน้อมเอาไปปฏิบัติโดยเอื้อเฟื้อเป็นผู้ที่รับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นอันนี้มีอยู่แต่ว่าจะหาได้ยากในพระหลวงตา
0: เจ้าค่ะ
1: และในข้อที่4ก็คือความเป็นธรรมกถึกอันนี้จะเหมือนกับนัยยะแรกส่วน2ข้อสุดท้ายอันนี้จะเหมือนกันคือความที่ว่าเป็นธรรมกถึกคือรู้ทรงจำธรรมะได้มากแล้วก็ปฏิบัติตามพระวินัยอย่างเคร่งครัดคือเป็นพระวินัยถอนอันนี้จะหาได้ยาก
0: เจ้าค่ะ
1: คำว่าหาได้ยากนี่ไม่ใช่หมายความว่าไม่มีนะคุณใจมีอยู
0: ่เจ้าค่ะ
1: แต่ว่าอาจจะหาได้ยากคือจะปฏิบัติให้เป็นอย่างนั้นเนี่ยได้ยาก
0: เจ้าค่ะคือส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นแบบนั้นเพราะว่าท่านอาจจะเหมือนกับ เข้าตำราว่าไม้แก่ตัดยากแบบนั้นใช่ไหมเจ้าคะก็คงจะไม่ได้ขยันมากหรืออะไรเพราะว่าสูงอายุแล้วถึงมาบวชยกเดาว่าอย่างนั้นนะเจ้าคะ
1: ก็คงจะมีส่วนอย่างนั้นทีนี้คือเราจะไปเหมาไม่ได้หรอก
0: จะ
1: เหมาไม่ได้ว่าอุ้ยพระหลวงตาก็เป็นอย่างนี้หมดคืออย่าพูดอย่างนั้นพระพุทธเจ้าพูดข้อนี้เพื่อที่ว่าอย่าให้คุณเหมาไงเหมาไม่ใช่เหมาเจตุงนะถึงแม้ว่าเหมารวมนะ
0: เจ้าค่ะ
1: อย่าไปเหมารวมว่าพระหลวงตาจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คือพระอาจารย์คิดว่าก็จะมีค่านิยมแบบนี้แหละที่เกิดขึ้นในหมู่ภิกษุหรือว่าชาวบ้านทั่วไปว่าโอ้ยผู้นี้บวชเมื่อแก่แล้วจะไปเอาธุระอะไรมากบางทีก็ท่าทางไม่เรียบร้อยบางทีก็จำอะไรไม่ค่อยได้สวดมนต์ไม่ค่อยเป็นหรือว่าบอกยากสอนยากคือทำนองไม้แก่ดัดยากเราก็อย่าไปคิดอย่างนั้นเพราะว่าที่มีที่ดี
0: ก็มี
1: ก็มีใช่ก็มี
0: เจ้าค่ะ
1: พอมีแล้วเราก็บอกว่าก็อย่างน้อยก็ยังมีศีลนะจะเป็นอะไรยังมีศีลให้มันถูกต้องซึ่งทั้ง5ข้อนี้เราจะดูนะว่ามันก็ไม่ได้ผิดศีลอะไรที่จะทำให้ถึงขาดความเป็นพระนะ
0: เจ้าค่ะอ
1: ย่างในข้อที่ว่าปฏิบัติวินัยเคร่งครัดก็ถ้าปฏิบัติวินัยละหลวมในข้อที่มันไม่ได้ว่าจะมีปัญหาหนักอะไรก็ไม่มีปัญหานะ
0: เจ้าค่ะ
1: ก็อาจจะละหลวมในบางข้อที่มันไม่ได้สลักสำคัญอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่ได้ปฏิบัติเคร่งครัดหรือบางทีก็จำพระสูตรจำมนต์อะไรไม่ได้ก็ธรรมดาคนอายุมากแล้วมันก็จำไม่ค่อยได้นี่ก็ธรรมดาเดี๋ยวพอเราเข้าใจว่าอ๋อนี่คือลักษณะแบบนี้แหละเราก็ให้มีเมตตากันเข้าใจกัน
0: แ
1: ต่ถ้ารูปไหนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นก็เป็นความดีความงามของรูปนั้นๆอย่างนี้
0: เจ้าค่ะ
1: อันนี้ก็จะเป็นก็ที่59แล้วก็60
0: เจ้าค่ะ
1: อันนี้ก็จะกลบวรรคที่1ในปัณณกนี้ข้อ59 60 60ข้อไปแล้วในหมวดที่มี5ประการต่อมาก็จะขึ้นวรรคที่2ของชุด50ข้อนี้ก็จะเป็นสัญญาวรรคหมวดว่าด้วยสัญญาโดยเขาเอา2พระสูตรแรกมาตั้งเป็นชื่อของวรรคนี้ว่าด้วยสัญญาคำว่าสัญญาเนี่ยหมายถึงความหมายรู้กำหนดรู้ขึ้นว่าเอ๊ะสิ่งนี้เราควรจะหมายรู้ว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ลักษณะแบบไหนในข้อ61ข้อ62ถ้าท่านผู้ฟังกับคุณใจไปอ่านดูเนี่ยนะพระอาจารย์อ่านดูหลายรอบก็บทพยัญชนะเหมือนกันเป๊ะเลย
0: เจ้าค่ะ
1: เหมือนกันเป๊ะเลยก็ไม่รู้ว่าทำไมท่านถึงต้องยกมาเป็น2ข้อก็ไม่แน่ใจ
0: เจ้าค่ะ
1: หรือว่าอาจจะมีส่วนไหนก็ยังไม่แน่แต่อรรถกถาก็ไม่ได้อธิบายเอาไว้แล้วก็อธิบายไว้เฉพาะข้อ61ข้อ62ก็ไม่มีดูในบาลีแล้วมันก็ตัวอักษรเหมือนกัน
0: เจ้าค่ะอ
1: ย่างนั้นก็ตามอธิบายทำความเข้าใจไปก่อน
0: เจ้าค่ะ
1: ว่าธรรมะ5อย่างสัญญา5ประการนี้ถ้าทำให้มากเจริญให้มากแล้วจะมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่เป็นธรรมที่ยังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่หวังได้ก็มาอมตะหมายถึงนิพพาน
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: โอ้ย5อย่างนี้เหรอเป็นสัญญาความหมายรู้ว่าถ้าเราเจริญแล้วเราจะไปถึงนิพพานได้นะนี่นะมีอะไรบ้างประการแรกก็คือความกำหนดหมายในความไม่เที่ยงแห่งสังขารทั้งหลายก็เรียกว่าอนิจจสัญญาอยากจะทำความเข้าใจกับคำว่าสัญญานี้สักหน่อยหนึ่งสัญญาไม่ใช่หมายความว่าคุณเซ็นสัญญาเนื้อเป็นเอกสารที่จะให้คำมั่นสัญญากันระหว่างสองฝ่ายไม่ใช่อันนั้น
0: เจ้าค่ะคนละความหมายกันนะเจ้าค่ะ
1: คนละความหมายกันเสียงเหมือนกันรูปเหมือนกันแต่ว่าเป็นคนละอย่างบทที่มาจากภาษาบาลีแปลเป็นไทยก็คือความหมายรู้บางครั้งท่านก็จะแปลว่าความกำหนดหมาย2 อย่างนี้คือสัญญาเช่นภาษาทั้งหมดเป็นสัญญาเราเรียกปากกาภาษาไทยนะเรียกว่าปากกาถูกไหม
0: เจ้าค่ะ
1: เรียกวิทยุภาษาไทยเราเรียกว่าวิทยุแต่พอเป็นภาษาอังกฤษปากกาเราเรียกเพนคนฝรั่งคนอังกฤษคนอเมริกันเขาหมายรู้ไอ้สิ่งที่เป็นแท่งๆไว้สำหรับเขียนได้เนี่ยเขาหมายรู้ว่ามันเรียกว่าเพน
0: เจ้าค่ะ
1: ถ้ามีคนพูดว่าเพนขึ้นมาปุ๊บอ๋อฉันรู้ละหมายถึงไอ้สิ่งที่เป็นแท่งๆแล้วมันเอามาจากมาเขียนได้นี่จะหมายรู้ตรงกัน
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นตอนแรกที่แบบคุณไม่เข้าใจภาษาของกันละกันคุณก็หยิบปากกาขึ้นมาบอกเนี่ย ปากาคนนั้นก็บอกเพ่นความหมายรู้ตรงกันละเพ่นคือปากานี่คือสัญญาในสิ่งเดียวกัน
0: เจ้าค่ะ
1: หรือวิทยุเอาวิทยุภาษาไทยเรียกวิทยุสิ่งที่มันเปิดออกมาแล้วมันมีเสียงออกมาตามคลื่นที่รับได้ฝรั่งเขาก็เรียกว่าเรดิโอเปิดขึ้นมาปุ๊บเอามีเสียงเหมือนกันตรงนี้คือความหมายรู้คือสัญญาหรือสมัยก่อนในยุคกลางผู้หญิงที่สวยๆเนี่ยคือต้องท้วมๆหน่อยเอวนี่ต้องแน่นๆสะโพกนี่ต้องบึ้มๆ
0: เจ้าค่ะ
1: อันนี้ก็บอกว่าสวยงาม
0: อันนี้ดูจากภาพศิลปะนะเจ้าค่ะที่เป็นแบบนั้นแนวโน้มเจ้าค่ะ
1: แต่ทุกวันนี้โอ้คนละอย่างเอวนี่ต้องกิ่วๆแล้วก็ส่วนทรงต้องเป็น S curve อย่างไง LS ก็ว่าเขาบอกสวยงาม
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: อ้าวทำไมหมายรู้กันคนละแบบนี่คือสัญญาคนละแบบโอเคนะ
0: เจ้าค่ะ
1: สมัยก่อนนู้นผู้หญิงต้องผมสีบรอนซ์แล้วก็หยิกๆอย่างนี้แต่สมัยนี้เขาออกสีดำตรงๆแล้วก็เป็นอะไรอ่ะเป็นประกายลื่นๆเป็นเหมือนผ้าไหมอย่างเงี้ยนะ
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ละประเทศก็จะนิยมคนละผิวสีอีกก็จะมีความหมายรู้คือสัญญาไปคนละแบบคนละแบบ
0: เจ้าค่ะ
1: okay,
0: เปลี่ยนไปตามยุคสมัยนะเจ้าค่ะ
1: เปลี่ยนไปตามยุคสมัยเปลี่ยนไปตามภาษาเปลี่ยนไปตามค่านิยมเปลี่ยนไปตามกลุ่มคนก็แล้วแต่ว่าจะสัญญามีความหมายรู้กันไปในลักษณะไหนลักษณะไหนทีนี้สัญญาทั้งหมดไม่ใช่เหมือนกันหมดสัญญาทั้งหมดเนี่ยบางสัญญาก็จะเป็นไปเพื่อความมีกิเลสมากเช่นโฆษณาเขายิงแอดยิงโฆษณาอันหนึ่งแล้วก็มีผู้หญิงเนี่ยเขาถือกระเป๋าใบหนึ่งเดินมาอย่างสวยงามเลยเขาก็จะเชื่อมความสวยงามกับกระเป๋าใบนี้หรือเครื่องดื่มอันนี้ดื่มอันนี้ปุ๊บโอ้โหแข็งแรงอันนี้ปุ๊บสวยเขาก็สร้างค่านิยมความสวยความงามแบบนี้ขึ้นมาการที่เราปลูกฝังค่านิยมความสวยความงามนี่คือคุณสร้างสัญญาโดยความเป็นของสวยงามในสิ่งที่เขากำลังพรีเซนต์อยู่นั้นสัญญาในความสวยงามเนี่ยมันเป็นไปเพื่อเพิ่มพูนกิเลสสัญญานั้นไม่ดีโอเคนะเพราะอะไร
0: เ
1: พราะมันเพิ่มพูนกิเลสจะไปดีได้ไงใช่ปะล่ะเพิ่มพูนกิเลสไม่ดีสัญญาบางอย่างเพิ่มกิเลสได้ในขณะเดียวกันสัญญาบางอย่างก็ลดกิเลสได้เช่นถ้าเราหมายรู้ในลักษณะที่ว่าเป็นปฏิกูลนะเอาเส้นผมสวยๆสวยงามๆแล้วก็ถ้ามันไปอยู่ในท่อเงี้ยโอ้มันแบบมันตันมันไม่งามหรือเส้นผมสวยงามๆไปอยู่ในชามก๋วยเตี๋ยวไปอยู่ในเส้นข้าวปุ้นขนมจีนเป็นผมงอกด้วยเนี่ยโอ้ไม่งามไอ้ลักษณะที่เราหมายรู้โดยความเป็นของไม่สวยงามนั่นจะทำให้กิเลสลดสัญญาแบบนี้มีประโยชน์สัญญาแบบนี้มีประโยชน์ไม่ว่าจะสัญญาที่ทำให้เกิดกิเลสเพิ่มหรือกิเลสลดต่างก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนั่นแหละแต่สัญญาที่ให้กิเลสลดท่านก็จะแยกพูดออกมาว่ามันคือส่วนของมรรคส่วนของมรรคเพราะฉะนั้นมรรคกับทุกข์คืออริยสัจ4นะเรามีอยู่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคใช่ไหม
0: เจ้าค่ะ
1: ทุกข์กับมรรคนี่ข้อแรกกับข้อสุดท้ายเนี่ยเหมือนกันนั่นแหละในความที่มันเป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันนั่นแหละเป็นของปรุงแต่งเหมือนกันนั่นแหละเรารู้ได้โดยตาด้วยหูเหมือนกันนั่นแหละแล้วก็มีรูปบางทีก็เป็นความคิดนึกบางทีก็เป็นการกระทำปรุงแต่งเหมือนกันแต่ส่วนของทุกข์บางทีทำให้กิเลสเพิ่มบางทีทำให้กิเลสลดอันนี้ก็แยกไว้ส่วนหนึ่งส่วนมรรคคือเอาเฉพาะที่ทำให้กิเลสลดแยกมาไว้อีกส่วนหนึ่งเพราะว่ามันต้องทำหน้าที่คนละอย่างส่วนของมรรคต้องทำให้มากพัฒนาเจริญไม่มีต้องทำไม่มีไม่ดีต้องทำให้ดีแต่ถ้าส่วนของทุกสัญญาทั่วไปคุณทำความเข้าใจเขาว่ามันไม่เที่ยงยังไงเป็นยังไงแค่นี้เอง
0: เจ้าค่ะ
1: หน้าที่ต่างกันไม่เที่ยงเหมือนกันพอเข้าใจจุดนี้แล้วเราจะเข้าใจแล้วว่าอ๋อสัญญาทุกอย่างมันไม่เหมือนกันนะ
0: เจ้าค่ะ
1: ไม่ใช่ว่าทุกอย่างเป็นสัญญาแล้วมันจะดีหรือมันจะไม่ดีมันอยู่ที่ว่ามันให้กิเลสเพิ่มหรือกิเลสลดนั่นเองท่านก็เลือกมา5อย่างในที่นี้ที่ว่าจะเป็นส่วนของมรรคเพราะว่าเจริญให้มากนี่คือหน้าที่ของมรรคเลยมรรคเนี่ยแปลว่าทางนะทาง ที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างเลือกมา5อย่างนี้ที่ถ้าทำแล้วมันจะมีคุณสมบัติเหมือนกับมรรค8เป็นไปเพื่อให้เกิดนิพพานคือความเป็นอมตะเอานี่คือกรรมสัญญาเนาะ
0: เจ้าค่ะ
1: ข้อแรกก็คือเรื่องของอนิจจสัญญาความกำหนดหมายว่ามันไม่เที่ยงซึ่งบางทีเราทั่วๆไปเนี่ยเราก็จะคิดว่าภูเขาท้องฟ้าโลกนี้มันเที่ยงแท้แน่นอนพรุ่งนี้ยังไงพระอาทิตย์ก็ต้องขึ้นทางทิศตะวันออกวันนี้ยังไงพระอาทิตย์ก็ต้องตกทางทิศตะวันตกยังไงมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนนั่นๆๆอันนี้คือหมายรู้โดยความเข้าใจคลายเคลื่อนแล้วว่ามันเที่ยงแท้แน่นอนแต่ว่าเราต้องเข้าใจหมายรู้กำหนดเขาว่าเอ๊ะมันไม่แน่นอนนะทำไมมันถึงขึ้นทางทิศตะวันออกตกทางทิศตะวันตกเพราะว่าโรเทชันวงจรการหมุนของโลกเป็นแบบนี้แต่ถ้าวันใดวันหนึ่งวงจรการหมุนของโลกมันเปลี่ยนแปลงไปการขึ้นทางทิศตะวันออกตะวันตกมันก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปอ
0: ัน
1: นี้คือลักษณะที่เรากำหนดรู้ว่าอ๋อมันไม่เที่ยงนะนักวิทยาศาสตร์เขารู้กันอยู่แล้วเขาก็จึงบอกว่าไอ้โลกเนี่ยมันจะอยู่ไม่ได้แล้วนะเพราะมันจะเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะสิ่งแวดล้อมวงโคจรเรื่องสนามแม่เหล็กหรือแมกนิติกฟิลด์ของโลกมันเปลี่ยนแปลงไปมันก็อยู่ไม่ได้มันก็ดับไปเพราะฉะนั้นคนมักจะค่อยมาเห็นความไม่เที่ยงตอนที่มันดับตอนที่มันพังตอนที่มันเสื่อมอันนั้นน่ะคือช้าไปแต่เราควรที่จะกำหนดหมายเห็นเข้าใจโดยความที่เป็นของไม่เที่ยงตั้งแต่ตอนที่มันยังไม่เสื่อมตั้งแต่ตอนที่มันเกิดตั้งแต่ตอนที่มันดำรงอยู่แล้วเลยความกำหนดหมายคือสัญญาข้อนี้จึงมีความสำคัญทำไมถึงบอกว่าตั้งแต่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันยังดำรงอยู่เนี่ยน่ะมันคือไม่เที่ยงอยู่ได้เพราะว่าความไม่เที่ยงมีนัยยะที่คือต้องอาศัยเหตุเงื่อนไขปัจจัยไม่ได้อยู่ได้ด้วยตัวมันเองถ้าเหตุเงื่อนไขปัจจัยมีตัวมันก็เกิดถ้าเหตุเงื่อนไขปัจจัยมันยังอยู่ตัวมันก็ยังอยู่ถ้าเหตุเงื่อนไขปัจจัยกับมันดับไปตัวมันก็ต้องดับไป
0: เจ้าค่ะ
1: ลักษณะนี้คือไม่เที่ยงเลยตั้งแต่เกิดดำรงอยู่และดับไป
0: เจ้าค่ะ
1: ไม่เที่ยงมาตั้งแต่ตอนเกิดแล้วเพราะว่าถ้ามันเที่ยงใช่ป่ะมันไม่ได้จะเกิดมาได้แล้วมันมีอยู่ตลอดใช่ไหมล่ะหรือถ้าเราจะมาดูช้าๆค่อยๆเห็นมันตอนที่มันดับไปแล้วจึงค่อยบอกมันไม่เที่ยงอันนี้คือช้าไปคุณมาเห็นแค่เฉพาะส่วนที่3 1 2ต้องเห็นมาก่อนแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเรากำหนดหมายในข้อนี้ให้ได้ในทุกเรื่องเอาไม่ว่าจะเรื่องอาหารเดี๋ยวอาหารมันจะมีข้อต่อไปอยู่เรื่องการใช้ชีวิตเรื่องเกี่ยวกับการทำงานเรื่องเกี่ยวกับชื่อเสียงเรื่องเกี่ยวกับลาภสักการะเรื่องเกี่ยวกับเงินทองกำหนดหมายอยู่เรื่อยๆกำหนดหมายเข้าใจว่าไม่เที่ยงนะนี่นะพอเราเข้าใจอย่างนี้ปุ๊บเราจะไม่ทุกข์มากเราจะมีความผาสุกอยู่ได้ในความทุกข์ไม่ว่ามันจะทนได้ง่ายหรือทนได้ยากต่างๆก็ตามอันที่สองจะมีนี่ก็แรกอันนี้จะสัญญา
0: เจ้าค่ะ
1: ถัดมาข้อที่2อนัตตสัญญาความกำหนดหมายโดยความเป็นอนัตตาในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอนัตตาในที่นี้ก็คือความที่มันไม่ได้เป็นอัตตาตัวตนของมันเองแต่มันต้องขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นเหตุอื่นการที่ไม่ได้เป็นอัตตาตัวตนของมันมันต้องขึ้นอยู่กับเหตุอื่นสิ่งอื่นลักษณะนี้เราเรียกว่าเป็นอนัตตาที่จะสับสนก็คือฉันคิดว่าเนี่ยเป็นของฉันเป็นตัวฉันเป็นของฉันเป็นตัวตนของฉันสับภาษาที่ฉันใช้ก็คือเอตังมะมะเอโสหมัสสมิเอโสมิอัตตาคือเป็นของเรารู้สึกว่านี่เป็นของเราเป็นของฉันรถของฉันบ้านของฉันเงินทองของฉันทรัพย์สินของฉันของฉันของฉันประเทศของฉันต่างๆนี่ของฉันของฉันคือถ้าคุณเข้าใจไปอย่างนั้นเนี่ยคือคุณมีอัตตาสัญญาคือความหมายรู้โดยความเป็นอัตตาเข้าใจผิดอย่างนั้นน่ะเข้าใจผิดเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันต้องอาศัยเงื่อนไขปัจจัยเกิดไม่ได้เป็นตัวของมันเองไม่ได้เป็นอัตตาตัวตน

0: มันได้ผลออกมาอย่างนี้อย่างนี้แล้วเราเกิดความพอใจยินดีเพลิดเพลินลุ่มหลงมัวเมาไปในสิ่งที่เราปรุงแต่งนั้นแล้วความเพลินความพอใจนั้นคืออุปาทานคือความยึดถือเพราะมีอุปาทานในสิ่งที่เราปรุงแต่งไปเราจะเข้าใจทันทีว่าสิ่งนั้นเป็นตัวเราของเราเป็นอัตตาขึ้นมาเพราะอาศัยอุปาทานคือความยึดถือยึดถือมันก็จะเป็นตัวตนไงเราจึงก็ใช้ว่าตัวเราเนี่ยเป็นของเราเพราะเราปรุงแต่งได้เพราะเราพูดได้คิดได้ทำงานได้ฉันโทรไปหาคนนี้ฉันก็โทรติดฉันพูดไปอย่างนี้เราก็ตอบซะเนาะเฮ้ยนี่ก็ตัวฉันนี่ทำไมเข้าใจไปงั้นนะเพราะเราพอใจไปในสิ่งที่เราปรุงแต่งไปนั้นพอเราพอใจไปปุ๊บอุปทานนั่นคืออุปทานเลยความยึดถืออุปทานเกิดปุ๊บเราจะรู้สึกทันทีเลยว่านี่เป็นตัวเราของเราขึ้นมาง่ายๆเนียนๆนุ่มๆเช่นว่าเงินของคุณใช่ไหมเงินของเราอะเรามีอยู่ในกระเป๋าเนี่ยแล้วเราก็ไปร้านโทรศัพท์มือถือสักแห่งใดแห่งหนึ่งอะ
1: ค่ะ
0: คุณก็ไปซื้อโทรศัพท์มือถือหรือซื้อกระเป๋าหรือซื้อรองเท้ามาเอาเงินของเราเนี่ยยื่นไปให้เขาแล้วเขาเอาของของเขาเนี่ยส่งมาให้เราเนี่ยความยึดถือมันวบลงไปในของนั้นโทรศัพท์มือถือเครื่องนั้นกระเป๋าใบนั้นรองเท้าคู่นั้นทันที
1: เป็นของเราทันที
0: ทันทีนะเพราะว่าก็ฉันปรุงแต่งเอาไงก็เงินฉันแล้วฉันก็ไปแลกมาด้วยการกระทำทางกายอย่างนี้
1: เจ้าค่ะ
0: ถูกศีลด้วยนะเพราะไม่ได้ขโมยเงินทองหามาได้ด้วยการสุจริตด้วย
1: เจ้าค่ะ
0: ไอ้ความยึดถือเนี่ยมันคืบคลานไปทันทีเพราะฉันพอใจในสินค้าตัวนี้ฉันก็ซื้อมาไงความเพลินความพอใจนั่นน่ะคืออุปาทานไหนๆก็ในอะไรที่คุณไปซื้อมานั่นแหละรองเท้ากระเป๋าหรือโทรศัพท์มือถือซื้อมาเสร็จแล้วก็เข้าใจว่านี่เป็นของเราตัวเราทันทีเพราะอะไรนะก็พอใจไปในสิ่งนั้นความเพลินความพอใจนั้นคืออุปาทานยึดถือแล้วจึงรู้สึกว่ามันเป็นอัตตาตัวตนของเราขึ้นมาทันทีมันจึงพลาดตรงนี้เฮ้ยแต่ว่าสิ่งนั้นไม่ว่าจะโทรศัพท์รองเท้ากระเป๋าหรืออะไรก็ตามที่คุณไปซื้อเงินทองที่คุณหามามันเป็นเงื่อนไขปัจจัยที่อาศัยสิ่งต่างๆเกิดขึ้นอยู่เสมอหรืออย่างร่างกายของเราเนี่ยถ้าเราจะกำมือคือเราก็กำมือไปในทางฝ่ามือได้อย่างเดียวใช่ไหมล่ะเพราะว่ามันนุ่นเป็นอย่างนี้เวลาเรางอเข่าเราก็งอเข่าไปเข่าเราจะไปทางด้านหน้าแต่ถ้าเป็นนกฟลามิงโก้นี่เข่ามันจะไปด้านหลังก็ใช่ไหมคือสมมติเรางอเข่าเนี่ยเข่าเราไม่หักไปทางด้านหลังอุ้ยถ้าเราเข่าหักไปด้านหลังเราก็ทำไม่ได้ขาเราก็หักดิหรือเราจะกำมือไปทางด้านหลังมือคุณจะทำได้ไหมอ่ะโอ้ยนิ้วก็หักดิไม่ได้เพราะว่าร่างกายเราไม่ได้ปรุงแต่งมาแบบนั้นหูเราได้ยินเสียงแค่20-20,000 เฮิรตซ์จะไปได้ยินเสียงเหมือนสุนัขได้ไงมันไม่ได้หูเราเป็นอย่างนี้เพราะว่าการปรุงแต่งเงื่อนไขความเป็นอนัตตาของร่างกายของเรามันเป็นบางแบบนี้คุณจึงปรุงแต่งไปได้กระดูกของเราต่อมาเป็นอย่างนี้สมองของเรามาเป็นอย่างนี้ระบบประสาทระบบเงื่อนไขเลือดอะไรต่างๆเป็นอย่างนี้ทำให้เราคิดได้พูดได้เดินได้ทำงานต่างๆได้ก็มันเป็นอย่างนี้มาในลักษณะที่ว่าปรุงแต่งมาเป็นแบบนี้ความเป็นมนุษย์เป็นแบบนี้สัตว์เดรัจฉานก็เป็นอีกแบบหนึ่งเทวดาก็เป็นอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นลักษณะของเขาของเขาแล้วเราปรุงแต่งไปในลักษณะที่เราถูกดีไซน์มาออกแบบมาด้วยความเป็นภพเป็นสภาวะนี้มันก็อนัตตาอยู่แล้วไงมันอนัตตาอยู่แล้วแต่เราดันเข้าใจไปว่ามันเป็นของเราตัวเราเป็นอัตตาขึ้นมาเนี่ยคือจึงเข้าใจผิดพอเข้าใจผิดเพราะมีความเพลินอกุศลธรรมมันเกิดขึ้นสัญญาคือความหมายรู้ในลักษณะที่เป็นอัตตาจึงไม่ดีให้มีความทุกข์เกิดขึ้นได้แต่ก็จึงเตือนว่างั้นคุณต้องกำหนดหมายใหม่นะทำความเข้าใจใหม่ว่าจริงๆอ่ะไอ้ที่ว่าเป็นอัตตาตามันไม่ใช่นะมันเป็นอนัตตานะเป็นอนัตตาในธรรมทั้งปวงนี่พอเข้าใจข้อนี้ปุ๊บจะมีอานิสงส์มากเป็นทางที่ไปสู่นิพพานกิเลสมันจะดับได
1: ้เจ้าค่ะ
0: นี่ข้อที่สองถัดมาข้อที่3คือมรณสัญญาคือความกำหนดหมายในความที่ว่าสิ่งต่างๆมีความตายเป็นธรรมดามรณะคือตายสัญญาคือความหมายรู้ในข้อแรกที่ว่าอนิจจสัญญาก็จะทำให้เราไม่มัวเมาในความเป็นอัตตาตัวตนของเราสิ่งต่างๆว่ามันเที่ยงเราจะไม่เข้าใจไปอย่างนั้นแต่เราจะเข้าใจว่ามันเป็นไม่เที่ยงเนาะใน ข้อที่สองที่ว่าอนัตตาคุณเจริญมากๆทำมากๆแล้วจะทำให้ลด

0: ความเข้าใจว่าสิ่งต่างๆเป็นของเราส่วนข้อที่3ที่ว่ามรณสัญญาคือการเจริญธรรมข้อนี้แล้วจะทำให้ลดความมัวเมาในชีวิตคือว่าเราจะอยู่ไปเรื่อยๆเราจะไม่แก่ไม่ตายอันนี้เราจะละความคิดแบบนี้ความเข้าใจแบบนั้นได
1: ้ค่ะ
0: ซึ่งการเจริญมรณสัญญาไม่ใช่ว่าเออฉันจะต้องตายฉันจะตายไม่ใช่อันนั้นคือแบบมองโลกในแง่ร้ายแต่ลักษณะมรณสัญญาเราก็อธิบายไว้ต้องมี2ขั้นตอนหนึ่งในขั้นตอนแรกก็คือให้คิดว่าเหตุปัจจัยแห่งความตายเนี่ยมีมากเหตุปัจจัยแห่งความตายมีมากไม่ว่าบางทีเรื่องอาหารการกินกินอาหารเข้าไปแล้วเกิดลูกชิ้นมันติดคออึกๆขึ้นบางคนก็ตายได้หรือกินอาหารเข้าไปแล้วเกิดอาหารไม่ย่อยบางทีก็ตายได้อาหารเป็นพิษก็ตายได้เกิดแพ้อาหารก็ตายได้หรือบางทีเดินๆไปตกท่อตายได้อาบน้ำอยู่ลื่นล้มหัวฟาดพื้นตายได้ขับรถไปธรรมดาเกิดมีคนเมามาชนตายได้โอ้เหตุปัจจัยความตายมีมากมาย
1: เจ้าค่ะ
0: โอ้พอมีมากมายแล้วไงนี่คือขั้นที่หนึ่งนะขั้นตอนที่สองคือให้ทำการไตร่ตรองใคร่ครวญว่าเฮ้ยถ้าเราตายไปตอนนี้มีไหมบาปอกุศลที่ถ้าตายไปแล้วจะทำให้เราไปไม่ดีถ้ามีนะรีบละเลยกำจัดบาปอกุศลเหล่านั้นเสียให้ออกจากจิต
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ให้เร่งด่วนเร่งด่วนเหมือนคนที่มีไฟไหม้ผมไฟไหม้เสื้อผ้าเขาจะไม่ทำอย่างอื่นเขาจะรีบดับไฟที่ศีรษะหรือเสื้อผ้านั้นโดยรวดเร็วจะไม่ทำอย่างอื่นก่อนจะไม่ไปแบบซื้อโค้กมากินก่อนหรือไม่แบบว่าโทรหาแม่ก่อนโทรหาดับเพลิงโอ้ยจะโทรหาทำไมดับเพลิงไฟมันไหม้อยู่บนหัวคุณก็ดับก่อนเลย
1: เจ้าค่ะรีบดับเลยนะเจ้าค่ะ
0: ถูกต้องสิ่งที่ต้องรีบทำก่อนมันมีอยู่ต่อหน้าเช่นเดียวกันว่าถ้าเรารู้สึกว่าเรายังมีความไม่ดีอยู่ในจิตใจนั่นนี่นะโอ้เหตุปัจจัยแห่งความตายมีมากนั่นนี่นะโอ้งั้นรีบละสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมนั้นทันที
1: เจ้าค่ะ
0: นี่จึงมีขั้นตอนที่สองเพราะนั้นมันจะมาจบลงจุดที่ว่าเป็นกุศลธรรมหรือถ้าบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นไม่มีก็ฉันก็รักษาศีลได้ฉันก็ไม่ได้มีจิตที่จะคิดพยาบาทใครงั้นให้อยู่ด้วยปีติและปราโมทย์รักษาสิ่งที่เป็นกุศลธรรมเหล่านั้นเนี่ยให้ดีเพราะฉะนั้นมรณสัญญาเนี่ยจึงไม่ใช่เป็นการมองโลกในแง่ร้ายแต่เป็นการที่เข้าใจเหตุว่าเออมันเป็นธรรมดานั่นนี่นะ
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็จบลงในการที่เราตั้งไว้ในกุศลธรรมคือความดี
1: เจ้าค่ะ
0: ต้องพิจารณาอย่างนี้แล้วก็ถ้าเราทำแค่ครึ่งเดียวในความที่ว่าโอ้คิดว่าฉันจะตายฉันจะตายอยู่เรื่อยนั่นคือมองโลกในแง่ร้ายอันนั้นคือไม่ดีแต่ให้เข้าใจต่อไปว่าเอาเงินเราต้องตั้งอยู่ในกุศลธรรมมีความไม่ประมาทมีความที่จะทำยังไงไม่ให้ร้อนใจแต่ให้มีกุศลธรรมตั้งไว้ก็จะดีขึ้นมา
1: เจ
0: ้าค่ะต่อมาประการที่สี่ก็คือเรื่องความกำหนดหมายในความเป็นปฏิกูลในอาหารตั้งใจคำว่าอาหารเรปฏิกูลสัญญาว่าอาหารเนี่ยเป็นปฏิกูลอย่างที่เราพูดกันไปในสัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องเกี่ยวกับการพิจารณาอาหารคือการที่รู้ประมาณในการบริโภคอันนี้ก็จะเป็นนัยยะที่เป็นลักษณะเดียวกันด้วยคำพูดหัวข้ออีกอันหนึ่งที่ว่าการรู้ประมาณในการบริโภคโภชเนมัตตัญญุตานี่ก็คำหนึ่งนะ
1: Okay.
0: อาหารเรปฏิกูลสัญญานี่ก็เป็นอีกคำหนึ่งที่ก็มีความหมายในบริบทเดียวกันการรู้ประมาณในการบริโภคนั้นคือเน้นที่เรื่องเวทนาว่าให้ระงับเวทนาเก่าป้องกันเวทนาใหม่ให้บริโภคแต่พอดี
1: okay.
0: ในขณะที่อาหารเรปฏิกูลสัญญานี่คือเน้นมาในความที่เป็นปฏิกูลในอาหารซึ่งอาหารเวลาเราไปตามฟู้ดคอร์ทหรือว่าสั่งออนไลน์หรือว่าไปดูตามร้านรวงเนี่ยเราก็จะดูว่ามันอร่อยใช่ไหมล่
1: ะ
0: มันดีมันน่ากินเขาก็จะถ่ายรูปมาให้มันน่ากินดูดีกลิ่นหอมอร่อยอันนี้คือคิดโดยไม่ปฏิกูลเลยเนี่ยคิดโดยความเป็นของสวยงามไงพอคิดโดยความเป็นของสวยงามการจะมาระวัดระวังเรื่องเวทนารู้ประมาณในการบริโภคโอ้ยมันทำไม่ได้แล้วเพราะว่าจิตของเราไปตามรสที่ผ่านทางลิ้นไปตามนั้นเลย
1: เจ้าค่ะ
0: พอไปตามแล้ว จิตเราก็จะเบื่อว่านี่คือไม่มีสติตั้งไว้บางทีก็จะทำให้เกิดอกุศลธรรมได้เช่นถ้าคุณกินไปแล้วก็ไปเจอหนวดแมงสาบอยู่ในชามก๋วยเตี๋ยวหยิบขีบออกแล้วกินไปเจอทั้งตัวมันด้วยเจอไข่ด้วยโอ้ยมันจะไปกินลงได้ไงแล้วถ้าเราแบบพอใจในรสอาหารนั้นมากพอเจออย่างนี้ปุ๊บช็อกซินีมาเดี๋ยวได้ต้องมีแบบเรื่องกันเกิดขึ้น
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ถ้าเราพิจารณาความเป็นปฏิกูลอย่างที่บอกไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คือเหมือนกับการบริโภคเนื้อลูกของเราในเวลาที่เราต้องเดินข้ามผ่านทางอันกันดารแล้วการต้องมากินเนื้อมนุษย์ด้วยกันเนี่ยโอ้มันเป็นของปฏิกูลด้วยเหตุ9อย่างว่าเป็นเนื้อของลูกเป็นเนื้อของลูกรักเป็นเนื้อที่ยังไม่ได้ปิ้งไม่ได้ปรุงรสใดๆเป็นเนื้อดิบแล้วก็เป็นเนื้อเด็กอ่อนความที่มันจะมีแต่ของปฏิกูลรสชาติไม่อร่อยแต่กินเพื่อให้อยู่พอได้เท่านั้นแหละ
1: แต
0: ่ให้กำหนดหมายข้อนี้ให้ดีหรืออีกนัยยะหนึ่งก็จะพูดถึงเวลาที่รับประทานเข้าไปแล้วตอนที่มันออกมาอีกทวารหนึ่งเรารับประทานเข้าไปทางทวารคือปากของเราใช่ไหมออกมาทางทวารหนักเนี่ยโอ้โหมันอยู่ในสภาพที่ดูไม่ได
1: ้
0: มันไม่น่าดูคิดเป็นปฏิกูลแบบนี้ก็ได้พิจารณาไปเพื่ออะไรเพื่อให้เรามีความรู้ประมาณในการบริโภคเพื่อให้เรามากำหนดรู้เวทนาให้ถูกต้องแล้วก็ทำความเข้าใจให้ดีเราก็จะมีอานิสงส์ใหญ่นั่นคือข้อที่4ถัดมาข้อที่5คือความกำหนดหมายในความไม่น่าเพลิดเพลินในโลกทั้งปวงฉันใช้คำว่าสภาโลกีอนะพิรตะสัญญาว่าสิ่งต่างๆในโลกเนี่ยไม่น่าที่จะให้เกิดความเพลิดเพลินใจอย่างเช่นว่าเราไปเที่ยวต่างประเทศตอนนี้เขาเปิดประเทศแล้วนะคุณเดินใจที่ว่าให้ต่างชาติเข้ามาต่างชาติก็เปิดประเทศแล้วให้คนประเทศไทยไป
1: เข
0: าก็มีแคมเปญแล้วเที่ยวญี่ปุ่นไหมเที่ยวเกาหลีไหมอย่างนี้นะโอ้ยเจอเราไปเที่ยวดูต่างๆเออนั่นน่าเพลินใจสนใจดีสวยงามอันนี้คือไม่ได้เลยเที่ยวดูนั่นนี่เราก็จะเพลินไปตามตาตามหูต่างๆซึ่งสิ่งที่ถูกก็คือต้องกำหนดหมายว่าเป็นสิ่งที่ไม่น่าเพลิดเพลินนะไม่น่าที่จะไปยินดีพอใจไปตามสิ่งนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่เป็นการมองโลกในแง่ร้ายเพราะว่าถ้ามองโลกในแง่ร้ายก็คือปฏิเสธทุกสิ่งทุกอย่างแต่นี่คือให้มองโลกตามความเป็นจริงมองโลกตามความเป็นจริงโดยความเป็นของที่ไม่น่าเพลิดเพลินใจก็เห็นว่ามันเป็นธรรมดามันก็มีภาษาที่น่าพอใจผ่านทางตาก็จะมีความสุขเวทนาเกิดขึ้นเราจะทำข้อนี้ได้เราก็ต้องมีสติเพราะว่าความไม่เพลินคือความที่มีสติเราอาจจะไปเที่ยวด้วยแต่ก็เที่ยวแบบมีสติไม่เผลอเพลินไปเราก็ตั้งสติสัมปชัญญะไว้ก็สามารถที่จะกำหนดหมายโดยความเป็นของไม่น่าเพลิดเพลินใจในโลกทั้งปวงคำว่าโลกในที่นี้ก็ต้องหมายถึงภาษาที่มาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจ
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าอย่างนี้ถ้าเราทำให้มากเจริญให้มากคือเราเดินตามทางมรรคแปดที่จะมีนิพพานเป็นที่สุดจบนี่คือข้อที่61และ62
1: เจ้าค่ะ
0: อย่าจะฝากการบ้านอย่างหนึ่งให้ท่านผู้ฟังไปลองอ่านให้พระอาจารย์ทบทวนดูหน่อยว่า61 62นี่มันเหมือนกันหรือมันต่างกันจุดไหนไหม
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะว่าดูๆแล้วมันเหมือนกันอยู่แล้วก็เอ๊ะทำไมท่านต้องแยกเป็น2ข้อก็ไม่แน่ใจแล้วก็อาจจะเป็นคนละที่ละทางหรือยังไงฝากท่านผู้ฟังหรือท่านผู้รู้ที่อาจจะมีความเข้าใจในบางข้อบางประการก็ให้เป็นคอมเมนต์มาไว้ด้วยกันแล้วกันเจ้าบ้าน
1: เจ้าค่ะเพราะว่าดูตามตัวอักษรแล้วก็จะเหมือนกันนะเจ้าค่ะ
0: ใช่
1: ในข้อ62แต่ข้อ10 61จะแบบเหมือนอธิบายมากลงลึกซึ้งมากกว่าถูกไหมเจ้าค่ะ
0: อืมก็จะมีคำที่จะแปลเป็นภาษาไทยให้ความเข้าใจได้อยู
1: ่เจ้าค่ะรวมทั้งมีบาลีด้วย
0: ใช่ใช่
1: เจ้าค่ะ
0: แต่หัวข้อแล้วก็ไส้ในมันก็เหมือนกันก็เลยไม่แน่ใจอยากจะฝากท่านผู้ฟังลองไปอ่านดูว่ามันเป็นยังไงมา
1: แล้วก็ลองคอมเมนต์มาดูนะเจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่
1: เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้คิดว่าน่าจะคุยกันได้ประมาณนี้แต่ว่าเหลือเวลาอีกนิดหน่อยอยากให้พระอาจารย์ได้เมตตาสรุปนิดนึงว่าวันนี้เราคุยกันมาถึงจุดไหนแล้วก
0: ็
1: คราวหน้าจะเริ่มหมวดใดเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
0: วันนี้เราก็ยกธรรมะตั้งแต่ข้อ58จนถึงข้อ62โดยก็จะเป็นเรื่องราว3เรื่องราวเรื่องราวแรกข้อ58ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้จ่ายทรัพย์ในลักษณะที่ให้เกิดความเจริญในชีวิตของเราไม่ให้เสื่อมโดยการใช้จ่ายทรัพย์ในตัวเราในพ่อแม่ในลูกภรรยาครอบครัวคู่ค้าการค้าขายผู้ที่ทำความดีต่างๆโดยให้ตั้งจิตว่าให้เขามีอายุยืนนานแบ่งปันกันเราจะมีความเจริญนี่ลักษณะการใช้จ่ายทรัพย์ปรารภพวกเจ้าลิชวีที่กรุงเวสาลีส่วน 59-60 ก็จะเป็นเรื่องของพระที่บวชเมื่อแก่อายุมากแล้วศัพท์ภาษาที่เราเรียกใช้ก็คือหลวงตาอย่าไปเหมารวมว่าพระหลวงตาจะไม่ดีหมดไม่ใช่ที่ดีก็มี
1: ค
0: ุณนั้นลักษณะที่ดีก็จะบอกไว้อยู่2นัยยะนัยยะละ5ข้อเหมือนกัน2ข้อก็จะมีทั้งหมด7ข้อ8ข้อและที่เป็นคุณสมบัติที่ดีที่ถ้าใครปฏิบัติดีแล้วก็เป็นความดีของผู้นั้น
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: แล้วในข้อ61 62ก็จะเป็นประเด็นเรื่องสัญญา5ประการจะเป็นทางให้ไปสู่นิพพานได้โดยคำว่าสัญญานั้นพระอาจารย์ก็อธิบายถึงความที่ว่ามันจะส่วนที่เป็นทุกข์ก็มีส่วนที่เป็นมรรคก็มีท่านดึงส่วนที่เป็นมรรคนี้ออกมาอธิบายไว้ว่าจะเป็นทางไปได้แล้วจริงมันจะไม่ได้มีแค่สัญญา5อย่างนี้ด้วยจะมีสัญญา10ประการด้วยเคยบอกไว้กับท่านพระกิริมานนท์คือบอกไว้กับท่านพระอนนท์ปรารภการป่วยของท่านพระกิริมานนท์ซึ่งเราจะไปเจอกันในหมวดที่เป็นหมวด10ทศกัณฐ์นิบาตตอนนี้อยู่ในหมวด5ท่านก็ยกมา5ข้อก่อน
1: อัน
0: นี้เป็นข้อ61 62เชิญ
1: บาทใช่เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังค่ะก็พระอาจารย์ได้สรุปให้ฟังแล้วแล้วก็ถึงเวลาที่ดิฉันจะขออนุญาตนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเพียงแค่นี้จนกว่าจะพบกันใหม่กับขุดเพชรในพระไตรปิฎกกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เชิญบานเชิญบาน
1: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
2: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นกรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่16จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
5: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026 เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
7: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
8: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
4: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่16จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี
9: ้ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่16จังหวัดได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากเชียงใหม่เชียงรายน่านแพร่ลำปางอุตรดิตถ์เพชรบูรณ์พิษณุโลกกาญจนบุรีตราดเลยอุบลราชธานีอุดรธานีและหนองคายเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่ระยะนี้จนถึงวันที่6กันยายนเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่สะสมอย่างต่อเนื่อง วัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า100มิลลิเมตรและเกิดน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่อาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: ประชาชนให้ความสนใจซื้อพันธบัตรออมพลัสบนวอลเล็ตสำนักพัฒนาตลาดตราสารหนี้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะครั้งที่2วงเงิน 2,000 ล้านบาทจนเต็มจำนวนนายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงภาพรวมการจำหน่ายพันธบัตรออมพลัสครั้งที่2ในวันแรกวันนี้ผ่านวอลเล็ตสบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังว่ามีประชาชนให้การต้อนรับเป็นอย่างดีซึ่งกระทรวงการคลังได้ปรับลดเงื่อนไขการจองซื้อขั้นสูงต่อครั้งเป็นไม่เกิน1ล้านบาทต่อครั้งจากเดิม3ล้านบาทต่อครั้งเพื่อกระจายการถือครองพันธบัตรให้กับผู้ลงทุนส่งผลให้มีผู้ซื้อรวมทั้งสิ้น 3,157 คนเพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายครั้งก่อนที่มีผู้ซื้อทั้งหมด 1,590 คนโดยสามารถจำหน่ายครบเต็มวงเงิน 2,000 ล้านบาททั้งพันธบัตรออมรุ่นอายุ3ปีและพันธบัตรออมพลัสรุ่นอายุ10ปีส่วนผู้ที่ซื้อผ่านแอปเป๋าตังไม่ทันสามารถจองซื้อผ่านช่องทางบอนคอนเน็กวงเงินจำหน่าย 2,000 ล้านบาทผ่านธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมทั้ง24แห่งและผ่านแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งจองซื้อขั้นต่ำเพียง 1,000 บาทตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีของวันจันทร์ที่7กันยายนถึงเวลา 15:00 นของวันพุธที่9กันยายนและจะประกาศผลการจัดสรรในวันที่10กันยายนพร้อมคืนเงินส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรกรณีได้รับไม่ครบตามที่จองซื้อในวันเดียวกันสำนักงานประกันสังคมย้ำสิทธิผู้ประกันตนติดเชื้อ HIV ผู้ป่วยเอสสามารถเข้ารับการตรวจและยาต้านไวรัสตามสิทธิ์ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
10: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคมให้ความคุ้มครองผู้ประกันตนที่ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอดส์สามารถเข้ารับการตรวจติดตามอาการตรวจทางห้องปฏิบัติการและรับยาต้านไวรัสตามสิทธิ์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายณสถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนไว้เพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานสำนักงานประกันสังคมเริ่มดำเนินการให้สิทธิประโยชน์ในการดูแลผู้ติดเชื้อ HIV และเอดส์มาตั้งแต่ปี2549สนับสนุนยาต้านไวรัสในบัญชียาหลักแห่งชาติทั้งสูตรพื้นฐานและสูตรสำหรับดื้อยารวม20รายการครอบคลุมผู้ประกันตนที่เป็นโรคเอดส์ทุกระดับโดยยืนยันว่าผู้ประกันตนที่ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยที่เป็นโรคเอดส์ยังคงได้รับความคุ้มครองด้านการรักษาพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมอย่างต่อเนื่องทั้งการตรวจติดตามอาการตรวจทางห้องปฏิบัติการและการได้รับยาต้านไวรัสโดยสามารถเข้ารับบริการณสถานพยาบาลตามสิทธิ์ของตนนิตยาคุณสิมรายงาน
4: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับข่าวยามเช้านะครับวันนี้วันเสาร์5กันยายน2569แรม8ค่ำเดือน9ปีมะเมียนะครับวันนี้อยู่กับผมต้นอานนท์ ณตาสุคนครับ
0: ค่ะและอยู่กับไอวรินทร์อนันทเมธนะคะ
1: ครับพบกันเป็นประจำนะครับทุกวันเลยจันทร์ถึงอาทิตย์นะครับ6โมงเช้าหลังข่าวต้นชั่วโมงจนถึง7โมงเช้าครับ FM 92.5 MHz AM 819แล้วก็891 GHz รวมไปถึงเครือข่ายของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ครับแล้วก็หอกระจายข่าวทั่วประเทศด้วย
0: รวมถึงตอนนี้นะคะ Facebook Live ของเราก็ไลฟ์เรียบร้อยแล้วเมื่อสักครู่นี้ก็ลุ้นกันไลฟ์แล้วนะคะที่เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจข่าวยามเช้าโดยตรงเลยนะมากดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็คอมเมนต์กันได้ซึ่งแต่ละวันเนี่ยคอมเมนต์ของเราก็ค่อนข้างรันไปอย่างรวดเร็วก็ต้องขอบคุณ
1: อาจจะอ่านไม่ครบต้องขออภัยด้วยเหมือนก
0: ัน แล้วก็ขอขอบคุณด้วยนะคะที่หูเข้ามา
1: ตั้งแต่เช้าเลยนะสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ไม่ได้มากันแค่2คนมีพี่ป๋องสุภฤกษ์ธรรมฤดีอยู่กับเราด้วยแล้วก็ทีมงานนิวมีเดียครับพี่ฟิลพี่โบ๊ทพี่แดนอยู่กับเราในเช้าวันนี้ด้วยครับ
0: ค่ะแล้วถ้าใครอยู่กับเราตอนนี้ในตอนเช้าของวันเสาร์นะทักทายนะคะแล้วก็รายงานตัวกันด้วยเช็คอินกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราเริ่มต้นกันด้วยเรื่องแรกที่จะเช็คอินกันแล้วกันเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีการอัปเดตมานะคะของประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับผมอันนี้คือฉบับล่าสุดเลยครับพี่ไอตั้งแต่ตีห้าเมื่อเช้าที่ผ่านมา
0: ะ
1: นะครับของวันที่5กันยายนวันนี้เนื้อประกาศฉบับที่7เรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนเป็นประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าตั้งแต่วันนี้เนี่ยจนถึงวันที่7กันยายน69ประเทศไทยตอนบนเนี่ยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคอีสานนะครับเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็ขอให้ระมัดระวังเนอะในช่วงของช่วง 5-7 กันยายนฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงนะและก็พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มด้วยแล้วก็พื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมซ้ำซากด้วยนะครับแล้วก็อาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เช่นเดียวกันแล้วก็เพื่อความปลอดภัยให้วางแผนการเดินทางในช่วง 5-7 กันยายนนี้ด้วยแล้วก็ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้นะครับทางเว็บไซต์ tmd.go.th หรือว่าสายด่วน1182ตลอด24ชั่วโมงเดี๋ยวเขาจะออกประกาศอีกฉบับนึง 5:00 น.วันนี้ครับ
0: ค่ะแล้วก็ขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะแอปทางรัฐนะก็สามารถเช็คสภาพอากาศง่ายๆได้แล้วนะคะเป็นบริการจากกรมอุตุนิยมวิทยาที่ส่งตรงถึงปลายนิ้วพวกเราเลยซึ่งสามารถเข้าไปดูได้ไฮไลท์9บริการเลยนะคะ บริการแรกก็คือแจ้งเตือนภัยเร่งด่วนมันเซลบอดแคสต์ค่ะบริการที่2ก็คือสภาพอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศประจำวันแผนที่อากาศสรุปลักษณะรายงานอากาศอุ๊ยอย่างงี้เขาจะฟังเราต่อไหมสรุปให้เยอะขนาดนี้แต่ว่าง่ายๆก็ฟังเราสรุปนี่แหละนะคะแล้วก็พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรราย7วันให้ด้วยรวมถึงพยากรณ์ล่วงหน้านะเส้นทางการเดินพายุรายงานแผ่นดินไหวนะคะถ้าโหลดมาเราก็จะวางแผนการใช้ชีวิตการเดินทางได้ง่ายขึ้นแล้วก็แม่นยำขึ้นด้วยพอพูดถึงเรื่องของเส้นทางการเดินของพายุนะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้บอกว่าพายุโซเดลเนี่ยเคลื่อนตัวห่างไทยแล้วนะคะแต่ว่าก็จะทำให้มีลมหนาวหลายๆคนเริ่มดีใจแล้วนะลมหนาวเริ่มมาแล้วเพลงของรุ่นเรามาแล้วนะ
1: T4T
0: อุ๊ยคุณรู้ใครรู้นะคะเพลงลมหนาวเกี่ยวกับเรื่องหนาวๆนะคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะดึงลมหนาวแผ่ปกคลุมภาคเหนือแล้วก็ตะวันออกเฉียงเหนือนะคะพร้อมเตือนรับมือปรากฏการณ์เอลนิโยรุนแรงปลายปีด้วยแล้วก็ขอความร่วมมืองดทำนาปรังมาดูในเรื่องของรายละเอียดกันหน่อยค่ะรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยานะคะนายณัฐวุฒิแดนดีได้บอกถึงสถานการณ์ภาพรวมในสภาพอากาศช่วงนี้ค่ะบอกว่าเริ่มดีขึ้นแล้วจากพายุโซเดลได้เคลื่อนตัวห่างจากประเทศไทยไปทางไทเปแล้วก็จีนจะบอกว่าจีนเนี่ยเขาก็ได้รับผลกระทบเยอะนะเกี่ยวเรื่องพายุนะคะแล้วก็น้ำด้วยซึ่งการเคลื่อนไหวแบบนี้นะคะได้ดึงมวลอากาศเย็นและแห้งจากจีนลงมาแผ่ปกคลุมภาคเหนือและภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนของไทยส่งผลให้พื้นที่ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเชียงรายมีอุณหภูมิลดลง 1-2 องศาเซลเซียสในตอนเช้าซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีนะคะว่าจะช่วยให้น้ำในพื้นที่อุทกภัยเนี่ยระเหยได้เร็วขึ้นด้วยนะคะแล้วก็จะมีการคาดการณ์ว่าภาคเหนือและภาคอีสานของเราเนี่ยจะสิ้นสุดฤดูฝนในช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนกันยายนนี
1: ้
0: เนื่องจากลมหนาวเนี่ยเริ่มแผ่เข้ามาปกคลุมประมาณเร็วกว่าปกติประมาณ2สัปดาห์อุ๊ยคุณ ปีนี้เราจะได้รับลมหนาวเร็วกว่าเดิมเน
1: า
0: ะ
1: แต่จะหนาวแบบ
0: แต่ว่าเดี๋ยวต้องรอประกาศจากกรมอุตุนะนะคะก็ยังไงก็ตามนะคะก็ยังต้องมีการเฝ้าระวังในพื้นที่ฝนตกหนักด้วยไม่ว่าจะเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเช่นจังหวัดอุบลราชธานีมุกดาหารยโสธรนะคะแล้วก็แนวลมปะทะด้วยรวมถึงภาคตะวันตกบริเวณจังหวัดตากทองผาภูมิกาญจนบุรีใครอยู่แถวๆนั้นรายงานตัวด้วยว่าตอนนี้ฝนยังตกหนักอยู่หรือเปล่านะคะรวมถึงภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครของเราก็ยังมีฝนอยู่เลยนะซึ่งณตอนนี้นะคะก็จริงๆแล้วกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็ประสานงานกับทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนชแล้วนะเพื่อบริหารจัดการน้ำแล้วก็ขอความช่วยเหลือความร่วมมือเกษตรกรนอกเขตชลประทานงดทำนาปรังนะคะรณรงค์ใช้น้ำใต้ดินเฉพาะการอุปโภคบริโภคเท่านั้นก็คือเหมือนน้ำบาดาลนะคะและขอให้ประชาชนทุกภาคส่วนเนี่ยร่วมกันประหยัดน้ำเพื่อข้ามผ่านช่วงแล้งนี้ด้วยค่ะ
1: ครับขณะเดียวกันเองก็มีการสำรวจเรื่องของแหล่งน้ำต่างๆที่อยู่ในประเทศไทยนะครับว่าเอ้ยที่กักเก็บน้ำหรือการทำแก้มลิงนะครับจะเป็นยังไงบ้างเรื่องนี้จากทางนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ก็พูดถึงเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการรับมือน้ำเหนือเนี่ยที่จะไหลลงมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยทางสทนช.เองเขามีการสำรวจลุ่มน้ำต่างๆดูว่ามีมาตรการอะไรซึ่งก็มีมาตรการในการป้องกันอยู่แล้วโดยแจ้งไปยังทุกจังหวัดทุกหน่วยงานเนี่ยเตรียมความพร้อมตามหลักเกณฑ์ที่เขามีอยู่ซึ่งก็ปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะโดยเฉพาะการดูแลพี่น้องประชาชนที่อาจจะเกิดภัยต่างๆแล้วก็มองว่าจะต้องทำพื้นที่รับน้ำเพิ่มเติมซึ่งมวลน้ำที่ไหลลงมาเราไม่ได้ชะลอนะก็คือปล่อยไปตามปกติอยู่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยน้ำที่ไหลสู่ห้วยหนองคลองบึงต่างๆจะต้องเตรียมพร้อมรับน้ำซึ่งการประชุมครม.สัญจรที่หาดใหญ่เมื่อหลายวันก่อน
0: คุณไปมา
1: ไปมานะซึ่งหลายวันก่อนเองท่านนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่นายณรงค์พรณพัทลุงเองก็มีการเสนอทำแก้มลิงเพื่อรองรับน้ำนะครับซึ่งก็ตรงกับแนวทางของทางท่านรองนายกเช่นเดียวกันว่าควรทำพื้นที่รองรับน้ำเพิ่มนะโดยจะต้องทำในทุกพื้นที่นอกจากจะขยายพื้นที่รับน้ำและระบายน้ำแล้วต้องทำพื้นที่เพื่อกักเก็บน้ำด้วยนะครับเอาไว้ใช้ไว้ตอนหน้าแล้งนะถ้ามีการรับน้ำเพียงพอในหน้าน้ำก็จะมีน้ำพอในช่วงหน้าแล้งท่านว่ามาอย่างนี้นะครับซึ่งก็ต้องเริ่มสำรวจใน22ลุ่มน้ำที่มีอยู่ว่าตรงไหนเนี่ยสามารถที่จะทำพื้นที่การกักเก็บน้ำได้หรือทำแก้มลิงตามโครงการพระราชดำริได้บ้างนะครับส่วนจะรับมือเฉพาะรับมือการรับมือเฉพาะหน้ากับน้ำเหนือที่ไหลมาสู่ทางตอนใต้อย่างไรบ้างท่านรองนายกทรงศักดิ์บอกว่าก็ต้องมีการแจ้งเตือนซึ่งก็ทำอยู่แล้วเพราะบูรณาการกันกับทุกหน่วยงานอยู่แล้วพอสทนช.เขาได้ข้อมูลน้ำมาปุ๊บก็แจ้งไปยังปภ.ให้แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนผ่านเซลล์บอสแคทว่าอ่ะเดี๋ยวจะมีน้ำมาณนู่นนี่นั่นเพื่อให้เคลื่อนย้ายก่อนที่น้ำจะมาถึงนั่นเองครับ
0: อันนี้เป็นเรื่องของการเตรียมพร้อมรับมือน้ำนะคะเรื่องของเตือนภัยส่วนอีกเรื่องนึงค่ะที่เกี่ยวข้องกันนั่นก็คือเมื่อใดก็ตามนะคะที่มีในเรื่องของมวลน้ำหรือว่าอุทกภัยในเรื่องของการโรคระบาด
1: ที่
0: มากับน้ำก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะทางด้านของกรมควบคุมโรคเนี่ยก็ได้เตือนประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมแล้วก็พื้นที่ที่น้ำลดแล้วให้ระวังโรคระบบทางเดินอาหารแล้วก็น้ำด้วยค่ะโดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วงแล้วก็อาหารเป็นพิษย้ำนะคะว่าน้ำลดไม่ได้แปลว่าลดความเสี่ยงนะเรายังคงยึดหลักสุกร้อนแล้วก็สะอาดอยู่ทางด้านของอธิบดีกรมควบคุมโรคค่ะนายแพทย์มนเทียนธนาสวัสดิ์ท่านก็ได้บอกนะคะว่าในช่วงหลายพื้นที่เนี่ยที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่หรือว่าอยู่ในระหว่างที่ฟื้นฟูหลังน้ำลดนะประชาชนนะคะก็ควรเฝ้าระวังเรื่องของโรคระบบทางเดินอาหารโดยเฉพาะน้ำโดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วงแล้วก็โรคอาหารเป็นพิษเนื่องจากว่าน้ำเนี่ยที่พัดพามาก็จะนำสิ่งปฏิกูลขยะแล้วก็เชื้อโรคต่างๆเนี่ยนำมาด้วยแล้วก็ไปปนเปื้อนกับอาหารน้ำดื่มแล้วก็วัตถุดิบที่นำมาประกอบอาหารรวมถึงภาชนะและอุปกรณ์ที่เราเนี่ยล้างไม่สะอาดน้องต้นลองสังเกตดีๆว่าเวลาที่มีมวลน้ำมาก็มักจะพาพวกขยะปฏิกูลแล้วก็โคลนแล้วล้างทำความสะอาดยากมากเลยนะถึงจะต้องมีพี่ๆทหารไปช่วยไงนะคะสำหรับพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมเนี่ยก็ขอให้ประชาชนระมัดระวังเรื่องอาหารแล้วก็น้ำเป็นพิเศษนะคะไม่ควรใช้น้ำท่วมขังนำมาล้างจานนำมาล้างอุปกรณ์นำมาล้างผักผลไม้ไม่ควรนะคะหรือว่าใช้อุปกรณ์ที่ไม่ได้รับการล้างให้สะอาดรวมถึงอะไรก็ตามแต่ที่ไม่ได้ปรุงสุกอย่าลืมนะว่าเรายังต้องรักษาความสุกร้อนแล้วก็สะอาดอยู่เสมอนะคะซึ่งการรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่แล้วก็สุกทั่วถึงเนี่ย แน่นอนว่าก็จะทำให้เราเนี่ยรับประทานอาหารได้อย่างปลอดภัยรวมถึงล้างมือด้วยส่วนสำหรับพื้นที่ที่น้ำลดแล้วก็ยังขอให้ระวัดระวังเรื่องเชื้อโรคแล้วก็สิ่งสกปรกที่ยังอาจตกค้างอยู่ในบ้านของเราอุปกรณ์แล้วก็ภาชนะและที่สำคัญนะคะอาจจะทำให้คือบางทีภายนอกเราอาจจะเห็นว่าปกติแต่จริงๆแล้วมีคราบมีความชื้นที่สะสมทำให้เกิดเชื้อราได้อันนี้ต้องระมัดระวังนะเพราะบางทีเนี่ยเห็นในโซเชียลเนาะน้ำลดปุ๊บตามกำแพงเนี่ยเป็นราเลยนะเราต้องกำจัดให้ดีนะคะแล้วก็ขอให้ประชาชนทำความสะอาดบ้านเรือนพื้นที่ครัวภาชนะจานชามแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆด้วยนะคะใครที่มีอาการถ่ายเลวถ่ายเป็นน้ำปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนหรือว่ามีไข้ก็ควรดื่มสารละลายเกลือแร่หรือว่า ORS นะเพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำแล้วก็ต้องสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดด้วยถ้าเกิดว่าเกิดอาการขาดน้ำอย่างรวดเร็วเช่นมีอาการถ่ายหรือว่าอาเจียนมากดื่มน้ำไม่ได้เลยมีไข้สูงถ่ายเป็นมูกหรือว่ามีเลือดปนปัสสาวะน้อยอ่อนเพลียมากหรือมีอาการซึม ควรไปพบแพทย์ทันทีค่ะ
1: นะก็ต้องเฝ้าระวังกันเรื่องของโรคที่มากับน้ำแล้วก็อย่างที่บอกไปคือน้ำบางคนบอกว่าน้ำมันไหลมาไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะอันตรายอยู
0: ่
1: นะครับอ่ะไปกันที่อีกหนึ่งเรื่องละกันเป็นเรื่องนี้ก่อนเรื่องของ data center เพราะว่าโอ้โหมีการพูดคุยกันเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็เมื่อวานนี้ทางท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเองเขาก็ตั้งโต๊ะประชุมเลยนะเรื่องของการกำหนดหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขต่างๆในการจัดตั้ง data center เนี่ยแหละนะครับซึ่งเรื่องนี้ทางท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center นะครับครั้งแรกเลยนะครั้งที่ 1/2569 ระบุนะครับว่า Data Center เนี่ยเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญเนอะของเศรษฐกิจดิจิทัลที่มีนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศเนี่ยสนใจเข้ามาลงทุนอย่างต่อเนื่องสร้างความท้าทายจากการใช้ทรัพยากรปริมาณสูงเนอะทั้งพลังงานไฟฟ้าทั้งน้ำที่ดินสาธารณูปโภคต่างๆรวมไปถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์โดยเฉพาะความกังวลของพี่น้องประชาชนต่อการที่มีการตั้ง Data Center ขึ้นมาในเขตชุมชนเมืองซึ่งกฎหมายปัจจุบันเนี่ยยังพัฒนาไปไม่ถึงนะภาครัฐเลยต้องเร่งจัดระเบียบและวางกรอบแนวนโยบายกำกับดูแลให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้ประเทศเนี่ยเป็นเพียงแค่ที่ตั้ง Data Center เท่านั้นแต่ต้องมีการสร้างมูลค่าเพิ่มมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาบุคลากรเสริมขีดความสามารถการแข่งขันในระยะยาวด้วยนะครับซึ่งท่านนายกบอกในที่ประชุมนะว่าให้คณะกรรมการเนี่ยกำหนดนิยามและสถานะทางกฎหมายของ Data Center กำหนดมาตรฐาน Green Data Center คือเพื่อให้ผลักดันพลังงานหมุนเวียนคุ้มครองข้อมูลสนับสนุนระบบนิเวศ AI และ Cloud พร้อมสั่งจับตาและแก้ไขปัญหาในการแอบแฝงการดำเนินการเพื่อลดต้นทุนหรือว่าใช้ใบอนุญาตที่ผิดกฎหมายช่องโหว่ในกฎหมายในการมาจัดตั้ง Data Center รวมไปถึงปัญหาในเชิงพาณิชย์ที่สร้างความตื่นตระหนกแก่ประชาชนแล้วก็กำชับว่าทุกกิจการต้องสอดรับกับเป้าหมาย Net Zero ของประเทศและมาตรฐาน OECD คือมุ่งเน้นพลังงานสะอาดจากธรรมชาติลมแสงอาทิตย์ลดปัญหาไฟตกเมื่อเทียบกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยผลสรุปของการประชุมเนี่ยเดี๋ยวเขาจะออกมาประกาศว่าตกลงแล้วเนี่ยการจัดตั้ง Data Center จะต้องมีระเบียบอะไรและมีกฎหมายบังคับอะไรบ้าง
0: ค่ะทางด้านของกระทรวงพลังงานนะคะก็มีการตรวจสอบ Data Center ย่านพระราม9อย่างที่เรารู้กันนะพบว่ามีการกักเก็บน้ำมันกว่า 190,000 ลิตรโดยไม่มีใบอนุญาตก็เลยมีการสั่งเคลื่อนย้ายออกทันทีแล้วเพื่อความปลอดภัยคือหลายๆคนพอได้ยินข่าวเนี่ยก็กังวลในเรื่องของน้ำมันนี่แหละนะคะที่อยู่กลางใจกลางเมืองเลยก็ว่าได้นะซึ่งทางด้านของเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์ค่ะได้บอกว่ากระทรวงพลังงานเนี่ยร่วมกับกรมธุรกิจพลังงานเข้าตรวจสอบศูนย์ข้อมูลหรือว่า Data Center บริเวณถนนพระราม9คือมีการร้องเรียนแหละนะคะนี่ก็ต้องพูดตรงๆนะว่ามีการร้องเรียนว่าอาจจะมีการลักลอบกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยผลการตรวจสอบเนี่ยพบว่ามีการจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงรวมประมาณ 190,000 ลิตรโดยไม่มีใบประกอบกิจการควบคุมประเภทที่3เจ้าหน้าที่เนี่ยพอทราบตรวจสอบนะคะจึงออกคำสั่งทางปกครองให้ผู้ประกอบการเคลื่อนย้ายน้ำมันทั้งหมดออกจากพื้นที่โดยด่วนเลยค่ะเนื่องจากยังไม่ได้รับอนุญาตให้จัดเก็บน้ำมันในบริเวณดังกล่าวนะคะซึ่งกฎหมายได้กำหนดว่าสถานประกอบการที่สามารถจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงได้เนี่ยตั้งแต่ 15,001 ลิตรขึ้นไปต้องยื่นขออนุญาตต่อกรมธุรกิจพลังงานเพื่อให้ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยก่อนซึ่งจะมีวิธีการจัดเก็บระบบเผชิญเหตุแล้วก็มาตรการป้องกัน ันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยซึ่งทางด้านของเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะก็ได้ย้ำค่ะว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการกำกับการดูแลธุรกิจ Data Center นะโดยได้ตั้งคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการนี้ขึ้นมาตรวจสอบทั่วประเทศเลยเพื่อทบทวนแล้วก็จัดระเบียบการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายด้วยพร้อมกันย้ำนะคะให้สถานประกอบกิจการทุกแห่งเนี่ยปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยแล้วก็สวัสดิภาพของประชาชนแล้วก็ชุมชนโดยรอบด้วยค่ะ
1: หลายคนอาจจะยังจริงๆคำว่า data center data center เนี่ยจริงๆมีมานานแล้วนะหลายคนบอกแล้วมันคืออะไรคือพูดง่ายๆก็คือมันเป็นศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นมาเหมือนเป็นสถานที่ที่หนึ่งเนอะรองรับเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ระบบคอมพิวเตอร์ในการทำงานแล้วเขาถามว่าแล้วมันทำงานอะไรบ้างเวลาเขาจะมีการจัดเก็บข้อมูลประมวลผลเกี่ยวกับเรื่องของดิจิทัลทั้งหมดตลอด24ชั่วโมงอย่างเวลาแอปธนาคารเนอะเวลาโอนเงินกดซื้อของออนไลน์หรือดูสตรีมมิ่งต่างๆในแอปหรือในเงี้ยทุกช่วงเวลาเนี่ยมันคือ data center ทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาก็เลยในหลายประเทศคือไม่ได้มีแค่ที่ไทยที่เดียวที่มี data center หลายๆที่หลายๆประเทศเขาก็มี data center ในการจัดตั้ง data center ขนาดใหญ่เพื่อที่จะรองรับการใช้งานของพี่น้องประชาชนที่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับดิจิทัลทั้งหมดเนี่ยมาตั้งเอาไว้นั่นเอง
0: ก็คือให้อยู่รวมกันนะ
1: นะครับมันก็เลยหลายคนบอกไอ้ศูนย์ data center มันคืออะไรมันสามารถจับต้องได้ไหมเข้าไปชมได้ไหมหรืออะไรแบบนี้
0: อนาคตจริงๆก็ไม่แน่ต้องดูนโยบายของรัฐบาลด้วยนะคะว่าตอนนี้เขาก็กำลังเร่งมือกันอยู่นะมีเรื่องนึงของนโยบายรัฐบาลเช่นเดียวกันค่ะน้องต้น
1: คือเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังจากที่เปิดให้ยื่นทบทวนสิทธิ์กันไปแล้วก็หมดการยื่นทบทวนสิทธิ์กันไปตั้งแต่31สิงหาคมที่ผ่านมานะครับทีนี้เนี่ยลองเช็คสถานะของท่านสักนิดหนึ่งว่าจากนี้จะต้องทำอะไรต่อเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเริ่มใช้สิทธิ์กันพร้อมกันทั้งคนเก่าคนใหม่คนที่ได้สิทธิ์เนี่ย1ตุลาคม69เดี๋ยวจะเริ่มใช้พร้อมกันนะครับทีนี้เนี่ยย้ำไทม์ไลน์สักนิดหนึ่งใครที่ยื่นทบทวนสิทธิ์กันไปแล้วท่านสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลคือไม่ใช่ยื่นบางกลุ่มเนี่ยยื่นแล้วจบเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแต่บางกลุ่มที่ยื่นแล้วจะต้องมีการไปปรับปรุงข้อมูลเนี่ยสามารถปรับปรุงแก้ไขข้อมูลวันสุดท้ายเนี่ย20กันยายน69แล้วเดี๋ยว30กันยายน69เขาจะประกาศว่าตกลงแล้วเนี่ยท่านจะได้รับสิทธิ์หรือไม่หลังจากที่ยื่นทบทวนสิทธิ์ถ้าได้ปุ๊บ1ตุลาคม69ค่อยมาใช้สิทธิ์กันนะครับซึ่งมีการยื่นทบทวนสิทธิ์ทั้งหมดเนี่ย5ล้านกว่ารายเลยน
0: ะ
1: มีผู้ยื่นทบทวนสิทธิ์หากประสงค์จะตรวจสอบหรือแก้ไขข้อมูลอย่างที่บอกไปภายใน20กันยายน69แต่ว่า5กรณีดังต่อไปท่านยื่นทบทวนสิทธิ์ปุ๊บท่านไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวเจ้าของข้อมูลที่เป็นหน่วยงานนั้นๆเนี่ยจะแก้ไขข้อมูลให้ท่านเองนะครับกรณีแรกก็คือกรณีที่เป็นนักเรียนนักศึกษาในโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทหรือผู้เรียนการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับการศึกษานอกระบบน
0: ะ
1: ท่านไม่ต้องไปแก้ไขข้อมูลอะไรเองเดี๋ยวทางต้นสังกัดเขาแก้ไขให้นะครับสองคือกรณีหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในบริษัทที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือวิสาหกิจชุมชน3คือกลุ่มของผู้ที่มีชื่อในบัญชีฝากหลักทรัพย์ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์หรือมีมูลค่าที่ต่ำมาก
0: ค่ะ
1: 4คือกรณีผู้มีบัญชีถือครองตราสารหนี้ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์หรือมีกรรมสิทธิ์ในตราสารหนี้ที่มูลค่าต่ำมากและ5คือกลุ่มกรณีรถในเกณฑ์ที่เป็นมอไซค์ที่อายุเกินกว่า15ปีหรือว่าพวกรถยนต์รถพ่วงรถใช้งานเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ที่อายุเกิน20ปีกลุ่มนี้ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเดี๋ยวเขาจะแก้ไขข้อมูลให้ท่านยกเว้นแต่ว่าถ้ามีรถหรูรถหรูเป็นรุ่นที่ทางกรมการขนส่งทางบกเขากำหนดอันนี้ท่านต้องไปอัปเดตข้อมูลนะครับซึ่งพอยื่นปุ๊บหรือว่าท่านผ่านเกณฑ์แล้วปุ๊บอย่าลืมว่าคนใหม่ผ่านเกณฑ์อย่าลืมยืนยันตัวตน EKYC ยืนยันตัวตนก่อนเพื่อที่จะใช้งานกันในวันที่1ตุลาคม69ยืนยันตัวตนได้ช่องทางไหนบ้างแอปเป่าตังหรือว่าหน่วยงานธนาคาร5ธนาคารก็คือกรุงไทยหรือว่าแอปเป่าตังเนี่ยยืนยันตัวตนได้ถึง12มกราคม70หรือว่าที่ธนาคารออมสินธกสธอสธนาคารอิสลามอันนี้ทำได้ถึง14ตุลาคม69ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตน EKYC ถ้ายังไม่ยืนยันตัวตนก็ให้รีบไปยืนยันตัวตนเพื่อให้ได้ใช้สิทธิ์1ตุลา69เงินก็คือเงินก็จะได้ใน1ตุลา69แต่ถ้าสมมุติ1ตุลา69ยังไม่ได้ไปยืนยัน EKYC เลยก็ยังไม่ได้รับสิทธิ์ในเดือนตุลาน
0: ะ
1: ท่านก็รอไปก่อนเดี๋ยวเงินอาจจะได้ในเดือนถัดไปนะครับเช็คสถานะตัวเองให้ดีว่าตอนนี้อยู่ในสถานะไหนเพื่อที่จะให้ได้ใช้สิทธิ์กัน1ตุลาคม69ครับ
0: เพราะฉะนั้นนะคะย้ำกันอีกทีนึง20กันยายน69วันสุดท้ายในการแก้ไขข้อมูลนะและ30กันยาประกาศผลการทบทวนสิทธิ์นะคะแล้วก็กรณีต่างๆ5กรณีอย่างที่น้องต้นได้บอกไปเลยรวมถึงวันที่1ตุลาคมเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันไปสามารถยืนยันตัวตนได้ที่แอปพลิเคชันเป่าตังค์แล้วก็หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอย่างที่เราได้บอกไปนั่นเองค่ะ
1: ครับผมทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดนึงละกันมีหลายคนทักมาคอมเมนต์ช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะไหลลงไปสักนิดนึงแล้วต้องขออภัยจริงๆนะครับตอนนี้มีคุณจิราพิญญาธร อยู่ภูเก็ตนะรับฟังชัดเจนเลยค่ะทุกวันเลย
0: มาจากภูเก็ตนี่เป็นแฟนคลับใหม่หรือเปล่าคะเนี่ย
1: ขอบคุณนะคะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะมีวัดเผาเคืองตำบลสายหมากอำเภอเชียนใหญ่สวัสดียามเช้าฟังอยู่ที่หอกระจายข่าวของว
1: ั
0: ดเผาเคืองเสียงชัดเจนครับ
1: ขอบคุณครับ
0: อันนี้คุณไปเปิดตลาดไว้หรือเปล่านครศรี
1: หลังจากที่ไปส่ง
0: ข่าวแล้วก็กลับมาแล้วใช่นะคะแล้วมีใครอีกคะเข้ามาคอมเมนต์กันได้นะคะ
1: เมื่อกี้คอมเมนต์ไหลไปแล้วนะครับมีพี่
0: ตั้มนะ
1: ด้วยสวัสดีครับ
0: ค่ะคุณตั้มเราฟังอยู่ที่บางพลีอากาศดีมากครับ
1: พระรุ่งขัตติยะอังกูลนะครับขอบคุณนะครับ
0: ค่ะ
1: พี่รามจันทร์สิรินะชมทุกวันทันสังคมพี่พิสมัยสวัสดีธรรมะสวัสดีค่ะน้องต้นน้องไอ
0: สวัสดีค่ะผู้ใหญ่บำรุงนี่ผู้ใหญ่บำรุงเขาก็คอยแชร์เพจข่าวยามเช้าของเราให้กับ
1: ขอบคุณครับ
0: ให้กับสมาชิกในหมู่บ้านตลอดเลยนะคะฟังเพจข่าวยามเช้าที่ปราจีนบุรีนะ
1: มีพี่พิสุทธิ์นะครับสวัสดีครับพี่ปราโมทขอรายงานตัวครับพี่สุริยาจากกำแพงเพชรนะครับหนาวลมพ
0: ี
1: ่เรนูจริงหรอ
0: ได้จ้ะนะนะคะคุณอัชราปิ่นทองสวัสดีเช้าวันพระมาทำบุญที่วัดค่ะอุ้ยวันนี้วันพระเหรอน้องต้นเราทำ
1: ไม่ใช่นะและเอ้ยแรม8ค่ำใช่
0: เช้าวันพระมาทำบุญที่วัดค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะ
1: นะคะ
0: ขอแบ่งบุญได้ไหม ได้เหรออ่ะมาเดินทางด้านของคุณนาฏอนงนะคะที่อ่างทองนะครึ้มฟ้าครึ้มฝนวันนี้27องศาม
1: ีพี่อุศีพี่ชรินทิพย์สุพรรณจากสุพรรณเสียงชัดเจนนะครับขอบคุณมากเลยพี่แดงเดิมบางพี่พันเข็มศักดิ์นะครับ
0: นครสวรรค์
1: พ
0: ี่
1: ว
0: ัน
1: ด
0: ี
1: พี่วันดีพี่วันนีทั้งวันดีและวันนีเลยนะสวัสดีครับ
0: ค่ะ
1: วังเหนือจากอำเภอวังเหนือพี่วรเดชสวัสดีครับ
0: ค่ะ
1: โอ้หลายท่านเลยเดี๋ยวจะทยอยอ่านนะครับเดี๋ยวตอนนี้6นาฬิกา30นาทีพักฟังสิ่งที่น่าสนใจก่อนแล้วก็พบกับตีของร้องข่าวกับคุณพฤทธิ์แก้วพิบูลแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับ
0: ค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
6: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
5: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
6: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
5: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
6: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
7: ่อตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
8: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพิบูลจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกครับนายกรัฐมนตรีพบปะคณะเอกอัครราชทูตและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศในไทยพร้อมแสดงวิสัยทัศน์เปิดกว้างเชื่อมโลกเติบโตไปด้วยกันเดินหน้าการต่างประเทศส่งเสริมการลงทุนและเทคโนโลยีพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับให้การต้อนรับคณะเอกอัครราชทูตกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทยและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทยรวม76คนครับเข้าเยี่ยมคารวะที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลพร้อมรับฟังวิสัยทัศน์และทิศทางการดำเนินนโยบายของรัฐบาลไทยครับโดยท่านนายกครับได้แสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับทิศทางของประเทศไทยครับว่าประเทศไทยเรานั้นกำลังอยู่ในช่วงเวลาสำคัญของการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลจึงเดินหน้าปฏิรูปภาครัฐควบคู่ไปกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตเทคโนโลยีใหม่และกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ครับทั้งนี้ครับเพื่อจะยกระดับมาตรฐานกฎระเบียบและสถาบันของประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล นั่นเองครับและสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยในระยะยาวนอกจากนี้ครับท่านนายกได้เน้นย้ำนะครับว่านโยบายต่างประเทศนั้นต้องมีส่วนในการเปิดโอกาสใหม่ให้แก่ประเทศและประชาชนคนไทยโดยรัฐบาลครับมองความสัมพันธ์กับมิตรประเทศเป็นประตูสู่โอกาสครับทั้งโอกาสด้านการลงทุนโอกาสเกี่ยวกับเทคโนโลยีโอกาสจากองค์ความรู้ตลาดและการพัฒนาทุนมนุษย์โดยไทยเราต้องการก้าวจากความสัมพันธ์ที่มุ่งเน้นเพียงการซื้อขายสิ

การประชุมพรีคอปที่ประเทศฟิจิในเดือนกันยายนนี้ครับท่านนายกครับยังได้กล่าวถึงการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกครับที่กรุงเทพมหานครเราจะเป็นเจ้าภาพในเดือนหน้าแล้วครับเดือนตุลาคมครับตลอดจนการประชุมสุดยอดอาเซียนในเดือนพฤศจิกายนซึ่งรัฐบาลนั่นจะใช้เวทีเหล่านี้ที่กล่าวมาทั้งหมดครับพี่น้องประชาชนในการจะสื่อสารศักยภาพของประเทศไทยเพื่อจะขยายความร่วมมือและสร้างโอกาสใหม่ให้แก่ประเทศไทยซึ่งรัฐบาลนั้นก็พร้อมทำงานร่วมกับประชาคมระหว่างประเทศเพื่อจะเติบโตไปด้วยกันพร้อมเสริมสร้างความยืดหยุ่นความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนั่นเองล่ะครับจากเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับมาดูกันที่เรื่องในประเทศกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีย้ำตั้งคณะกรรมการกำกับดูแล Data Center พร้อมเร่งออกระเบียบและหลักเกณฑ์ยืนยันครับไม่ส่งผลกระทบความเชื่อมั่นนักลงทุนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลได้กล่าวถึงการขออนุญาตประกอบกิจการศูนย์Data Center ครับช่วงนี้ได้ยินกันบ่อยนะครับสำหรับ Data Center ว่าได้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอกนิติธันประภาสนั้นเป็นประธานคณะกรรมการเพื่อจะนำไปประมวลออกระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆสร้างความมั่นใจว่าข้อกังวลของพี่น้องประชาชนนั้นจะได้รับการพิจารณาอย่างเป็นธรรมครับและสำหรับแนวคิดในการจัดตั้งศูนย์ Data Center ของรัฐบาลนั้นก็ได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องแต่ว่าขณะนี้ครับยังไม่มีการอนุมัติโครงการใหม่ส่วนโครงการที่ได้รับอนุมัติไปแล้วไม่มีปัญหาให้ดำเนินการต่อไปได้เพราะความพร้อมด้านพลังงานน้ำและทรัพยากรธรรมชาติส่วนปัญหาที่รัฐบาลให้ความสำคัญคือกรณีที่มีผู้นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ซึ่งรัฐบาลนั้นจะไม่อนุญาตให้ดำเนินการโดยจะพิจารณาอนุญาตเฉพาะผู้ประกอบการที่มีความพร้อมและสามารถจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ใหม่ที่กำหนดขึ้นได้พร้อมย้ำนะครับว่าประเทศไทยนั้นยังมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI และเทคโนโลยีขั้นสูงพร้อมยืนยันว่าการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนท่านนายกครับยังได้กล่าวถึงกรณีที่มีการลักลอบเปิดศูนย์ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายแห่งนะครับว่าหากมีการลักลอบก็จะต้องสั่งปิดและดำเนินการตามกฎหมายครับต้องปราบปรามอย่างเด็ดขาดขณะเดียวกันไม่ได้ตอบคำถามว่าต้องกำชับทางกรุงเทพมหานครในการขออนุญาตตั้งศูนย์ Data Center หรือไม่เพื่อป้องกันไปสู่การทุจริตครับไปดูกันต่อที่เรื่องต่อไปในการช่วยเหลือประชาชนกันบ้างครับนายกอนุทินนำทีมรัฐบาลมอบสิ่งของบริจาคและเงินช่วยเหลือจากภาครัฐและเอกชนส่งต่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เหตุน้ำท่วมใหญ่เนปาลพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ได้ร่วมมอบสิ่งของบริจาคและเงินช่วยเหลือจากภาครัฐและเอกชนครับเพื่อจะส่งต่อความช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ที่ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานค้นหาร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มในประเทศเนปาลครับโดยมีนายทันพหาทุโอลิเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยครับเป็นผู้ที่รับมอบสิ่งของและเงินช่วยเหลือดังกล่าวพร้อมกันนี้ครับทางปลัดกระทรวงมหาดไทยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายธีรพัฒน์คัชมาศรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายสหรัฐวงศ์สกุลวิวัฒน์และผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาตินายประสงค์ธรรมปาละรักษาการ

0: ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมเป็นเกียรติในพิธีครั้งนี้ครับและสำหรับหน่วยงานไทยที่ร่วมมอบสิ่งของบริจาคและเงินช่วยเหลือในครั้งนี้ก็ประกอบไปด้วยครับทางปภ.หรือว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานสวมใส่ในการเก็บศพได้แก่ชุดป้องกันเลเวล4จำนวน500ชิ้นเฟสชิลจำนวน500ชิ้นฟิลเตอร์ P 100จำนวน500ชิ้นและหน้ากากอนามัย 3M 500ชิ้นครับทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขก็สนับสนุนอุปกรณ์เป็นถุงเก็บศพป้องกันการแพร่เชื้อจำนวน 2,000 ชิ้นมูลนิธิร่วมกตัญญูสนับสนุนถุงซิปห่อศพ 1,000 ชิ้นสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจสนับสนุนถุงซิปห่อศพ 200 ชิ้นบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนสนับสนุนผ้าห่ม 1,000 ผืนและสำหรับการจัดส่งสิ่งของดังกล่าวที่กล่าวมาทั้งหมดครับกระทรวงการต่างประเทศของเราได้รับจัดหาเที่ยวบินสำหรับการขนส่งสิ่งของดิปโลมาติกคาร์โก้จำนวน1เที่ยวบินครับซึ่งเป็นเที่ยวบินสำหรับการขนส่งระหว่างหน่วยงานรัฐบาลและสถานทูตต่างประเทศเท่านั้นโดยกำหนดครับเดินทางจากประเทศไทยไปยังประเทศเนปาลในระหว่างวันที่8ถึง11กันยายนนี้เพื่อจะส่งมอบสิ่งของสนับสนุนให้กับรัฐบาลเนปาลเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติงานต่อไปครับจากเรื่องของการช่วยเหลือครับมาดูกันต่อครับที่เรื่องของนายจ้างลูกจ้างในประเทศไทยกันบ้างครับรัฐบาลเตือนนายจ้างทั่วประเทศห้ามจ้างหรือใช้บริการแรงงานต่างด้าวทำงานผิดกฎหมายที่โทษหนักทั้งคนจ้างและแรงงานพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสันหลวยกรได้เปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลนั้นให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้อยู่ในระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการเชิงรุกตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดกับสถานประกอบการกับนายจ้างและกับแรงงานต่างด้าวเองที่กระทำผิดกฎหมายครับทั้งนี้รัฐบาลขอเตือนไปยังนายจ้างเตือนไปยังสถานประกอบการรวมไปถึงประชาชนทั่วไปนะครับให้งดเว้นการจ้างงานหรือใช้บริการคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายโดยเด็ดขาดเลยครับอาทิครับงานนวดไทยงานตัดผมงานเสริมสวยและงานขับขี่ยานพาหนะเนื่องจากเป็นการกระทำที่เข้าข่ายผิดกฎหมายตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวพุทธศักราช2560ครับซึ่งทางท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังระบุนะครับว่าหากนายจ้างหรือสถานประกอบการรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือให้ทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์ทำก็จะมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 บาทไปถึง 100,000 บาทครับต่อคนต่างด้าวที่จ้าง1คนนะครับถ้าจ้าง2คนก็ 20,000 บาทถึง 200,000 บาทได้ครับและหากมีการกระทำผิดซ้ำจะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่ 50,000 บาทถึง 200,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างงาน1คนหรือโดนทั้งจำทั้งปรับได้ครับและจะถูกห้ามจ้างคนต่างด้าวทำงานเป็นเวลาถึง3ปีครับส่วนแรงงานต่างด้าวเองนะครับหากทำงานโดยที่ไม่มีใบอนุญาตหรือทำงานนอกเหนือจากสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตแล้วล่ะก็จะมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาทและเมื่อชำระค่าปรับเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะถูกส่งตัวออกไปนอกราชอาณาจักรรวมทั้งจะถูกห้ามขอใบอนุญาตทำงานเป็นเวลา2ปีด้วยครับมาดูกันต่อที่เรื่องต่อไปครับรองนายกสั่งให้สทนชเตรียมรับมือมวลน้ำจากภาคเหนือและเร่งสำรวจ22หลุมน้ำหาที่กักเก็บน้ำและทำแก้มลิงพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชครับให้สัมภาษณ์นะครับถึงการเตรียมความพร้อมรับมือน้ำเหนือที่จะไหลลงมาครับว่าพยายามเน้นย้ำให้สทนชเร่งสำรวจลุ่มน้ำต่างๆและให้แจ้งไปยังทุกจังหวัดทุกหน่วยงานครับ ให้เตรียมความพร้อมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดที่ผ่านมาครับได้ปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในเรื่องการดูแลพี่น้องประชาชนที่อาจจะเกิดภัยต่างๆเนื่องจากที่ผ่านมานั้นมวลน้ำที่ไหลลงไม่มีการชะลอน้ำดังนั้นครับน้ำที่ไหลสู่ห้วยหนองคลองบึงก็จะต้องมีการเตรียมพร้อมในการรับน้ำไว้ด้วยครับจากเรื่องของการบริหารจัดการน้ำไปดูกันที่เรื่องที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนหน้าสำหรับงานที่ไทยเราจะเป็นเจ้าภาพครับไทยในฐานะเจ้าภาพจัดประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับประเทศไทยของเรานั้นจะเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้หรือว่าเดือนหน้าแล้วนะครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครซึ่งประเทศไทยนั้นรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกในครั้งนี้ครับเพราะวันนี้นั้นจะเป็นก้าวสำคัญในเส้นทางด้านการทูตและเศรษฐกิจของประเทศไทยครับซึ่งการประชุมนี้ครับเป็นการประชุมที่ทรงเกียรติซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของไทยในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศและการพัฒนาของประเทศอย่างยั่งยืนครับและในฐานะสมาชิกที่มีบทบาทในประชาคมการเงินโลกประเทศไทยเราครับมีประสบการณ์ยาวนานด้านการเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจตำแหน่งที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ของเราในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประกอบกับมรดกทางวัฒนธรรมอันมีเอกลักษณ์และโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยทำให้ประเทศไทยเราครับได้เป็นเจ้าภาพที่เหมาะสมสำหรับในการประชุมระดับโลกครั้งนี้ในการประชุมนานาชาติครั้งสำคัญนี้นั่นเองล่ะครับอีกหนึ่งเรื่องครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนก่อนจะจากลากันไปครับตีคล้องร้องข่าวครับขอชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านติดตามรับฟังรายการใหม่ครับชื่อรายการว่าคุยกับครม.อนุทินครับชื่อตรงประเด็นเลยครับเป็นรายการที่จะเปิดมุมคิดเจาะนโยบายเบื้องหลังการทำงานและทิศทางการบริหารประเทศจากคนทำงานโดยตรงครับและจะเป็นรายการที่ชวนรัฐมนตรีนั้นมาจับเข่าคุยกันแบบตรงๆคุยกับครม.อนุทินครับเจาะทุกประเด็นสำคัญของการบริหารประเทศที่ประชาชนนั้นอยากรู้และทุกคำถามมีคำตอบครับพบกันได้นะครับทุกวันเสาร์ครับเวลา 9:05 นถึง 9:35 นครับรับชมได้ครับทั้งทางโทรทัศน์ที่ NBT MCOT HD TTB 5และทางออนไลน์ที่เพจกรมประชาสัมพันธ์ NBT Connect ไทยคู่ฟ้าและรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับโดยจะเริ่มวันนี้เป็นวันแรกเลยครับเสาร์ที่5กันยายนครับพี่น้องประชาชนและสำหรับวันนี้ครับตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องขอลาพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพรักไปก่อนครับแล้วพบกันได้ใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้วันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ
1: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค

0: ยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: 6นาฬิกากับอีก52นาทีครับช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้าวันนี
2: ้เดี๋ยวเรามาย้ำกันอีกสักนิดนึงนะคะเรื่องของชวนกันติดตาม นะคะรายการใหม
1: ่
2: คุยกับครม.อนุทินนะคะซึ่งเป็นการเปิดมุมคิดเจาะนโยบายฟังคำตอบจากรัฐมนตรีโดยตรงเลยทุกวันเสาร์9นาฬิกา5นาทีเริ่ม5กันยายนนี้นั่นก็คือวันนี้นั่นเองซึ่งทางนางสาวรัชดาธนารีเรกนะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้บอกว่ารัฐบาลเนี่ยเชิญชวนประชาชนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินเป็นรายการที่จะเปิดมุมคิดเจาะนโยบายเบื้องหลังการทำงานแล้วก็ทิศทางการบริหารประเทศด้วยผ่านการพูดคุยกับรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดยตรงเลยทีเดียวค่ะเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้แล้วก็เข้าใจเนี่ยว่ารัฐบาลกำลังทำอะไรบ้าง
1: ม
2: ีเป้าหมายยังไงแล้วก็จะเกิดประโยชน์อะไรต่อประชาชนซึ่งรายการคุยกับครม.อนุทินนะคะก็จะชวนรัฐมนตรีแต่ละท่านเนี่ยมาพูดคุยกันแบบตรงไปตรงมาตอบคำถามแล้วก็ข้อสงสัยที่ประชาชนต้องการคำตอบนะซึ่งเพื่อให้ทุกคำถามมีคำตอบสามารถติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินได้ทุกวันเสาร์เวลา 9:05 นาทีทางโทรทัศน์ NBT to HD ของเรา MCOT HD ททบ5แล้วก็ช่องทางออนไลน์กรมประชาสัมพันธ์NBT Connect รวมถึงไทยคู่ฟ้าด้วย
1: รวมถึงของเราด้
2: วย
1: นะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเราก็มีการออกอากาศคู่ขนานเหมือนกัน 9:05 นาทีสำหรับวันนี้ตอนแรก5กันยายนเนี่ยจะประเดิมตอนแรกกับทางท่านรองนายกรัฐมนตรีปกรณ์นินประพันธ์จะพูดคุยเรื่องของถึงเวลาหรือยังกับการปรับระบบราชการน
2: ี
1: ่มาประเด็นแรกก็คือน่าสนใจเลยทีเดียวนะต้องติดตามกันดูว่าในมุมมองของท่านรองนายกรัฐมนตรีจะพูดถึงเรื่องนี้อย่างไรกันบ้างนะครับแล้วก็ติดตามได้ทุกช่องทางเลยรวมถึงสถานีของเราเนอะ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์เป็นแม่ข่ายให้กับทุกๆคลื่นของสวทด้วยนะครับยังไงก็ติดตามรับฟังกันได้ถ้าดูในทีวีก็ 9:05 นาทีฟังวิทยุก็ 9:05 นาทีนะครับ
2: เวลาเดียวกันทั่วประเทศ
1: เวลาเดียวกันทั่วประเทศยกเว้นของ MCOT HD เดี๋ยวเขาจะของ MCOT HD เนี่ยเดี๋ยวเขาจะฉายกันวันอาทิตย
2: ์
1: แต่ถ้าเป็น NBT to HD ททบ5แล้วก็ทุกช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์พร้อมกันทั่วประเทศทุกวันเสาร์5กันเริ่มตอนนี้ตอนแรกวันนี้ตอนแรก
2: ก็ถือว่าถ้าอยากฟังกันสดๆเลยก็ต้องเป็นทุกวันเสาร์ 9:05 นาทีเนาะ
1: ถูกจะได้คุยกับคนอื่นเขารู้เรื่องว่า
2: แบบ พูด
1: อะไรพูดเกี่ยวกับอะไรบ้างนโยบายที่สนใจ คุยกับครม.อนุทินไม่แน่ใจว่าจะได้คุยแค่คณะรัฐมนตรีหรือจะมีโอกาสที่จะคุยกับท่านนายกหรือเปล่า
2: จะต้องมีสักตอนหนึ่งต้องม
1: ี
2: ส
1: ั
2: ก EP หนึ่งนะที่จะได้คุยกับท่านนายกนะคะเพราะว่าหลายๆท่านก็อาจจะมีคำถามที่ต้องการคำตอบเช่นเดียวกันมาอันนี้อีกเรื่องนึงนะคะก็จริงๆก็อาจจะดีเลย์สักเล็กน้อยแต่ว่าก็อยากเอามาพูดคุยนะเพราะเป็นเรื่องที่เราให้ความสนใจแล้วก็ดีใจกันคุณวันที่เขาตบลูกยางแล้วเขาได้รางวัลแล้วคุณกรี๊ดนะ
1: เอาจริงๆนะพลาดการดูสดเพราะอะไรเพราะว่าตอนนั้นอยู่ระหว่างเดินทางไปครม.สัญจรพอดี
2: ทุกคนกรี๊ดเลยนะนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเอาจริงๆก็เป็นการแข่งขันล้างตา
1: เ
2: ป็นนัดล้างตาซึ่งทางด้านของแล้วก็สาวๆนะคะทีมวอลเลย์บอลไทยของเราเนี่ยก็ได้ไปรับเงินรางวัลแล้วก็นะคะของรางวัลที่ท่านนายก
1: ร่วมแสดงความยินดีด้วย
2: ค่ะซึ่งศึกลูกยางกลางทำเนียบเลยนะคะได้วิ่งได้เข้าไปนะคะแล้วก
1: ็วิ่งเลยเหรอวิ่งเข้าไปในทำเนียบเลยเหรอ
2: ก็เข้าไปในทำเนียบนะมีพิธีมอบเงินรางวัลนะคะแก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026หรือว่า2026นั่นเองค่ะที่ห้องสีฟ้าตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีของเราเนี่ยเป็นประธานนะแล้วก็มีการโชว์สกิลอันเดอร์เซตลูกวอลเลย์ด้วยนะร่วมกับกัปตันชมพู่นะคุณพรพันธ์เกิดปราดนะคะกัปตันทีมวอลเลย์บอลทีมชาติหญิงไทยนะคะที่เป็นตัวแทนมอบของที่ระลึกเป็นลูกวอลเลย์พร้อมบอลลายเซ็นนักกีฬาแด่ท่านนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลด้วยมาดูทางด้านของโค้ชออน
1: โค้ชออนเขาบอกว่าเขากราบพึ่งพระบารมีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระเจ้าตากด้วยนะ เป็นของกำลังใจแล้วก็ของขลังกำไรข้อมือจากเนปาล
2: อันนี้
1: ที่โค้ชออสบอกไว
2: ้ะ
1: นะเป็นกำไรข้อมือทำจากไม้ได้มาจากการปฏิบัติธรรมที่เนปาล แล้วก็ปฏิบัติธรรมจากพระอาจารย์ที่ประเทศไทยด้วยแล้วก็ขอบนขอบารมีองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสวดมนต์ตลอดจนประสบความสำเร็จซึ่งจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่พึ่งทางใจด้วยแหละส่วนหนึ่งฝีมือของทั้งโค้ชออสเองแล้วก็นักกีฬาไทยของเรานี่ก็สุดยอดเหมือนกัน
2: ใช่ค่ะ
1: นะแล้วคงเสริมซึ่งกันและกันนะ
2: เสริมซึ่งกันแล้วก็โค้ชออสก็บอกว่าเนี่ยพอได้รางวัลแล้วเนี่ยหลังการแข่งขันก็ต้องเดินสายแก้บน
1: นะ
2: อันนี้ก็เป็นความเชื่อของคนไทยนะคะ
1: ส่วนอีกอันนึงเป็นไงครับ
2: อีกอันนึงก็อันนี้จะต้องจารึกหน้าประวัติศาสตร์วงการแบดมินตันเลยค่ะมาทางด้านของน้องเมย์รัชนกนะคะคว้าชัยชนะครบ600ครั้งประเภทหญิงเดี่ยวเป็นคนแรกของโลกซึ่งทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยได้บอกข่าวดีกับพวกเราคนไทย
1: บอก
2: ว่าแสดงความยินดีกับน้องเมย์รัชนกอินทนนท์ด้วยนะคะนักตบลูกไก
1: ่
2: สาวชาวไทยนะกับความสำเร็จครั้งที่สำคัญนะคะสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยอีกหนึ่งข่าวดีนะคะคือคนไทยทั้งประเทศเนี่ยก็ได้รับข่าวดีหลายๆอย่างเลยรวมถึงน้องเมย์ด้วยที่คว้าชัยชนะครบ600ครั้งในประเทศประเภทหญิงเดี่ยวแล้วก็เป็นคนแรกของโลกด้วยนะคะซึ่งนับเป็นประวัติศาสตร์ของวงการแบดมินตันซึ่งน้องเมย์เนี่ยเคยคว้าแชมป์โลกในปี2013ต่อมาก็ได้ก้าวขึ้นสู่อันดับ1ของโลกในปี2016แล้ววันนี้ก็เป็นคนที่สร้างตำนานบทใหม่ในเวทีโลกด้วยค่ะ
1: อีกหนึ่งข่าวดีเหมือนกันอันนี้ก็คนไทยเนี่ยเก่งเยอะลิซ่าปล่อยเพลงใหม
2: ่ MV ฉันอยากร้องเพลงนี้มาก
1: มานะครับเขาบอกว่าโลเคชั่นคือที่ไทยทั้งหมดเลยนะใน MV
2: 6ที่ใช่ไหมมีที่ไหนบ้าง
1: ใช่คือมีหัวลำโพงที่หอพักหญิงธรรมศาสตร
2: ์
1: ที่ตึกดิบบางกอกของคลองเตยที่อุโมงค์ทางลอดราบ11ถนนเฉลิมเขตแล้วก็คลองบางขุนเทียนซึ่งอันนี้เป็นข้อมูลจากกองกิจการภาพยนตร์และวิดีทัศน์ต่างประเทศเนอะของกรมการท่องเที่ยว
2: ค
1: ลองบางขุนเทียนเนี่ยผมไม่แน่ใจใน MV ไม่รู้อยู่ตรงไหนเหมือนกันนะ
2: เพราะฉะนั้นต้องไปดูต้องไปดู MV เพลงนี้สวัสดีค่ะของลิซ่านะคะซึ่งลิซ่าก็เป็น1คนไทยเหมือนกันที่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับโลกค่ะ
1: ครับอ่ะหมดเวลาลงแล้วครับกับข่าวยามเช้าเดี๋ยวส่งต่อให้กับหนุ่มหล่อสาวสวยของเราวันนี
2: ้
1: คุณแชมป์ชโลธรกับคุณกฤตอรัญญาเขามารออ่านข่าวอยู่แล้ว
2: น
1: ี่เราสองคนลากันไปก่อนครับสวัสดีคร
2: ับ สวัสดีค่ะ
3: มงคลชีวิต38ประการตอนที่17การสงเคราะห์ญาติหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 นถึง 7:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึง
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7:00 น

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center เร่งจัดทำหลักเกณฑ์กำกับดูแลให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนโดยวางแนวทางไม่ให้กระทบประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐได้ข้อสรุปในสาระสำคัญซึ่งกระทรวงพาณิชย์คาดว่าไทยจะได้รับอัตราภาษีที่เป็นธรรมและแข่งขันได้
1: สหรัฐประกาศดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่อธนาคารของตุรกีที่ถูกกล่าวหาว่ามีความเชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านการแข่งขันแบดมินตันเวิร์ลทัวร์750ไชน่ามาสเตอร์2026นักแบดมินตันไทยตกรอบทั้งหมดแล้วต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: คณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center เร่งจัดทำหลักเกณฑ์กำกับดูแลให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนโดยวางแนวทางไม่ให้กระทบประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center โดยมีนายเอกนิตินิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเพื่อออกระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน
3: ส่วนใหญ่โครงการที่อนุมัติไปแล้วเนี่ยมันไม่มีปัญหาอะไรเพราะเขาก็จะมีแหล่งพลังงานแหล่งน้ำแหล่งทรัพยากรธรรมชาติต่างๆไปที่เรียบร้อยแต่ที่มันเป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้ในประเด็นนึงก็คือแบบ